0: ยแมวฟลับสวยน่ารักน่ารักเต็มไปหมดให้ฉันเข้าไปคุยเองก่อนดีกว่า คุยกับแมวก็คุยแบบภาษาแมว
1: ก็ไปดิ
2: เจมอย่าไปทำให้พวกเขาตกใจล่ะ
0: ฟลับซอยโอเคฉันไปละหวัดดีฟลับซอยเรามาจากดาวโลกเพื่อมาผูกมิตรฉันชื่อคิม
1: เฮ้ยฉันลีโอ
2: ฉันอลิสแล้วรู้ไหมว่าพวกเธอเหมือนแมวที่ดาวโลกเลย
3: ฉันชื่อคิม
4: เฮ้ยฉันลีโอ
1: เหรอ
2: ฉันอลิสและรู้ไหมว่าพวกเธอเหมือนแมวที่ดาวโลกเลยฉันเพิ่งพูดไป
0: ฮัลโหลคิม
3: ฮัลโหลคิม
0: โอ้เขาเป็นก๊อปปี้แคทน่ารักมากเลย
3: เขาเป็นก๊อปปี้แคทน่ารักมากเลย
2: ก๊อปปี้แคท
1: ฮะเฮ้ยฮัยย่าเตะปะทังตามด้วย2หมัด
4: ฮัยย่าเตะปะทังตามด้วย2หมัด
1: สุดยอดไปเลยฉันมีทีมกังฟูฟับซอยเตะตามด้วย2หมัด
4: เตะตามด้วย2หมัด
1: มันทำทุกอย่างที่ฉันทำ
4: มันทำทุกอย่างที่ฉันทำ
1: แป๊บนึงนะกังฟูฟับซอย
4: แป๊บหนึ่งนะกังฟูฟลับซอย
1: ฉันแฮปปี้สุดๆเลยกับเด็กๆฟลับซอย
2: เอาจริงๆนะฉันไม่ชอบพวกก๊อปปี้แคทเราพูดกับเขาไม่รู้เรื่อง
0: ก็เขาเป็นเด็กจากโลกอื่นอะ
2: ประกาศตัวเป็นเพื่อน
5: ประกาศตัวเป็นเพื่อน
1: เอาจริงดิเรายังไม่รู้จักเขาเลยเขายังไม่ได้พูดเรื่องเขาให้ฟัง
0: และเขาเป็นแมวขนฟูๆขี้อ้อนฉันอยากจะแปลงขนให้อยากจ้องตาที่เต็มไปด้วยปริศนาฉันอยากคลอเคลียกับพวกเขา
5: ฉันอยากคลอเคลียกับพวกเขา
2: ไม่ก๊อปปี้มันน่ารำคาญอ่ะเราเป็นเพื่อนกันแล้ว
1: แต่กังฟู
0: คลอเคลีย
2: ได้เวลาถ่ายรูป
5: ได้เวลาถ่ายรูป
2: ทุกคนพูดว่าเพื่อนสีคนใหม
5: ่ทุกคนพูดเพื่อนสีคนใหม
2: ่ภารกิจเสร็จสิ้น
5: ภารกิจเสร็จสิ้น
0: กดแชร์
2: โอเคบายเพื่อนขนฟู
5: โอเคบายเพื่อนขนฟู

0: บายเพื่อนขนฟู
1: ฉันเกลียดเวลามีคนมาพูดตามฉัน
2: อยากรู้จักพวกเขาให้มากกว่านี
1: ้ฉันรู้แต่เขาไม่ยอมคุยกับเรานี
3: ่ไพ่สองหน้ากาก
1: ฮะ
3: พวกเขาใส่หน้ากากนี่ไงล่ะที่ไพ่บอกเราไว้เพื่อจะเป็นเพื่อนเราต้องทำตามวิธีของพวกเขา
2: แปลว่า
3: หรือนั่นจะเป็นวิธีผูกมิ้นของฟลับซอย
1: ไม่ไหวอ่ะเราไม่ได้ล้อเลียนเขานะ
3: ก็ใช่ไงพวกแมวเหมียวใส่หน้ากากแต่พวกเราไม่ได้ใส่หน้ากาก
1: อ๋อแล้วยังไม่ได้พยายามจะผูกมิตร
2: ภารกิจนี้ยังไม่จบ
3: เราต้องกลับไปเราต้องเรียนแบบพวกเด็กๆขนฟูบ้างขี้เกียจตัวขนมันช่างน่ารักจริง
0: ๆย้อน
3: เล่นกับย้อนดาวนี้น่ารักอะน่ารักจนเกินห้ามใจ
4: ย้อน
5: ย้อน
1: ย้อนย้อน
5: ย้อน
1: ย้อน
6: ย้อน
1: ย้อนเดี๋ยวเขาทำอะไรกันน่ะนั่นนั่นเหรอคือย้อน
7: นายอะไรไอ้แมวบ้าก็จะเอาอะไรพวกแกเริ่มมาป่วนฉันสักทีลงไปเดี๋ยวนี้ไม่งั้นนะพวกแกจะได้เจ็บตัวนะ
1: ฉันไม่นึกว่าจะมาเจอภาพนี
0: ้น่าสนุกดีออกไปเล่นกับย้อนกันเถอะ
7: อะไรอีกทำไมมีมาเพิ่ม
5: เหมียว
8: เหมียวเหมียวเหมียว
7: ว้าวอยากเล่นใช่ไหมจับไป
1: เงื้อ
6: เธอเป็นใครอ
1: ่
6: ะ
1: อะไรอ่ะเธอน่ะเป็นใคร
9: ฉันชื่อเรโอนี่น้องฉันมิวแคทและเพื่อนฉันคีทัสเมียว
3: ฉันชื่อเรโอนี่น้องฉันมิวแคทและเพื่อนฉันคีทัส
10: นี่ล้อเลียนพวกเราเหรอ
0: นี่ล้อเลียนพวกเราเหรอ
7: เอาละทุกคนลงไปได้แล้ว
1: ขอบคุณนะ
6: และเป็นเกียรติมาก
10: ๆนึกว่าไม่ชอบพวกเราซะอีก
6: พวกนายเรียนแบบฟัสซอยได้ฮามากๆเลย
1: เราจะเลิกล้อเลียนกันได้หรือยัง
10: ได้เลยพิธีกรรมเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้เราเป็นเพื่อนกัน
1: แต่ขี่หลังย้อนเมื่อกี้มันมากเลยอ่ะ
10: มันไปได้ไม่ไกลหรอกกลับไปเล่นกันอีกรอบเป็นไง
3: แต่มาถ่ายรูปกันก่อน
1: ทุกคนพูด
7: ทุกคนพูด
6: ย้อน
3: กดแชร
7: ์เอ้าพวกแมวบ้ามาอีกแล้ว
5: เหมียว

0: เฮ้ยนี่เราเจอแล้วดูสิว่ามันจะได้อะไร
1: ได้ไหม
0: เอ้าไปไหนล่ะหายไปแล้ว

0: ็ตไปเก็ตติ๊กเนี่ยลูกเนี่ยหันขัดถึงเนี่ย
1: งอแล้วจับ
2: พี่เฟิร์นหันให้หนูหน่อยงอแล้วจับ
0: หลุดมันออกแล้วเราก็หักปลายมันทิ้งนิดๆเออเราหลุดเลยเออหลุดอย่างงั้นแหละได้ยังลูกลาได้แล้วแม่
2: ต้นสนแถวนี้มีแต่ต้นสูงสูงเราพาต้นสนแถวเตี้ยแถวนู้นดีกว่าไปหยิบปลาไ
3: ปรอด้วย
4: รอด้วยรอด้วย
5: นี่ค่ะกิ่งสนเอาไว้หาของอร่อยจากใต้พื้นทรายคอยดูเลยนะคะ
6: ตื่นเต้นจังเลยครับอยากรู้แล้วล่ะสิว่า จะเอาไปหาอะไรใต้พื้นทราย
2: เขาได้กิ่งสนมาแล้วเราต้องเอามาเหลาด้วยครับเอาไว้แย่รัวนะครับ
6: เหลาแล้วจะหาได้แน่หรอครับ
2: แบบนี้หาได้แน่นอนครับ
6: กิ่งสนเนี่ยนะจะใช้หาของอร่อยที่ว่าได้ขอลองตามน้องๆไปดูหน่อยแล้วกัน
2: กิ่งสนพร้อมแล้ว
6: นำทางไปเลยครับน้องๆอยากรู้จะแย่แล้ว
2: ไปกันเลย

0: าน้ำอะไรที่มันผุดๆออกมาเฮ้ยทำไมรูนี้อันเดอร์เลอร์เลย
1: ไม่ใช่หรอ
2: มันจะมีสองรูครับเราแย่รูหนึ่งและอีกรูหนึ่งมันจะมีน้ำพุ่งครับแล้วเราก็จะทำการขูดเอาเลยนะครับอันนี้รูแรกครับอันนี้รูสองครับ

0: อุ้ยแตกอีกแล้ว
1: อ๋อหาหอยหอยอะไรกันนะครับที่ใช้เพียงกิ่งสนหา
0: หอยหวานมันจะกินมาอย่างนี้เลยครับว้า
1: วหอยหวานอาศัยอยู่ใต้พื้นทรายกล้าสังเกตว่ารูไหนมีหอยหวานจะดูได้จากรูกลมๆเล็กๆ2รูรูหนึ่งใช้ดูดน้ำเข้าไปเพื่อกินอาหารส่วนอีกรูพ่นน้ำออกจะมีฟองอากาศที่ปากรูรูนี้แหละที่เราจะใช้กิ่งไม้แยงลงไปเมื่อถึงจุดหอยหวานก็จะงับเข้าที่ไม้ของเราเป็นอันสำเร็จ
0: นี่ครับได้แล้วครับ yeah!

0: ก็แย่ดิ
1: สามสาวยังหาไม่ได้กันเลยนะครับเนี่ยจะทำยังไงดีนะ
2: หอยมันงับไม้หนูไปแล้วแต่มันไม่ยอมขึ้นมาด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหากันใหม
3: ่ตัวแปลกเลยเราหาได้เยอะเลย
4: โ
2: หพี่มกราทำไมได้เยอะจังอ่ะ
3: เก่งไหมล่ะ
2: สอนเราบ้างสิ
3: ตอนเราเจอรูเราค่อยๆแย่อย่าดวนเอาขึ้นถ้าเราดวนเอาขึ้นมันจะไม่ได้
5: เรามกราเป็นได้ไงอ่ะ
3: ก็เพราะว่าไปหากับย่าบ่อยแล้วย่าก็สอนทำ
5: โหสุดยอด
2: เก่งมากไหนลองทำให้ดูสิ
3: นี่ดูนี่เราเจอแล้ว
5: แล้วรู้ได้ยังไงเนี่ย
3: มันจะมีน้ำพุ่งออกมาแล้วเราก็เอาไม้แหย่เข้าไปแล้วมันจะรู้สึกว่ามีตัวหอยดึงเข้าไปด้านล่าง
5: เราจะเจอจริงๆใช่ไหมเนี่ย
2: เขาลองเอามือลงไปมั่งได้เปล่า
3: ได้
0: ไม่ใช่เอาขึ้นมาปุ๊บมือหาย
5: ไม่เห็นเจอเลย
0: ไม่เห็นจะมีเลย
2: ของอร่อยจากใต้พื้นทรายหอยหวานบ้านชายเนินค่ะ
6: เย้
5: งั้นเราอยากย้ายไปหากันเถอะจะได้เยอะ
3: ๆไป
5: ไป
3: ไป
1: ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะว่ากิ่งสนอันนิดเดียวจะช่วยให้เราหาหอยหวานได้มากมายขนาดนี้แล้วถ้าเป็นกิ่งไม้อย่างอื่นล่ะจะหาหอยหวานได้หรือเปล่าไปดูกันเลยหอยหวานมีขนาดเล็กไม้ที่นำมาใช้จึงต้องมีลักษณะเรียวแหลม

เหนียวและที่สำคัญต้องมีรอยข้อเพื่อให้หอยหวานหนีบได้ไม่หลุดหากจะนำกิ่งไม้อื่นมาใช้ต้องเหลาปลายไม้ให้เป็นขยักและขนาดไม่ใหญ่เกินไปเพื่อจะได้แย่งรูหอยหวานได้นั่นเอง

0: ึงขึ้นเลยนึงไม่ขึ้นเหรอ
1: มันมีไม่จริง
0: นึงไม่ขึ้นเหร
1: อนึงไม่ขึ้นเนี่ยอันนี้เอาจริงมันไม่ขึ้นนี่เย้ได้อีกแล้ว
2: ได้อีกแล้ว
3: ขึ้นบนนะ
2: ได้แล้ว
4: ผมจับหอยได้หลายตัวเลยครับผมสังเกตเห็นย่าใช้ไม้เสียบครับเลยผมต้องเรียนดูแล้วทำตามครับที่ย่าเคยทำอ่ะ
5: วันนี้ผมดูเพื่อนทำแล้วผมก็ลองทำตามครับคิดว่าท่านมาบ่อยๆผมน่าจะหาเป็นแล้วครับ
6: ตอนแรกที่พวกหนูแย่กันไปพวกหนูไม่รู้ว่ามันต้องอดทนแล้วมันก็ต้องใช้เวลารอพวกกว่าหอยมันจะงับค่ะพวกหนูก็เลยแย่เข้าไปแล้วมันก็ดึงขึ้นมาก็เลยทำให้ไม่ได้หอยค่ะมกราก็เลยเข้ามาสอนทำให้หนูรู้ว่าการเวลาหาหอยมันต้องอดทนแล้วก็ใจเย็นเพื่อที่จะรอหอยให้มันงับที่กิ่งสนค่ะ
4: ทุกคนจะต้องมีความอดทนนะครับและมีความพยายามที่จะต้องดูรูของมันฮะการขูดหอยมั่วซั่วแบบขูดไปทั่วเลยครับมันจะไม่ดีครับหอยตัวเล็กๆที่อยู่ในไซก็จะตายครับวิธีการแย่หอยครับจะทำให้เราไม่ต้องขูดมั่วครับ
5: ผมคิดว่าวิธีการใช้กิ่งสนหาหอยเป็นการอนุรักษ์ครับ
7: ชุมชนบ้านชายเนินจังหวัดตราดมีทะเลที่อุดมสมบูรณ์บริเวณหาดก็หลากหลายไปด้วยหอยนานาชนิดเนื่องจากการพัดเข้ามาของคลื่นที่นำพาแพลงก์ตอนและสารอาหารมากมายเหล่าหอยทั้งหลายจึงอยู่กันอย่างชุกชุมรวมถึงหอยหวานจานพิเศษของน้องๆบ้านชายเนินที่มีลักษณะเป็นหอยสองฝารูปวงรีเปลือกสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลเข้มเนื้อหอยสีขาวครีมนุ่มเด้งเล็กน้อยมีรสหวานเป็นเอกลักษณ์จึงมีชื่อท้องถิ่นว่าหอยหวานนั่นเอง
6: เดี๋ยวรอดูเมนูหอยหวาน
8: ที่พวกเราหามานะคะรับรองอร่อย
4: พอได้หอยหวานมาแบบนี้เราก็จะทำการเอาไปขายครับแต่วันนี้พวกเราจะนำไปทำของอร่อยกินครับ

0: เมื่อกี้เราไปล้างน้ำทะเลมาแล้ว1รอบแล้วก็แช่น้ำทิ้งก่อนนะ
1: แต่ก่อนที่จะเอาไปกินครับเราต้องทำความสะอาดกันก่อนครับเพราะหอยหวานมันอยู่ใต้ทรายเราต้องเอามาล้างหลายๆครั้งหอยหวานสะอาดแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปลวก
2: หลังจากที่ได้หอยหวานที่สะอาดพร้อมปรุงแล้วก็ถึงเวลาที่น้องๆจะมารังสรรค์จานอร่อยจากหอยหวานบ้านชายเนินกันพลอยกำลังทำอะไรอยู่ครับ
3: หนูกำลังเตรียมทำเมนูหอยหวานผัดพริกเผาค่ะ
2: โอ้โหฟังดูน่าอร่อยมากๆเลยมาดูทางเลบ้างกำลังทำอะไรครับเนี่ย

0: ไร
1: ส่วนผมครับตำพริกเกลือจิ้มกับข้อยหวานย่างครับอร่อยสุดๆครับ
0: แล้วด้านนี้เมนูอะไรครับ
2: ข้อยหวานลวกค่ะเอาไปผัดพริกเผาค่ะ
0: อดใจรอไม่ไหวแล้วครับ
3: งั้นอันเนี้ยยกแล้วก็วาง

0: แกะยากไหมครับเด็ก
1: ๆปากมันเปิดอยู่แล้วค่ะแล้วมันทำให้แกะง่ายก็ดึงเนื้อออกมาแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะ
2: แกะเสร็จแล้วเอาไปล้าง

0: ั้งหมดนี
1: ้มันคือแป้งครับคุณผู้ชม
2: โอ้นี่มันอะไรอ่ะยิ่งกินทำไมมันยิ่งโหดกินอีกก็หดอีกทำไมมันหดแบบนี้ล่ะครับ
3: มันหายไปประมาณ8ล้านตันเพราะว่าเขาเรียกว่าโลกมันร้อนขึ้น
2: แล้วจานอร่อยของพวกเรามันจะหายไปไหมแล้วมันต้องทำยังไงติดตามได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
4: พวกเราทีม
5: ใส่ใจ
6: พวกเรา The Dream Project ภายใต้ Sea Storm
7: เมื่อคนรุ่นใหม่ต้องเผชิญกับสภาวะแรงกดดันที่สูงขึ้นพวกเขาจึงมีนโยบายที่อยากจะมีพื้นที่ปลอดภัย
8: เราเห็นเพื่อนๆ เสี่ยงภาวะซึมเศร้าถึง 32%
9: อยากจะผลักดันเรื่องการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่นนั่นเองค่ะ
10: นำข้อเสนอมาทั้งหมด3มิตินะคะประสบการณ์เนี่ยช่วยให้วัยรุ่นได้ค้นพบตัวตนค่ะ
7: รวมโหวตทีมเสนอนโยบายที่ใช่ทาง LINE @thaipbs ขณะชมสดคลิกเมืองไปพร้อมกันแบงค์ท็อปพิชแผนพลิกบางกอกวันอาทิตย์นี้เวลา 16:05 นทางไทย PBS
11: คนไทย 13.4 ล้านคนต้องมีสักครั้งหนึ่งค่ะที่มีปัญหาสุขภาพจิตแล้วจะทำยังไงเมื่อบุคลากรทางการแพทย์ของเราก็ไม่เพียงพอด้วย
12: ในประเทศไทยเรามีจิตแพทย์อยู่ประมาณ1ต่อประชากรแสนคนสร้างจิตแพทย์1คนใช้เวลา10กว่าปีย
11: ิ่งประเทศไทยเจอกับวิกฤตซ้อนวิกฤตสถานการณ์ความเครียดยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะคะ
13: มันก็เป็นภาระของระบบสาธารณสุขเพราะคนมีความเครียดพอเครียดมากก็ป่วยมากพอป่วยมากมันก็บวมต้องรักษาบุคลากรก็เหนื่อย
14: นอกเหนือจากคนทำงานด้านสุขภาพจิตเราจำเป็นต้องไปจับมือนะกับคนทำงานอื่นๆเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นต้องมาช่วยกันดูแลเรื่องนี
11: ้จะทำอย่างไรให้ชุมชนเป็นพื้นที่หลักพื้นที่ปลอดภัยในการดูแลและเยียวยาหัวใจของทุกคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึงติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลา 5:30 เรามีนัดกันนะคะ
15: 1ภาพ1เรื่องราว1พลังการอนุรักษ์ไทย PBS ชีวิตติดปีก Photo Contest โครงการประกวดภาพนกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพลังแห่งการอนุรักษ์ผ่านภาพนิ่งคลิปสั้นภาพนิ่งจากโทรศัพท์มือถือนกบ้านฉันชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมือใหม่มือเก๋ากล้องใหญ่หรือกล้องมือถือหลากหลายประเภทการประกวดติดตามรายละเอียดได้ทางwww.thaipbs.or.th/birdphoto2026 ชีวิตติดปีก Photo Contest เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป
16: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: ั่วประเทศคึกคักร้านค้าติดป้ายเติมของรับไทยช่วยไทยพลัสเริ่มพรุ่งนี้คาดกระตุ้นยอดขายทำเงินสะพัดประชาชนตื่นตัวรอใช้สิทธิ์
1: ภารกิจช่วยคนลาวติดถ้ำประสบความสำเร็จนำตัวออกมาได้แล้วครบ5คนยังเหลืออีก2เร่งค้นหายังไม่ทราบชะตากรรม
0: ปมแชทหลุดช่วยสีน้ำเงินบานปลายวิโรจน์เล็งร้องปปช.กกต.สอบด้านโสพลปัดไม่รู้ไม่เห็น
1: ปารีสแซงเช็คแมงดวนจุดโทษชนะปืนใหญ่อาเซนอลคว้าถ้วยแชมเปี้ยนลีก2สมัยติดขณะที่หงแดงลิเวอร์พูลประกาศแยกทางอาร์เนอร์สล็อต
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับมาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS นะครับ
1: เมื่อสักครู่เห็นไตเติ้ลกันไปแล้วนะคะพูดคุยกันเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสคุณผู้ชมพร้อมมากขนาดไหนร้านค้าตอนนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันแต่ก่อนอื่นมาดูคดีความที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่กันก่อนนะคะหนึ่งเรื่องคือความคืบหน้ากรณีของหญิงที่ไปก่อเหตุขโมยลอตเตอรี่ค่ะจากแม่ค้าตาบอดโดยออกอุบายนะคะเหมือนกับว่านำทุเรียนเนี่ยมาเสนอขายให้กับแม่ค้าจากนั้นก็ฉวยโอกาสหยิบลอตเตอรี่ไปแล้วก็หลบหนีไปค่ะคุณผู้ชมล่าสุดตำรวจจับกุมตัวได้แล้วนะคะเจ้าตัวก็อ้างค่ะว่าจริงๆเนี่ยตั้งใจที่จะมาซื้อลอตเตอรี่ค่ะแต่ว่ากำลังคุยโทรศัพท์กับแฟนก็เลยไม่ทันได้จ่ายเงินพาคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ

0: เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตจะเห็นจังหวะนะคะที่ผู้ก่อเหตุก็คือผู้หญิงเสื้อสีชมพูคนนี้ค่ะเข้ามาที่ร้านขายลอตเตอรี่ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาเป็นคนขายนะคะเขาก็ทำทีมาเป็นเลือกลอตเตอรี่เนี่ยค่ะแล้วในมือเขาเนี่ยก็ถือถุงทุเรียนขึ้นมาด้วยระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็หยิบขึ้นมาเหมือนกับบังสายตาเหมือนกับเบี่ยงเบนความสนใจอะค่ะว่าจะขายทุเรียนให้และจังหวะนั้นเนี่ยเขาก็นำมือเนี่ยเก็บลอตเตอรี่ใส่กระเป๋าซึ่งอยู่ในผ้ากันเปื้อนที่สวมใส่มาจากนั้นก็เดินออกไปนะคะแล้วก็ขับรถจักรยานยนต์ออกจากจุดเกิดเหตุไปทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะในช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งทีนี้ตำรวจสภ.หาดใหญ่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดติดตามเส้นทางที่หลบหนีนะคะกระทั่งไปทราบชื่อว่าผู้ก่อเหตุก็คือนางชุติมาอายุ62ปีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นแม่ค้าเร่ขายผลไม้จับกุมได้ที่บ้านพักส่วนตัวนะคะพร้อมกับของกลางเป็นลอตเตอรี่2ใบรถจักรยานยนต์คันที่ใช้หลบหนีรวมถึงมีผ้ากันเปื้อนที่สวมใส่ในวันที่เกิดเหตุด้วยตำรวจนำตัวมาสอบปากคำค่ะแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะตัวของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีความตั้งใจนะคะว่าจะมีการนำลอตเตอรี่ไปขณะที่ผู้เสียหายก็มาชี้ตัวที่ผู้ก่อเหตุด้วยนะคะโดยใช้วิธีการฟังเสียงพูดอะค่ะว่าตรงกับวันที่เกิดเหตุหรือไม่หลังจากนั้นผู้เสียหายก็คือนางสาวอัชลาฟังเสียงแล้วยืนยันนะคะว่าเป็นคนนี้แน่นอนทำให้ตัวผู้ก่อเหตุที่ชื่อว่านางชุติมาเนี่ยจำนนต่อหลักฐานแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปค่ะ
1: คุณครับพี่การทางสายตาน
2: ี่นะคะไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่ได้รักเนี่ยยกมือไหว้แล้วค่ะ
3: ไม่รักค่ะจับใจหนูพี่การแต่ไม่ได้ที่การใจหนูโดนแบบนี้มาหลายงวดแล้วนะคะหนูขอความเป็นธรรมจากสังคมเลยนะคะหนูพูดตรงๆเลยถ้าหนูยอมงวดหน้าหนูโดนอีก
2: ใช่ถ้าเกิดเอาอีกเขาต้องเอาเรื่องราวอะไรกันนี
3: ้ไม่ค่ะไม่มีครั้งที่สองแล้วของโรงพยาบาลด้วย
2: ใช่ค่ะแต่ว่า
3: ไม่ยอมค่ะ
2: จะรักค่ะ
3: ไม่จริงค่ะ
2: จริงค่ะ
3: เรียกคุณแล้วบอกให้มาคุยข้างๆคุณพูดเองว่าเดี๋ยวเป็นคุณมา
2: แล้วก็
3: เรียกคุณให้คุณมายืนคุณไม่มาคุณยิ่งเดินก้าวไปความรู้สึกว่าเสียงมันไกลแล้วคุณก็
2: ไม่ใช่ค่ะ
3: พอคุณเป็นคนพูดเองว่าอย่าเสียงดัง
4: ตัวของนางชุติมาเนี่ยอ้างว่าเลขที่หยิบไปเป็นเลขที่ฝันเห็นนะครับก็เลยตั้งใจจะมาซื้อลอตเตอรี่1คู่แต่ว่าที่ไม่ได้จ่ายเงินเนี่ยเป็นเพราะช่วงนั้นกำลังโทรศัพท์คุยกับแฟนอยู่ไม่ได้ตั้งใจจะขโมยนะครับเขาบอกว่าถ้าคิดจะขโมยเนี่ยคงไม่หยิบไปแค่คู่เดียวหรอกส่วนที่ว่ามีลอตเตอรี่หายไปหลายใบก็เชื่อว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีคนอื่นหยิบไปก่อนไหมแต่ก็ยอมชดเชยนะครับยอมชดใช้ค่าเสียหายให้พร้อมกับทิ้งท้ายว่าถ้าถูกรางวัลที่1จะแก้บนทันทีนางสาวอัชราซึ่งเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ยืนยันว่าคนก่อเหตุไม่ได้หยิบไปแค่2ใบแน่ๆนะครับเพราะว่าลอตเตอรี่ในแผงเนี่ยหายไปทั้งหมด8ใบด้วยกันที่ผ่านมาแกบอกว่าคนตาบอดที่ขายลอตเตอรี่เนี่ยเจอแบบนี้กันเยอะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่จะไปแจ้งความเพราะว่ากลัวว่ามันจะเป็นคดีเล็กน้อยและตำรวจจะไม่สนใจครับเนื่องจากว่าตัวของผู้พิการทางสายตาเนี่ยที่ขายลอตเตอรี่นะครับเขาก็ตัดพ้อบอกว่าเป็นแค่คนรากหญ้านะครับไม่ได้มีอำนาจอะไรแต่วันนี้เชื่อแล้วว่าความยุติธรรมเนี่ยมีอยู่จริงและสังคมยังมีคนที่ดีๆอีกมากครับ
0: ทีนี้ผู้สื่อข่าวที่ไปทำข่าวนี้เขาตั้งข้อสังเกตค่ะคุณผู้ชมบอกว่าลอตเตอรี่อันเนี้ยที่เป็นของกลางเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสังเกตมันจะมีแถบสีเหลืองที่เย็บเป็นชุดนะคะว่าเป็นเลขชุด2ใบเย็บติดกันดังนั้นเวลาดึงเนี่ยจะต้องดึงแค่ครั้งเดียวเขาก็จะได้2ใบแต่พอไปเปรียบเทียบกับในคลิปเขาบอกว่าเขาเห็นตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยดึง2ครั้งก็เท่ากับดึงทีละใบละ100บาทจึงคาดว่าอาจจะไม่ใช่อันเดียวกับของกลางหรือเปล่าอันที่ดึงไปเนี่ยทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยคาดการณ์ว่าตัวของนางชุติมาอาจจะไม่ได้ก่อเหตุแค่ร้านของนางสาวอัชลาเพียงแห่งเดียวเท่านั้นนะคะหลังจากนี้เนี่ยมีการแจ้งข้อหาลักทรัพย์ไปแล้วก็ต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ
4: ส่วนเรื่องนี้อาจจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับหรืออาจจะเรียกว่า3สัปดาห์ติดแล้วที่มีข่าวอุบัติเหตุรถไฟชนกับผู้ที่เดินอยู่นะครับแล้วก็เสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับครั้งนี้เป็นการพุ่งชนชายคนหนึ่งซึ่งคนนี้เนี่ยเขาเดินอยู่บนรางรถไฟคำบอกเล่าของคนขับรถไฟเนี่ยเขาบอกว่าพยายามที่จะส่งสัญญาณเตือนแล้วก็พยายามที่จะเบรกชะลอแล้วนะครับแต่ว่าระยะมันกระชั้นครับคุณผู้ชมก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะหยุดรถได้ทันแต่ก็มีข้อสงสัยจากทางฝั่งของผู้เสียชีวิตเหมือนกันว่าเหมือนจะมีเจตนาตั้งใจให้ถูกชนนะตำรวจชุดสืบสวนสภ.บางละมุงลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณทางรถไฟบ้านหนองเกตใหญ่หมู่ที่8ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีรถไฟชนคนเสียชีวิตที่เกิดเหตุนะครับไปพบขบวนรถไฟโดยสารด่วนพิเศษสายกรุงเทพจุกเสม็ดจอดสงบนิ่งอยู่แล้วก็มีประชาชนเนี่ยยืนมองดูเหตุการณ์จำนวนมากไปพบเศษชิ้นส่วนมนุษย์กระจัดกระจายอยู่บนทางรถไฟรวมระยะทางกว่า200เมตรนะครับก็เลยทำให้ทีมกู้ภัยเขาต้องเดินปูพรมเก็บชิ้นส่วนเบื้องต้นจากหลักฐานที่พบนะครับสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะเป็นชาวต่างชาติอายุราวๆ 30-40 ปีครับสวมเสื้อกีฬานุ่งกางเกงขาสั้นสีดำแล้วก็พบถุงพลาสติกบรรจุเสื่อ1ผืนมีขวดน้ำพลาสติก1ขวดนะครับก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานคนขับรถไฟให้ข้อมูลแบบนี้ครับเขากำลังจะนำผู้โดยสารเดินทางไปที่สถานีรถไฟกรุงเทพพอถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมีชาวต่างชาติเดินออกมาจากข้างทางแล้วก็มายืนขวางทางขบวนรถไฟในลักษณะยืนหันหลังให้ในระยะกระชั้นชิดนะครับราวๆ 1-2 เมตรเขาพยายามที่จะกดบูดส่งสัญญาณเตือนแต่ว่าผู้เสียชีวิตก็ไม่ยอมหลบครับประกอบกับขบวนรถนี้เนี่ยเป็นรถด่วนพิเศษนะครับก็เลยทำให้เบรกไม่ทันแล้วก็พุ่งชนเข้าอย่างจังครับหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจจอดขบวนรถไฟนะครับเพื่อที่จะลงมาดูร่างของผู้เสียชีวิตพร้อมกับแจ้งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและตำรวจเข้ามาทำการตรวจสอบครับ
5: เขาเดินขึ้นมาแล้วก็รถมาตอนแรกยังไม่เห็นคนพอรถเข้ามาใกล้เขาเดินขึ้นมาแล้วเขาขับหันหลังให
6: ้คือหันหลังให้พี่ชนเลยนะก็คือนี่เลย
5: ใช่
6: ระยะกระชั้นชิด
5: ใช่
6: บอกได้ไหมตอนที่เห็นนี่เป็นคนไทยหรือฝรั่ง
5: น่าจะเป็นต่างชาติ
6: ต่างชาติ
4: พอไปสอบถามจากชาวบ้านในจุดเกิดเหตุนะครับเขาให้ข้อมูลบอกว่าได้ยินเสียงบูดรถไฟดังสนั่นเลยครับคิดว่าต้องเกิดเรื่องที่ไม่ดีแน่ๆก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ออกมาสังเกตดูก็พบขบวนรถไฟจอดนิ่งอยู่แล้วก็พบผู้เสียชีวิตครับเมื่อสอบถามลักษณะก็พบว่าชาวต่างชาติรายนี้ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยได้เดินผ่านหน้าร้านในลักษณะก้มหน้าไม่พูดไม่จากับใครขณะที่ตำรวจสภ.บางละมุงยังไม่สามารถสรุปได้ตอนนี้นะครับว่าผู้ตายเนี่ยเป็นใครโดยต้องเร่งส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตรและตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเป็นการทำร้ายตัวเองหรือไม่นะครับแต่ว่าต้องเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตแหละครับว่าจุดที่พบร่างและเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่จุดตัดทางรถไฟครับหรือเป็นจุดที่มีการใช้เป็นการสัญจรโดยทั่วไปครับ
0: จากเรื่องของรถไฟมาดูเรื่องของรถจักรยานยนต์กันบ้างนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สิงห์บุรีค่ะเป็นอุบัติเหตุที่น่าจะเป็นความจงใจมากกว่าเพราะว่าเป็นอดีตครูที่เกษียณอายุราชการนะคะคือขับรถไปซื้อกับข้าวช่วงเช้าตามปกติระหว่างที่ขี่ออกมาบนท้องถนนก็ขับตรงไปตามปกติเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีชายที่ไม่ได้รู้จักกันเลยไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนยกเท้าขึ้นมาถีบรถจักรยานยนต์ของอดีตคุณครูเนี่ยค่ะอย่างแรงทำให้รถล้มคว่ำแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักด้วยค่ะเนี่ยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมจะเห็นนะคะในวงกลมสีแดงเนี่ยเป็นจักรยานยนต์ของผู้เสียหายส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ ็นคนที่ขี่รถคู่ขนานมาพอมาถึงจุดที่อยู่ใกล้กันยกเท้าขึ้นมาแล้วก็ยันไปที่รถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บอย่างแรงค่ะจนกระทั่งรถล้มคว่ำลงไปคุณครูเนี่ยบอกเลยว่าไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ลุกไม่ขึ้นด้วยผู้เสียหายคือนางนวลนินประเสริฐศรีหรือว่าคุณครูจุกอายุ76ปีค่ะเป็นอดีตข้าราชการครูได้รับบาดเจ็บแล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีนะคะอาการก็คือกระดูกหนกแก้มขวาแตกกระดูกเบ้าตาร้าวแขนขวายกไม่ขึ้นแพทย์ต้องรอดูอาการค่ะแล้วก็ต้องทำการผ่าตัดอีกด้วยคุณครูจุกเปิดเผยนะคะว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าเนี่ยก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อกับข้าวตามปกตินี่แหละระหว่างที่จะขี่กลับบ้านสักพักจู่ๆรู้สึกว่ามีอะไรมากระแทกแล้วก็ล้มลงไปเลยยอมรับนะคะว่าพอเห็นรูปของผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่เคยรู้จักกันค่ะไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนอีกทั้งก่อนหน้านี้ที่ขับรถจักรยานยนต์ก็ไม่ได้มีปัญหาการขับขี่ปาดหน้ากับใครก็เลยอยากรู้วัตถุประสงค์ของผู้ก่อเหตุค่ะว่ามาทำร้ายตนทำไมค่ะ
7: เดี๋ยวเองกระแทกบอกลมเลย
8: แล้วป้ามี
9: ตื่นหน้าหายไปเลย
7: ตรงทางตรง
8: ขี่ปาดหน้าขี่อะไรเขา
9: แล้วมีมาไปยืด
7: สองเนี่ยร้านน้ำแข็งยา
9: ให้ก็จะต้องไ
8: ปเลย
7: ตรงมาปุ๊บเลยกระพานมาหน่อยนึงไม่รู้อะไรกระแทกปุ๊บไถไปเลย
9: ถีบไหล
7: ไปเลยแต่ลุกไม่ขึ้นอะไรไม่ขึ้นแล้วก็ตำรวจก็มา
0: เรื่องนี้เนี่ยโซเชียลของสิงห์บุรีเขามีการพูดถึงเป็นอย่างมากนะคะปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยดิฉันไปตรวจสอบในเพจของทันข่าวสิงห์บุรีเขาบอกว่าจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วเป็นชายคนนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเป็นวัยรุ่นพอสอบถามโทรศัพท์ไปถามกับตำรวจสภ.เมืองสิงห์บุรีบอกว่าไม่ใช่วัยรุ่นค่ะเป็นคนกลางคนแล้วแล้วก็คาดว่าเป็นคนที่อยู่ในตลาดนั้นนั่นแหละน่าจะเกิดจากเรื่องของมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็มาก่อเหตุเพราะว่าสุดท้ายพอถามไปก็ให้การวกวนไม่ได้สามารถระบุถึงสาเหตุที่ก่อเหตุครั้งนี้ได้ค่ะ
4: ไปติดตามความคืบหน้าคดีที่ผอ.สำนักสืบสวนนะครับและกิจการพิเศษของสำนักงานปปช.นะครับที่ขับรถไปชนกับไรเดอร์จนเสียชีวิตครับตำรวจแจ้ง3ข้อหากับผู้ก่อเหตุนะครับส่วนงานสวดพระอภิธรรมศพคืนที่2เจ้าตัวไม่ได้ไปร่วมงานครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกเพื่อนของไรเดอร์เข้าไปทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บแต่ก็ส่งภรรยาแล้วก็พี่สาวเดินทางไปร่วมงานไปร่วมแสดงความเสียใจแทนนะครับแล้วก็มีข้อเน้นย้ำด้วยบอกว่าตั้งใจที่จะดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตตามที่ได้ให้คำมั่นเอาไว้ครับภรรยาและพี่สาวของนายจรงเกาะเหมาะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะครับเดินทางไปที่วัดทุ่งครุแขวงและเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะเป็นตัวแทนร่วมแสดงความอาลัยในงานสวดพระอภิธรรมศพนายศรนรินทร์นาคคงศรีหรือว่าก้องไรเดอร์ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนครับภรรยาของนายจรงอธิบายนะครับว่านายจรงเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายก็ทำให้ครอบครัวเขากังวลเรื่องของความปลอดภัยจึงไม่สามารถที่จะเดินทางมาร่วมงานได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีการปรึกษากับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วแต่ยืนยันว่าในงานชาปนกิจนะครับจะเดินทางมาร่วมงานแล้วก็ย้ำว่ามีความตั้งใจที่จะดูแลครอบครัวของนายศรนรินทร์ตามที่ได้ให้คำมั่นเอาไว้ครับ
10: จะมาเจ็บก็จะมา
11: คือความปลอดภัย
10: แต่ตัวของครอบครัวเองอะค่ะตัดสินใจว่าขอร้องว่าเรากลัวความปลอดภัยคือพี่หนูก็ลูกสองเนาะ
12: ครับ
10: และเราอ่ะเราก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะนะคะพี่เราก็แบบคือแต่ไม่ต้องกังวลยังไงเรารับผิดชอบนะคะ
0: ขณะที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแจ้งไปยังนายจรงนะคะว่าถ้ามีความประสงค์จะเดินทางมาร่วมงานเนี่ยก็ขอให้แจ้งล่วงหน้าค่ะเพื่อที่จะประสานตำรวจมาช่วยในการดูแลความปลอดภัยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยนายจรงถูกทำร้ายครอบครัวผู้เสียชีวิตก็บอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนค่ะแล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่สนับสนุนเรื่องของการใช้ความรุนแรงและครอบครัวไม่อนุญาตให้ผู้ก่อเหตุเดินทางมาที่วัดอีกเนื่องจากว่าไม่มั่นใจในพฤติกรรมแล้วก็ต้องการให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าค่ะเพราะว่าเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศภายในงานศพค่ะ
4: อีกด้านหนึ่งนะครับนายธนัท ไรเดอร์ของเพื่อนผู้เสียไรเดอร์ซึ่งเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็เป็นคนก่อเหตุทำร้ายร่างกายนายจรงได้รับบาดเจ็บก็เดินทางไปที่สน.ทุ่งครุนะครับไปพร้อมกับทนายความอาสาเพื่อที่จะไปแสดงตัวกับตำรวจแล้วก็ให้ข้อมูลและแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับหลังจากที่เป็นผู้ลงมือทำร้ายนายจรงซึ่งตัวของนายธนัทเองก็ยอมรับผิดนะครับอ้างว่าก่อเหตุเพราะคับแค้นใจแล้วก็กังวลว่าผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเพื่อนร่วมอาชีพจะไม่ได้รับความเป็นธรรมส่วนทนายจิตอาสาก็ยอมรับเช่นกันนะครับว่าการกระทำของนายธนัทเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับตอนนี้แม้ผู้เสียหายยังไม่ได้เข้าแจ้งความแต่ก็เตรียมประสานไปยังคู่กรณีเพื่อที่จะขอโทษขอโพยกันครับ
11: เรายอมรับผิดไหม
12: ครับครับยอมรับว่าผิดครับ
13: แต่เราก็ที่เราทำไปเพราะว่าเรารักพี่คนนี้มากถูกไหมคะ
14: แค้นใจอย่าง
12: นี้ใช่ไหมคะครับเห็นใจเพื่อร่วมอาช
15: ีพกันครับครับแค้นใจ
14: เห็นว่าเราก็มาตามเพราะว่าเราดูข่าวด้วยใช่ไหมคะ
12: ถูกครับ
13: ดังนี้ที่มาหาตำรวจนี่คือเหมือนมาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราพร้อมเข้าสู่กระบวนการ
12: ถูกครับถูกครับ
16: จะมีการติดต่อไปคุยกับทางผอไหม
15: คืออย่างนี้ครับในการติดต่อทางผอเนาะทางทนายเนี่ยได้คุยกับท่านพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีแล้วว่าทางน้องเนี่ยอาจจะเข้าไปขอโทษท่านผอเพราะในฐานะที่เราเป็นเด็กด้วยในส่วนที่เรากระทำความผิดด้วยก็จะไปขอโทษผอ.อาจจะเป็นที่งานศพหรืออาจจะเป็นที่วันเผาอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะประสานผ่านทางตำรวจ
0: ส่วนเรื่องคดีความค่ะตำรวจแจ้งข้อหานายจรงค์3ข้อหานะคะก็คือขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและเฉียวชนแล้วไม่หยุดให้ความช่วยเหลือนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ให้การรับสารภาพเฉพาะเรื่องของการขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนอกจากนี้ตำรวจก็เรียกเจ้าของร้านอาหารค่ะที่นายจรงค์เนี่ยไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเลิกงานนะคะมาให้ข้อมูลซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับเพียงเรื่องของการเมาแล้วขับเท่านั้นนะคะในเรื่องของคดีความเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะต้องรอเรื่องของการต่อสู้คดีและดูหลักฐานเป็นหลักถ้าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะเหตุการณ์เมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เป็นภาพในช่วงเวลา4ทุ่ม2นาทีนะคะคุณผู้ชมภาพเนี่ยเขาจะสามารถจับภาพได้ในช่วงของนายจรงค์สวมเสื้อสีขาวนะคะแล้วก็นายธำรงเนี่ยเป็นชายที่ใส่เสื้อสีดำเดินออกจากร้านอาหารมา

0: ค่ะแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะบริเวณหน้าร้านจากนั้นค่ะในช่วง4:05 นนะคะ2คนเนี่ยก็คือขึ้นรถไปเพื่อที่จะขับซึ่งตัวของนายธำรงเสื้อดำเนี่ยขึ้นรถกระบะนะคะขึ้นรถเนี่ยแล้วก็ขับนำหน้าไปพอขับนำหน้าไปตัวนายธำรงบอกว่าหลังจากที่นายจรงเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ทราบหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุไว้นะคะก็เลยจอดรถไว้ข้างทางแล้วก็ตัดสินใจนั่งแท็กซี่ไปหานายจรงน่ะที่จุดเกิดเหตุค่ะ
1: อีกด้านหนึ่งนะครับมีความเห็นของนายธวัชชัยไทยเขียวอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับก็โพสต์แสดงความคิดเห็นระบุบทลงโทษและกระบวนการทางวินัยในกรณีเมาแล้วขับไปชนคนตายนะครับจะถูกพิจารณาอย่างเข้มงวดแล้วก็เด็ดขาดอย่างยิ่งเนื่องจากว่าปปช.เป็นองค์กรอิสระที่บังคับใช้กฎหมายและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบนะครับก็เลยต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมที่สูงกว่าปกติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและมีพฤติกรรมพยายามที่จะขับรถหลบหนีหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่เจ้าหน้าที่ดังนั้นมติคณะกรรมการสอบสวนมักจะลงความเห็นให้ไล่ออกซึ่งจะไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญ นะครับนี่เป็นความคิดเห็นที่โพสต์โดยคุณธวัชชัยไทยเขียวอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมครับThank you.

0: ามกันต่อเนื่องนะคะสำหรับภารกิจการช่วยเหลือคนลาวที่ติดถ้ำนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ช่วงเช้าเรารายงานกันไปว่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างภายในถ้ำเนี่ยออกมาจากถ้ำได้1คนจนกระทั่งเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะ4คนสามารถที่จะออกมาจากถ้ำได้สำเร็จหลังจากที่ติดอยู่ภายในเป็นเวลาถึง10วันด้วยกันนะคะการเดินทางออกมาของทั้ง5คนก็สร้างความดีใจให้ทั้งกับคนไทยและคนลาวที่ติดตามภารกิจในครั้งนี้แต่ต้องบอกว่าภารกิจครั้งนี้ยังไม่จบนะคะเพราะว่ายังคงมีผู้สูญหายอีก2คนทีมค้นหาต้องเดินหน้าในการตามหาค่ะเพราะว่าอุปสรรคสำคัญก็คือความมืดและกระแสน้ำที่อยู่ภายในถ้ำค่ะเสียงเฮที่ดังขึ้นหน้าถ้ำนะคะหลังจากที่ผู้ประสบภัยชาวลาว4คนเดินออกมาจากถ้ำเหมืองได้สำเร็จค่ะนี่คือภาพในช่วงเวลา 15:10 ค่ะหลังจากก่อนหน้านี้ทีมกู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างภายในถ้ำออกมาได้1คนทำให้ขณะนี้ผู้ประสบภัยชุดแรก5คนที่ไปเจอภัยในถ้ำนะคะสามารถเดินทางออกมาได้ครบทั้งหมดแล้วภาพที่หลายคนรอคอยเกิดขึ้นหลังจากที่ทีมกู้ภัยเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำตลอดทั้งคืนจนทำให้ระดับน้ำภายในถ้ำเนี่ยค่ะลดลงเป็นอย่างมากช่วยในการเปิดเส้นทางให้ผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ข้างในเนี่ยสามารถเดินเท้าออกมาได้ด้วยตัวเองโดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยประคับประคองและดูแลตลอดเส้นทางค่ะและทันทีที่ออกมาถึงด้านนอกครอบครัวก็ต่างโผกอดผู้รอดชีวิตด้วยความดีใจค่ะบางคนถึงกับร้องไห้ออกมานะคะทีมแพทย์ก็รีบนำตัวทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจร่างกายอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: เบื้องต้นนะครับก็พบว่าส่วนใหญ่มีอาการอ่อนเพลียนะครับแน่นอนติดอยู่ในถ้ำนานหลายวันแต่ว่า5คนที่ช่วยออกมาแล้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ตอบสนองได้ครับ
2: คิดไหมคิดไหมว่าจะมีคนมาช่วย
3: แต่ถึงหน้ามัน
2: ก็อ่อนอยู่วันที่เขาโผล่ไปเนี่ยรู้สึกยังไง
4: ร้องไห้
2: พวกพ่อยก็ร้องไห้ไห้กันหมดเลยนี่
0: และนี่เป็นอีกภาพค่ะที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์นะคะเป็นคลิปที่ได้จากทีมกู้ภัยไทยค่ะให้เห็นในวินาทีที่เด็กชายเสื้อดำคนหนึ่งค่ะที่ชื่อตุ่นนะคะวิ่งเข้าไปหาพ่อช่วยปฐมพยาบาลค่ะหลังจากที่เฝ้ารอคอยมานานกว่า10วันและในที่สุดพ่อก็สามารถออกมาจากถ้ำได้ค่ะผู้โพสต์ระบุข้อความนะคะว่าพวกเราทำสำเร็จแล้วนะอ้วนหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะคะมีคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะพร้อมทั้งระบุว่าเด็กชายคนดังกล่าวเนี่ยเป็นหนึ่งในลูกของผู้ประสบภัยที่คอยติดตามภารกิจอยู่ที่หน้าถ้ำในทุกๆวันขณะที่มีพี่ชายอีกหนึ่งคนค่ะที่ติดอยู่ข้างในแล้วทีมกู้ภัยก็ยังเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะสามารถช่วยพ่อออกมาได้แล้วแต่ตุ่นหรือว่าอ้วนนะคะยังต้องติดตามภารกิจนี้ต่อไปแล้วก็ขอให้อาสาสมัครทำงานกู้ภัยเนี่ยช่วยเหลือพี่ชายที่ยังติดอยู่ข้างในอีกหนึ่งคนค่ะ
1: อีกหนึ่งเบื้องหลังสำคัญของภารกิจนี้นะครับก็คือคลิปจากครูเบนซ์ว่าที่ร้อยตรีนรเศษปาลสิงห์และมิโกะครับนักดำน้ำถ้ำระดับโลกจากฟินแลนด์ที่เร่งสอนผู้ประสบภัยให้เรียนรู้การใช้หน้ากากดำน้ำการใช้ถังออกซิเจนแล้วก็วิธีการเอาตัวรอดในเส้นทางแคบใต้น้ำเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลำเลียงออกจากถ้ำครับ
5: อย่างนี้นะตลอดทางดูดจากปากเท่านั้นห้ามดูดจมูกเด็ดขาดทำได้ไหมฟันไว้ในร่องแล้วเอาลิ้นผิดปากเนี่ยอมรอบนี้แล้วปิดให้สนิทเหมือนเราทำปากจุ๋มฟันกัดเอาปากอมรอบเอาปากจุ๋มห้ามให้น้ำเข้าปากเด็ดขาด
0: แน่นอนภารกิจครั้งนี้เนี่ยต้องวางแผนกันอย่างหนักนะคะซึ่งนายเก่งกาจบ้งกังวงหัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยไทยลาวก็เล่าถึงเบื้องหลังค่ะของความสำเร็จนะคะโดยบอกว่าเขาใช้ยุทธวิธีปิดหัวปล่อยท้ายระบายกลางปิดหัวก็คือการบล็อกต้นน้ำไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในถ้ำค่ะแล้วก็สูบน้ำเปลี่ยนทิศออกไปทางที่ไกลจากพื้นที่ภูเขา

0: ีผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศค่ะที่ยังเดินทางไปสมทบเพื่อที่จะช่วยกันค้นหาผู้สูญหายอีก2คนที่จนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะว่าจุอยู่ในจุดไหนภายในถ้ำและหลายคนก็ยังรอความหวังของปาฏิหาริย์ว่าจะเกิดขึ้นค่ะ
1: ชวนคุณผู้ชมร่วมกันถอดบทเรียนถ้ำหลวงสู่ภารกิจช่วยคนงานชาวลาวที่ติดอยู่ในถ้ำนะครับหลังจากที่ต้องอยู่ในความมืดแล้วก็อากาศที่หนาวนานกว่า240ชั่วโมงผู้รอดชีวิตคนแรกเนี่ยเขาบอกว่าทั้งหิวทั้งหนาวด้วยนะครับส่วนผู้ที่ยังสูญหายอีก2คนก็ยังคงต้องติดตามภารกิจแล้วก็ช่วยเหลือกันต่อไปเชื่อว่าคุณจิราพรเนี่ยไปพูดคุยกับแพทย์นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติคุณหมอบอกไหมครับว่าอะไรคือความเสี่ยงที่สุดของภารกิจนี
2: ้นอกจากเวลาที่เราต้องแข่งขันแล้วอีกอย่างนึงคือที่แพทย์เขาเรียกว่าภาวะตัวเย็นเกินไปนี่เป็นความเสี่ยงของภารกิจนี้ด้วยนะคะดังนั้นคุณอนุชาคุณปวีณาคะอีก2คนที่เหลือต้องรีบค้นหาให้เจอมากที่สุดไม่งั้นจะอยู่ในภาวะอันตรายได้ค่ะคุณผู้ชมคะภายในถ้ำนะคะอุณหภูมิของน้ำจะอยู่ประมาณ20องศาเซลเซียสค่ะดิฉันได้คุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ไปร่วมปฏิบัติการค้นหาในถ้ำหลวงได้แนะนำถึงทีมกู้ภัยในการปฐมพยาบาลแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในถ้ำนะคะนี่เป็นคำแนะนำที่เกิดขึ้นจากที่เราได้ไปพูดคุยกันมาค่ะพันตรีนายแพทย์ชาญฤทธิ์ล้อทวีสวัสดิ์นะคะเป็นอุปนายกแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยพิบัติและเคยร่วมภารกิจถ้ำหลวงเปิดเผยกับไทย PBS นะคะว่าสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศลาวครั้งนี้มีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ถ้ำหลวงค่ะแต่สภาพภายในถ้ำแตกต่างกันทำให้การลำเลียงผู้ประสบภัยออกมาทำได้ยากและต้องใช้ความระมัดระวังสูงเนื่องจากร่างกายอ่อนแรงจากการแช่น้ำเป็นเวลานานและเสี่ยงเกิดภาวะที่อุณหภูมิร่างกายต่ำซึ่งถือว่าเป็นอันตรายสำคัญของภารกิจครั้งนี้โดยหากผู้ประสบภัยยังมีอาการหนาวสั่นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีอย่างภาพที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่านั่นหมายถึงว่าร่างกายยังมีการสร้างความร้อนแต่หากอุณหภูมิลดต่ำจนหยุดสั่นไปอาจเข้าสู่ภาวะวิกฤตได้และเสี่ยงหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งคุณหมอก็แนะนำนะคะว่าหลังนำผู้ประสบภัยออกจากถ้ำแล้วต้องรีบเช็ดตัวให้แห้งมีเครื่องเป่าลมร้อนค่ะหรือแผ่นให้ความร้อนรวมไปถึงให้น้ำเกลืออุ่นทางหลอดเลือดด้วยเพื่อฟื้นฟูร่างกายโดยเร็วพร้อมย้ำนะคะว่าจุดสำคัญที่สุดคือการให้ผู้ประสบภัยมีอาการคงที่ที่โรงพยาบาลสนามบริเวณหน้าถ้ำก่อนเพราะว่าระยะเวลาในการลำเลียงไปจนถึงโรงพยาบาลอาจใช้เวลานาน 1-2 ชั่วโมงหากทรงตัวทั้งที่อุณหภูมิร่างกายยังต่ำเกินไปค่ะคุณผู้ชมอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการเดินทางได้ค่ะ
3: การที่คนอุณหภูมิต่ำเนี่ยเขามีภาวะอย่างนี้ได้สั่นได้เนี่ยยังแปลว่าเขายังดีอยู่แต่ถ้าอุณหภูมิมันต่ำมากถึงจุดๆนึงเนี่ยร่างกายจะไม่มีอาการสั่นเลยซึ่งอันเนี้ยพวกเนี้ยซีเรียสก็ไม่รู้ว่าตอนที่พวกนี้ออกมาเนี่ยจะเชื่อว่าเขามีสติอยู่นะเขาออกมาด้วยตัวเองได้เนี่ยเขายังมีสันแน่แต่ต้องนี่วิธีการคือต้องไปเพิ่มความร้อนในร่างกายเขาก่อนโดยการที่จะทำให้ร่างกายเขามีความร้อนเพิ่มขึ้นแต่เท่าที่พี่เห็นเนี่ยคือเขาพยายามจะห่อผ้าเลยห่อไอ้ฟลอยเนี่ยจริงๆจุดประสงค์ของมันคือป้องกันความร้อนจากร่างกายเราออกไปข้างนอกนะอันนั้นไปห่อเนี่ยโดยที่ไม่มีความร้อนตัวเราก็จะเย็นอยู่ข้างในอ่ะงั้นพอยต์สำคัญคือพอออกมาปุ๊บเนี่ยเช็ดตัวแล้วก็เป็นทำให้ตัวเราแห้งแล้วรีวอร์มโดยการทำให้ความร้อนเนี่ยเข้าไปเช่นมีเครื่องเป่าลมร้อนหรือว่ามีไอตัวถ้าเป็นที่พี่ใช้ในถ้ำหลวงเนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์เคมีที่สหรัฐเนี่ยให้มาแต่ถ้าไม่มีนะอันนึงที่พี่เห็นว่ามันอะแดปได้ก็คือเวลาเราไปญี่ปุ่นไปเกาหลีเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวแผ่นที่มันร้อนๆอย่างนั้นอ่ะคือเราห่มผ้าแล้วแปะไอ้ตัวเนี้ยลงไปที่ผ้า
2: ตอนนี้ทั้ง5คนถูกช่วยเหลือออกมาแล้วนะคะเมื่อถูกถามว่าแล้วอีก2คนอยู่จุดไหนพวกเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนเข้าไปเนี่ยไม่ได้เข้าไปร่อนทองพร้อมๆกันจึงไม่รู้ว่ามีคนติดอยู่ข้างในด้วยนะคะเราจึงได้เห็นแค่ภาพ5คนที่ถูกช่วยเหลือออกมาแต่ว่าอยู่ตรงจุดโถง4เท่านั้น เมื่อเรามาดูแผนจำลองภัยในถ้ำตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจุดนี้เป็นจุดที่ทีมกู้ภัยพบว่ามีผู้ประสบภัยทั้ง5คนอยู่บริเวณถุง4นะคะอยู่

0: างจากปากทางเข้าค่ะประมาณ100เมตรเท่านั้นค่ะลักษณะตามที่เราเห็นคือคดแคบแล้วก็คดเคี้ยวแคบมากการจะเข้าไปได้ต้องหมอบต้องคานเท่านั้นนะคะแล้วก็ในจุดๆนี้เราจะไปเจอผู้ประสบภัยทั้ง5คนที่ช่วยเหลือออกมาแล้วอยู่บริเวณที่ตรงนี้ค่ะคือโถง4ทั้ง5คนอยู่จุดนี้แต่ว่าทั้งอีก2คนที่ยังสูญหายอยู่นะคะคือตามนี้กู้ภัยบอกนะคะว่าน่าจะอยู่ห่างถัดออกจากไปค่ะประมาณ25เมตรค่ะซึ่งตอนเข้าไป25เมตรน่ะคือมันมีแยกซ้ายแยกขวาด้วยนะคะดังนั้นพอจะรู้ว่าคนนี้อยู่จุดนี้หรืออยู่จุดนี้ซ้ายขวาคือต้องเข้าไปสำรวจอีกรอบนึงค่ะขณะเดียวกันมีการสันนิษฐานนะคะว่าคนที่สูญหายอีก2คนที่ออกมาไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมนอกจากจะมีน้ำปิดทางแล้วน่าจะมีดินสไลด์ปิดทางตรงนี้ด้วยจึงทำให้2ของ2คนยังไม่สามารถที่จะเดินทางออกมาจากถ้ำได้นะคะขณะเดียวกันสิ่งที่เราเกิดขึ้นจากปฏิบัติการเมื่อวานนี้ทั้งทีมกู้ภัยทั้งนักดำน้ำบอกนะคะว่าทั้ง4คนที่เดินออกมาที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปตั้งแต่ตอนต้นเขาไม่ได้ถูกช่วยเหลือออกมาโดยนักดำน้ำนะคะคือเดินออกมาเองสวนทางกับนักดำน้ำนี่แหละค่ะหลายคนก็ตกใจเหมือนกันเอ้าออกมาได้อย่างไรเขาก็บอกว่าเขาเดินออกมามุดออกมาทางช่องทางแรกที่เขาเข้าไปนี่แหละค่ะซึ่งนักกู้ภัยนักดำน้ำก็บอกว่าหากเป็นแบบนี้ก็เชื่อว่าระดับน้ำภายในถ้ำนี่มันลดลงแล้วถ้าลดลงแบบนี้แล้วเข้าไปสามารถที่จะเปิดทางดินเข้าไปได้ก็อาจจะเจอ2คนที่เหลือได้ค่ะนี่ก็เป็นความหวังที่ทำให้กู้ภัยมีความหวังมากขึ้นค่ะ
1: ตอนนี้ออกมาได้แล้วนะ4คนแล้วออกมาได้4คนเลยเดี๋ยวกูเป็นกำลังจะเข้าไปใช่ไหม
2: ใช่
1: เขาเดินออกมาเลย
2: ใช่เดินสวนหน้าเลย
1: ดีใจไหมดีใจไหม
2: มากดีใจมากๆเลย
1: กำลังจะลงไปนะพี่นะออกมาได้ละ4คน
0: นี่แหละค่ะออกมาได้ทั้ง4คนเดินออกมาเองนะคะแม้ว่าภารกิจครั้งนี้จะเต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งความมืดความหนาวความหิวแล้วก็สภาพถ้ำที่ซับซ้อนแต่ทีมกู้ภัยไทยและลาวรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญนานาชาตินะคะยังคงเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสิ่งที่เราหวังนี่แหละค่ะคือปาฏิหาริย์ว่าจะพาทุกชีวิตรอดปลอดภัยออกมาจากถ้ำได้ค่ะเมื่อครั้งถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะสมาชิกหมูป่าติดอยู่ภายในถ้ำประมาณ18วันค่ะครั้งนี้ที่ลาวติดอยู่11วันนะคะแน่นอนค่ะว่าภารกิจแตกต่างกันมากความยากง่ายซับซ้อนไม่เหมือนกันเลยทีเดียวค่ะแต่ตอนนี้คุณอนุชาคุณปวีณาค่ะที่ลาวก็ยังคงมีฝนตกลงมาอยู่แต่ว่าปฏิบัติการที่ทีมกู้ภัยไทยอะค่ะพยายามที่จะเจาะด้านหลังถ้ำเพื่อที่จะระบายน้ำออกมาคาดการว่าน่าจะมีข่าวดีคือยังมีความหวังอยู่ว่าจะเจอทั้ง2คนที่สูญหายไปเพราะว่าเจ้าอ้วนที่เราเจอเมื่อกี้พี่ชายเขาก็ยังติดอยู่ภายในด้วยค่ะ
3: ขอให้เป็นข่าวดีนะครับขอบคุณคุณจิราพรนะครับ
4: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงคืนที่ผ่านมาค่ะเป็นเหตุการณ์ที่มีชายคนนึงเนี่ยเขาไปดักรอแฟนของเขาอะนะคะที่เขาสงสัยว่าเอ๊ะน่าจะปันใจให้ชายอื่นหรือเปล่าก็เลยไปดักรอปรากฏว่าพอเจอว่าเขามีการคบกับคนอื่นเป็นการคบซ้อนจึงตัดสินใจนำอาวุธปืนเนี่ยไปยิงคู่กรณีถึง7นัดทำให้คู่กรณีเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีจากนั้นเขาขับรถหลบหนีค่ะแต่ปรากฏว่าระหว่างการหลบหนีไปประสบอุบัติเหตุชนท้ายรถบรรทุกซึ่งเป็นรถพ่วง22ล้อเสียชีวิตทันทีค่ะนี่เป็นภาพจากวงจรปิดในเคหะเอื้ออาทร1นิคมบางปูตึก35ตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะในกล้องเนี่ยจับภาพเหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่ชายคนหนึ่งบริเวณบันไดชั้นที่2เสียงปืนดังต่อเนื่องถึง6นัดค่ะก่อนที่จะวิ่งขับรถยนต์สีขาวที่จอดติดเครื่องไว้แล้วก็หลบหนีไปและต่อมาตำรวจพร้อมกู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะพบผู้เสียชีวิตเป็นชายถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่ลำตัวหลายนัดทราบชื่อคือนายณรงค์ชัยอายุ37ปีจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะเล่าว่ารถยนต์เก๋งสีขาวขับเข้ามาจอดก่อนที่ชายคนนึงสวมเสื้อสีขาวจะเดินลงมานะคะพอมาที่ตึกไม่ถึง2นาทีเสียงปืนดังขึ้นค่ะตามมาด้วยเสียงผู้หญิงร้องเสียงดังไม่นานนักชายเสื้อขาวก็ถือปืนแล้วก็วิ่งหนีขึ้นรถไปอย่างรวดเร็วคาดว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเตรียมการมาเป็นอย่าง

0: ดีขณะที่เพื่อนของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลนะคะว่าก่อนเกิดเหตุได้นัดแนะกับผู้เสียชีวิตไว้ว่าจะออกไปสังสรรค์ข้างนอกระหว่างนั้นก็มาถูกทำร้ายซะก่อนส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับแฟนสาวเนี่ยเพื่อนให้การนะคะว่าทั้งคู่เพิ่งจะคบหากันได้ไม่นานจึงไม่ทราบรายละเอียดว่ามีปัญหาเรื่องอะไรกันหรือไม่เบื้องต้นตำรวจคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องชู้สาวเนื่องจากมีข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตมาติดพันกับแฟนสาวของผู้ก่อเหตุค่ะ
1: อัธยาศัยดีไหมอ
2: ัธยาศัยดี
1: น่ารักมากไม่เคยมีปัญหามีเรื่องอะไรกับใครใช่ไหมคะ
2: ครั้งเดียวกันตลอด
1: แล้วที่เขามีเรื่องมีปัญหาอะไรแบบนี้เขาเคยคุยกับเราบ้างไหมคุยกับเพื่อนไม่เคยคุยกับเพื่อนให้ฟังเลยว่ามีปัญหาอะไร
2: เรื่องมีปัญหาไม่เคยค
1: ุยแต่เราก็ทราบใช่ไหมว่า
2: เวลาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็ทักทายกัน
1: แล้วกับแฟนคนนี้เขาคบกันมานานหรือยัง
2: ก็คบกันแต่ว่าไม่ได้มานานแต่ว่าถ้ามีเรื่องปัญหาเราไม่รู
1: ้ก็คือคบกับแฟนมาได้สักพักแล้ว
3: ต่อมาตำรวจสภ.บางเสาธงนะครับก็รับแจ้งอุบัติเหตุรถเก๋งชนท้ายรถบรรทุกพ่วง22ล้อแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเหตุเกิดบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะครับช่องทางด่วนขาออกไปพบรถเก๋งสีขาวสภาพรถด้านหน้าพังยับเยินครับภายในรถฝั่งคนขับเนี่ยพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย1คนทราบชื่อก็คือนายทิติวัฒน์อายุ45ปีและในรถก็ยังพบอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรตกอยู่นะครับจุดนี้เนี่ยอยู่ห่างจากเคหะเอื้ออาทร1นิคมอุตสาหกรรมบางปูประมาณ20กิโลเมตรพันตำรวจเอกประภาสมั่งคั่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการก็เดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับหลังจากที่ลงพื้นที่ที่บ้านเอื้ออาทรย่านบางปูก็เปิดเผยบอกว่าเบื้องต้นนายทิติวัฒน์เนี่ยเป็นคนร้ายแหละครับที่เพิ่งจะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายที่บ้านเอื้ออาทร1นิคมบางปูจากนั้นก็ขับรถหลบหนีมาครับก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าเก็บหลักฐานคราบเขม่าวดินปืนเพื่อที่จะเป็นหลักฐานส่วนคนขับรถบรรทุกซึ่งรอให้การกับเจ้าหน้าที่บอกว่าขณะขับรถกลับจากส่งของที่ท่าเรือคลองเตยครับมุ่งหน้าจะไปรับสินค้าที่นิคมอุตสาหกรรมเบลโก้พอมาถึงที่เกิดเหตุได้จอดรถพักนอนข้างทางและระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงรถชนเสียงดังสนั่นครับจึงทราบว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้น
4: เข้าไป
5: ตั้งแต่เมื่อคืนเหร
6: อพอมาเมื่อคืนมีรถจอดเต็มเลยก็เลยจอดก็นอนเลย
5: จอดนอน
6: จอดนอน
5: แล้วตอนรถไปชนได้ยินเสียงไหม
6: ได้ยินครับ
5: ได้ยินชนแรงมากเลยเหรอ
6: แรงครับผมก็ผูกไปนอนอยู่ใต้ท้องรถเลย
0: มีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนนะคะระบุว่านายทิติวัฒน์เนี่ยมีภรรยาและลูกกับภรรยาคนเก่าค่ะซึ่งได้เลิกลากันไปแล้วแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนหย่านะคะแต่ว่านายทิติวัฒน์เนี่ยไปคบกับหญิงสาวที่อยู่กับผู้เสียชีวิตค่ะที่เคหะบางปูโดยฝ่ายหญิงเนี่ยมีการคบซ้อนอันนี้คือตัวของนายทิติวัฒน์เนี่ยมารับทราบนะคะก็เลยทำให้เกิดความแค้นขับรถไปดักรอก่อนที่จะลงมือก่อเหตุยิงฝ่ายชายจนเสียชีวิตแล้วขับรถหลบหนีจนกระทั่งมาประสบอุบัติเหตุค่ะ
7: ไม่ไม่ยังค้างอยู่ประมาณ80-90
0: ปรับเปลี่ยนอารมณ์พาคุณผู้ชมมาดูความพร้อมสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนเอาไว้พร้อมที่จะใช้หรือยังว่าเราจะต้องใช้จ่ายแบบไหนขั้นตอนยังไงเติมเงินเอาไว้เลยแต่สำหรับร้านค้าบางร้านเขาบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วนะคะมีการเก็บของเตรียมของเอาไว้แต่กระทรวงการคลังเขาฝากแจ้งมาค่ะสำหรับร้านค้าเดิมที่เคยลงทะเบียนเอาไว้มีประมาณ 340,000 กว่าร้านที่ยังพบว่ายังไม่ได้กดยืนยันตัวตนผ่านแอปถุงเงินนะคะ
3: ครับส่วนร้านที่เขาพร้อมแล้วนะครับก็คือผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารทั่วประเทศที่ตอนนี้เริ่มสั่งของกันเพิ่มเติมนะครับสต็อกสินค้าแล้วก็ติดป้ายแจ้งเตือนลูกค้ากันแล้วเพราะคาดว่าน่าจะมีลูกค้าไปจับจ่ายซื้อของเพิ่มมากขึ้นเนี่ย 50% และน่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายหลังจากที่เขาเจอภาวะเศรษฐกิจซบเซามานานครับเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสอาหารกระป๋องแล้วก็น้ำดื่มนะครับถูกจัดวางบนชั้นเพื่อที่จะรองรับลูกค้าที่จะมาใช้บริการร้านขายของชำแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครอุดรธานีนะครับโดยเฉพาะลูกค้าที่จะเติมเงินแล้วก็ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังในโครงการไทยช่วยไทย plus

0: างพกามากแสงเจ้าของร้านบอกว่าเข้าร่วมโครงการรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วนะครับทั้งคนละครึ่งก็ผ่านมาแล้วไทยช่วยไทยพลัสเฟสแรกก็ผ่านมาแล้วรวมทั้งครั้งนี้ด้วยก็เป็นครั้งที่3ก็ยอมรับแหละครับว่าโครงการเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นยอดขายได้เกือบเท่าตัวเลยครับ
1: รอบแรกลงดีก็ดีรอบ2ก็ลงอีกก็คิดว่าคงดีเหมือนเดิมดีขึ้นก็คล้ายๆว่า 50% มันก็ขึ้นประมาณเกือบร้อยได้ขาย
2: มันก็ทำให้เรากระเตื้องยอดขายขึ้นอีกระดับหนึ่งใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะกระเตื้องเยอะเลยดีมากชอบมากโครงการ
3: ส่วนบรรยากาศที่ตลาดนัดอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะก็พบว่าคึกคักเป็นอย่างมากร้านค้าบางแห่งเขาก็เริ่มติดป้ายนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมประชาสัมพันธ์แจ้งให้ลูกค้ารู้เลยว่าร้านเขาร่วมโครงการนะผู้ประกอบการก็คาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะได้รับผลตอบรับที่ดีนะคะเพราะว่าประชาชนจ่ายเองเพียงร้อยละ40ขณะที่รัฐช่วยสนับสนุนอีกร้อยละ60ก็ทำให้กล้าที่จะใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ
4: ดีค่ะคือแบบว่าจากแบบยอดแบบ50 60เนี่ยกลับมาลูกค้ามาแบบเป็นแบบ90 100% เลยมาใช้60 40เนี่ยค่ะ
5: อยากให้รัฐบาลมีงบประมาณ
4: อยากให้มีค่ะเพราะจะได้แบบร้านค้าก็จะได้แบบมีลูกค้าเยอะขึ้นด้วยเรียกลูกค้ามาใช้สิทธิ์เยอะขึ้นด้วยค่ะ
0: ส่วนร้านขายข้าวมันไก่ที่ชัยนาทนะครับเขาก็มองว่าหลังจากโครงการเริ่มต้น1มิถุนายนเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มปริมาณวัตถุดิบครับเพื่อที่จะรองรับลูกค้าที่คาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นครึ่งต่อครึ่งนะครับร้อยละ50เลยก็ต่างจากสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายร้านยังต้องเผชิญกับภาวะค้าขายที่ซบเซาเนื่องจากผลกระทบจากราคาน้ำมันที่มันปรับตัวสูงขึ้นครับ
6: น่าจะช่วยได้เยอะค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้เงียบแล้วก็มีใครช่วยใครช่วยได้ค่ะก็น่าจะโอเคขึ้นเยอะ
7: ครับผมน่าจะเพิ่มขึ้นสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะ30 40ประมาณ
6: สักน่าจะ40 50% เลยค่ะครึ่งนึงน่าจะได้
7: ครับผมเพราะทุกคนถือเงิน 1,000 ในมือต่อเดือน
6: ใช่ใช่ค่ะ
7: น่าจะดีขึ้นเยอะ
6: แล้วอย่างมาซื้อเราเนี่ยออกอย่างราคา40บาทออกแค่16บาทตรงนั้นรัฐช่วย
3: จากร้านอาหารมาดูร้านขายของชำร้านค้าปลีกค้าส่งกันบ้างนะคะร้านในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะเขาก็ขึ้นป้ายเหมือนกันป้ายแสดงข้อความเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสและสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะที่จะได้เพิ่มจาก300บาทต่อเดือนเนี่ยเป็น 1,000 บาทต่อเดือนขณะที่ตัวแทนผู้ผลิตสินค้าพนักงานก็ต่างมาช่วยกันเต็มไปหมดเลยค่ะมาช่วยกันจัดเตรียมสินค้านะคะเอาไว้รองรับลูกค้าที่คาดว่าน่าจะมาใช้บริการในวันพรุ่งนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ผู้บริหารร้านค้าปลีกค้าส่งเขาระบุว่าร้านเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรองรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีการสต็อกสินค้ากลุ่มที่มีความต้องการสูงจากเดิมหลายเท่าเลยครับโดยประเมินนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยน่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการแล้วก็เพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวครับ
8: สำหรับผมเองซึ่งเป็นตัวแทนร้านค้าเนี่ยเราก็ร่วมมือโดยการเตรียมสินค้านะครับเพราะว่าเตรียมอย่างไรเราเพิ่มสินค้าประมาณ 3-4 เท่าของภาคปกตินะครับแล้วก็สินค้าที่เราเตรียมเนี่ยก็จะเป็นเตรียมสินค้าที่เป็นสินค้าที่จำเป็นนะครับเราก็ได้เตรียมสินค้าที่ตรงความต้องการนะครับเป็นสินค้าที่คุณภาพดีนะครับราคาพิเศษแล้วก็จัดโปรโมชั่นเสริมนะครับทั้งนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากทางซัพพลายเออร์ที่เป็นคู่ค้ากับเรานะครับมาช่วยกันจัด
0: สำหรับผู้ประกอบการร้านค้านะครับล่าสุดมียอดร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วจำนวน 1,046,878 ร้านค้าครับส่วนใหญ่เป็นกลุ่มร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มสูงถึง 595,139 รายตามมาด้วยร้านค้าทั่วไปและอื่นๆราวๆ 274,000 รายครับร้านธงฟ้ากว่า 160,000 รายร้านโอท็อปกว่า 16,000 21รายครับแล้วก็ยังมีกลุ่มกิจการขนส่งสาธารณะต่างๆอย่างเช่นแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์เข้าร่วมอีก 1,852 รายในจำนวนร้านค้าเดิมนะครับได้กดยืนยันเข้าร่วมโครงการสำเร็จแล้ว 693,000 รายครับแต่ว่ายังมีร้านค้าอีกกว่า 340,000 รายที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิ์นะครับทางกระทรวงการคลังเขาแจ้งเตือนขอให้ร้านค้ารีบกดปุ่มยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับเพื่อที่จะให้สามารถเปิดรับการสแกนเงินการใช้จ่ายได้พร้อมกัน1มิถุนายนเป็นต้นไปครับส่วนร้านค้าใหม่ก็ยังคงสามารถที่จะลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ครับ
3: ตอนนี้ร้านค้าต่างๆน่าจะพร้อมแล้วแต่คุณผู้ชมที่เป็นผู้ใช้สิทธิ์พร้อมแล้วหรือยังเพราะว่าถ้าไปดูขั้นตอนของประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็เหมือนกับโครงการคนละครึ่งพลัสก่อนหน้านี้เนี่ยแหละค่ะที่จะได้รับสิทธิ์แล้วก็สแกนในการซื้อขายสินค้าในขณะเดียวกันคนที่ได้รับสิทธิ์เขาก็บอกว่าโครงการนี้ก็น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยค่าสินค้าอุปโภคบริโภคมันแพงเหลือเกินเรียกได้ว่าของแพงแต่ว่าเงินเดือนมันไม่เพิ่มขึ้นค่ะผู้ร่วมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเริ่มสังเกตร้านค้าในพื้นที่นะคะที่พบว่าร้านไหนเนี่ยเขาร่วมโครงการกันบ้างก่อนที่จะถึงวันเริ่มใช้สิทธิ์จริงในวันพรุ่งนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขามองว่าโครงการนี้น่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพงขึ้นแต่ว่ารายได้ยังเท่าเดิมค่ะ
9: ก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายเราได้นะคะค่ะ
10: เพราะไหนคะปัจจุบันมันยังไงค่าของชีพมันเป็นย
9: ัง
10: ไง
9: ก็ของก็สูงราคาสูงขึ้นนะคะค่ะ
10: หมายถึงว่าราคาสินค้าต่างๆ
9: ใช่ค่ะ
10: ราคาขยับขึ้น
9: ใช่ในขณะที่เงินเดือนเราก็ยังคงที่อยู่
0: ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการคนนี้นะครับบอกว่าโครงการนี้เนี่ยน่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ส่วนใหญ่ก็จะใช้ซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันครับ
11: เหมือนเดิมแฟบน้ำปลาน้ำตาล
10: คือของจำเป็นเน
11: า
10: ะ
11: ค่ะของใช้ในบ้านเนี่ยแหละ
10: แล้วเรามองว่ายังไงบ้างโครงการนี้รัฐช่วยมาเพิ่ม4เดือน
11: ก็ดีนะแต่ว่าดีดีช่วยค่าใหญ่ๆค่าใช้จ่ายในบ้านน่ะเนาะก็ดีขึ้นน่ะนะฉันว่าดีขึ้น
3: หัวเราะได้ยิ้มได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เราได้ใช้สิทธิ์ในการช่วยลดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นทีนี้มาทบทวนกันอีกสักครั้งนึงค่ะว่าวันพรุ่งนี้ที่เราจะใช้สิทธิ์แล้วมีเงื่อนไขอะไรบ้างมีขั้นตอนกันแบบไหนบ้างนะคะสำหรับประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะ1มิถุนายนระหว่าง 6:00 นถึง 5:00 นโดยจะต้องผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยบนแอปเป๋าตังค์นะคะขั้นตอนการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสค่ะเบื้องต้นเลยคุณผู้ชมเข้าแอปเป๋าตังเลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัสจากนั้นกดปุ่มสแกน QR code เพื่อใช้สิทธิ์ค่ะสแกน QR code ที่ร้านค้าร้านถุงเงินต่างๆกดปุ่มยืนยันเพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงินกรณีที่เงินใน G Wallet ไม่เพียงพออันนี้สามารถเติมเงินผ่านบัญชีกรุงไทยได้นะคะหลังจากสแกนแล้วจากนั้นใส่รหัสพินเป๋าตัง6หลักบันทึกสลิปแค่นี้เป็นอันเสร็จรายการค่ะ
0: การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับมีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 26,426,23 คนครับเป็นผู้ใช้งานเดิมร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสจำนวน 18,900,479 คนผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ 7,624,461 คนนะครับแต่ในจำนวนนี้เนี่ยยื่นลงทะเบียนมาแต่ว่าการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่านทั้งที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้เสียชีวิตหรือย้ายไปอยู่ต่างประเทศและคนที่เคยทำผิดเงื่อนไขคนละครึ่งจำนวน 484,317 คนครับทำให้มีผู้ลงทะเบียนใหม่สำเร็จ 7,141,144 คนนะครับ
3: ขณะที่ศูนย์วิจัยกรุงศรีธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็วิเคราะห์นะคะว่าโครงการนี้เนี่ยจะช่วยกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นค่ะตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส2ต่อเนื่องถึงไตรมาส3คาดว่ามีเงินหมุนเวียนราว 200,000 ล้านบาทช่วยเพิ่ม GDP ได้ร้อยละ 0.2 ถึง 0.5 ซึ่งไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยรัฐบาลใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะคะโดยวงเงินที่ใช้จะอยู่ที่ 1.76 แสนล้านบาทค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนส่วนงบประมาณที่เหลือจากโครงการเนื่องจากว่ามีคนลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่ำกว่าเป้าหมาย30ล้านสิทธิ์ทางกระทรวงการคลังเขาจะพิจารณาค่ะในการนำวงเงินส่วนเหลือ

0: เหลือดังกล่าวกลับมาจัดสรรผ่านโครงการให้การช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะมาดูเรื่องของการหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันบ้างสุดสัปดาห์แบบนี้บรรยากาศคึกคักมากค่ะแต่ละคนก็ลงพื้นที่เดินหน้าในการหาเสียงจากชาวกทม.กันอย่างเต็มที่นะคะอย่างนายอนุชาบุรพชัยศรีและนางสาวมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขเดินสายหมู่แต่ในฝากฝั่งของอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์และตัวของดร.โจชัยวัฒน์เขาบอกว่าเดินลงพื้นที่ไปทั้งชุมชนแล้วก็ตลาดเลยนะคะ
1: แต่ก็ใจตรงกันนะครับสำหรับอาจารย์ชัชชาติและดร.โจไปพบกันระหว่างที่ลงพื้นที่ตลาดย่านสายใหม่นะครับก็เลยเห็นซีนของการจับไม้จับมือแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับ
2: ก็หลอนเลยขอบคุณครับดีมากดีนะดีมากเดี๋ยวมาใจ
1: กำหนดการเนี่ยตรงกันพอดิบพอดีเลยนะครับก็เลยได้พบกันระหว่างอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9นะครับกับนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครหมายเลข10จากพรรคประชาชนนายชัยวัฒน์เนี่ยเข้าไปทักทายในชัชชาตินะครับแล้วก็จับมือกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันเจอกันที่ตลาด AC เขตสายไหมครับตั้งแต่9โมงเช้าก่อนที่จะแยกการเดินหาเสียงคนละซอยอาจารย์ชัชชาติชื่นชมดร.โจนะครับบอกว่ามีนโยบายที่ดีนับว่าเป็นสิ่งดีที่จะแข่งขันการเสนอนโยบายก่อนจะบอกว่าไม่ว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าคนใหม่ก็ยินดีที่จะร่วมงานรวมไปถึงสก.ด้วยครับ
2: ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็ผมว่าดร.โจก็มีนโยบายดีๆได้เยอะแล้วก็มีนโยบายแบบละเอียดเหมือนกันผมว่าดีนะแล้วก็ผมว่าก็ไม่ได้มีอะไรก็แข่งกันเสนอสิ่งที่ดีให้กับประชาชนแล้วก็แล้วแต่ประชาชนตัดสินใจสุดท้ายแล้วอนาคตใครได้เป็นถ้าเราเจอได้เป็นเราก็พร้อมที่จะไปช่วยหรือว่ามีอะไรให้เราช่วยได้เราก็ช่วยเราก็พร้อมทำงานกับทุกคนนะไม่มีปัญหาก็เห็นเขาเอาสกมาด้วยแล้วก็บอกก็คุยกับสกเขาว่าผู้สมัครสกนะว่าถ้าได้เป็นแล้วเราได้เป็นก็พร้อมทำงานร่วมกันไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าไม่ได้ดูเรื่องพรรคอยู่แล้ว
0: เมื่อวานนี้นายชัชชาติก็ลุยโซนกรุงเทพเหนือนะคะก็คือเขตสายไหมหลักสี่ดอนเมืองบางเขนพื้นที่นี้เนี่ยมีปัญหาก็คือน้ำท่วมซ้ำซากค่ะเพราะว่าเป็นเขตหน้าด่านในฤดูน้ำหลากหนึ่งในนโยบายก็คือการพัฒนาระบบคลองรับมือการระบายน้ำพร้อมผลักดันอาชีพผู้สูงอายุผุดไอเดียสร้างตลาดขายสินค้าจากผู้สูงอายุค่ะ
1: ส่วนนายชัยวัฒน์นะครับก็ลงพื้นที่พร้อมกับผู้สมัครสกแต่ละเขตนะครับมีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยไปช่วยหาเสียงด้วยก็ชูนโยบาย4ง่ายนะครับเพื่อที่จะขอคะแนนจากชาวกทมก็คือเดินทางง่ายค้าขายง่ายเลี้ยงครอบครัวง่ายแล้วก็ใช้ชีวิตง่ายแล้วก็บอกด้วยว่ากทม.ยังคงมีปัญหาเรื้อรังเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างแต่พรรคประชาชนก็มีนโยบายในการกระจายอำนาจอัปเกรดกทม.ให้มีอำนาจบริหารจัดการตัวเองได้มากขึ้นนะครับ
0: ขณะที่อีก2ผู้สมัครใจตรงกันค่ะคุณผู้ชมเดินสายมูนะคะคนแรกคือนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะช่วงเช้าไปที่ย่านตลาดตรอกหม้อแล้วก็ไปที่ศาลเจ้าพ่อเสือเขตพระนครค่ะชูนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทำให้กรุงเทพมหานครเป็นจุดหมายปลายทางของสายมูแล้วก็พัฒนาแอปพลิเคชันของกทม.นะคะรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยต่างชาติรับทราบเชื่อมระบบคมนาคมที่เรียกว่าล้อรางเรืออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางค่ะ
1: ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขหมายเลข14นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยไปกราบนมัสการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรนะครับโดยสมเด็จธงชัยก็ให้พรแล้วก็มอบวัตถุมงคลให้กับคุณมลิกาเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจในการลุยศึกเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับส่วนผู้สมัครอีกคนหนึ่งครับบิ๊กหยมพลตำรวจโทชานเทพเสสเวชจากพรรคเศรษฐกิจหมายเลข12นะครับเมื่อวานนี้ไม่มีภารกิจหาเสียงแต่ว่าไปลงที่ย่านห้วยขวางนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบปัญหาต่างด้าวผิดกฎหมายตามที่เคยประกาศว่าผู้ว่ากทม.เนี่ยต้องใส่ใจปัญหานี้ตัวของบิ๊กหยมบอกว่าจากการลงไปสำรวจพบคนที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจำนวนมากแล้วก็ถือว่าเป็นภัยแทรกซ้อนที่ต้องแก้ไขนะครับหลังจากนี้ก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาต่อไปครับ
0: ส่วนปมแชทหลุดที่บอกว่าช่วยน้ำเงิน

0: ด้วยนะคะตอนนี้ต้องเรียกว่าน่าจะบานปลายค่ะเพราะว่ามีแกนนำพรรคภูมิใจไทยที่ถูกตั้งคำถามเหมือนกันเรื่องไปเชื่อมโยงกับกลุ่มสีน้ำเงินหรือไม่ตัวของนายโสภณสารัมออกมาปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นแต่ว่าล่าสุดอย่างพรรคประชาชนค่ะก็เตรียมที่จะไปยื่นทั้งกับปปช.และกกต.ให้ตรวจสอบเรื่องนี้นะคะว่าเป็นการใช้อำนาจภาครัฐโดยมิชอบหรือไม่ค่ะนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนชี้ว่าในทางเทคนิคบัญชีไลน์สามารถล็อกอินได้หลายอุปกรณ์ทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์หากเกิดกรณีการแอบอ้างไปใช้ ID แอบพิมพ์ข้อความแทนก็จะมีการขึ้นแจ้งเตือนข้อความแบบเรียลไทม์ดังนั้นนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมปกครองคงไม่สามารถปฏิเสธหรือว่าอ้างเหตุผลเรื่องของความเผลอไผลได้ก่อนที่จะบอกนะคะว่าคำชี้แจงของนายนฤชาเนี่ยฟังไม่ขึ้นอีกทั้งบัญชีไลน์ก็มักจะผูกเบอร์โทรศัพท์มือถือนำเพียงเบอร์โทรศัพท์ไปเช็คในไลน์ก็จะทราบได้ซึ่งนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนได้ทำการลองเช็คเอาไว้แล้วว่าตรงกันหรือไม่และมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วยจึงอยากให้อธิบดีออกมาอธิบายต่อสังคมค่ะโดยเอาผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีมาร่วมอธิบายเพื่อที่จะไขข้อข้องใจนะคะด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะนายวิโรจน์ก็เลยระบุว่าจะไปยื่นกับปปช.และคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าเรื่องนี้อาจจะสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้งเรื่องของการใช้อำนาจโดยมิชอบตอนนี้ฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาชนกำลังเรียบเรียงหลักฐานต่างๆซึ่งน่าจะยื่นเรื่องได้ภายในสัปดาห์หน้าค่ะ
1: ส่วนพรรคการเมืองสีน้ำเงินนะครับน่าจะหมายถึงพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่านักข่าวก็เลยไปถามเรื่องนี้กับนายโสภณสารัมนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีสถานะเป็นส.ส.บุรีรัมย์และแกนนำของพรรคภูมิใจไทยด้วยเจ้าตัวตอบสั้นๆบอกว่าไม่ทราบไม่เกี่ยวเพราะตั้งแต่มาดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่เคยไปพูดคุยเกี่ยวกับกิจการของพรรคภูมิใจไทยนะครับและย้ำว่าทำหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะต้องมีการรักษาระยะระหว่างฝ่ายบริหารแล้วก็พรรคการเมืองนายโสภณยังเห็นว่าเป็นเรื่องปกติในทางการเมืองแหละครับไม่ว่าพรรคการเมืองไหนที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลก็จะต้องพบเจอกับเรื่องแบบนี้จึงเห็นว่าไม่ควรจะไปใส่ใจมากแต่ควรที่จะมุ่งไปที่เรื่องปากท้องและเศรษฐกิจและควรแยกส่วนกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารครับ
2: เหมือนมาสมโลงกับกัน
3: ผมไม่รู้
2: เป็นในบรรดาแกนนำได้คุยกันแล้วไหมคะ
3: ผมไม่เกี่ยวเลยนะตั้งแต่ผมมาเป็นประธานเนี่ยผมไม่เคยไปคุยผมไม่พูดจริงผมไม่เคยไปคุยในเรื่องกิจการของพรรคเลยนะครับผมจึงอยากสร้างความมั่นใจว่าการที่สมาชิกได้ให้มอบหน้าที่ให้เป็นประธานผมก็ทำหน้าที่เป็นประธานแล้วก็การรักษาระยะการทำงานระหว่างนิติบัญญัติผมก็มีลิมิตของผมอยู่ผมไม่เคยนะครับก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารไปเป็นเรื่องพรรคการเมืองไปนะครับ
0: ขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะระบุบอกว่าเชิญล็อกชัยทำงานอีกครั้งหนึ่งคือตั้งข้อสังเกตเอาไว้อะค่ะหลายข้อด้วยกันถ้านับรวมๆแล้วเนี่ยมี8ข้อนะคะประเด็นหลักๆก็บอกว่าวันที่ระบุในไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยคือวันอาทิตย์ที่11มกราคมถึงแม้ว่าไม่ได้บอกว่าปีไหนแต่ก็สามารถบอกได้ว่าเป็นปี2569เพราะว่าข้อความก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายชื่อของผู้สมัครเลือกตั้งเขต2และเขต3ของจังหวัด1ที่มีการเลือกตั้งและมีคำว่าพรรคประชาชนซึ่งการเลือกตั้งเมื่อปี66เนี่ยยังไม่มีพรรคประชาชนค
1: ่ะไปสืบค้นถึงจังหวัดที่มี3เขตเลือกตั้งอาจารย์สมชัยบอกว่าก็ไปตรงกับจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็มีการพูดถึงไทม์ไลน์ด้วยนะครับก็คือหลังจากปิดรับสมัครมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครเมื่อวันที่7มกราคมนะครับมีการชี้ช่องบอกว่าถ้าอธิบดีท่านไหนปรากฏตัวและจะฟ้องหมิ่นประมาทบุคคลที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตัวเองและหน่วยงานก็เป็นเรื่องที่ทำได้แต่ถ้าใครเห็นว่ามีการทำผิดกฎหมายนะครับทั้งกฎหมายเลือกตั้งก็สามารถที่จะดำเนินการได้เหมือนกันนะครับแจ้งต่อทั้งตำรวจแล้วก็กกต.ซึ่งก็มีบทลงโทษนะครับทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับครับเช้าวันวิสาขบูชาวันนี้นะครับประชาชนจำนวนมากตื่นเช้ากันครับเข้าไปเข้าวัดทำบุญกันแล้วก็

0: ตักบาตรขอพรให้กับครอบครัวมีความสุขแล้วก็ขอให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาฟื้นตัวดีเหมือนเดิมครับประชาชนไปทําบุญวันวิสาขบูชาโลกนะครับแล้วก็มีการสวมชุดสีขาวแล้วก็นําอาหารสิ่งของไปร่วมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์29รูปภายในกิจกรรมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชากันที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตนะครับก็หลายๆคนไปกันตั้งแต่เช้าเลยครับหลายคนบอกว่าแม้ว่าเศรษฐกิจและค่าครองชีพจะยังคงน่าเป็นห่วงแต่ก็ยังตั้งใจที่จะไปทำบุญทุกปีบางคนก็ยอมรับว่าทุกวันนี้คนเข้าวัดน้อยลงนะครับทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจและเรื่องของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนอกจากนี้ก็ยังฝากความหวังถึงผู้ว่ากทมคนใหม่อยากจะให้เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมการจราจรอากาศร้อนสิ่งแวดล้อมเรื่องปากท้องเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกทมให้ดีขึ้นครับ
1: ถ้ามีโอกาสทุกที่เลยครับ
2: แล้วปัญหาเศรษฐกิจปีนี้ของทำบุญของเราลดลงกว่าเดิมไหม
1: ในส่วนตัวผมก็ยังไม่ค่อยกระเทือนเท่าไหร่นะครับก็พอไปได้ครับก็ขอสุขภาพนะครับขอให้ครอบครัวมีความสุขแล้วก็ขอให้ประเทศไทยมีความสุขกันทั้งประเทศครับ
0: ส่วนช่วงเย็นวันนี้นะครับที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามก็จะมีกิจกรรมเวียนเทียนจุดประทีปและสวดมนต์ร่วมกันครับเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยจัดขึ้นพร้อมกันในวัดกว่า 40,000 แห่งทั่วประเทศด้วยครับ
3: แล้ววันนี้เป็นวันวิสาขาบูชานะคะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวน่าประทับใจของสามเณรตรินค่ะสามเณรวัยเพียง7ขวบเท่านั้นนะคะจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์นะคะเพราะว่าสามารถสอบท่องพระปาติโมกหรือว่าคัมภีร์รวบรวมวินัยสงฆ์227ข้อภายในเวลาเพียงแค่58นาทีเท่านั้นท่ามกลางการลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจจากญาติโยมจำนวนมากถือว่าเป็นสามเณรที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถทำสำเร็จได้ในโครงการนี้ค่ะ
4: โอปโตตาการนาโตโบเบนาวาเบตัมโบใบเกจังกาตาปะโหติตันฐานาสมัชนันจะตาตาปฏิบูชารนันจะอาสนะบัญญาปานันจะปานิยาปาริบูชานิโยปัฏฐานันจะฉันทารหานันบิโกนังทารหานันจะเตสันเยอะอกตุบุตัฏฐานังปาริสุริยาปิอาหารนันจะอุตุขานันจะบิโกขานันจะบิโกนินโมวะโตจะเด
3: เสียงสวดพระปาติโมกข์ดังกังวานอยู่ภายในวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครพร้อมสายตาของญาติโยมที่เฝ้ามองด้วยความชื่นชมนะคะเพราะผู้ที่กำลังสวดอยู่นั้นคือสามเณรตรินอภิวันสนองอายุเพียง7ขวบเท่านั้นจากวัดนิคมผัง16ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถึงแม้ว่าอายุยังน้อยนะคะแต่ว่าสามเณรตรินสามารถท่องบทพระปาติโมกข์หรือว่าคัมภีร์รวบรวมวินัยสงฆ์227ข้อซึ่งมีความยาวกว่า30หน้าได้อย่างคล่องแคล่วสอบผ่านภายในเวลา58นาทีจนกลายเป็นสถิติใหม่ของโครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ในฐานะสามเณรอายุน้อยที่สุดที่สอบผ่านค่ะ
0: ทีมข่าวไปพูดคุยกับสามเณรตรินนะครับระหว่างที่เดินทางไปให้กำลังใจสามเณรรุ่นพี่วัย8ขวบที่เข้าสอบเช่นเดียวกันสามเณรตรินเนี่ยเล่าบอกว่ารู้สึกดีใจมากครับที่สอบผ่านเพราะว่าต้องใช้สมาธิแล้วก็ฝึกท่องทุกวันต่อเนื่องนานหลายเดือนเลยครับแล้วก็พูดด้วยรอยยิ้มบอกว่าภาษาบาลีเนี่ยง่ายกว่าภาษาไทยครับ
4: ท่องทุกวัน
5: ท่องทุกวันเหรอคะวันละกี่ชั่วโมงคะ
4: วันละปกติ5ชั่วโมง
5: 5ชั่วโมงเหรอ
4: บางวันก็2ชั่วโมง
5: เหรอคะท่องกับใครคะ
4: ท่องกับมณีปิโยท่องด้วยกัน
5: ภาษาไทยกับภาษาบาลีมันเหมือนกันไหมคะมันเหมือนกันไหมคะ
4: เหมือนกันแต่ว่าที่ภาษาบาลีมันภาษาบาลีมันไม่มีการ
3: ทางด้านของพระมหาชิตวชิรยาโนเจ้าอาวาสวัดนิคมผัง16และผู้ดูแลสามเณรตรินก็เล่านะคะว่าก่อนบวชเรียนเนี่ยสามเณรตรินเคยเรียนอยู่ชั้นอนุบาลที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแต่ว่ามีความตั้งใจอยากบวชเรียนจึงให้โยมพ่อโยมแม่พามาดูที่วัดก่อนที่จะตัดสินใจบรรพชาเมื่อปี2568ซึ่งตลอดช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมานะคะสามเณรตรินให้ความสนใจศึกษาพระปฏิโมกข์อย่างจริงจังค่ะทั้งที่เพิ่งเริ่มเรียนหนังสือแต่กลับอ่านได้คล่องมีความจำดีแล้วก็มีวินัยในการฝึกท่องทุกวันสร้างความประทับใจให้กับพระอาจารย์และผู้พบเห็นเป็นอย่างมากค่ะ
6: ความตั้งใจความใจสู้ซึ่งมีอยู่กับเขามาแต่เดิมคือส่วนหนึ่งคือความตั้งใจเวลาเราบอกให้ทำอะไรเขาก็จะพยายามทำสมมติว่าเราบอกให้เขาท่องหนึ่งครึ่งหน้าเนี่ยสมมติเขาท่องไปแล้วไปติดอยู่ไอ้ตรงท่อนบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเขาจะไม่ไปย้ำตรงบรรทัดสุดท้ายมากเขาจะพยายามมาท่องตัวใหม่เพื่อไปตัวนั้นให้ได้เวลาเราบอกว่าเอาตัวที่ติดก็ได้เขาจะไม่ยอมคือเขาชอบความสมบูรณ์ด้วยส่วนหนึ่งเขาจะพยายามกลับมาท่องใหม่ให้ได้
0: ขณะที่พระมหาใจเขมจิตโตนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามประธานดำเนินโครงการสามเณรทรงพระปฏิโมกข์เปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยพระสงฆ์และสามเณรที่สามารถสวดพระปฏิโมกข์ได้มีจำนวนลดลงครับก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมการศึกษาพระธรรมวินัยและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพระสงฆ์รุ่นใหม่ครับโดยผู้ที่สอบผ่านจะได้รับทุนการศึกษาซึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาพระมหาใจใช้ทุนส่วนตัวสนับสนุนทั้งหมดครับเพราะอยากจะเห็นพระสงฆ์และสามเณรตั้งใจศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งครับ
7: ตอนนั้นมันมีข่าวเรื่องสามเณร5ขวบท่องปฏิโมกข์ได้แต่ว่าไม่ได้มีคือหาหลักฐานปรากฏไม่พบก็เลยคิดว่าเอ๊ะงั้นเราทำโครงการแล้วทำให้โยมให้ชาวบ้านให้พุทธศาสนิกชนเห็นเป็นหลักฐานไว้น่าจะดีรวมถึงในระยะนั้นเป็นช่วงที่พระภิกษุหรือปัจจุบันเนี่ยพระภิกษุที่ท่องปฏิโมกข์ได้มีจำนวนน้อยลงแม้แต่ว่าที่เคยมีมากก็น้อยลงในบางแห่งบางอำเภอแทบจะไม่มีเลยนั้นในบางจังหวัดก็พระสงฆ์ปฏิโมกข์น้อยแต่นี้เราไปจัดโครงการพระโดยตรงไม่ได้ก็เลยเริ่มจากสามเณรก่อน
3: และในวันที่3มิถุนายนนี้สามเณรตรินจะเข้าสวดพระปฏิโมกข์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบที่วัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครท่ามกลางความปลื้มปิติของญาติโยมนะคะที่ร่วมให้กำลังใจค่ะ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอให้โยมมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง
0: ตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังคงมีคำเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับคงต้องถามคุณนิตยาว่าฝนตกหนักรอบนี้เนี่ยมันเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมหรือว่าน้ำท่วมเฉพาะจุดได้มากน้อยแค่ไหนครับ
8: มีความเสี่ยงสูงนะคะโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้นะคะที่ผ่านมาก็คือว่าฝนตกเกิน100มิลลิเมตรบริเวณริมน้ำน้ำขึ้นสูงมาพอสมควรนะคะถ้าเกิดว่าตกลงมาซ้ำเติมอีกในวันนี้ในพื้นที่จุดเดิมก็อาจจะมีความเสี่ยงน้ำท่วมได้ต้องเฝ้าระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งและจะตกหนักมากนะคะส่วนใหญ่แล้วทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับระยะนี้ร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยตอนบนเข้ามาพาดผ่านจึงทำให้มีฝนเกิดขึ้นด้วยค่ะที่ผ่านมานะคะสถานการณ์ฝนสูงสุดที่ตกมากที่สุดนะคะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่แถวภาคเหนือและภาคใต้ค่ะมาดูกันเลยนะคะอย่างที่เพชรบูรณ์ที่ดิฉันบอกนะคะตกไปอยู่ที่100 15มิลลิเมตรนะคะถัดมาที่ระนองนะคะเกิน100มิลลิเมตรเช่นเดียวกันนะคะก็ตกค่อนข้างมากที่อุบลราชธานี82มิลลิเมตรนะคะภาคกลางนครปฐม82มิลลิเมตรภาคตะวันออกนะคะแถวๆจังหวัดตราดนะคะที่65มิลลิเมตรแล้วก็ทางด้านของฝั่งตะวันตกเพชรบุรี77มิลลิเมตรนะคะและอย่างที่บอกไปขอให้เฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดขณะที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะออกวันออกวันนี้จะพบว่าแนวโน้มของฝนฟ้าคะนะคะยังเยอะอยู่ค่ะอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะส่วนพื้นที่ทางด้านของภาคใต้ค่ะจะยังคงมี

0: ฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะคะ60-70ของพื้นที่อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนพื้นที่ภาคอีสานไม่มีฝนตกหนักนะคะแต่ว่าบางพื้นที่จะยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นค่ะพื้นที่เตือนภัยเสี่ยงฝนตกหนักนะคะเฝ้าระวัดระวังตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้นะคะจะพบว่าแถวๆเชียงใหม่เชียงรายตากอุบลราชธานีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดกาญจนบุรีราชบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ขอให้เฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าระยะนี้ฝนอาจจะเสี่ยงตก100มิลลิเมตรซึ่งอาจจะทำให้พื้นที่ที่ใกล้กับริมน้ำเสี่ยงท่วมได้ค่ะแนวโน้มของฝนแม้ว่าช่วงนี้จะตกค่อนข้างเยอะแต่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ออกมาเตือนถึงความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งอาจจะทำให้ไทยอาจจะต้องเผชิญกับภาวะผันผวนและผิดปกติของสภาพอากาศที่เกิดเช่นนี้นะคะซึ่งจะทำให้แนวโน้มต่อจากนี้ในระยะยาวอาจจะเผชิญกับสถานการณ์แล้งรุนแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะถ้าหากว่าเรามาดูทิศทางนะคะของสภาพอากาศต่อจากนี้จะพบว่าปัจจุบันยังอยู่ในสภาวะเป็นกลางและมีโอกาสที่จะเข้าสู่สภาวะเอลนิโญได้ 80% ตั้งแต่เดือนนี้นะคะเป็นต้นไปปรากฏการณ์เอลนิโญไม่ได้ส่งผลกระทบทันทีเมื่อเริ่มเกิดแต่หากดำเนินต่อเนื่องในระยะยาวอาจทำให้ฝนลดลงอากาศร้อนขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อสภาวะการขาดแคลนน้ำบางพื้นที่นะคะซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดปกตินะคะของลมค้าที่พัดผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกปกติแล้วนะคะปรากฏการณ์นี้นะคะลมนี้จะพัดจากทิศตะวันออกไปตะวันตกแต่เมื่อนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงลมค้าจะอ่อนกำลังลงส่งผลให้กระแสน้ำอุ่นไหลย้อนกลับไปทางทิศตะวันออกหรือทางฝั่งอเมริกาใต้แทนนะคะไม่ได้มาทางฝั่งประเทศไทยซึ่งความผันผวนของภูมิอากาศที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอุณหภูมิของผิวน้ำทะเลนี้เองที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศทั่วโลกรวมถึงบ้านเราทำให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและแห้งแล้งผิดปกตินั่นเองค่ะและสำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินเอาไว้4ด้านนะคะต่อจากนี้ปริมาณฝนจะตกน้อยกว่าปกติทำให้เกิดสภาวะแล้งส่วนที่2ก็คือเมื่อน้ำน้อยผลผลิตทางการเกษตรก็จะลดลงตามไปด้วยเสี่ยงต่อภาวะขาดทุนของภาคการเกษตรและ3อาจจะเกิดสภาวะที่แห้งแล้งและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าและหมอกควันเพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายนะคะสภาพอากาศแปรปรวนเช่นนี้นะคะอาจจะเกิดหนักขึ้นอาจมีทั้งสภาพอากาศที่ร้อนจัดสลับกับการเกิดพายุที่ขออภัยค่ะอาจจะเกิดกับพายุฤดูร้อนที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะดังนั้นแล้วนะคะเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นประชาชนควรเตรียมความพร้อมนะคะตั้งแต่เนิ่นๆไว้นะคะเริ่มกันตั้งแต่วันนี้ซึ่งแนวโน้มต่อจากนี้ไปนะคะแม้ว่าเราจะฝนตกหนักก็จริงแต่เดือนมิถุนายนนะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปฝนจะทิ้งช่วงแล้วนะคะถ้าหากว่าใครน้ำไม่พอต้องรีบกักเก็บค่ะ
1: ขอบคุณคุณนิตยานะครับ
2: ขอบคุณค่ะมาดูสถานการณ์ต่างประเทศนะคะสหรัฐส่งสัญญาณอีกครั้งนะคะว่าพร้อมกลับมาโจมตีอิหร่านหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้แล้วก็ย้ำนะคะว่าไม่ได้ละทิ้งเอเชียแปซิฟิกแม้ว่าจะต้องทำสงครามกับอิหร่านก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตจากซากรถยนต์ที่ถูกโจมตีจนไหม้เกรียมบนถนนในหมู่บ้านในเมืองนาบาติเยซึ่งอยู่ทางใต้ของเลบานอนเช่นเดียวกับในหมู่บ้านใกล้กับเมืองไซดอนที่เจ้าหน้าที่ต้องค้นหาชิ้นส่วนของร่างผู้เสียชีวิตที่อาจหลงเหลืออยู่ภายใต้เศษซากอาคารบ้านเรือนที่ถูกอิสราเอลโจมตีโดยปัจจุบันยอดผู้เสียชีวิตจากการสู้รบในเลบานอนนับตั้งแต่วันที่2มีนาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย3,771 คนแล้วด้านนาวาฟซาลามนายกรัฐมนตรีเลบานอนแถลงผ่านโทรทัศน์ประณามการโจมตีทางอากาศและการรุกรานเลบานอนโดยอิสราเอลยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยชี้ว่าเป็นความพยายามถอนลากถอนโคนความทรงจำและก็ลบเลือนประวัติศาสตร์ของชาวเลบานอนและย้ำเตือนว่าอิสราเอลจะไม่ได้รับความมั่นคงและเสถียรภาพใดๆผ่านการดำเนินนโยบายแบบล้างผลาญทุกอย่างนอกจากนี้ยังย้ำด้วยว่าการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่เลบานอนและอิสราเอลไม่รับประกันว่าจะเกิดผลลัพธ์อย่างไรเกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเลบานอนจะยอมจำนนเช่นกันและรัฐบาลยังคงเดินหน้าทำทุกวิถีทางให้เกิดการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงต่อไปอีกด้านหนึ่งค่ะพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ ซึ่งอยู่ระหว่างร่วมการประชุมด้านความมั่นคงและกลาโหมแชงกีล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์ระบุว่าสหรัฐพร้อมจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้และสหรัฐก็อยู่ในสถานะที่ดีมากเพราะมีคลังอาวุธสำรองในปริมาณเพียงพอทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยย้ำว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐมีความอดทนและต้องการทำข้อตกลงที่ดีว่าอิหร่านจะต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นอกจากนี้ยังระบุว่าสหรัฐไม่ได้หันหลังให้กับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแม้ว่าจะต้องดำเนินการทั้งสงครามอิหร่านแล้วก็ย้ำว่าพร้อมร่วมมือกับจีนในหลายด้านหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าไม่จำเป็นในภูมิภาคอีกด้วยค่ะ
1: เวลาวันนี้ชวนคุยกันเรื่องของวงการฟุตบอลนะครับซึ่งทีมชาติไทยเองก็เตรียมจะอุ่นเครื่องแมตช์ฟีฟ่าเดย
3: ์
1: ส่วนแฟนหงแดงทั่วโลกก็ต้องบอกว่าเฮกันสนั่นเลย
3: นะต้องบอกว่าดีใจยิ่งกว่าได้แชมป์อีกนะครับเมื่อวานนี้หลังจากที
1: ่
3: มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชนะครับน่าเสียดายนะข่าวนี้น่าจะเป็นคุณสุศาสินีที่มานั่งเล่าเพราะว่าอันนั้นเนี่ยแฟนหงแดงตัวโดยตรงเลย
1: โพสต์ตั้งแต่ทราบเรื่องเลยคนนั้น
3: ไวมากนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับก็ต้องดูว่าอนาคตหลังจากนี้ของลิเวอร์พูลเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะครับแฟนหงแดงทั่วโลกครับได้เฮกันลั่นหลังลิเวอร์พูลทีมรักประกาศแยกทางกับอันเนอร์สล็อตอย่างเป็นทางการโดยเตรียมเดินหน้าหาผู้จัดการทีมคนใหม่โดยมีอิลาโอราครับอดีตเฮดโค้ชของบอร์นมัธเป็นตัวเต็งครับนะเป็นความเคลื่อนไหวที่พลิกความคาดหมายของสโมสรลิเวอร์พูลครับที่เมื่อวานนี้ออกมาประกาศแยกทางกับอันเนอร์สล็อตเฮดโค้ชชาวเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการโดยสโมสรยอมจ่ายเงินชดเชยค่าฉีกสัญญาครับที่เหลือเวลาทำงานร่วมกันอยู่อีก1ปีสำหรับสล็อตเองครับเข้ามาทำงานต่อจากเจอร์เก้นคล็อปเมื่อเดือนมิถุนายนปี2024ซึ่งปีแรกครับสล็อตทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการพาทีมคว้าแชมเปี้ยนลีกและพาทีมเข้าชิงฟุตบอลถ้วยลีกครับแต่ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาครับผลงานกลับตกต่ำลงอย่างน่าใจหายทั้งที่ทีมมีการลงทุนครับทุ่มเงินมหาศาลไปเกือบ420ล้านปอนด์หรือประมาณ 18,500 ล้านบาททำลายสถิติซื้อตัวของเกาะอังกฤษถึง2ครั้งจากการคว้าฟอเรียนเวียดและก็อเล็กซานเดอร์อิซักเข้ามาร่วมทีมซึ่งนอกจากผลงานในสนามครับที่พาทีมแพ้ไปถึง19นัดในทุกรายการและเสียประตูให้คู่แข่งไปถึง58ลูกเยอะที่สุดนับตั้งแต่ลงเล่นพรีเมียร์ลีกแล้วสิ่งที่ทำให้สล็อตโดนทัวร์ของแฟนหงแดงลงอยู่บ่อยครั้งก็คือเรื่องของฝีมือการแก้เกมและสไตล์การเล่นครับที่ยิ่งปรับยิ่งแย่ลงรวมไปถึงวิธีการบริหารทีมที่ทำผลงานได้ย่ำแย่จนมีปัญหาขัดแย้งกับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ดาวยิงระดับตำนานของสโมสรลิเวอร์พูลแม้ว่าสุดท้ายแล้วครับทีมจะได้โควต้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าแบบโชคช่วยแต่ก็ถูกแฟนหงแดงต่อต้านอย่างหนักครับจนสุดท้ายแล้วบอร์ดบริหารต้องประกาศแยกทางกันในที่สุดส่วนบรรดาตัวเต็งที่เข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลต่อจากนี้ครับมีรายชื่อของอันโตนีอิลาโอราอดีตผู้จัดการทีมของบอร์นมัธนำโด่งมาเป็นอันดับ1หลังทำผลงานยอดเยี่ยมครับพาทีมนอกสายตาอย่างบอร์นมัธจบอันดับ6ในตารางคะแนนคว้าตั๋วไปเล่นยูฟ่ายูโรปาลีกครั้งแรกของสโมสรทั้งที่บอร์นมัธเองครับต้องขายกำลังสำคัญออกไปหลายต่อหลายคนด้วยกันครับส่วนเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงเมื่อคืนที่ผ่านมาครับบทสรุปจบลงด้วยการคว้าแชมป์ของปารีสแซงต์แชร์แมงทีมยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสที่เป็นแชมป์เก่าด้วยการเฉือนเอาชนะอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกทีมล่าสุดไปในการโดนจุดโทษโดยนัดนี้ครับอาร์เซนอลได้ประตูขึ้นนำเร็วตั้งแต่นาทีที่6จากการยิงของไคฮาวเวตแต่ว่าครึ่งหลังครับนาที64ปารีสตามตีเสมอได้จากการยิงจุดโทษของอุสมันเดมเบเล่จบ90นาทีและช่วงต่อเวลาพิเศษเสมอกัน 1-1 ต้องยิงจุดโทษตัดสินผลปรากฏว่าอาร์เซนอลยิงพลาดไป2คนครับขณะที่ปารีสยิงพลาดแค่คนเดียวเท่านั้นส่งผลให้ปารีสคว้าแชมป์บอลถ้วยยุโรปถ้วยใหญ่สุดของสโมสรยุโรปครับเป็นสมัยที่2ติดต่อกันและเป็นทีมที่2ในประวัติศาสตร์ที่ป้องกันแชมป์ถ้วยใบนี้ได้ต่อจากสโมสรเรอัลมาดริดนั่นเองครับก็อุตส่าห์รอคอยมา20ปีนะอาร์เซนอลได้เข้าชิงอีกครั้งนึงแต่ต้องบอกว่าจบลงด้วยหนังเหมือนโดมม้วนเดิมเพราะว่าครั้งที่แล้ว2006เนี่ยพวกเขาก็นำก่อนแล้วไปโดนช่วง15นาทีสุดท้ายโดนแซงครั้งนี้อีกนิดเดียวก็จะได้แชมป์อยู่แล้วก็ต้องรอกันต่อไป
1: แต่ก็ยังดีที่ได้ช่วยไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับไปที่ฟุตบอลไทยกันบ้างเดี๋ยวกำลังจะมีแมตช์อุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์นะคร
3: ับก็ถือเป็นรายการสำคัญนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมวัดขุมกำลังของไทยว่าเอเชียนคัพต้นปีหน้าเนี่ยเราจะไหวหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปติดตามผลงานกันนะครับทีมชาติไทยกำลังจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์2นัดครับกับคูเวตและจีนซึ่งคณะคำยกครับก็หวังว่าจะใช้เกมนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ฝีเท้าครับเพื่อโอกาสในการมีชื่อติดทีมชุดเอเชียนคัพในช่วงต้นปีหน้าครับ แอนโทนีฮัสซันเฮดโค้ชทีมชาติไทยนำลูกทีมลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกครับที่ BG Training Center เพื่อเตรียมทีมลุยศึกอุ่นเครื่อง FIFA Day 2 นัดที่มีโปรแ

0: มพบกับคูเวตและจีนในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งล่าสุดยังขาด4กำลังสำคัญครับทั้งจูดเบลธีรภัทรปรือทองอิกลาสสันหรนรวมไปถึงนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมที่จะเดินทางมาสมทบกับทีมในวันจันทร์นี้ทางด้านโค้ชฮัสซันเองครับก็แก้เกมด้วยการเรียก4ผู้เล่นเยาวชนจาก BG ปทุมขึ้นมาซ้อมครับเพื่อทดแทนการขาดหายไปของแข้งหลักเพื่อให้การซ้อมในแต่ละวิธีการมีความสมบูรณ์มากที่สุดและยังคงเน้นไปที่การเรียกความฟิตและความสมบูรณ์ของสภาพร่างกายด้านคณะคำยกครับกองกลางจากเมืองทองยูไนเต็ดยอมรับว่ารู้สึกภูมิใจที่มีชื่อกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งซึ่งจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อโอกาสในการติดทีมชาติไทยไปลุยเอเชียนคัพในช่วงต้นปีหน้าครับ
1: ก็ดีใจทุกครั้งครับที่ได้กลับมาแล้วก็มันเป็นเป้าหมายของชีวิตอยู่แล้วครับในการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็นี่จะเป็นครั้งแรกครับก็จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้แทคติกจากโค้ชครับก็หวังว่าให้ได้เล่นแล้วก็ถ้าได้เล่นก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ช่วยพี่ๆครับก็ทีมอาหรับก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วครับด้วยความสามารถเฉพาะตัวของเขาครับก็เป็นคู่แข่งที่ดีในการเตรียมซ้อมเตรียมทีมครับก็ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับที่ได้เจอทีมที่แข็งแกร่งมากๆผมหนึ่งในนั้นผมอยากมีชื่อติดเข้าไปเล่นครับเพื่อท้าทายตัวเองครับว่าแบบเราเจอระดับนั้นแล้วเราสู้ได้แค่ไหนครับ
0: สำหรับไทยครับจะอุ่นเครื่องนัดแรกพบกับคูเวตในวันที่5มิถุนายนเวลา 19:30 น.ที่ปทุมธานีสเตเดียมส่วนนัดที่2ครับจะออกไปเยือนจีนเตะกันในวันที่9มิถุนายนครับเวลา 18:35 น.ตามเวลาประเทศไทยครับ
2: ก็รอชมรอเชียร์กันสำหรับทีมช้างศึกนะครับขอบคุณคุณไพฑูรย์นะครับ
3: ขอบคุณค่ะช่วงนี้ไปติดตามไทยบันเทิงสุดสัปดาห์กับคุณกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะสวัสดีค่ะแฟนละครคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะนักแสดงเจ้าบทบาทรุ่นใหญ่เลยค่ะหนูสุรศักดิ์นะคะอีกด้านหนึ่งเขาคือคนที่หลงรักศิลปะมาตั้งแต่เด็กค่ะเคยเป็นลูกมือเขียนคัตเอาท์โรงหนังวันนี้ในวัย70ปีกำลังจะมีนิทรรศการครั้งที่7เดือนมิถุนายนนี้นะคะแต่เจ้าตัวกลับยังไม่ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าอยากจะให้วงการศิลปะยอมรับในฐานะศิลปินจริงๆไม่ใช่แค่ดาราดังที่หันมาวาดรูปชวนคุยค่ะกับหนูสุรศักดิ์ถึงความสุขความฝันการแบ่งปันศิลปะผ่านคาเฟ่เล็กๆในบ้านของเขาเองนะคะที่ซอยรามคำแหง60ค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ที่นี่ที่ไหนคุณพ่อ
4: I'm fine thank you and you
5: ไหนขอเข้าไปดูข้างในได้ไหมคะ
4: เชิญครับยินดีครับเชิญครับ เลย

0: จุดไหนบ้างถ้ามาคาเฟ่นี้แล้วห้ามพลาด
1: ได้
0: อันนี้คืออะไรทั้งหมด
1: นี้ก่อนเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โซนนี้เป็นโซนที่ใครทำเครื่องประดับหล่นก็ไม่ต้องหานะครับไม่เจออันนี้ครับ
0: เป็นที่นั่งมั้ยคะ
1: อันนี้ไม่ใช่ครับ
0: อันนี้
1: อันนี้เอาไว้สำหรับวางกางเกงวางเสื้อยืดวางหมวกที่จะมาสาดสี
0: มันเหมือนได้ปลดปล่อยไหมค
1: ุ
0: ณพ่อ
1: ใช่ครับปลดแล้วก็ได้เสื้อเท่ๆกางเกงเท่ๆกลับไป
0: ค่ะโซนนั้นคืออะไรคะคุณพ่อเห็นว่ามีสีเต็มไปหมดเลยอัน
1: นี้เป็นโต๊ะสำหรับเวิร์กช็อปนะครับมีเวิร์กช็อปก็จะมีเฟรมก็อันนี้คนที่มาทำก็มานั่งกันตรงนี
0: ้
1: เขียนกันตรงนี้เด็กๆก็จะมานั่งวาดก็เอาหยิบสีได้เรามีสีบริการให้เสร็จเลือกสีดูการอยู่นี่ล้างอยู่ตรงนี้เลยนะครับ
0: สีนี่ก็ใช้ได้ฟรี
1: ใช้ได้ฟรีครับ
2: ใครจะมาละเลงสีบนหมวกหรือกระโปรงก็หยิบสีไปใช้ได้แบบไม่หวงค่ะเพราะเจ้าของร้านเองก็ใช้สีเปลืองไม่แพ้กันทั้งสาดทั้งเททั้งปล่อยให้สีไหลลงบนผืนผ้าใบก่อนค่อยๆใช้เกลียงคู่กันหรือฟอกกี้เก็บรายละเอียดสร้างเท็กเจอร์จัดองค์ประกอบจนกลายเป็นงานแอบสแตรกสไตล์หนูสุรศักดิ์ชัยอัดนี่คืออีกด้านของชีวิตนักแสดงเจ้าบทบาทอดีตเด็กเพาะช่างและบรรณาธิการนิตยสารที่วาดรูปมาตั้งแต่6ขวบค่ะผลงานการแสดงอาจไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วแต่ในโลกศิลปะตลอด5ปีที่ผ่านมาหนูสุรศักดิ์ยังมองตัวเองเป็นเพียงผู้ที่กำลังพยายามพิสูจน์ว่าอยากให้คนเห็นงานก่อนเห็นชื่อเสียงช่วงเปิดตัวนิทรรศการครั้งแรกปี2563ในช่วงโควิด-19 เขาเลือกใส่แมสเข้าไปเสนอผลงานกับแกลเลอรี่ด้วยตัวเองปิดบังความเป็นดาราดังเพื่อลุ้นว่าผลงานจะถูกเลือกเพราะงานดีจริงๆหรือไม่นับถึงวันนี้พ่อหนูได้การยอมรับจากแกลเลอรี่สายศิลปะร่วมสมัยจนได้จัดนิทรรศการต่อเนื่องแต่กลับยังไม่

0: ไม่เพราะว่าพ่ออยากได้ไปแสดงที่ที่มันเป็นที่ที่ที่มันเป็นเฉพาะงานอาร์ตเลยอ่ะ
1: ก่อนหรือนี่แหละคืออีกที่นึงที่จะรองรับ
0: อันนี้ที่สุดท้ายคือแบบก่อนตายขอให้มีหอศิลป์ของตัวเองสักหน่อย
1: พิพิธภัณฑ
0: ์อะไรอย่างนั้นมิวเซียมเล็กๆอะไรนี้
2: นิทรรศการที่จะถึงของพ่อหนูสุรศักดิ์นะคะจัดขึ้นวันที่6มิถุนายนนี้ที่ดิโอสยามพลาซ่าค่ะมาต่อกันที่คุณแม่นักร้องนะคะแพทวงเคลียร์ค่ะเธอเคยตั้งสเตตัสว่าอยากเป็นแม่ที่ไม่ต้องละทิ้งความฝันทำให้ต้องแลกกับเวลาที่ได้อยู่กับลูกนะคะหากนี่คือเส้นทางที่เธอเลือกเองอ่ะพยายามบาลานซ์ชีวิต2ด้านให้ลงตัวค่ะ
3: เรียกเหมือนเป็นลูกคนแรกแล้วเลยอ่ะเหมือนเป็นลูกคนที่2การเป็นวงมันคือความฝันของตัวเราแล้วก็ความรับผิดชอบกับเพื่อนของเราอะไรเงี้ยแต่การเป็นแม่มันอีกเรื่องนึงที่เราต้องเอาตัวเองออกมากับความเป็นตัวเรามันต้องถูกถอยเยอะเลยค่ะเราเลือกที่จะทำทั้งสองอย่างได้เรียนรู้การเป็นแม่ที่มันก็เป็นเรื่องที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดของเราอะแต่เรายังคงมีตัวเราตัวตนของตัวเองอยู่เราไม่ได้ทอดทิ้งตัวเองไปเพราะว่ายังมีวงเพลง

0: ลูกคนแรกอายุ20ขวบแล้วนั่นคือวงเคลียร์นะคะส่วนลูกสาวจริงๆค่ะน้องเรอาค่ะ1ขวบกว่าตามมาเชียร์คุณแม่แพทวงเคลียร์ถึงงานแฟนมีตติ้งของวงที่ห่างหายไปนานถึง2ปีค่ะแม้ว่าช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงเริ่มต้นกลับมารับงานอีกครั้งหลังมีลูกค่ะเธอก็ยอมรับว่าไม่ง่ายเลยบางวันเนี่ยมีเวลาอยู่กับลูกแค่4ชั่วโมงยอมบินไปมาค่ะถือว่าได้เติมลูกก่อนที่จะกลับไปลุยงานที่ต่างจังหวัดต่อนะคะเพราะเชื่อว่าอยู่ในช่วงวัยที่ยิ่งอยู่กับพ่อแม่เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีกี่ชั่วโมงก็ทำได้ถ้าบริหารเวลาได้ลงตัวค่ะส่วนคนนี้มากับเข็มขัดหมุนได้มีไฟด้วยนะคะเอกลักษณ์ที่คนรอดูไหมไทยหัวใจศิลป์บนเวทีค่ะนี่เป็นช่วงปีที่ชื่อเสียงพาให้เขาไปต่อหลังจากเดินทางมากว่า40ปีแล้วนะคะไหมไทยเคยไปอยู่คณะหมอลำมาก่อนตอนนี้เป็นศิลปินฉายเดี่ยวแล้วอ่ะไปดูโชว์ของเขาปิดท้ายรายการกันค่ะ
1: ขอบคุณคุณกฤตฐาค่ะ
2: ขอบคุณครับและทั้งหมดคือชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้นะครับช่วงนี้เราทั้ง2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: คติธรรมนำชีวิต
1: วันวิสาขาบูชานั้นเป็นวันที่พระเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเป็นวันเดียวกันซึ่งมันเป็นเรื่องอัศจรรย์เราก็ให้ความเคารพหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็คืออริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคชีวิตมันเป็นทุกข์บ่อเกิดของทุกข์คืออะไรเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องแก้ปลดเปลื้องปัญหาจากตัวเรานั้นต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยแก้ค่อยไก่ทั้งหมดทั้งปวงในวันสำคัญทางศาสนาโดยทั่วไปเมื่อถึงวันโกนวันพระเราต้องเข้าวัดจำศีลภาวนาหรือเมื่อไม่เข้าวัดเราก็นั่งสมาธิก่อนหลับก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์บำเพ็ญคุณงามความดีอบรมจิตใจของเราจนสุดท้ายเราก็จะได้อยู่อย่างสงบร่มเย็น
0: วันนี้วันวิสาขบูชาขึ้น15ค่ำเดือน7ปีมะเมีย

ว้าวมื้อนี้มันช่างละลานตามันน่ากินไปหมดทุกจานเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมมันดีต่อใจผมมากๆเลยอ่ะทุกจานที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยน่าจะเป็นเมนูที่คุ้นเคยดีมีขายอยู่ทั่วไป

0: รู้อะไรไหมครับว่าจานเหล่านี้มีบางสิ่งที่เหมือนกันแล้วมันคืออะไรล่ะ
1: มีบางอย่างที่เหมือนกันคือหนูคิดว่ามันคนละอย่างอะนะมันก็คงจะไม่เหมือนกันอะ
2: ทั้งให้เดา
1: ราดหน้ากับกระเพาะปลาที่มันเมือกเมือกเหมือนกัน
3: มันก็คนละอย่างคนละสไตล์กันนะครับที่เหมือนกันก็คือมันมีกะทิ
4: ไขมันหรือแป้งอะไรหรือเปล่า
5: แต่สิ่งที่มันมีเหมือนกันครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหอยทอดกรุบกรอบกุยช่ายหนุบหนับชานมไข่มุกเด้งดึงกระเพาะปลาราดหน้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเต้าส่วนทับทิมกรอบมันเชื่อมทั้งหมดนี้มันคือแป้งครับคุณผู้ชม

0: โอ้โหไม่ว่าจะกินจานไหนจานทอดจานนึ่งจานต้มจานขนมหรือเครื่องดื่มมันช่างกรอบกรุบหนุบหนับเด้งดึงอะไรอย่างนี้มันยัมมี่มันหยุดกินไม่ได้เลยล่ะฮะโอ้นี่มันอะไรอ่ะยิ่งกินทำไมขนาดมันยิ่งหดเล็กลงกินอีกขนาดมันก็หดเล็กลงไปอีกทำไมขนาดมันหดเล็กลงเรื่อยๆแบบนี้ล่ะครับ
1: ประมาณ6667เนี่ยผลผลิตบ้านเราตอนนั้นลดลงเกือบ 20% แล้วปัญหาคือเราทำนาย30ล้านตันเนี่ยปีนั้นมันรู้สึกได้22ล้านตันมั้งมันหายไปประมาณ8ล้านตันอะไรประมาณเนี่ย
2: ผลกระทบที่เราเห็นชัดๆเลยคือผลผลิตตกต่ำลงอยู่ดีๆฝนมาบางทีมาทีตู้มเดียวหัวมันเน่ามันก็เลยเป็นที่มาของการที่ราคามันขึ้นลงเหวี่ยงค่อนข้างมากปีที่แล้งมากหรือฝนตกหนักก็จะราคาสูงไปเลยแต่ถ้าปีไหนที่กลับมาปกติราคาก็จะตกต่ำไปเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็น
1: จริงๆแล้วมันสำหรับถือว่าเป็นพืชที่เขาเรียกทนแล้งพอสมควรเนาะแต่เอาเข้าจริงเนี่ยถ้าเราอย่างปี2ปีที่แล้วเนี่ยช่วงแล้งเยอะๆเนี่ยเราไปถามเกษตรกรได้เลยเขาไถทิ้งหลายครั้งมากเขาคาดว่าเขาจะปลูกเมษาเนาะเหมือนปีผ่านๆมาต้นเมษาแล้วก็เดี๋ยวน้ำฝนจะมาสุดท้ายเนี่ยก็จะแห้งตายไปเยอะแล้วก็ต้องไถทิ้งแล้วก็ต้องปลูกใหม่อะไรเงี้ยปัญหาก็คือว่าเราไม่สามารถทำนายผลได้เพราะว่าเขาเรียกว่าโลกมันร้อนขึ้นเนาะ
0: มันหดจากโลกร้อนเฮ้ยจริงดิแล้วจานอร่อยของพวกเรามันจะหายไปไหมแล้วมันต้องทำยังไงจานนี้มีเรื่องโลกผมจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจมันไปด้วยกันในตอนมันคือแป้ง

0: จริงๆแล้วมันสำลังในโลกนี้เนาะเป็นพืชอาหารคือคนที่ปลูกมันสำลังจริงเนี่ยที่ใหญ่ๆก็จะเป็นแถวแอฟริกาใต้อเมริกาใต้เนาะนี่เขาปลูกมันสำลังเพื่อกินหมายถึงกินบริโภคโดยตรงเลยนะเขาจะเป็นมันสำลังเขาเรียกว่ามันสำลังเขาเรียกสวิตคาซาว่าหรือมันสำลังชนิดหวานเนาะแต่มันสำลังบ้านเราเนี่ยบ้านเราไม่ได้ปลูกเพื่อบริโภคโดยตรงบ้านเราส่วนใหญ่จะปลูกเป็นแป้งเป็นมันเส้นหรือแม้กระทั่งเป็นแปรรูปอาหารเนาะเลยทำให้บ้านเราเนี่ยปลูกมันสำลังเพื่อเป็นมันเส้นเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลก
1: มันสำปะหลังถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับต้นๆของไทยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรายังเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรายใหญ่ของโลกเลยนะโดยคาดการผลผลิตรวมในปี2569นี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 30-31 ล้านตันตลาดหลักของเราก็คือประเทศจีนครับซึ่งจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์และอาหารสัตว์เพื่อทดแทนข้าวโพดแหล่งปลูกมันสำปะหลังส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งปลูกมันเยอะที่สุดครับส่วนสายพันธุ์ยอดนิยมนะฮะก็คือสายพันธุ์ระยองซึ่งจะเด่นเรื่องเปอร์เซ็นต์แป้งสูงและทนแล้งได้ดีสายพันธุ์เกษตรศาสตร์ที่ปรับตัวได้ดีกับหลายสภาพพื้นที่และสายพันธุ์ใหม่อิทธิที่เพิ่งได้รับการส่งเสริมในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเพราะต้านทานโรคใบด่าง

0: อ่างมันสำปะหลังซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรไทยนั่นเอง
1: จริงๆการปลูกพืชเนี่ยมันส่งผลมานานแล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าโลกมันร้อนขึ้นเนาะอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าประเทศเขตร้อนเนี่ยนอกทรอปิคอลเนี่ยมันจะเขาเรียกพยากรณ์อากาศมันจะไม่ค่อยแม่นยำเพราะของเราจะมีพวกไต้ฝุ่นมีพวกอะไรมาเยอะทำให้การเดาทางหรือการจับทิศทางของการเกิดฝนการเกิดอะไรมันจะน้อยแล้วยิ่งโลกร้อนเนี่ยมันก็ทำให้เขาเรียกว่าการคาดการหรือการทำนายเรื่องสภาพอากาศเนี่ยมันได้น้อยลงเพราะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีว่าฝนทิ้งช่วงเยอะขึ้นขาดน้ำเนาะหรือแม้กระทั่งฝนมาเยอะขึ้นน้ำท่วมอะไรประมาณเนี่ยมันสำปะหลังมีช่วง2วิกฤตก็คือวิกฤตแรกก็คือว่าตอนปลูก3เดือนแรกเนี่ยต้องได้มีความชื้นที่ดีพอไม่จำเป็นต้องให้น้ำความชื้นในดินที่ดีพอให้เขางอกเขาบอกว่าถ้ามีช่วงฝนทิ้งช่วงคือขาดน้ำเนี่ยสัก20-30 วันแล้วแต่เนี่ยผลผลิตเราจะลดลงประมาณ 20% ได้เป็นไปได้ผมยังเคยชอบพูดก็เรียกพูดติดตลกอะเนาะว่าคนเล่นหวยยังต้องมีการมีโพยหวยเนาะตลาดหุ้นก็ยังต้องมีแนวโน้มของหุ้นตัวไหนดีไม่ดีแต่ทำการเกษตรบ้านเราเนี่ยไม่มีก็เรียกว่าไม่มีแหล่งข้อมูลที่จะให้เขาสามารถอ้างอิงในการช่วยสนับสนุนในการปลูกเนี่ยมันก็จะลำบากเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วปลูกมันสำปะหลังเป็นพืชปีนึงแล้วปลูกไปเนี่ยอีกปีนึงจะเห็นผลเนี่ยถ้าเราปลูกไม่ดีตั้งแต่ต้นเนี่ยเราก็ไปรอความเขาเรียกว่าความล้มเหลวในปีหน้าเลย
0: แม้จะได้ชื่อว่าเป็นพืชทรหดทนแล้งได้ดีกว่าพืชชนิดอื่นนะฮะแต่เมื่อเจอกับภาวะโลกร้อนที่รุนแรงและผันผวนส่งผลต่อมันสำปะหลังตั้งแต่วงจรศัตรูพืชและโรคระบาดเพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้นและความชื้นที่ผิดปกติเป็นตัวเร่งการแพร่กระจายของศัตรูพืชทั้งโรคใบด่างและเพลี้ยแป้งภัยแล้งที่ยาวนานทำให้หัวมันหยุดการเจริญเติบโตเพื่อรักษาตัวรอดส่งผลให้หัวมันมีขนาดเล็กและน้ำหนักน้อยลงและภาวะโลกร้อนนะฮะทำให้ฝนตกหนักผิดที่ผิดเวลาหากมีน้ำท่วมขังเพียงแค่ 2-3 วันหัวมันก็จะเน่าทันทีซึ่งเป็นความเสียหายแบบ 100% ที่เกษตรกรไทยต้องเจอหนักขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานั่นเองครับ

ในเมื่อเรื่องของมันเคยดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยน้องมันก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยมากมายนะครับแต่ว่าณตอนนี้ต้องมาเผชิญหน้ากับสภาพอากาศที่มันแปรปรวนนะฮะเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเนี่ยอย่างตอนนี้ที่ผมมาที่นี่เนี่ยนะฮะนี่หน้าหนาวนะโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยนะครับร้อนมากไหนจะเรื่องฝนเนี่ยไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะครับฝนเยอะฝนน้อยโอ้โหเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วนะครับก็ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของมันสำปะหลังอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เลยเดินทางมาหาทางออกที่นี่ครับผมนี่คือไร่มันสำปะหลังแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีครับเพราะว่าที่นี่เขามีโครงการที่น่าสนใจมากชื่อว่าโครงการอุบลโมเดลพลัสนี่เขาจะเป็นการเชิญชวนให้เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยหันมาปลูกมันสำปะหลังแบบอินทรีย์ที่ดีต่อเราแล้วก็ดีต่อโลกด้วยเอ๊ะมันเป็นยังไงไปดูกันครับ

0: ตอนนี้ผมมาอยู่ที่แปลงที่เขากำลังเก็บมันกันอยู่นะครับผมมีรถไถตรงนั้นแล้วก็มีแม่ๆกำลังเก็บมันกันอย่างเมามันนะฮะอ๋อนี่เหรอมันเป็นอย่างนี้เหรอนี่ใช่ไหมที่เขากองกองกันไว้นี่มันสำปะหลังจ้าไม่เคยเห็นตอนที่มันแบบเพิ่งขุดออกมาจากดินเนี่ยนะฮะแล้วก็มากองไว้แบบนี้นะครับสวัสดีครับพี่เอ๋ครับผม
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: เรามานัดเจอกันในไร่มันสำปะหลัง
1: ใช่แล้วไร่มันสำปะหลังอินทรี
0: น
1: ะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีตรงนี้เป็นสมาชิกโครงการอุบลโมเดล plus ของเรานะคะก็เกษตรกรก็จะปลูกแล้วก็ดูแลแบบอินทรีย์

0: คำว่ามันสำหรับอินทรีย์นี่มันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
1: เริ่มต้นเลยคือการเลือกพื้นที่ก่อนค่ะพื้นที่จะต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดเคมีจริงๆเราจะสังเกตได้ว่าแปลงอินทรีย์ของเราอะค่ะจะมีแนวกันชนตลอดรอบแปลงทั้ง4ด้านเลยนะคะที่เห็นเป็นแนวต้นไม้อะค่ะ
0: ครับผม
1: อันนี้คือหญ้าเนเปียลักษณะสำคัญของเขาก็คือเขาจะสามารถที่จะขึ้นได้สูงแล้วก็หนาที่จะสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากแปลงข้างนอกเข้ามาแปลงอินทรีย์ของเราได้เกษตรกรเราก็จะปลูกตลอดแนวเลยนะคะเพื่อป้องกันข้อที่2คือเรื่องของท่อนพันธุ
0: ์
1: ที่เอาเข้ามาก็ต้องเป็นอินทรีย์เหมือนกันแล้วก็ข้อที่3คือเรื่องปัจจัยการผลิตที่เอามาดูแลแปลงอินทรีย์ก็ต้องเป็นอินทรีย์เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นปุ๋
0: ยอ
1: ิน
0: ทร
1: ี
0: ย
1: ์ที่เอามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดินนะคะหรือถ้ามีชีวพันธุ์อื่นๆที่ใช้ในการดูแลแปลงก็เหมือนกันก็จะทุกอย่างก็จะเป็นอินทรีย์นะคะหรือว่ามาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็สำคัญที่สุดคือเกษตรกรเราจะต้องมีองค์ความรู้เรื่องการปลูกแบบอินทรีย์ด้วยโครงการอุบลโมเดลอะค่ะเราเริ่มทำมาตั้งแต่ปี2557
0: ตอนนั้นเนี่ยพอเราเริ่มปุ๊บเกษตรกรมาร่วมมือกับเราเยอะแค่ไหนครับมีคนเข้ามาสนใจแล้วแบบว่าตอบรับเยอะแค่ไหนฮะ
1: จริงๆตอนเริ่มทำโครงการอุบลโมเดลอะค่ะตอนแรกเราเริ่มต้นมาสักประมาณเป็นร้อยเลยค่ะ
0: ร้อย
1: รายใช่ที่เข้ามาร่วมทำงานกับเราสุดท้ายแล้วตอนที่เราผ่านมาตรฐานอินทรีย์อะค่ะในปีนั้นปีแรกเราได้อยู่ที่9รายในอุบลราชธานีค่ะซึ่งก็
0: 9จาก100
1: ใช่ความเข้าใจในส่วนของเนื้อความเป็นออร์แกนิกจริงๆความกังวลของเกษตรกรตอนแรกว่าเอ๊ะทำไปแล้วทำยากขนาดนี้ปุ๋ยเคมีก็ไม่ได้ใส่ยาก็ไม่ได้ฉีดแล้วผลผลิตจะได้ออกมาแล้วเขาจะอยู่ได้ไหมเนื่องจากว่าการปลูกมันสำปะหลังอะค่ะถือว่าเป็นรายได้หลักของครอบครัวซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีสมาชิกอยู่สักประมาณ1,000กว่านะคะแล้วก็พื้นที่ณปัจจุบันเนี้ยเรามีที่ได้รับรองมาตรฐานอินทรีย์แล้วเนี่ยอยู่ที่ 10,000 ไร่โดยประมาณนะคะซึ่งเป้าหมายของเราอยู่ที่ 50,000 ไร
0: ่โอ้โห
1: นะคะ
0: ให้เป็นอินทรีย
1: ์ใช่
0: 50,000 ไร่เป้าหมายของเราเรามีอะไรจูงใจเขาให้มันขยายผลออกมาได้ขนาดนี้ครับ
1: ต้องทำให้เขาเชื่อก่อนว่าถ้าเขาทำแล้วค่ะเขามีตลาดรองรับจริงๆซึ่งทางเราก็จะมีการประกันราคาให้กับเกษตรกรนะคะซึ่งมันอินทรีย์เนี่ยจะมีการประกันราคาที่สูงกว่ามันทั่วไปในตลาด
0: แปลว่ามีคนต้องการมันสำปะหลังอินทรีย์แบบนี้แหละอยู่ในตลาดนะครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้เทรนด์สุขภาพนะคะก็กำลังมาเนาะ
0: ค
1: ือไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มอินทรีย
0: ์
1: ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีลูกค้าส่วนใหญ่นะคะต้องการ
2: และเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังที่อยากจะปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันสำปะหลังแบบอินทรีย์ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมให้ความรู้และร่วมออกแบบกระบวนการเพาะปลูกตั้งแต่การเตรียมดินการดูแลบำรุงรักษาและการเก็บเกี่ยวซึ่งพี่จิตเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่หันมาปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์และเป็นหนึ่งในสมาชิกโครงการอุบลโมเดล Plus ด้วยล่ะครับ
0: และตอนนี้เราก็อยู่ท่ามกลางไร่มันที่เราเห็นเป็นใบเขียวๆนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมนี่แล้วก็อยู่กับพี่จิตนะครับผมพี่จิตครับพี่จิตปลูกมันอินทรีย์มานานแค่ไหนแล้วครับ
3: 4-5 ปีค่ะ
0: 4-5 ปีแล้ว
3: 4-5 ปี
0: ก่อนหน้านั้นเราปลูกยังไง
3: ปลูกทั่วไปเป็นเคมี
0: ครับ
3: เราหันมาปลูกเป็นอินทรีย
0: ์
3: อินทรีย์คือว่าเฮามีแหล่งดึงดูดคือว่าราคาดีคือเรทเลื่อนกันอยู่บาท50จากเคมี2บาท50เฮาก็สิได้อยู่3บาทถึง4บาทตามเปอร์เซ็นต์แปลงแต่เปอร์เซ็นต์แปลงเฮาสูงเฮาก็สิได้อยู่หลาย
0: สูงมันก็เกือบเท่าเหมือนกันเนาะ
3: แมนค่ะ
0: เป็นเท่าตัวเลยเนาะ
3: เท่าโตเลย
0: มันยากต่างกันเยอะมั้ยเวลาทํามาพอเปลี่ยนมาเป็นอินทรีย์อ่ะ
3: ความยากบ
0: ่
3: ความยาก
0: กับความแตกต่างมัน
3: ความแตกต่างความแตกต่างก็ดูแลเฮาต้องใส่ใจดูแลในการเอาหญ้าถ้าเอาหญ้าบ่ได้นี่คือจบ
0: คือประเด็นสำคัญเลยก็คือเรื่องการกำจัดหญ้า
3: แม่นค่ะการกำจัดวัชพืชถ้าเป็นเคมีเฮาสิใส่ยาขยะถ้าเป็นอินทรีย์เฮาสิใส่บ่ได้เฮาต้องถอนแล้วก็เฮาใส่แรงงานในครัวเรือนแล้วเฮาก็สิได้ปุ๋ยสดจากหญ้านี่หญ้ามันจะเปื่อยแล้วที่นี่เฮาก็สิได้ปุ๋ยสดจากหญ้าตัวนั้นที่แล้วหญ้านั้นทั้งที่เฮาจะถอนที่มันบ่เฮาบ่ถอนแต่ว่าเฮาก็เอาหญ้าตัวนั้นไปใส่ประโยชน์เป็นปุ๋ยให้มันก็สิได้กินปุ๋ยสดโดยที่เฮาบ่ได้ซื้อปุ๋ยมาใส
0: ่แล้วอย่างถ้าเป็นแปลงอินทรีย์นี่ต้องใส่ปุ๋ยมั้ยครับ
3: ใส่เป็นสารปรับปรุงดินค่ะ
0: ปรับปรุงดิน
3: แมน
0: เป็นอินทรีย์เหมือนกัน
3: เป็นอินทรีย์คือโรงงานเพิ่นก็มีสนับสนุนอยู่หรอกค่ะทางโรงงานไบโอนี่เพิ่นก็สิเอามาให้ใส
0: ่แล้วอย่างเงี้ยพอเปลี่ยนมาเป็นอินทรีย์เนี่ยผลผลิตมันได้น้อยลงมั้ย
3: ได้สูงอยู่เด้ค่ะ
0: อ๋อได้สูงขึ้นอีกเหรอ
3: แมนถ้าเฮาตั้งใจเฮ็ดเนาะคือว่าส่วนโตเจ้าของนี่มีรถกระบะเวลาเฮาเอามันอินทรีย์ไปขายเนาะรถเปาเฮาสิบ่แล่นรถเปามาเฮาจะเอาผลพลอยได้จากโรงงานคือเปลือกดินหรือว่าเปลือกร่างออร์แกนิกเฮาสิมาใส่ไห้เฮาสิมาใส่ไห้มันเฮากองเป็นกองไว้แล้วเฮาก็เอาขี้ไก่มาหมักไว้ในไห้น่ะหมักไว้ตรงที่เฮาจะเฮ็ดไห้มันน่ะมันสิเพิ่มผลผลิตในไห้ได้ประมาณปีนี้ได้ประมาณ5ตัน
0: แต่ว่าปกติแล้วเขาได้แค่กี่ตันต่อไร
3: ่ประมาณ3ถึง4ตัน
0: โอ้เราได้เป็น5ตันเลย
3: แม่นค่ะ
2: นอกจากเปลือกดินนะฮะจะนำมาทำเป็นปุ๋ยให้ต้นมันแล้วเนี่ยพี่จิตยังนำมาเพาะเห็ดฟางได้ด้วยและที่คุณผู้ชมเห็นไม่ใช่กองฟางธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นวิธีการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยโดยใช้วัสดุเหลือใช้อย่างฟางข้าวและเปลือกดินหรือกากมันสำปะหลังอัดให้เป็นบล็อกโรยเชื้อเห็ดคลุมด้วยพลาสติกและฟางข้าวรักษาความชื้น1อาทิตย์เห็ดก็จะงอกนำไปทำอาหารหรือขายสร้างรายได้เพิ่มก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากมันได้คุ้มค่ามากๆเลยนะครับ
0: เห็ดฟางจากกากมัน
2: และที่สำคัญครับการปลูกมันอินทรีย์ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะโดยเฉพาะการลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้อีกทางนึงด้วย
1: การปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์เนี่ยอย่างแรกเลยที่เราให้ความสำคัญคือแปลงอินทรีย์ทุกแปลงจะต้องไม่บุกรุกป่าต้องไม่มีการเผาทำลายหน้าดินนะคะเพื่อให้สิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่บนหน้าดินนะคะเขาสามารถที่จะสร้างความสมดุลของธรรมชาตินะคะตอนนี้ต้องถือว่าเรื่อง climate change อะค่ะเป็นเรื่องที่มีผลกับพืชเกษตรมากๆมันสำปะหลังก็เป็นพืชที่ได้รับผลกระทบนี้เช่นกันทีนี้ในสภาวะที่โลกเปลี่ยนแปลงไปฤดูการเปลี่ยนช่วงเวลาของการปลูกเปลี่ยนไปก็ส่งผลกระทบให้การปลูกมันสำปะหลังยากขึ้น
0: มันส่งผลกระทบเยอะไหมครับหมายถึงว่าถ้าอากาศแปรปรวนแบบนี้จะส่งผลต่อปริมาณมันได้มากแค่ไหน
1: จริงๆปัญหาเรื่องของโลกร้อนนะคะตอนนี้ส่งผลกระทบให้ปริมาณมันหายไปต่อปีมากกว่า10ล้านตันเลยทีเดียวนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่เราจะต้องช่วยกันแก้ในขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะทำเพราะว่าอยากจะขยายพื้นที่ที่เป็นการปลูกแบบอินทรีย์เนี่ยให้มากขึ้นเพื่อที่จะทำให้เกิดความสมดุลของสภาพแวดล้อมทำยังไงให้ลดปัญหาเหล่านี้ให้น้อยลงให้ได้มากที่สุดนะคะโดยการก็มาเริ่มจากการดูแลแบบธรรมชาติให้มากขึ้นใช้สารเคมีหรือว่าอะไรที่ส่งผลกระทบกับโลกร้อนให้น้อยลงใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด

0: โหมันเยอะมากครับจากที่เราเห็นที่ไร่เนี่ยเห็นเขาเก็บเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็มาใส่รถเนี่ยเราว่าเยอะแล้วนะฮะมาเห็นตรงนี้นี่รถบรรทุกคันต่างๆนะครับจากหลากหลายพื้นที่เอามันมาเทกองไว้ตรงนี้เป็นเทือกเขามันสำปะหลังโอ้โหเทือกเขามันใหญ่มากนะครับผมแล้วก็ยาวเนี่ยเป็นเทือกเขามันเรียงต่อกันนะครับสูงท่วมหัวเลยเยอะมากๆนะครับผมเพราะว่าที่นี่คือโรงงานอุบล Sunflower ครับที่เขาจะเปลี่ยนหัวมันสำปะหลังอินทรีย์เนี่ยให้เป็นแป้งมันออร์แกนิกครับพี่เอ็มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาณาจักรแห่งมันสำปะหลังครับผม
1: ครับผม
0: ที่นี่เนี่ยเรารับมันสำปะหลังเอาเฉพาะอินทรีย์ก็แล้วกันเยอะแค่ไหนครับพี
1: ่วันหนึ่งก็ประมาณ 1,500 ตันต่อวันครับ
0: 1,500 ตัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วจริงๆแล้วความต้องการของการนำเอามันอินทรีย์มาผลิตเป็นแป้งออร์แกนิกเนี่ยเราต้องการเยอะแค่ไหนครับพี
1: ่ถ้าความต้องการในการผลิตของเรานะครับ
0: ครับ
1: ลายผลิตของเราเนี่ยของปีนี้นะครับเราวางแผนไว้ว่าเราจะผลิตตัวที่เป็นมันอินทรีย์จริงๆอ่ะประมาณ 30,000 ตัน 30,000 ตันแป้งแห้งนะคร
0: ับ
1: หมายถึงว่าต้องใช้หัวมันสักประมาณ 120,000 ตัน
0: ครับ
1: เพื่อจะผลิตไอ้แป้งแห้งเนี่ย 3,000 ตัน
0: เดี๋ยวให้พี่เอ็มอธิบายให้เห็นภาพหน่อยครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้าง
1: เอาง่ายๆเพื่อความเข้าใจนะครับก็คือว่าในหัวมันสำปะหลังของเราเนี่ยมีทั้งแป้งมีทั้งเปลือกมีทั้งส่วนประกอบหลายอย่างนะครับหน้าที่เราคือเราต้องแยกเอาส่วนเหล่านั้นออกนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเราล้างเสร็จนะครับเราจะต้องมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆหลังจากนั้นก็บดละเอียดแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่การกรองเอาสิ่งที่เราไม่ต้องการออกเช่นกรองเปลือกสุดท้ายก็จะเหลือแค่น้ำกับแป้งสองอย่างขั้นตอนต่อไปของเราก็คือเราต้องแยกน้ำออกจากแป้งให้ได
0: ้แล้วคุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังที่เป็นออร์แกนิกมีอะไรบ้างครับพี
1: ่มันสำปะหลังเนี่ยเขามีไม่มีกลูเตนนะครับหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลูเตนฟรี
0: บางคนที่แพ้กลูเตน
1: ครับ
0: ซึ่งจะมีอยู่ในพวกแป้งสาลีใช่ไหมครับแป้งข้าวสาลีที่ทำเบเกอรี่ต่างๆ
1: ใช่ครับ
0: คนเหล่านั้นก็จะกินพวกเบเกอรี่ไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าอาหารที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังไม่มีกลูเตนก็จะสามารถกินได้
1: ใช่ครับอย่างที่สองก็คือตัวค่าน้ำตาลมีปริมาณน้ำตาลต่ำใครที่ดูแลสุขภาพแล้วก็พยายามที่จะลดเรื่องพวกนี
0: ้
1: ก็สามารถที่จะใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบในอาหารได
0: ้บรรจุกองอยู่ตรงนี้มันคือแป้ง
2: สิ่งที่บริษัทปรับตัวคือเราคงต้องไปโฟกัสในเรื่องของตัว high value product จริงๆเช่นแป้งมันออร์แกนิกจากมันสำปะหลังเนี่ยแหละแต่เป็นต่อยอดในเชิงที่มีมูลค่าสูงขึ้นไม่ใช่เป็นแค่แป้งมันปกติธรรมดาแต่ในแง่ของภาพรวมประเทศเนี่ยเราอยากให้มาดูในเรื่องของพวกของโซนนิ่งต่างๆถ้าเราทำเกษตรแปลงใหญ่ได้เนี่ยวันนี้คอสต่างๆของเกษตรกรก็ถูกลงพวกระบบน้ำต่างๆจริงๆทั้งวันนี้ถ้าเราดูเนี่ยภาคกลางยังมีระบบน้ำที่ดีแต่โซนภาคอีสานตะวันออกเฉียงเหนือนี้ยังไม่มีจริงถ้าทำเรื่องพวกนี้ได้นะคะก็น่าจะเป็นการที่ช่วยนะคะในเรื่องของกรณีที่ในสภาพภูมิสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปอย่างแล้งจัดมีน้ำใช้ฝนตกหนักถ้ามีระบบน้ำที่ดีมันก็จะมีอ่างเก็บน้ำถูกไหมคะเพื่อบริหารจัดการเรื่องพวกนี้แล้วอีกอันนึงที่คิดว่าที่ต้องช่วยกันทำก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของพวกท่อนพันต้านโรคต่างๆต้องยอมรับพอโรคร้อนเนี่ยโรคเยอะแยะไปหมดเลยมันต้องช่วยกันทุกด้านจริงๆนะคะที่จะมาต้องส่งเสริมคิดว่าในเรื่องของการทำมันสำปะหลังหรือพืชผลเกษตรน่าจะมีความยั่งยืนมากขึ้น
3: และนี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในทางออกที่ช่วยยกระดับคุณภาพมันสำปะหลังไทยทั้งในแง่การผลิตและเศรษฐกิจของประเทศทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นค ควบคู่ไปกับการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้ด้วยนะและถ้าทุกภาคส่วนแข็งขันในการช่วยกันแบบนี้จานหอยทอดชานมไข่มุกหรือทับทิมกรอบก็น่าจะยังมีเหลือๆให้เราได้กินกันไปอีกนานครับ

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ให้ลึกตามไปรู้ให้ลึกว่าได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วจะต้องต่อสู้กับอะไรบ้าง
1: ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นของคุณสิ้นสุดนะวันนี้เลย
2: ของผมก็คือใช้จนหมดแล้วยังไงก็ไม่พอกินข้าวเนี่ยกินได้แค่มื้อเดียว
1: ที่ประเทศไทยมันยังอาจขาดองค์ความรู้หรือว่าหัวข้อวิจัยที่เราต้องการมาเรียนเพิ่มเติมแต่สุดท้ายสิ่งที่เป็นรีซัลต์หรือว่าเป็นผลลัพธ์หรือว่างานที่เราต้องการขับเคลื่อนน่ะก็คืออยากกลับไปทำที่ไทยครับ
2: เราไม่ต้องกลัวว่าสุดท้ายแล้วเราจะไปยืนอยู่ตรงไหนแต่สุดท้ายถ้าเราทำงานวิจัยของเราได้ดีอ่ะมันก็จะพาเราไปในที่ที่มันเหมาะสมเหมาะควรเอง
0: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนสำเร็จทั้งน้ำตากับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
3: รายการอะไรนะสารคดี What the Doc สัปดาห์นี้ติดตามชีวิตของนักศึกษาปริญญาโทชาวไต้หวันที่มีความสนใจปัญหานกบินชนกระจกเป็นพิเศษเพราะมันไม่ใช่แค่ผลกระทบต่อชีวิตของสัตว์สายพันธุ์หนึ่งเท่านั้นแต่นี่เป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้ระบบนิเวศผิดเพี้ยนไปจากเดิม
4: สิ่งแรกที่เราเจอจากงานวิจัยคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่านกชนกระจกบ่อยขนาดไหน
3: วันอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
5: สนามแรกผ่านไปเตรียมฟูลเทิร์นแล้วไปกันต่อกับสัปดาห์ที่2ของศึกวอลเลย์บอลที่จึ้งที่สุดในจักรวาลสาวเหล็กโนเอลคัพไทย PBS 2026สนามที่2ชิงแชมป์ภาคกลางถ่ายทอดสดจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 14:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live ไทย PBS YouTube Live ไทย PBS TikTok Live ไทย PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application

รู้ไหมครับว่าการดูนกเพียงไม่กี่นาทีก็ทำให้เรามีความสุขขึ้นได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจใครมีภาพนกสุดประทับใจอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวส่งมาฮิวใจพวกเราได้ในโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ผู้ชนะจะได้เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรอีกทั้งผลงานจะได้รับการเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางกับไทย PBS ไทย PBS ชีวิตติดปีก

0: ดดมันร้อน
1: ใช่ร้อน
2: ร้อน
3: ร้อน
4: ฉันต้องนี่เลย
1: อะไรอ่ะ
5: สดชื่น
6: มหาอำนาจบ้านหนามาทำเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินา
1: และพี่คนที่ยืนหนาวอยู่เนี่ยก็คือพี่เอฟพระเอกของเรื่อง
4: ขอผ้ามาห่มได้ไหม
1: ร้อนตับแลบ
4: พี่มันหนาวอ
1: ่ะอยากได้ก็จัดให้เขาหน่อย
7: โอ้โหอยากจะอยู่ขั้วโลกเหนือเลยอ่ะ
1: โอ้ยอะไรมันทำให้เย็นได้ขนาดนั้นเนี่ย
4: ใบเปปเปอร์มินต์ไง
1: เจ้าใบเปปเปอร์มินต์มันช่วยให้เย็นขนาดนั้นได้เลยเหรอ
4: มินต์ก็มีคุณสมบัติมันให้กลิ่นได้ด้วยแล้วทำให้จมูกโล่งมีความเย็นด้วยทำให้ทางเดินหายใจมันสะดวกขึ้น
1: ผมอยากจะรู้จังหวะที่ผมยืนดมกลิ่นเปปเปอร์มินต์อยู่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนครับ
4: ตำบลแสงบาดาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์เปปเปอร์มินต์ชื่อฝรั่งจ๋าแต่มาอยู่อีสานเนี่ยนะ
4: อ้าวมันก็มีสูตรทำไมฝรั่งกินปลาได้อ่ะมินต์มันก็มากินน้ำหมักอีสานได้เหมือนกันพี่ว่ามันปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทยครับที่เราปลูกอยู่ที่เราเห็นจากดินแต่ก่อนนี่มันจะเป็นสีขาวเป็นทรายพอเอาเครื่องมือมาจิ้มวัดเนี่ยปุ๊บจะเห็นเลยว่าไม่มีธาตุอาหารอะไรเลย
1: แล้วพี่ใช้วิธีไหนถึงปลูกพรึบพรับได้ขนาดนี
4: ้ปรุงดินแค่เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเท่านั้นเองแต่ตัวหลักก็คือปุ๋ยที่มาจากทางน้ำซะส่วนใหญ่แล้วเขาก็เลยโตได
1: ้แล้วที่คอพกหลวงพ่ออะไรมาด้วยครับ
4: มันไม่ใช่พระไม่ใช่สร้อยแต่มันคือยาดม2รูอันนี้ก็โล่งสบายสดชื่น
1: กลัวเป็นลมถึงกับต้องพกยาดมเลย
4: อันนี้มันคือยาดมเปปเปอร์มินต์ชาวบ้านก็มาเป็นผู้ผลิตให้ทั้งปลูกทั้งเข้าโรงงานทำช่วยกันก็ได้โปรดักต์ตัวนี้ออกมาตัวนี้สดชื่นมากเลยครับลองดู
1: อ่ะสักหน่อยเฮ้ยสดชื่นจริงด้วยพวกคน

0: เดี๋ยวหาว่าโม้
1: เมย์ดมเหมือนไม่มีแรงเดินอ่ะ
2: อันนี้ดมประจำนี
3: ่ชื่นใจ
0: แล้ววันนี้ก็ไม่ได้มีแค่พี่เอฟที่จะมาสดชื่นเพียงคนเดียววันนี้ชวนมาสดชื่นกันทั้งครอบครัวเลยนี่พี่โอภรรยาที่น่ารักของพี่เอฟส่วนนี่พี่มุ้ยพี่ชายของพี่เอฟพ่อพี่เอฟก็มาส่วนแม่ก็ไม่พลาดลูกพี่เอฟก็ขอเย็นด้วยนี่น้องย่าหยาส่วนนี้น้องเซย่ายังมีคนเล็กอีก2น้องเจ้าคุณน้องเจ้าขาโอ้โหนี่ครอบครัวใหญ่เลยนะเนี่ย
1: จริงๆตั้งใจจะเอาเป็นทีมฟุตบอลนะ
0: ใจเย็น
1: พอมันมีลูกเยอะๆแล้วมันมีแบบมันครบทั้งปู่ย่าแล้วก็คุณยายและมีตัวเล็กมันครบทุกเจนเลยมันเป็นความสุขที่มันหาอะไรเปรียบไม่ได้มันซื้อที่ไหนไม่ได้ตรงนี้มันคือที่สุดละ
0: ไอ้ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยเรียกว่าต้นเปปเปอร์มินต์เลยใช่ไหมครับ
4: ไอ้ตัวนี้ทั้งหมดเลยที่เราปลูกอยู่ที่ฟาร์มเป็นหลักเลยนะครับก็คือเปปเปอร์มินต์ตัวนี้คือสายพันธุ์1ตัวแต่ทั้งหมดที่มีเนี่ย17สายพันธ
0: ุ์มี17สายพันธุ์แล้วทำไมถึงมาเน้นเปปเปอร์มินต์ล่ะครับ
4: เพราะเปปเปอร์มินต์เนี่ยมันเอาไปสกัดทำน้ำมันทำชาก็ได้แต่ว่าตัวหลักๆคือเราเน้นเรื่องของน้ำมันหอมระเหยเปปเปอร์มินต์ตัวนี้ก็คือให้น้ำมันได้เยอะที่สุดละ
0: งั้นอันนี้สงสัยมานานละเปปเปอร์มินต์กับสาระแหน่อะใช่ตัวเดียวกันไหมครับ
4: มันก็คนละสายพันธุ์เลยเปปเปอร์มินต์กับสาระแหน่ก็คือตระกูลเดียวกันไม่ใช่ตัวเดียวกัน
0: ถ้ามีมินต์เป็น10สายพันธุ์อย่างนี้ต้องเอามาโชว์แล้วล่ะ
4: ตัวนี้เป็นพายแอปเปิลมิ้น
5: มันจะมีความคล้ายๆสับปะรดตัวของเขาเด่นก็คือใบเขาจะเป็นแบบทรงแอปเปิลแล้วก็จะมีขนๆรสชาติเปรี้ยวหน่อยๆทุกตัวก็จะคงความเป็นมิ้นก็จะมีความเย็นคือส่วนใหญ่ตัวพายแอปเปิลเนี่ยเขาจะเอาไปแต่งตรงหน้าเค้กเป็นขนมอยู่กับดอกไม้กินได
4: ้อันนี้สเปียร์มิ้น
5: สเปียร์มิ้นตัวนี้หอมเย็นๆหอมแบบหอมละมุนที่เราจะเห็นกันที่เอาไปใส่ในพวกลูกอมหมากฝรั่งอะไรพวกเนี้ย
4: จะสีฟัน
5: จะเป็นสเปียร
0: ์กลิ่นสเปียร์มิ้นแสดงว่าต้องหอมสดชื่น
5: โอ้ยวันนี้แปรงฟันยัง
4: วันนี้ไงแปรงตอนนี้ให้ดูกันนะเฮ้ยพี่ไม่พูดเลยนะเย็นคับปากเลยอ่ะเด็ดใบนึงมาปุ๊บนี่ลองกินดู
0: อัดสักหน่อย
4: ตอนร้อนๆนะนี่เด็ดอันนี้กินเลยสดชื่นเย็นสบายไปเดียวอยู่เลยดีด
0: มิ้นท์นะไม่ใช่มะ
5: ตัวนี้มันจะเป็นมิ้นประดับค่ะ
4: อันอื่นมันจะเป็นแบบทรงตั้งแต่ตัวนี้จะเป็นไม้เลื้อยออกข้างทีนี้พอเรามาทำเป็นกระถางเนี่ยมันก็จะห้อยลงมาเป็นสวยเป็นแบบไม้ประดับ
5: ตัวนี้จะเป็นแก้วฟู้ดมิ้นลักษณะก็จะมีแบบใบใหญ่แล้วก็เรียวส่วนใหญ่จะเห็นอยู่ในแก้วน้ำตามร้านคาเฟ่
4: ตัวนี้คิทเช่นมิ้นปลูกยากมาก
5: ตัวนี้คือลักษณะใบเขาจะคล้ายๆตัวต้นสะระแหน่แต่ว่าจะมีใบที่ถ้าเกิดเขาโตเต็มที่ใบเขาจะใหญ่แล้วก็เป็นทรงกลม
4: ต่อไปช็อกมิ้นครับหรือช็อกโกแลตมิ้น
5: ตัวช็อกมิ้นลักษณะเด่นคือเขาจะมีก้านที่เป็นสีดำแล้วก็กลิ่นที่โดดเด่นเนาะที่เป็นกลิ่นของช็อกโกแลตแต่มีความเย็นของมิ้น
4: ตัวนี้ก็จะเป็นตัว US มิ้น
5: คือตัว US มิ้นเขาจะมีความคล้ายคลึงกับตัวช็อกมิ้นที่มีกลิ่นออกช็อกโกแลตแต่ว่าเป็นกลิ่นอ่อนกว่าแต่เขาจะมีความเย็นที่มากกว่าช็อกมิ้นตัวนี้จะเป็นแอปเปิลมิ้นดูลักษณะเขาจะมีความคล้ายกับพายแอปเปิลแต่ว่าตัวนี้คือเขาจะไม่มีขนบนใบและต้นเขาจะแข็งกว่าตัวนี้ก็จะมีกลิ่นเป็นแอปเปิลเขียวแล้วก็มีความเย็นของมิ้น
4: ท์ส่วนตัวนี้ก็คือ
5: เจแปนค่ะลักษณะเด่นเขาจะมีความเรียวใบเขาจะแหลมๆแต่ว่ากลิ่นเขาจะฉุนนิดนึงอันนี้ตัวนี้จะเป็นไวท์มิ้นท์ค่ะตัวนี้จะสังเกตว่าตัวลำต้นเขาจะมีขาวนี่จะเป็นตัวขาวนะคะก้านขาวใบกลม
4: ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบล็กมิ้นท์แบล็กมิ้นท์ช็อกมิ้นท์ US มิ้นท์คล้ายๆกันการมันจะสีดำลักษณะใบจะคล้ายกัน
5: คล้ายกันเลยแต่ว่าตัวแบล็กคือจะไม่สีเข้มเท่าตัวช็อกตัว US สีของใบ
4: กลิ่นอะไรก็จะไม่เหมือน
5: เขาจะอ่อนกว่าอันนี้จะเป็นมิ้นท์บ้านเราสาระแหน่
4: สาระแหน่บ้านเราเลยเป็นตระกูลมิ
5: ้
4: นท
5: ์
4: ตระกูลเดียวกันแต่ว่าเท็กเจอร์ของมิ้นท์เนี่ยจะไม่มีความซ่าๆใช่มันจะเป็นหอมแบบอีกแบบนึง
5: หอมแบบไทยๆหอมแบบอีสาน
0: แล้วการปลูกมิ้นท์น่ะต้องใช้พื้นที่ประมาณไหนครับ
4: กว้าง1เมตรยาวตามความยาวของแต่ละคนเลยใครมีพื้นที่ยาวก็ทำยาวใครมีสั้นก็สั้นแต่บังคับหน้ากว้าง1เมตรเพื่อที่จะควบคุมว่า1ตารางเมตรเนี่ยได้กี่กิโลมันแค่เป็นแนวความคิดว่าทำยังไงถึงจะรู้ต้นทุนถ้าเกิดปลูก10ตารางเมตรเก็บเกี่ยวได้20กิโลแล้วขายกิโลละ20ได้เงิน400บาทนะทำ1ไร่ก็ประมาณ 1,000 ตารางเมตรก็ได้เงิน 20,000 นะ
0: แล้วอย่างแปลงของพี่เนี่ยมันต้องมีเสาขึ้นมาอย่างนี้ด้วยครับ
4: ไอ้ตัวนี้ระบบสปริงเกอร์เพื่อที่จะใช้น้ำหมักชีวภาพตึงไนโตรเจนสังเคราะห์แสงนั่นเองแล้วก็ดึงไนโตรเจนในอากาศลงให้พืช ก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ระบายความเย็นให้เขาก็คือเป็นเหมือนสเปรย์ฝอยให้เขาอากาศเย็นแล้วก็เรียกลมมาเขาก็จะสดชื่น
0: แล้วเรื่องการให้น้ำล่ะครับ
4: ก็ให้ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็น4โมงเย็นกับตอนเช้าก็8โมงให้ทุกวันเขาเป็นพืชที่ชอบน้ำขาดน้ำแล้วเขาจะเหี่ยวแต่พอเขาได้น้ำเขาก็ฟื้นแต่ไม่ตาย
0: อย่างต้นมิ้นเนี่ยการเก็บอ่ะเก็บยังไงอ่ะครับ
4: มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยอย่างเนี้ยหน้าร้อนเนี่ยอายุของเขาก็จะยาวขึ้น3เดือนครึ่งก็ได้ตัดแต่โดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ3เดือน3เดือนครึ่งแต่นั้นใน1ปีเนี่ยมันตัด3เดือนมันก็ตัดได้ประมาณ3รอบ
0: รู้จักมิ้นแต่ละชนิดไปละมารู้จักพี่เอฟให้มากขึ้นกว่านี้ดีกว่าพี่เอฟมาปลูกมิ้นแบบนี้เนี่ยพื้นเพที่บ้านเป็นเกษตรกรแกมาหรือเปล่าครับ
2: แต่ก่อนทํางานเป็นครู
3: ก็เป็นครูมาเนาะก่อนพ่อแม่ก็ทำนานี่แหละพวกมันสับปะหลังอะไรพวกนี้แหละ
0: แล้วตัวพี่เอฟล่ะครับ
4: พี่จบวิศวกรรมโยธาครับ
0: ไม่สนใจเกษตรสักหน่อยเหรอ
4: จริงๆเฉยๆนะเฉยๆกับเกษตรกรแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูถูกด้วย
0: เอ้าทำไมคิดงั้นน่ะ
4: พอเราได้จบมาแล้วทำงานวิศวะเราได้เห็นความต่างของแสงสีเสียงของในเมืองได้เห็นฝรั่งได้เห็นต่างชาติได้เห็นความเลิศหรูอลังการเรารู้สึกว่าอาชีพที่เราอยู่ต้นกำเนิดอะรากเหง้าของเราจนว่ะน่าสมเพชว่ะแต่วันนึงเรามีโอกาสที่จะได้ไปทำงานกับฝรั่งที่ต่างประเทศ
2: ตอนนั้นเขาว่าจะไปต่างประเทศก็ให้ไปแต่ว่ากลับมาอายุปุ่นนี้แล้วกลับมาจะไปอยู่นานขนาดไหนล่ะ
3: มาคิดอีกเที่ยวหนึ่งก็ไม่อยากให้ไปเพราะการไปถึงจะมีเงินมากแค่ไหนก็สู้เห็นหน้ากันทุกวันไม่ได้เงินบางครั้งมันก็ไม่มีประโยชน์เท่ากับจิตใจใช่ไหม
4: ที่นี่มีแก่คนแก่สองคนคุณแม่โทรมาบอกว่าพ่อป่วยจะไปโรงพยาบาลแต่คนที่ขับรถคือคนป่วยเพราะคุณแม่ขับรถไม่เป็นพี่ก็เลยกลับมาที่บ้านที่นี่แหละตอนที่มาอยู่ที่นี่เราก็กล่าวว่าเราจะกินข้าวอยู่กับท่านสักอาทิตย์นึงแล้วเราก็จะไปต่างประเทศแล้วแต่มันเป็นอาทิตย์ที่พี่ว่าจุดเปลี่ยนชีวิตเพราะที่นี่มันอยู่กับความเงียบมันอยู่กับความสงบมันเลยมีเวลาที่อยู่กับตัวเองเยอะพออยู่กับตัวเองเยอะมันก็เลยตกตะกอนความคิดเราเคยดูถูกเกษตรกรอย่างนี้นะแต่วันนี้เราต้องมาใช้ชีวิตอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องมาชดใช้ครับนั้นก็เลยเป็นแรงผลักดันตัวนึงที่อยากกลับมาแล้วเราคิดว่าเราต้องอยู่กับท่าน
0: เมื่อตัดสินใจไม่ไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วกลับมาอยู่ที่นี่แรกๆเป็นยังไงครับ
4: ถ้าเสียงคนรอบข้างที่นี่ก็คือว่าบ้าไอ้บ้าตกอับอะไรต่างๆนานาไม่มีที่ไปอะไรเงี้ยกว่าจะให้เวลามันเดินทางมาถึงขนาดนี้มันต้องใช้ธรรมะปิดหูปิดตาปิดปาก
0: พี่ก็ลุยมาคนเดียวเลยเหรอครับ
6: หลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจลุยเต็มที่เลยทีนี้ก็ใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่มีเราก็หนุนเสริมกันทีนี้อ้าวเขามีองค์ความรู้เรื่องของสตรัคเจอร์โครงสร้างทางวิศวะเขาก็หนุนเสริมเราแต่ถ้าเรามีมวลชนมีกลุ่มมีความรู้การเกษตรก็หนุนเสริมคือมันมีหลายมิติในการที่จะดูแลกันผลักดันกันให้มันก้าวหน้าร
0: ู้จักมิ้นกันหลากหลายชนิดไปแล้วตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าจะเอามิ้นไปแปรรูปอ่ะต้องทำยังไงบ้างจะเอาสูตรอีกแล้วเหรอ
5: ว้าบอกแล้วถ้าเกิดไม่โดมจะไม่มีแรงเนี่ยมีพลังมาแล้วเนี่ย
0: ดีจริงด้วยต้นเปปเปอร์มินต์โซนไหนเอาไปทำอะไรบ้างครับ
5: เราจะใช้ส่วนตัวของยอดเนี่ยค่ะที่จะเอาไปทำเป็นชาแล้วก็ตัวที่เหลือส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือจะเอาไปเข้าเครื่องทำสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยเปปเปอร์มินต
0: ์แล้วประโยชน์ของเจ้าเปปเปอร์มินต์เนี่ยมีอะไรบ้างครับ
5: จะบอกว่าตัวเปปเปอร์มินต์เนี่ยสรรพคุณเขาเยอะมากถ้าเกิดจะให้เล่าวันนี้ไม่จบต้องมาอีกสัก3วันถึงจะเล่าจบ
0: งั้นเอาสั้นๆครับพอดีไม่ว่าง
5: จริงๆตัวชาเปปเปอร์มินต์เนี่ยด้วยตัวที่เขามีเมนทอลในตัวเนาะแล้วก็ของเราเนี่ยส่งตัวแล้วมีสารคาร์โบนนะคะตัวเนี้ยก็จะช่วยเรื่องของลดกรดในกระเพาะอาหารช่วยระบบเรื่องของการย่อยแล้วก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่นสดชื่นค่ะแค่จับนี้ก็สดชื่น
0: อ่
5: ะ
0: เปปเปอร์มินต์เอามันทำสเปรย์ทำน้ำมันพูดแล้วจะมาเห็นภาพมีเครื่องจริงๆให้ดูไหมครับ
4: อันนี้ขั้นตอนของการสกัดน้ำมันหอมระเหยก็เอามาแล้วปุ๊บก็มาตากไว้สักคืนนึงให้มันคายน้ำสักหน่อยนึงแล้วเราก็จะเข้ามากันเพื่อให้น้ำมันเยอะๆที่เราสอนเกษตรกรปลูกนี่คือต้องให้มันพร้อมตัดนี่คือต้องให้มันมีเริ่มมีดอกขาวๆถ้ามันมีเริ่มมีดอกปุ๊บเนี่ยโอเคถึงเวลาตัดแล้วเราก็รับซื้อละถ้าเป็นใบใหญ่สวยๆมากันเนี่ยมันได้น้อยลองแล้วเราทดสอบแล้วเราก็จดบันทึกแล้วสู้แบบนี้ตัวนี้ได้น้ำมันมากกว่า 3-5 เท่าคือตอนแรกก็ใส่น้ำสะอาดเนาะประมาณ7ลิตรเอามิ้นท์10กิโลใส่ในตะแกรงนี้เอาตัวนี้มาใส่ในนี้ปิดฝา แล้วก็บูทเครื่องตั้งอุณหภูมิไว้อยู่ที่105องศาเขาก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็จะได้น้ำมันเขาก็จะทำงานอัตโนมัติของเขาไป
0: เปปเปอร์มินต์10กิโลเนี่ยสกัดออกมาแล้วได้น้ำมันเท่าไหร่ครับ
4: 1กิโลอยู่ที่ประมาณ 4-5 ml พอกันเสร็จปุ๊บเราจะได้กากเปปเปอร์มินต์ที่เหลือเนี่ยเราไปทํา1เราไปทําปุ๋ยแต่ปุ๋ยมันย่อยยากเพราะว่าเปปเปอร์มินต์มันมีสารที่ต้านจุลชีพเราก็เลยพัฒนามาทำเป็นเรื่องของยาดมกระปุก
0: มีไหมขอชมโอ้โหนี่ยาดมกระปุกหรือหม้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
4: แน่นอนเนี่ยยาดมตัวนี้ดมชาตินี้หอมถึงชาติหน้าเลยนะบอกให้
0: ยาดมยังทำหลอดเล็กกระปุกยาดมทำซะเบลเริ่มเชีย
4: เอาไว้ตรงหัวเตียงไงแล้วก็เปิดปุ๊บมันก็เหมือนอโรมาเทอราปีไงหลับสบายทั้งคืนเลยกลิ่นมันก็ละหอยออก
0: มิ้นเมื่อเราเอาไปกลั่นเป็นน้ำมันแล้วเนี่ยตอนนี้เรามาดูวิธีการทำสเปรย์เปปเปอร์มินต์กับพี่ปลากันบ้างดีกว่าสูตรกันทั้งรายการเลย
7: ถึงปอดเลยค่ะเราจะมาเปลี่ยนชุดก่อนเข้าลายผลิตนะคะเพื่อที่จะปลอดเชื้อที่เราจะเข้าไปในห้องผลิตค่ะให้สินค้าเราปลอดภัยที่สุดเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำสเปรย์นะคะสเปรย์ผ่อนคลายถ้าฉีดโดนตรงผิวมันก็จะเย็นนะคะตัวนี้จะไม่แสบผิวค่ะจะช่วยให้เรื่องของความเย็นยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะฉีดเข้าไปนี่เราเย็นเลยเหมือนอยู่ขั้วโลกเหนือเลยคำเตือนนะคะถ้าซื้อสเปรย์ของเราแล้วต้องอย่าลืมซื้อเสื้อกันหนาวด้วยนะคะไม่งั้นอ่ะหนาวจับใจเลย
0: โอ้ยอากาศแค่นี้สบายอยากหนาว
7: เราก็จะกวนประมาณ30นาทีนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะตัวนี้ขวดละ35บาทค่ะปริมาณ30 ml สเปรย์ผ่อนคลายเสร็จแล้วนะคะเฮ้ยหลับกันหมดแล้วเหรอเนี่ยเอ้าอ่ะงั้นก็นอนกันต่อนะพี่ไปแล้วบาย
0: ป๊าไปไหนกันแล้วอ่ะแค่ได้กลิ่นก็หลับละผ่อนคลายสบายอารมณ์กันไปแล้วตอนนี้หิวครับขอแวะมาหาพี่เล็กแม่ครัวของที่นี่กันบ้างดีกว่ามีอะไรให้กินบ้างครับพี่เล็ก
8: กระด้งพันปีกินแล้วก็จะอายุยืน
0: กระด้งพันปีคืออะไรครับพี่
8: ก็คือตำหัวปีหัวปีจากกล้วยหอมภูพานค่ะไม่มีที่อื่นนะคะมีจากที่นี่ที่เดียวค่ะ
0: ตำหัวปีนี่ก็ต้องใส่มดแดงด้วยเหรอครับ
8: เราจะใส่มดแดงสดๆค่ะจากต้นเลยค่ะวิธีกินแบบเมี่ยงค่ะเอาใบชะพลูมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ใส่ใบมะนาวชะอมตามด้วยตำหัวปีแซ่บมากค่ะขอบอก
0: ตำกระด้งพันปีมีความคล้ายส้มตำอยู่โอ้ยกุ้งก็อร่อยผักก็สดโอ้ยแซ่บก็แซ่บ
8: ถ้าอยากกินต้องมาที่นี่ที่เดียวค่ะ
0: เด้อเดี๋ยว
9: โอ้ไม่ต้องมีที่นี่ที่เดียวนะ
0: ไอ้นี่ตามมาบอกทั้งนี่เลยเหรอ
8: นี่คือตำกระด้งพันปีค่ะมีที่นี่ที่เดียวค่ะอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะ
0: เสียงเหมือนมีอารมณ
8: ์พี่ไม่ได้ใส่อารมณ์เลย
0: เมื่อต้นรายการพี่บอกว่าที่เนี่ยแต่ก่อนนะเป็นดินทรายแต่มาตอนเนี้ยดินดีแล้วเพราะพี่ใช้เครื่องมือช่วยวัดมันจำเป็นต้องใช้ในการปรับปรุงดินด้วยเหรอครับ
4: พอเราเรียนวิศวะมาเนี่ยค่าต่างๆที่เราวัดเนี่ยมันจะเป็นค่าอะไรบ้างเราถึงจะคำนวณได้มันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือเข้ามาช่วยแต่ทีนี้เครื่องมือที่พี่ใช้วัดก็คืออันนี้คือเครื่องมือวัดธาตุอาหารตัวโพแทสเซียมตัวเคตัวนี้คือตัวฟอสฟอรัสตัวพีให้คุณสมบัติด้านดอก P มันต้องการอยู่ที่50ขึ้นมันถึงจะเร่งออกดอกได้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดไนโตรเจน
0: ก่อนที่จะไปดูอย่างอื่นตอนนี้แวะมานั่งคุยกันอีกทีดีกว่าการที่พี่เรียนจบวิศวะแล้วหันมาทำเกษตรเนี่ยมันมีมุมมองความต่างอะไรไหมครับ
4: เราได้เห็นวิธีคิดของเกษตรกรว่าเขาไม่ได้ใช้วิชาการเข้ามาเกี่ยวข้องเขาไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคำถามมันก็เข้าหัวเราเยอะแยะมากอย่างเช่นทำไมต้องทำปุ๋ยหมักอะไรคือค่ามาตรฐานของมันเราก็เลยไปลงเรียนวิจัยปอโทเองเรียนเกษตรปอโทเพื่อจะวิจัยว่าทำไมถึงต้องเป็นเรื่องชีวภาพจุลินทรีย์โน่นนี่นั่นจนเราได้เห็นภาพที่มันเป็นภาพกว้างแล้วก็มาประยุกต์พยายามทำให้มันง่ายที่สุด6465โควิดมาเราก็ทำฟาร์มมิ้นเล็กๆเนื่องจากว่าแฟนเขาไปซื้อไอตัวโคฟิเวอร์หายใจโล่งให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้แป๊บเดียวก็หมดแล้วก็แพงด้วยเขาก็เลยมีความคิดว่าซื้อมาปลูกแล้วทำเองน่าจะช่วยลูกได้แล้วประหยัดก็เลยไปซื้อมิ้นมาสั่งมิ้นจาก พันธุ์ตักประเทศมาแล้วก็ลองปลูก300กว่าต้นก็ตายไป200กว่า299ต้นเหลือต้นเดียว
0: จาก300กว่าต้นเหลือต้นเดียวเนี่ยนะ
4: ตอนนั้นพี่ก็ปลูกผักแล้วก็ปลูกบัตเตอร์นัทเพื่อทดลองปุ๋ยของพี่นี่แหละพี่ก็เลยเอาย้ายต้นที่มันใกล้จะตายมาใส่ในแปลงบัตเตอร์นัทปรากฏว่าปุ๋ยที่เราทดลองแล้วค่าที่เราใส่เข้าไปมันเป็นค่าเดียวกันพอเป็นค่าเดียวกันปุ๊บปรากฏว่ามิ้นแตกจากต้นเดียวนะเต็มแปลงภายในเดือนเดียว
5: มันก็เลยทำให้เราศึ

0: ษาบวกกับเราอยากจะเปลี่ยนชุมชนให้เขาลองเปลี่ยนจากพืชเชิงเดี่ยวมันข้าวอ้อยอย่างเงี้ยแบ่งพื้นที่สักส่วนนึงเล็กๆลองมาปลูกเปเปอร์มินต์ดูให้ชุมชนเขามีรายได้แล้วก็มีความยั่งยืนมากขึ้นแล้วก็ลดการใช้สารเคมีให้มาทำเกษตรอินทรีย์
1: ก็น่าสนใจคือหนึ่งเราปลูกแล้วมันมีที่ขายส่วนมากเกษตรกรเราทำแล้วมันไม่มีที่ขายปลูกแล้วไม่มีที่ขายเลยมันไม่คุ้มค่าแต่เรามาปลูกนี้คือเราปลูกครั้งเดียวเราเก็บได้ทั้งปีผสมเข้าได้ทั้งปี
2: น้ำท่วมกรุงเทพด้วยปีนั้นปี2554ใช่ไหมพี่ก็ลาออกจากงานตั้งแต่นั้นมาก็มาอยู่บ้านมีคนชวนมาพี่ก็เลยลองมาทำดู
3: ตกงานแฟนตกงานน้องปลาตกงานก็ผมก็ทำงานอยู่คนเดียวจนกระทั่งที่นี่เพื่อนเปิดรับสมัครผมก็กะมาสมัครไปงั้นแหละเพราะว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยมีอะไรเขารับผมคนที่ไม่มีประสบการณ์เพราะว่าแค่คำที่ว่าผมมาอยู่นี่เพราะว่าครอบครัวทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวยอมเหนื่อยได
4: ้พี่เขาก็ลงในเพจเนาะว่าต้องการคนที่จะมาดูแลที่นี่ช่วยกันมาขับเคลื่อนไปช่วยกันเราก็เลยลองเข้ามาคุยกับพี่เขาเราก็อยู่ที่นี่มา5ปีแล้ว
5: จากอุปกรณ์ต่างๆที่วัดค่าในดินกันไปละแล้วดินที่นี่น้องมินที่นี่เขากินอะไรไปดูโลกทุกวันนี้ปั่นป่วนเรื่องน้ำมันแต่มินที่กาฬสินธุ์รวยน้ำมันเพราะน้ำหมักสูตรนี้
6: ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำน้ำหมักชีวภาพที่ใช้กับมินท์ในส่วนตอนที่กำลังเก็บเกี่ยวแล้วก็จะต้องใช้ปุ๋ยสูตรนี้เพื่อที่จะให้เขามีดอกมีน้ำมันเยอะ
5: ๆแล้วที่อยู่ข้างๆเนี่ยตัวก๊อปปี้โชว์หรือเปล่าครับ
6: แน่นอนฟ้าแฝดก๊อปปี้ยันเล็บอะเสื้อก็เหมือนกางเกงก็เหมือนตื่นนอนหรือยัง
5: เอาตื่นเลยลูก
6: ส่วนผสมก็จะมีผลไม้ที่นี่ก็จะมีมะยงชิดกับชมพู่เยอะเราก็เอามาทำตัวนี้เอาพี่คุณมาดูตรงนี้หนูขย้ำเลยลูกหนูแกะกล้วยแล้วหนูก็ฉีกขย้ำ
5: เมื่อมีคนอยากช่วยเพิ่มนะครับ
6: น้องขาจะมาช่วยไหมคะมาช่วยฝั่งนี้ไหมสูตรนี้เขาเรียกว่าสูตรผลไม้มันก็จะมีกล้วยมันจะมีโพแทสเซียมสูงมิ้นท์ที่ก่อนเก็บเกี่ยวเขาจะต้องชอบโพแทสเซียมที่มันสูงก็จะช่วยให้เขาทำน้ำมันเยอะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความหอมพิเศษขึ้นมาหน่อยสับปะรดนี่ก็ตรงตาเขากับตรงแกนเขาก็จะมีจุลินทรีย์เยอะเหมือนกันน้องครับถ้าเกิดให้ลูกพี่มาอยู่ด้วยอย่างนี้สงสัยวันนี้เราทำไม่เสร็จแน่ๆเลย
5: งั้นเอาตัวช่วยไป
6: โอเคพอเราใส่ผลไม้ทั้งหมดแล้ว 5-10 กิโลเราก็จะใส่พอดอเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวนี้ก็คือตัวไฮไลท์ก็คือจุลินทรีย์พื้นถิ่น EM ของเรานี่เองประมาณ500 ml ต่อไปก็จะเป็นน้ำซาวข้าว5ลิตรมีวิตามินแล้วก็จุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำซาวข้าวก็จะเป็นคนละชนิดกับพอดอกับ EM ที่พี่ใส่ไปแล้วแล้วก็ในสับปะรดทีนี้พอหมักรวมกันเสร็จปั๊บเราก็มาใส่ใส่ถัง200ลิตรแล้วก็เติมน้ำให้ต่ำกว่าปากอยู่ประมาณสัก15เซนเพื่อที่จะให้เขาได้ระบายแก๊สของเขาแล้วก็กวนทั้งสู้2วัน
5: ต้องหมักไว้นานมั้ยครับ
6: ก็จะประมาณ3เดือนเราจะได้ยินว่าทำน้ำหมักนี่ประมาณ3เดือนแต่ที่นี่ประมาณสักเดือนครึ่งถึง2เดือนก็ได้ใช้แล้ว
5: เอ้าทำไมล่ะ
6: พอเราเอาเครื่องมือมาวัดเขาไม่เป็นกรดนะเขา pH ได้นะเขามีค่าใดๆที่มันไม่เป็นอันตรายต่อพืชได้แล้วก็คือมันหมักได้แล้วก็ได้เลย
5: ด้วยน้ำหมักเพื่อน้องมิ้นน้ำมันที่ไหนขาดแคลนแต่น้ำมันน้องมิ้นไม่ขาดแคลนแน่นอนแม่ตัวเล็ก2คนมาช่วยขนาดนี้แล้วคนโตอีก2คนช่วยอะไรบ้างไหมครับ
7: ช่วยแพ็คของอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ไลฟ์สดด้วยขายของขายยาดมค่ะ
8: หนูส่วนมากหนูทำงานบ้านค่ะ
5: โอเคถึงทำงานบ้านแต่ก็ช่วยแบ่งเบาเหมือนกันนะน้ำหมักเพื่อน้องมินเมื่อกี้เนี่ยพี่เอฟบอกว่าไม่มีอัตราส่วนในการให้แล้วน้องเขาจะกินยังไงเดี๋ยวมาดูกัน
6: วิธีการใช้ของเขาก็คือมินเนี่ยมันต้องการค่า EC เหมือนความเข้มข้นของปุ๋ยอยู่ที่ 2,000 ถึง 2,500 เราก็เอาน้ำมาแล้วก็เอาน้ำหมักของเราเทใส่แล้วก็เอาตัวนี้มาวัดเลยตัวนี้จำเป็นต้องมีเขาเรียกว่าเครื่องมือวัดค่า ECแล้วก็ pH ปุ๋ยตัวนี้มันเข้มข้นมีค่าปุ๋ยความเค็มเท่าไหร่มากเกินไปก็ช็อกน้อยเกินไปก็ไม่พอมิ้นต้องการอยู่ที่ 2,000 ถึง 2,500 ครับอันนั้นคือกำลังดีเราผสมแล้วเราได้ 2,380 อยู่ในช่วงที่เขาต้องการก็ลดได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่ถึง 2,000 เราก็เติมน้ำหมักเข้าไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิน 2,500 เราก็เติมน้ำเข้าไปแค่นะงั้นอะไรล่ะที่จะมาอัตราส่วนเท่าไหร่เลิกคุยกันได้แล้วทีนี้วิธีการใช้ของเขาก็คือเขาต้องการเพื่อจะออกดอกนี่เห็นไหมนี่กำลังจะออกดอกแล้วเนี่ยน้ำมันกำลังจะมาแล้วระบบรากของเขาจะกินได้ประมาณ 90% เขาจะกินตอน

0: เช้าแล้วปากใบเขาจะปิดตอนประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราให้ปุ๋ยเราควรจะต้องให้ตอนช่วงเช้า
1: อยู่กลางแดดนี่มันร้อนแต่ยังดีที่ฉีดสเปรย์มิ้นไว้มันเลยช่วยได้แต่ตอนนี้คอแห้ง
2: ๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำตัวมะยงชิดนะคะผสมกับตัวเปปเปอร์มินต์จริงคือตัวนี้จะมีเป็นสูตรสำเร็จอยู่แล้วที่เราเอามะยงชิดในสวนเอามาผสมกับตัวมิ้นต์แล้วก็จะมีส่วนผสมของน้ำผึ้งด้วยก็เลยมีชื่อว่าชิกมิ้นต์นะให้มันดูเก๋ชิกมิ้นต์เสร็จแล้วนะคะตัวนี้รับรองกินแล้วสดชื่น
1: งั้นส่งมาเลย
2: เดี๋ยวพี่ชิมให้ก่อนว่าอร่อยไหม
1: โ
2: หโอเคอร่อยละอ่ะกินได้
1: อ่ะยังเหลือเยอะอยู่กินก็ได้เย็นสดชื่นจริงด้วยพี่เอฟเป็นวิศวกรและตอนนี้ก็มาเป็นเกษตรกรพี่เอฟคิดว่ามันแตกต่างกันยังไงครับ
0: ความเป็นวิศวกรมันอยู่กับความเครียดครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมาหนักขึ้นมาหน่อยนึงก็คือกับชีวิตอันนี้บันไลเลยชีวิตจบดังนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะเครียดแต่พอมาเป็นเกษตรเนี่ยความยากของมันก็คือเราจะเอาชนะต้นทุนได้ยังไงอย่างพี่ชวนน้องมาทำเนี่ยเพื่อที่จะให้มันมีคุณภาพเดียวกันให้มันมีจำนวนได้เยอะๆนะแล้วก็ส่งลูกค้าได้ต่อเนื่องนะอันนี้คือคีย์เวิร์ดหลักเลยนะคุณภาพจำนวนต่อเนื่องประเทศไทยไม่มีการสนับสนุนให้มันเป็นตัวนี้แบบเป็นรูปธรรมถ้าเขาทำได้คุณภาพได้จำนวนได้ต่อเนื่องตลาดมันรออยู
1: ่แล้วตัว PF เคยคิดบ้างไหมครับว่าเราอาจจะคิดผิดที่ไม่ได้ไปทำงานต่างประเทศในฐานะวิศวกร
0: ไม่เคยคิดว่ามันถูกหรือผิดแต่โคตรดีใจที่วันนั้นเราได้ตัดสินใจที่เลือกพ่อกับแม่เราโคตรโชคดีที่เราได้เลือกมาอยู่กับท่าน1อาทิตย์อ่ะเพราะมันเป็น1อาทิตย์เราเปลี่ยนชีวิตเราทั้งชีวิตถ้าสมมติว่าพี่ไม่ได้เลือกมาที่นี่ก่อนแล้วพี่เลือกไปกับเพื่อนๆก่อนแล้วบินวันนี้เราอาจจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ก็ได
1: ้และนี่ก็คือพี่เอฟเกษตรกรที่ใช้หลักวิศวะมาหาคำตอบในทุกคำถามจนสร้างฟาร์มมิ้นที่หลายคนมองว่าเป็นไปไม่ได้ให้เติบโตได้ในพื้นที่ดินทรายของ

0: ีมใส่ใจ
1: พวกเรา The Dream Project ภายใต้ Sea Storm
2: เมื่อคนรุ่นใหม่ต้องเผชิญกับสภาวะแรงกดดันที่สูงขึ้นพวกเขาจึงมีนโยบายที่อยากจะมีพื้นที่ปลอดภัย
3: เราเห็นเพื่อนๆเสี่ยงภาวะซึมเศร้าถึง 32%
4: อยากจะผลักดันเรื่องการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่นนั่นเองค่ะ
5: นำข้อเสนอมาทั้งหมด3มิตินะคะประสบการณ์เนี่ยช่วยให้วัยรุ่นได้ค้นพบตัวตนค่ะ
2: รวมโหวตทีมเสนอนโยบายที่ใช่ทั้ง LINE @thaipbs ขณะชมสดคลิกเมืองไปพร้อมกัน Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกวันอาทิตย์นี้เวลา 16:05 ทางไทย PBS
6: ก็เหมือนทองคำในน้ำนะครับผมคนนอกก็มองเป็นแค่วัชพืชไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าสำหรับคนที่นี่ของคนบ้านปะเตเลน้อยนะมันเป็นทองคำที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของเขาได้หล่อเลี้ยงตั้งแต่บรรพบุรุษของเขามาจนถึงปัจจุบันนี้ได้นะครับผมทุกวันนี้เราไม่ได้สารแก้กระจวดนะครับเรากำลังสารฝันสารภูมิปัญญาสารวัฒนธรรมไปสู่สากลนะครับ
7: รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 ทางไทย PBS
8: ปูถ้าไม่มีเซฟประกายอ่ะปูเขียนนิยายต่อได้ปะ
9: ถ้ากดใจถึง 10,000 ดวงพี่จะหอมแก้มไอเซฟโชว
10: ์นี่กาย
9: มึงเป็นอะไรเนี่ยไอเซฟกูแค่รอเล่นกับคนดูเองกู
10: หอบไปได้แล้วเอาไป
9: ที่ผ่านมามีแต่กูที่จริงจังกับมึงอยู่คนเดียวกูว่ากูตัดใจดีกว่าปะ
11: ไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3
12: กะโหลกและคอของแกสโตเนียปรับสภาพให้เป็นเหมือนตัวดูดซับแรงกระแทกแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้นี่คือวิธีที่แกสโตเนียสร้างมิตรภาพ

0: ายทหารเลย
1: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
2: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
1: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries หมากไม้ชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
3: 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่เพราะการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้บุหรี่ตัวร้ายเผาปอดทำลายหัวใจเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อโลกของเรา31 พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลก

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: คุณจอมดูให้ดูสเตชั่นเอ้ยโยกโซไปดูญี่ปุ่นที่ไม่เคยเห็นกันอีกิมาโช

0: ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นของคุณสิ้นสุดนะวันนี้เลยผมก็แบบฮะอะไรเนี่ย
1: ของผมก็คือใช้จนหมดแล้วยังไงก็ไม่พอกินข้าวเนี่ยกินได้แค่มื้อเดียว
0: ที่บ้านก็รู้จักทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอยู่แล้วนี่ไงครับสถานะนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นของคุณหมดอายุตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะว่าคุณทำผิดสัญญานอกจากเขียนว่าทำผิดสัญญาไม่พอเขาก็จะเรียกเก็บค่าเรียนย้อนหลังมาด้วยครับรวมกันเกือบ2ล้านเยนที่ผมต้องจ่าย
1: ข้อเสียอย่างหนึ่งของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นก็คือว่าเขาไม่ได้ให้หนึ่งคือไม่มีสนับสนุนการค่าโยกย้ายถิ่นฐานกับสองก็คือว่าทุนรัฐบาลญี่ปุ่นก็คือกว่าที่จะได้รับเงินทุนงวดแรกจะได้หลังจากที่เราเข้ามาถึงญี่ปุ่นแล้วเนี่ยประมาณเดือนครึ่งกับ2เดือน
0: ระหว่างวันนะครับเราก็ต้องอยู่ตัวคนเดียวแล้วนอกจากการที่เราอยู่ตัวคนเดียวเราต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องการเรียนปัญหาเรื่องชีวิตประจำวันหรือว่าปัญหาเรื่องอื่นๆเลยครับการดีลกับปัญหาต่างๆมันค่อนข้างยากมากสำหรับนักเรียน
1: สิ่งสำคัญที่สุดคือการหา support system ของตัวเองให้เจอคือการที่มี support system อ่ะมันคือเป็นสิ่งที่เป็นหลังพิงให้กับเราในวันที่เราอ่อนแอ
0: ต้องบอกว่าเป้าหมายของผมเนี่ยอยู่ประเทศไทยตั้งแต่ก่อนบินมาเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วครับที่ประเทศไทยมันยังอาจขาดองค์ความรู้หรือว่าหัวข้อวิจัยที่เราต้องการมาเรียนเพิ่มเติมแต่สุดท้ายสิ่งที่เป็น result หรือว่าเป็นผลลัพธ์หรือว่างานที่เราต้องการขับเคลื่อนน่ะก็คืออยากกลับไปทําที่ไทยครับ
1: เราไม่ต้องกลัวว่าสุดท้ายแล้วเราจะไปยืนอยู่ตรงไหนแต่สุดท้ายถ้าเราทํางานวิจัยของเราได้ดีอ่ะสุดท้ายงานวิจัยของเราอ่ะมันก็จะพาเราไปในที่ที่มันเหมาะสมเหมาะควรเองดูให้รู้
2: เราจะสัมภาษณ์น้องๆที่ได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วไม่ต้องคืนวิธีการมาหรือการรับทุนเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้มันมีทุนต่างประเทศหลายประเทศเลยทำไมเลือกทุนญี่ปุ่นครับ
0: มันเป็นการเติบโตของผมเพราะว่าในคณะตั้งแต่เรียนเภสัชนะครับอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะจบทุนรัฐบาลญี่ปุ่นครับก็คือเขาก็จะมาเรียนปริญญาเอกที่ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นกันแล้วก็เวลาเรานั่งเรียนเลคเชอร์เขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะย้อนความหลังเกี่ยวกับเรื่องญี่ปุ่นเป็นระยะอยู่แล้วเลยครับเราก็จะรู้ว่าเราผมเรียนมหาลัยโตเกียวก็คือเป็นมหาลัยเดียวกับอาจารย์ที่เคยเรียนด้วยครับผมพอได้มาจริงๆมันก็เหมือนกับนอสชาวเจียนิดนึงว่าเอ้ยมันจริงอย่างที่อาจารย์พูดไว้อะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือที่บ้านก็รู้จักทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าทุนนี้แหละคือเกียรติคือศักดิ์ศรีที่เราต้องเอามาให้ได้ถ้าเราอยากมาเรียนที่ญี่ปุ่น
1: ตอนที่ผมเรียนจบปุ๊บเนี่ยครับก็คือก็เริ่มทำงานใช่ไหมครับพอทำงานปุ๊บเนี่ยก็มีโอกาสได้ตามที่ทำงานนะครับไปตามจังหวัดต่างๆในประเทศไทยตามเมืองต่างๆแล้วก็ในต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยครับก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นความก้าวหน้าในบริบทของเมืองของการพัฒนาเมืองประกอบกับพอเราเริ่มคิดถึงการเรียนต่อก็มามองถึงประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าประเทศ

0: ี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่เราก็รับรู้มาตั้งนานแหละว่ามันมีว่าประเทศเขาเนี่ยมีชื่อเสียงในด้านการบริหารการจัดการที่ดีโดดเด่นสิ่งที่น่าสนใจของญี่ปุ่นอีกอย่างนึงผมคิดว่ามันคือสังคมเหมือนประเทศไทยเนี่ยมีความเป็นเอเชียด้วยกันแต่ทำไมญี่ปุ่นถึงพัฒนาไปได้ไกลใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เลยอยากจะรู้ว่าการบริหารบ้านเมืองหรือการออกนโยบายเนี่ยแบบไหนที่มันจะสามารถทำให้คนในประเทศที่มีความวัฒนธรรมแบบเอเชียเนี่ยสามารถเจริญพัฒนาก้าวหน้าไปได
1: ้ทุกคนก็แสดงว่านาคตก็จะเป็นผู้นำในประเทศไทยเนาะ
0: ไม่รู
2: ้ยังไม่แน่ใจครับ
1: ยังไม่แน่ใจครับวิกฤตหรือความลำบากในการอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นคืออะไรครับแล้วที่ผ่านมาเป็นไงครับ
2: ผมเคยโดนตัดทุนรัฐบาลญี่ปุ่นครับเป็นที่มาที่โง่มากครับสำหรับตัวผมเองก็คือมหาลัยอีเมลมาบอกเลยว่าทุนรัฐบาลญี่ปุ่นของคุณสิ้นสุดนะวันนี้เลยผมก็แบบฮะอะไรเนี่ยคือจริงๆแล้วถ้าเล่าในอินดีเทลครับผมก็คือนักเรียนต่างชาติหรือคนต่างชาติทั้งหมดถ้าสมมติมาอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็จะมีใบต่างด้าวที่เรียกว่าไซริวการ์ดใช่ไหมครับมันก็จะเขียนอยู่แหละว่าเราเป็นสติวเดนต์วีซ่าแล้วก็ข้อสำคัญอย่างหนึ่งก็คือบัตรแต่ละใบก็มีวันหมดอายุของมันอะไรเงี้ยครับผมแล้วด้วยข้อจำกัดของนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นคือเราต้องไปรายงานตัวกับมหาลัยทุกๆเดือนเพื่อเซ็นรับทุนโปรเซสของการเซ็นรับทุนนะครับเขาก็จะขอดูไซริวการ์ดเราว่าโอเคมันหมดอายุหรือยังหรือว่ามันยังมีอายุประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าใกล้หมดอายุเขาก็จะเตือนเราว่าให้ไปทำแล้วอะไรเงี้ยครับอย่างที่บอกว่าผมเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นช่วงโควิดปกติเนี่ยเราจะเข้ามาเดือนมีนาทุกปีเราจะเข้าเดือนมีนาแต่ประเด็นก็คือปีนั้นเป็นโควิดประเทศญี่ปุ่นปิดประเทศเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่เข้าไม่ได้ช่วงเดือนมีนาก็จะเข้าได้อีกทีช่วงเดือนตุลาแต่พอยต์ก็คือพอเราเข้าเลทอะครับปกติไซริวการ์ดเนี่ยมันจะมีอายุตามหลักสูตรที่เราเรียนเช่นเราเรียนหลักสูตรปโทปีหนึ่งหรือ2ปีไซริวการ์ดก็จะเป็นปีหรือ2ปีแต่พอผมเข้าเลทครับไซริวการ์ดมันจะผิดปกติมันจะไม่ให้ตามหลักสูตรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีไซริวการ์ดใบหนึ่งของผมที่มีอายุแค่7เดือนแต่ด้วยคำว่า7เดือนกับเดือน7ในภาษาญี่ปุ่นคันจิมันเขียนเหมือนกันเป็นเลข7กับนานากัสึซึ่งมันเขียนเหมือนกันไม่ว่าจะ7เดือนหรือเดือน7ผมก็เข้าใจมาโดยตลอดว่าไซริวการ์ดผมเนี่ยหมดเดือน7เพราะมันเขียน7แล้วก็ตัวกัตสึที่เป็นตัวเดือนครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนต้นเดือน7ผมก็เลยไปเซ็นทุนกับที่มหาลัยครับผมแล้วเขาก็ไปดูนิดนึงแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยมันหมดอายุนะผมก็บอกว่าหมดอายุได้ไงครับในเมื่อมันหมดเดือน7มันก็ต้องหมดวันที่30เดือน7เขาบอกเปล่ามันไม่ได้หมดเดือน7แต่บัตรใบนี้มีอายุ7เดือนซึ่งไอ้คำว่า7เดือนมันหมดอายุไปตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วผมก็ตกใจแต่ด้วยความตกใจผมก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเพราะหมดอายุก็ไปทำใหม่เหมือนบัตรประชาชนที่ไทยหมดอายุก็ไปทำใหม่อะไรเงี้ยเขาก็บอกเออนั้นรีบไปทำใหม่ซะวันนั้นผมก็เลยไปอิมมิเกรชันเลยครับผมก็ไปแล้วเขาก็ยื่นให้เขาดูเขาบอกโอเคหมดอายุแล้ว2อาทิตย์เนาะก็ต้องทำใบใหม่แต่ระหว่างทำใบใหม่เนี่ยวีซ่าของยูเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะจาก student visa เนี่ยเป็นผู้พำนักชั่วคราวก่อนจนกว่าจะได้ใบใหม่มา student visa มันก็จะกลับมาอะไรเงี้ยครับแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นณวันถัดไปครับมหาลัยก็อีเมลมาครับผมว่าชานนท์หมายถึงชื่อผมชื่อจริงชานนท์ก็คือสถานะนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นของคุณหมดอายุตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะว่าคุณทำผิดสัญญานอกจากเขียนว่าทำผิดสัญญาไม่พอเขาก็จะเรียกเก็บค่าเรียนย้อนหลังมาด้วยครับเขาจะเรียกเก็บค่าเงินต่างๆอ่ะเพิ่มเติมคือค่าแรกเข้าปอเอกค่าเทอมต่างๆรวมกันเกือบ2ล้านเยนที่ผมต้องจ่ายถ้าอยากเรียนต่อมหาลัยก็อธิบายครับว่านักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมันมีข้อตกลงข้อนึงว่าระหว่างที่คุณรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยวีซ่าหรือว่าสถานะพำนักของคุณเนี่ยต้องเป็น student visa เท่านั้นห้ามเปลี่ยนเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอ๋อที่ผมเปลี่ยนจาก student visa ไปเป็นสถานะพำนักชั่วคราวเนี่ยเหรอครับคือผิดเขาบอกใช่ถ้าตาม procedure ก็คือผิดข้อนี้ก็เลยต้องตัดทุนผมก็แบบฮะขนาดนี้เลยเหรอแล้วผมก็บอกว่าแต่เดี๋ยวสติวเดนวีซ่ากลับมาใน3อาทิตย์นะครับหมายถึงว่ามันแค่เป็นแบบพำนักชั่วคราวแล้วก็เดี๋ยวกลับมานะอะไรเงี้ยเขาก็บอกก็เปลี่ยนแล้วถือว่าผิดเขาเข้าใจเรานะครับจริงๆแล้วเขาเข้าใจเราว่าไอ้กฎข้อนี้กันไว้เวลานักเรียนต้องการไปทำงานแต่ด้วยคนญี่ปุ่นนะครับโปรเซสเซอร์เขียนว่างี
0: ้นี่ความเป็นญี่ปุ่นก็คือเอกสาร
3: ว่าไงต้องทำตามเอกสาร
2: เขาไม่เฟกเขาไม่ยืดหยุ่นเลยว่าโอเคข้อกำหนดของผมคือแค่บัตรประชาชนหมดอายุแล้วไปต่อมันก็เลยต้องเปลี่ยนวีซ่าตรงนี้อะไรเงี้ยครับ
3: แล้วทำให้เราเป็นคนขี้กลัวไปเลยไหม
2: คือนอกจากกลัวไม่พอคือผมจำได้ว่าระหว่างยืนคุยกับเจ้าหน้าที่ผมก็ร้องไห้โฮออกมาตรงเคาน์เตอร์เลยอะไรเงี้ยว่าไอ้ผมแบบฮะอะไรวะแบบว่าความภูมิใจของเรา2-3 ปีที่ผ่านมาในการทุนนักเรียนญี่ปุ่นสิ้น

0: สุดเพราะว่าลืมต่อบัตรประชาชนพอเขาเห็นผมร้องไห้เขาก็เริ่มแล้วครับเขาก็เริ่มแบบนั้นเดี๋ยวรอใจเย็นๆเดี๋ยวขอคุยกับมหาลัยขอคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ไปคุยกับรัฐบาลญี่ปุ่นอีกทีนึงว่ายังไงอะไรเงี้ยผ่านไปประมาณ2วันครับก็อีเมลกลับมาเหมือนเดิมก็อีเมลกลับมาว่ายืนยันคำตัดสินเดิมก็คือตัดทุนผมก็แบบว่าอะไรเนี่ยคือผมแบบนอนไม่หลับเลยครับแล้วแบบคือโอเคมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตเราแล้วในณตอนที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับอย่างที่บอกว่าผมเป็น Embassy Recommendation ก็คือหมายถึงว่าสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทยเขาก็จะดูแลเรามาโดยตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วด้วยความที่ผมก็เป็นคนนึงที่ไปช่วยงานสถานทูตบ่อยๆเขาก็เห็นผมอยู่โดยตลอดผมก็ว่าอ่ะลองทางนี้ดิลองโทรไปเล่าให้พี่ที่สถานทูตฟังหน่อยว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมก็เล่าโปรเซสทั้งหมดเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็เข้าใจคนญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันว่า procedure มันเปลี่ยน student status เลยครับวันนั้นแหละครับตอนเย็นๆมั้งผมก็แค่เดินผ่านไอ้ตัวเคาน์เตอร์ที่คุยปกติผมก็แบบว่าคุยกับเขาแหละว่าเออผมไม่รู้จะทำอะไรไงแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวรอดูช้อยสุดท้ายแล้วพี่เจ้าหน้าที่ก็ถามว่าอ้าวอ่านอีเมลยังผมก็บอกว่ายังไม่อ่านมีอะไรเขาบอกเปิดสิแล้วพอผมเปิดก็คืออีเมลอะไรเนี่ยแล้วปรากฏเขาบอกทุนรัฐบาลญี่ปุ่นกลับมาแล้วนะรุ่งเช้าวันถัดไปครับคือพี่เจ้าหน้าที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทยเขาจะมีลิสต์อีเมลนักเรียนที่เป็น Embassy Recommendation ทั้งประเทศญี่ปุ่นเขาก็อีเมลหาทุกคนในประเทศญี่ปุ่นที่เรียนอยู่ใช่เขาอีเมลเลยว่าโปรดตรวจสอบไซริลการ์ดให้ดีถ้าหากหมดอายุทุนรัฐบาลญี่ปุ่นจะตัดโดยทันทีไม่สามารถเอากลับมาได้ก็คือหมายถึงว่าก็โปรซีเดอร์เดิมยังยืนยันคำเดิมแต่แค่โอเคเคสผมเป็นอาจจะเป็นเคสพิเศษที่เขาพยายามช่วยให้ดีที่สุด
1: เป็นเคสตัวอย่างว่าอันนี้คือ
2: ห้ามมี
1: อย่ามีครั้งที่สองนะ
3: ใช่ใช่
2: ผมเคยเป็นล่ามในศาลญี่ปุ่นนะอัยการเขาสัมภาษณ์คนไทยที่โอเวอร์สเตย์แล้วไอ้ตัวปั๊มเนี่ยที่ปั๊มไปเนี่ยเขาก็ความคิดของพวกเราเนี่ยคือเกินไปก็คือไม่เป็นไรหรอกวันสองวันแต่เขาไม่รู้ตัวเข้ามาอัยการก็ถามว่าคุณเข้ามาไม่ดูตัวปั๊มเหรอเขาบอกไม่ดูเพราะหลายคนก็ไม่ดูผมว่าคนญี่ปุ่นเองก็ไม่ดูแหละมันก็มีการพลาดกันแต่พอเกินแล้วคือคุณผิดคือผิดเลย
3: ใช
2: ่โอ้โหมันมีแบบว่าบาปบริสุทธิ์เนี่ยผมตั้งตัวเป็นบาปบริสุทธิ์ที่เราบริสุทธิ์มากๆแล้วทำผิดโดยไม่รู้ตัวแล้วมันไม่อารมณ์อร่วยให้เราเลยเยอะมากผมว่าคนญี่ปุ่นเองก็เจอถึงเป็นคนขี้กลัวกันไงนี่คือเหตุผลของเขาเอ้ยทำไมญี่ปุ่นขี้กลัวขี้ระแวงขี้อะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไง
1: วิกฤตที่สุดในชีวิตแหละน่าจะเป็นตอนที่เริ่มเข้ามาที่ญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าตอนนั้นผมมาเริ่มทำงานที่ประเทศไทยไปแล้วใช่ไหมครับก็ไม่ได้ขอเงินที่บ้านใช้แล้วใช่ไหมครับพอได้ทุนมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นปรากฏว่าข้อเสียอย่างนึงของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นก็คือว่าเขาไม่ได้ให้ค่าใช้จ่ายไม่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นฐานย้ายประเทศด้วยนะครับซึ่งจริงๆอ่ะทุนรัฐบาลหลายๆประเทศมีสนับสนุนตรงนี้แต่ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไม่มีเพราะว่าไม่ใช่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเราแบบว่ากระโดดขึ้นเครื่องบินแล้วก็แบบมาตัวเปล่าได้แล้วมันต้องมีค่าบ้านค่าเช่าบ้านต้องจ่ายล่วงหน้าค่าการซื้อของใช้จำเป็นเข้าบ้านนู่นนี่นั่นมากมายที่ตามมาทุนรัฐบาลญี่ปุ่นก็คือกว่าที่จะได้รับเงินทุนงวดแรกจะได้หลังจากที่เราเข้ามาถึงญี่ปุ่นแล้วเนี่ยประมาณเดือนครึ่งกับ2เดือนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงที่เราต้องใช้เงินเก็บจำนวนมากไปปรากฏว่าของผมก็คือใช้จนหมดแล้วยังไงก็ไม่พอจนแบบว่าเกือบจะไม่พออยู่แล้วพออีเมลไปถามเจ้าหน้าที่คณะเขาก็ตอบมาได้แค่ว่าอ๋อวิธีการแก้ปัญหาก็คือว่าให้เตรียมปลากระป๋องกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากินข้าวเนี่ยกินได้แค่มื้อเดียวต่อวันและต้องเป็นข้าวที่ราคาแบบไม่เกิน500หรือ600เยนอะไรประมาณเนี่ยครับภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องห้ามเดินทางโดยใช้รถไฟ
2: กลายเป็นคนที่จะเกือบจะเป็นคนไร้บ้าน
1: จริงๆ
2: มีตังค์แล้วนะ
1: บ้านเนี่ยเป็นบ้านที่ดีแต่ว่า
2: ไม่มีตังค
1: ์ไม่มีตังค์คนอยู่ในบ้านไม่มีอะไรเลย
2: จากวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้เราเรียนรู้อะไรแล้วควรจะมาสอนกับเพื่อนๆหรือทุกคนยังไงบ้าง
0: สิ่งแรกที่ผมเรียนรู้เลยคือเรื่องของความรอบคอบครับเพราะว่าไอสาเหตุหลักที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพราะผมไม่รอบคอบเพราะผมรู้สึกว่าโอเคเรารู้แล้วประมาณนี้แหละมันหมดอายุประมาณนี้ก็ตามนั้นเราไม่ได้มีการดับเบิลเช็คหรืออะไรเลยครับก็คือความไม่รอบคอบเป็นเรื่องแรกเลยที่ผมเรียนรู้ว่าเราต้องรอบคอบกับทุกๆอย่างแล้วโดยเฉพาะยิ่งเอกสารราชการหรือว่าเอกสารที่มีความสำคัญกับชีวิตเราขนาดนี้จริงๆถ้าเราปล่อยไม่รอบคอบมันไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับ
1: ที่ญี่ปุ่นอ่ะบางทีอ่ะเอกสารอ่ะใหญ่กว่าตัวชีวิตคนเราจะบอกว่าญี่ปุ่นนะเรามีการเขามีการวาง ระบบที่

0: เป็นระบบแบบแผนระเบียบทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีการวางทุกอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเขาก็กลับลืมไปเพราะว่าพอมันทำไปเรื่อยๆระบบมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเขาก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วว่าระบบเนี้ยมันควรจะทำให้ชีวิตคนมันดีขึ้นหรือเปล่ากลายเป็นว่าแบบสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าระบบมันใหญ่กว่าตัวคนทั้งที่ระบบมันถูกวางออกแบบมาเพื่อช่วยให้ชีวิตคนมันง่ายขึ้นกลายเป็นว่าเป็นความย้อนแย้งกันไปหมด
1: โอ้ทำให้เราคิดถึงเรื่องเมื่อวานนะเมื่อวานก็คือคุณผู้หญิงคนนึงเป็นคนไทยแล้วเขาไปโรงพยาบาลพาลูกไปรักษากายภาพพลาดไป2นาทีคือเลทไป2นาทีไม่รับเลยโรงพยาบาลก็อยากจะช่วยนะแต่ว่าถ้าช่วยแล้วมาตรฐานจะตกก็เลยไม่รับ
0: ผมว่าคล้ายๆกับพี่อู๋ตอบครับว่าเตรียมที่สุดอะเตรียมใจเตรียมใจหมายความว่าเราต้องเปิดใจให้ว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้แล้วก็เปิดใจว่าบางทีเราหาข้อมูลพยายามหาข้อมูลยิ่งยุคสมัยนี้เป็นยุคแบบอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเราหาข้อมูลญี่ปุ่นมันจะต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าไปเจอของจริงก็อาจจะไม่เหมือนกันหรืออาจจะเหมือนกับที่ในอินเทอร์เน็ตเขาบอกมาแต่ว่าความรู้สึกจริงๆอะก็อาจจะบอกว่าสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสังคมที่ตัวใครตัวมันอะไรเงี้ยครับก็ถามว่าจริงไหมก็จริงเป็นส่วนใหญ่แต่พอเข้ามาอยู่ในมหาลัยอะไรเงี้ยผมจะเจอคนละแบบเป็นคณะผมดีกว่าคลาสเรียนผมเนี่ยเป็นอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยความเป็นญี่ปุ่นก็จะน้อยลงแล้วก็บางทีเด็กที่เป็นเด็กญี่ปุ่นในคณะผมอ่ะก็จะเป็นเด็กญี่ปุ่นแบบที่ค่อนข้างมีความคิดที่ค่อนข้างอินเตอร์มากขึ้นแปลว่าจุดที่ต้องปรับตัวจริงๆอ่ะคือการปรับตัวกับคนต่างชาติรอบแบบทั่วโลกกลายเป็นว่าโอเคเราเตรียมใจด้านแบบโอ้โหญี่ปุ่นมาเรารับแรงกระแทกแบบมาแบบญี่ปุ่นมากๆเลยครับปรากฏว่าต้องมาเจอว่าแบบอ่ะคนเนี่ยเขาจากแอฟริกันประเทศในแอฟริกันอะไรเงี้ยแอฟริกาเนี่ยเป็นมีวิธีคิดแบบนี้นะเขาแบบทำงานแบบนี้นะคนที่มาจากอเมริกาสิงคโปร์เนี่ยวิธีการคิดวิธีการทำงานวิธีการสื่อสารไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องปรับตัวของผมอะไรเงี้ยคือก็แบบว่าแบบสิ่งที่มาเจอหน้างานจริงๆอ่ะมันก็คือเราไม่รู้หรอกเกิดอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้แล้วก็เขาเรียกรู้รับปรับตัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะไรเงี้ยมากกว่า
2: ถ้ายากน่าจะเป็นภาษาสำหรับผมนะครับเพราะว่าตอนบินมาญี่ปุ่นเนี่ยก็คือภาษาญี่ปุ่นเป็นศูนย์แต่ด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยอยากให้เข้าปอโทเป็นคอร์สภาษาญี่ปุ่นหมายถึงว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเพราะฉันก็จะมีเวลาเตรียมตัวก่อนสอบเข้าอยู่ประมาณ6เดือนที่แบบว่าต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นทุกวันเป็นอินเทนซีฟคอร์สอะไรเงี้ยแล้วนอกจากเรียนอินเทนซีฟคอร์สทุกวันแล้วอาจารย์เขาก็ยังเรียกมาแบบเริ่มตั้งแต่ถ้าความน่ารักของอาจารย์นะครับก็คือเขาก็เรียกผมมาเจอทุกอาทิตย์ช่วงนั้นโควิดจริงๆเราห้ามเจอแต่เขาก็เรียกผมมาเจอในที่นี้คือเขาสั่งอเมซอนหนังสือคันจิของเด็กอนุบาลมาให้อะไรเงี้ยก็มาเรียนฝึกเขียนคันจิกับเขาทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วง6เดือนของการเตรียมตัวสอบเราไม่ได้เตรียมตัวเรื่องความรู้อย่างเดียวแต่เราต้องเตรียมตัวเรื่องภาษาด้วยไงครับแล้วพอยิ่งเข้าปอโทปอโทผมแค่ปีเดียวแต่ต้องเรียนประมาณ20วิชาภายในปีเดียวแล้วทุกแล้ว20วิชาน่าจะสัก18หรือ19วิชาเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นก็คือค่อนข้างแบบท็อกซิกระดับหนึ่งเพราะว่าภาษาเราตามเขาไม่ทันอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้เข้าใจ 100% เอาอย่างนี้ดีกว่าแบบอาจจะเริ่มต้นเราจะเข้าใจสัก 20-30% แล้วช่วงนั้นนะครับมันไม่มี AI เหมือนทุกวันนี้ช่วงนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมคือ Google Translate ที่เป็น Google Picture ครับเพราะฉะนั้นหมายถึงเรียนทุกคลาสเนี่ยจะมีรูปภาพกลับบ้านไปประมาณ 40-50 สไลด์แล้วค่อยกลับไปแปลแล้วก็ทวนอีกรอบอะไรเงี้ยเท่าที่ฟังข่าวนะครับผมว่าน่าจะกระทบเยอะแหละในอนาคตแต่ด้วยความที่พวกเราเหลืออีกประมาณปีนึงก็อาจจะกลับก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วก็เป็น Japan First ที่ค่อนข้างเอาคนญี่ปุ่นเป็นหลักก่อนแล้วก็ต่างชาติก็คือเป็น priority ลำดับถัดไปอย่างเงี้ยครับ
0: มีข่าวออกมาตลอดว่าเขาว่าจะตัดทุนของบอมแม้ว่ากับประเทศคนที่แม้ว่าจะเป็นคนที่รับมาแล้วก็ตามซึ่งจริงๆอ่ะมันคือการที่ฉีกสัญญาซึ่งปกติการที่ฉีกพวกผมเซ็นไปแล้วไงว่าจะต้องคอนดิชันอะไรประมาณนี้ใช่บ้างใช่ไหมคือถ้าการที่คนญี่ปุ่นฉีกสัญญาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่บอกว่าเคยได้ค่าครองชีพ180,000เยนใช่ไหมครับบวกค่าทุนการทำวิจัยอีก360,000ต่อปีกลายเป็นว่าตัดค่ารายเดือนออกไปเหลือค่าทุนกับวิจัยอะไรเงี้ยครับคือเหมือนว่ารุ่นใหม่ๆก็จะไม่มีแล้วแต่โชคดีที่มหาลัยอ่ะเขาเหมือนไปหาเงินมาช่วยเหลือเพิ่มให้อะไรเงี้ยจาก180,000ก็เหลือ90,000เท่าที่เขาทำได้แต่สุดท้ายมันก็คือ180,000มันก็ยังไม่พอในการใช้ชีวิตอยู่ดีในโตเกียวใช่ไหมคนก็จะลำบากขึ้นอะไรเงี้ยครับคนที่จะสมัครทุนเนี้ยก็จะต้องคิดหนักขึ้นว่าโอเครับได้ไหมกับ ได้เงินเท่านี้ต่อปี
1: เคยได้ยินที่ว่า

0: เหงาบ้างทนไม่ไหวบ้างกลับบ้างอ่ะตอนนี้มีที่มีเพื่อนๆแบบนี้มั้ยฮะ
1: มีเพิ่มขึ้นทุกวันมากกว่าครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับอย่างล่าสุดเนาะก็คือเป็นนักเรียนไทยที่เขาประกาศตามหาตัวกันนะครับก็คือหายตัวไปจริงๆเป็นปริญญาเอกแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับแล้วก็
2: เป็น
1: ปีสุดท้ายแล้วก็อีกสักอาทิตย์2อาทิตย์จะพรีเซนต์จบแล้วอะไรเงี้ยครับอยู่ๆก็หายตัวไปอะไรเงี้ยครับตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังไม่พบอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงอะไรเงี้ยครับคนไทยครับคือจริงๆไม่ใช่อยู่ในโตเกียวด้วยนะครับแต่ประเด็นก็คือภาพประกาศตามหาของเขาในโตเกียวเราก็เห็นนะครับหมายถึงว่าเขาประกาศทั่วไปญี่ปุ่นเลยครับทุกวันนี้ครับปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่เรามองข้ามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพวกปัญหานักเรียนนักเรียนที่เราเรียนเมืองนอกครับคือนักเรียนสมมติเราเรียนในประเทศไทยเรายังมีสิ่งแวดล้อมหรือว่าอย่างที่บอกครับเราหันไปหาคนแปลกหน้าบางวันถ้าเราต้องการคำปรึกษาเลยคนไทยผมว่าเขาพร้อมพูดคุยกับเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าสมมติว่ามาอยู่ต่างประเทศครับชีวิตตัวคนเดียวเนี่ยเป็น 70-80% ของแต่ละวันเลยด้วยซ้ำโอเคสมมติผมกับบอมอาจจะมีเพื่อนนักเรียนไทยเยอะหรือว่ามีเพื่อนต่างชาติอะไรที่เฉพาะพอพูดคุยได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายแล้ว 70-80% ระหว่างวันนะครับเราก็ต้องอยู่ตัวคนเดียวแล้วนอกจากการที่เราอยู่ตัวคนเดียวเราต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องการเรียนปัญหาเรื่องชีวิตประจำวันหรือว่าปัญหาเรื่องอื่นๆเลยครับการดีลกับปัญหาต่างๆมันค่อนข้างยากมากสำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในต่างประเทศเลยครับผมมันก็เลยทำให้เหตุการณ์ที่คุณฟูจิถามครับมันเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะครับเรื่องของคนถอดใจหรือว่าคนที่แบบว่าไม่ไหวกับการเรียนนี้แล้วหรือว่าบางทีก็อาจจะต้องจบชีวิตเลยซึ่งเราไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเลยอะไรเงี้ยครับ
3: ผมคิดว่าสิ่งที่จะทำให้เราสามารถป้องกันสิ่งนี้ได้และเป็นจุดตัดว่าใครที่จะถอดใจยอมแพ้หรือจะอยู่ต่อไปนะครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการหา support system ของตัวเองให้เจอผมคิดว่า support system น่ะคือหรือระบบที่เขาเรียกว่าเป็นหลักประกันความช่วยเหลือของเราเนี่ยแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันอย่างกรณีของบอมเนี่ยคนพบแล้วว่าคือชุมชนคนไทยในญี่ปุ่นที่เป็นเพื่อนๆนักเรียนด้วยกันอันนี้คือเวลาเรามีปัญหามีอะไรอ่ะเราก็ไปปรึกษาไปพูดคุยหรือไประบายหรือแค่แบบอย่างน้อยที่สุดเราไม่กล้าเล่าเรื่องบางเรื่องเราก็ขอแค่ชวนเขาไปเที่ยวแบบออกไปนอกเมืองด้วยกันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ย
0: ตอนนี้เราเรียนมาก็อีกปีนึงใกล้จะจบแล้วเราคิดว่าจะกลับไปพัฒนาประเทศไทยหรือจะทำอะไรกันครับ
1: ต้องบอกว่าเป้าหมายของผมเนี่ยอยู่ประเทศไทยตั้งแต่ก่อนบินมาเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วครับเพราะว่าที่ประเทศไทยมันยังอาจขาดองค์ความรู้หรือว่าหัวข้อวิจัยที่เราต้องการมาเรียนเพิ่มเติมแต่สุดท้ายสิ่งที่เป็นรีซัลต์หรือว่าเป็นผลลัพธ์หรือว่างานที่เราต้องการขับเคลื่อนก็คืออยากกลับไปทำที่ไทยครับ
3: ส่วนของมอมไหมครับคิดว่าก็เรียนจบก็คิดว่าก็อยากกลับไทยไปผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยยังต้องการสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมเชิงนโยบายในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานอยู่เพราะฉะนั้นแล้วว่าพลังงานสำคัญแต่ว่าโจทย์หรือความท้าทายสำคัญของประเทศไทยและทั่วโลกก็คือจะทำยังไงให้เราต้องเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลดปล่อยคาร์บอนให้น้อยลงในขณะเดียวกันก็ยังต้องคงความมั่นคงก็คือไฟต้องติดไม่มีไฟดับไม่มีไฟสะดุดและราคาค่าไฟต้องถูกด้วยเพราะมันคือเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องในชีวิตประจำวันเรายังจำเป็นที่จะต้องพัฒนาในส่วนของนโยบายพลังงานของประเทศอยู่ผมก็อยากจะกลับเข้าไปทำตรงนั้นจริงๆอยากกลับเข้าไปเป็นอาจารย์มหาลัยนะครับเพราะว่าการเป็นอาจารย์มหาลัยมันได้สองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งเลยก็คือหนึ่งคือได้สอนหนังสือการได้สอนหนังสือมันไม่ใช่การให้ความรู้แต่มันคือการไปรับฟังวิธีคิดแนวคิดของคนรุ่นใหม
0: ่
3: ของเด็กนักเรียนที่ยังเป็นคนที่จะต้องมาใช้นโยบายที่เราออกแบบมาไปตลอดอย่างที่สองก็คือว่าการที่เป็นอาจารย์มหาลัยคือได้ทำวิจัยมีอิสระในการทำวิจัยแล้วผมคิดว่าถ้าเราเอาองค์ความรู้ที่ได้รับมาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากเอาไปสอนเด็กแล้วเอามาทำวิจัยด้วยนะครับ มันก็จะทำให้มีโอกาสที่ผู้ออกแบบนโยบายของประเทศเนี่ยมาเห็นองค์ความรู้นี้และหยิบไปใช้ในการพัฒนาประเทศได้จริง
1: ๆตอนแรกที่เรียนนะครับก็พยายามมีเชื้อไฟเติมเชื้อไฟอยู่เรื่อยๆนะครับว่าโอเคเราต้องการทำระบบสุขภาพไทยให้มันยั่งยืนแล้วก็มั่นคงอะไรเงี้ยครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดแล้วผมก็คิดว่าขอบคุณตัวเองมากก็คืออย่างที่บอกว่าปีที่แล้วผมได้กลับไปทำงานจริงประมาณโอเคมันเป็นช่วง4เดือนสั้นๆอะไรเงี้ยครับแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแค่คนตัวเล็กๆคนนึงแต่ว่าองค์ความรู้ที่เราเรียนมามันสามารถช่วยพัฒนาคนไข้ในประเทศไทยได้ประมาณนี้นะจริงๆแล้วงานหลักของผมที่กลับไปที่องค์การอนามัยโลกครับเขาต้องการกรอบความเขาเรียกว่าเฟรมเวิร์กครับเฟรมเวิร์กในการติดตามผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อในประเทศไทยว่าเราควรจะติดตามอะไรบ้างเช่นสมมติว่ามีผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเบาหวานความดันอะไรเงี้ยครับมันส่งผลกระทบอะไรต่อประเทศไทยบ้างด้วยผมเรียนเรื่องของ Public Health มาผมก็เลยนำเสนอว่าทำไมเราไม่มอง

0: องขยายนอกจาก health impact หรือว่าระบบผลกระทบที่กระทบต่อสุขภาพไปดูถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศเป็นยังไง
1: สำคัญมาก
0: ผลกระทบต่อสังคมในประเทศเป็นยังไงผมก็เลยนำเสนอกรอบหรือว่า framework อันนี้ครับว่าสิ่งที่เราต้องติดตามหรือประเมินผลจากคนไข้เบาหวานมะเร็งความดันอะไรเงี้ยนอกจากเรื่องของ health แล้วต้องไปขยายไปที่ economic แล้วก็ขยายไปที่ social ด้วยอะไรเงี้ยครับ
2: เรื่องคำว่าหมดไฟเนี่ยผมคิดว่าโอเคอย่างด้านที่1คือว่าเราต้องหาวิธีในการเติมเชื้อไฟของเราตลอดเวลาใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกไปว่าในการทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยอย่างน้อยเราได้เติมเชื้อไฟจากคนรุ่นใหม่ตลอดเวลามันมีโอกาสได้พบปะกับคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นการพัฒนาของประเทศโอเคแม้ว่าในทางนโยบายหรือว่าในทางระบบราชการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะชวนให้เราหมดไฟได้ง่ายแต่ว่าอย่างน้อยเรามีช่องทางในการเติมเชื้อไฟด้านที่สองแล้วอะผมคิดว่ายังกลับไปที่เรื่องเดิมคือว่าเราไม่ต้องกลัวว่าสุดท้ายแล้วเราจะไปยืนอยู่ตรงไหนแต่สุดท้ายถ้าเราทำงานวิจัยของเราได้ดีอ่ะสุดท้ายแล้วงานวิจัยของเราอ่ะมันก็จะพาเราไปในที่ที่มันเหมาะสมเหมาะควรเอง
1: คิดว่าต่อจากนี้ไปอีก1ปีที่เรียนอยู่เนี่ยคงจะเจอปัญหาอะไรอีกเยอะเลยในตอนที่เราเจออยู่เนี่ยอาจจะยากแต่ว่าถ้าเราผ่านไปเนี่ยมันจะเติบโตมากขึ้นแล้วไอ้ตรงนี้มันคือโอกาสในการที่ทำให้เราเรียนรู้ก็ขอให้เป็นกำลังใจในการที่เราให้พวกเรานะครับต่อสู้อุปสรรคมาขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: จริงและสุดยอดนวัตกรรมของสิ่งอัศจรรย์ห้องโลกว้าง1มิถุนายนเซอร์เดวิดแอตเทนเบอร์จะมาเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในฟอสซิลซึ่งสมบูรณ์เท่าที่เคยพบอสุรกายยักษ์แห่งทะเลจูราสสิก2มิถุนายนดำดิ่งสู่มหาสมุทรที่มืดมิดเพื่อค้นหาซากดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตซีลาแคนราชาโลกใต้สมุทร3และ4มิถุนายนเทือกเขาธรรมชาติเส้นทางปั่นผูกพันวัฒนธรรมและวิถีชีวิตผู้คนที่สร้างแรงบันดาลใจนักปั่นตะลุยญี่ปุ่น5มิถุนายนโครงการระดับโลกซึ่งช่วยฟื้นฟูแม่น้ำสำคัญสายน้ำแห่งความหวังเพื่ออนาคตของทุกชีวิตหมุนไปให้ทันโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: วันนี้ใครจะทำให้เจ้าเห็นว่าความยุติธรรมเป็นยังไงกฎแห่งกรรมนั้นอยู่ที่ไหน
5: เมื่อความยุติธรรมไม่เคยหยุดพักเสียงแห่งความซื่อสัตย์ยังคงยืนหยัดต่อกรอำนาจมืดความจริงต้องปรากฏคนผิดต้องได้รับโทษติดตามซีรีส์สุดเข้มข้นเป๋าบุญจินมือปราบคอร์รัปชันทาง www.pipa.me และ Pipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา Pipa Vision and Passion
6: จริงๆเนื้อหาของฉากหลังเนี่ยมันช่วยทำให้ภาพน่าสนใจได้เยอะภาพที่มีความคมชัดช่วยทำให้ตัวนกนั้นมีความโดดเด่นตัวนกมันมีขนาดแค่นิดเดียวไม่ถึง 50% แต่พื้นที่มากกว่า 50% มันคือฉากหลังซึ่งเราสามารถเล่นกับฉากหลังได้ในโปรเจกต์ชีวิตติดปีกนะครับของไทย PBS คราวนี้มีการประกวด3รูปแบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายคลิปแล้วก็ภาพจากโทรศัพท์มือถือช่างภาพคนไหนที่สนใจการถ่ายภาพนกนะครับร่วมส่งประกวดในคราวนี้ด้วยนะครับไทย PBS ชีวิตติดปีก
7: อาจารย์ครับวันนี้สมมติว่าเราสมมติเรื่องอะไรครับอาจารย
8: ์นี่ปรมาจารย์ด้านต่อต้านคอร์รัปชันเรื่องของการสร้างประเทศไทยให้กลับฟื้นขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆของโลก
9: เอาชัวร์คุณผู้ชมมาพูดเรื่องสมมุติว่าประเทศไทยไม่มีโกง
8: อันนี้ฝันไปไหมสมมุติว่าประเทศไทยไม่มีโกง
10: มันเป็นไปได้แต่คงต้องรอรุ่นหลานนะ
8: รุ่นนี้ไม่หวัง
10: เราก็ต้องเริ่ม
8: ต้องเริ่มเดี๋ยวนี
9: ้หวังยังไงเริ่มยังไงตามได้นะครับสมมุติว่านะครับทุกคืนวันอาทิตย์3:30 น.ครับไทยพีบีเอสออนไลน์แล้วก็ชมย้อนหลังอีกทีนะครับทางทีวีนะครับไทยพีบีเอส4:30 น.ทุกคืนวันจันทร์ครับ
11: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการหมั่นซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีสำคัญที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจำเป็นครับอุปกรณ์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีจะใช้ไฟน้อยลงและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเพียงใส่ใจดูแลเล็กๆน้อยๆก็ช่วยลดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับ

0: ลายและความสนุกสนานจากข่าวสารทั่วทุกมุมโลกกับรายการสีสันทันโลกค่ะ
1: พบกันทุกวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา 11:30 นเป็นต้นไปค่ะวันนี้กับคุณมินิฐาจิตกรีและดิฉันจรุพรอนุภารัตน์ค่ะ
0: ค่ะสีสันทันโลกเรื่องแรกวันนี้นะคะชวนไปดูเป็นการแข่งขันประจำปีอย่างนึงที่อังกฤษอาจจะคุ้นตากันหน่อยนะคะเป็นการแข่งขันที่ดูแล้วก็ยังลุ้นอยู่ทุกทีนะแถมก็ยังรู้สึกแบบหวาดเสียวแทนคนที่เข้าแข่งขันด้วยแต่แม้จะมีความเสี่ยงแค่ไหนงานนี้ก็มักจะมีคนมาร่วมแข่งกันอย่างคึกคักอยู่ตลอดค่ะไม่ใช่แค่คึกคักนะคลุกคลานล้มแบบล้มจริงๆกลิ้งลงมาเลย
1: คือไม่มีคนไหนที่ไม่กลิ้งเลยนะ
0: ใช่
1: กลิ้งทุกคนเลยอ่ะ
0: คือกลิ้งแบบเจ็บอ่ะ
1: ใช่
0: แต่สิ่งที่กลิ้งนำลงมาก่อนที่แรกจะเป็นก้อนชีสนะคะเป็นบรรยากาศในงานแข่งขันชีสโรลลิ่งก็คือวิ่งไล่ก้อนชีสที่มันกลิ้งลงมาตามเนินเขาเนี่ยแหละ
1: อ่ะคือวิ่งไล่อ่ะเข้าใจได้แต่ไหนชีสตอนได้ดิฉันก็ยังไม่เห็นเลยนะดิฉันเห็นแต่คนอ่ะ
0: ไม่ทันใช่ไหมเห็นแต่คนที่กลิ้งลงมานะคะดูดีๆนิดนึงก้อนนั่นแหละค่ะเล็กๆลงไปทางขวาของจอแล้วนะคะนั่นแหละเพราะว่าสิ่งที่เตะตากว่าก้อนชีสคือผู้เข้าแข่งขันงานนี้อยู่ที่เมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษนะคะมีคนจากหลายประเทศด้วยนะที่มาเข้าแข่งกันกติกาก็ไม่ยากคือถ้าเกิดว่าใครพาตัวเองไปถึงด้านล่างก่อนเป็นคนแรกก็ชนะไปคือเขาไม่ได้ให้ไล่ตามคว้าชีสแล้วนะคือมันอาจจะยากไป
1: เดี๋ยวเชื่อ
0: ใช่เพราะว่าชีสเขากลิ้งเร็วมากแล้วก็ออกนอกลู่ไปแล้ว
1: มันดูทุลักทุเลพอสมควรเลยนะ
0: ใช่ส่วนรางวัลแน่นอนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากนี่แหละก้อนชีส เป็นชีสดับเบิลกูสเตอร์นะคะก้อนใหญ่ทีเดียวก็เอากลับบ้านไปได้เลยจริงๆเขาแบ่งการแข่งขันเป็นหลายรายการเหมือนกันนะไม่ต้องจริงๆไม่ต้องแย่งชิงด้วยชีวิตขนาดนั้นลงหลายรายการได้ก็จะมีชีสหลายก้อนให้เป็นรางวัลอยู่นะคะซึ่งก็จัดกันเป็นประจำทุกปีสำหรับการแข่งขันแบบนี้แต่ว่าที่มาถ้าเกิดใครสงสัยมันก็เก่าแก่แหละแต่ยังไม่ทราบที่มาแน่ชัดเพราะว่าครั้งแรกที่มีคนพูดถึงอ่ะก็ปี1836แต่คุณดูสิสีสันของงานเห็นไห
1: ม
0: ไม่ได้มากลิ้งเฉยๆใส่หน้ากากแต่งชุดมีคอสตูมอะไรต่างๆมากลิ้งด้วยก็บางคนก็ไม่ได้กลิ้งอย่างเดียวคุณผู้ชมเอาก้นถัดแล้วก็ไถลงมาเหมือนสไลเดอร์เงี้ยพื้นมันก็ความชื้นเนาะแล้วก็โซนโคลนแบบความอังกฤษหน้าแบบเกือบกำลังจะหน้าร้อนอะไรเงี้ย
1: คือประเด็นคือชื้นไม่พอมันชันด้วยอ่ะคุณเห็นหน้าผาเห็นเนินมั้ย
0: บางช็อตอ่ะที่เขากลิ้งลงมาแล้วเหมือนแบบคอเขามันพลิกๆนี่หวาดเสียวต้องมีเคล็ดกันบ้างอะกลับบ้านไปอะ
1: ถูกต้องคือถ้าไม่เคล็ดก็ต้องมีถลอกกันบ้างแหละนิดนึงตาหมูโค้งหมูเข่าก็ศอกอะไรพวกเนี้ยค่ะ
0: เพื่อชีส
1: เพื่อชีสแต่บางคนอาจจะบอกว่าไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้
0: ได้ไหม
1: เห็นแล้วทรมานแทนพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างสถานการณ์ความขัดแย้งที่ต้องออกกลางกันบ้างนะคะที่ตอนนี้ก็ยังคงหาทางลงกันไม่ได้สักเท่าไหร่นะคะก็เลยจุดชนวนค่ะให้กลุ่มศิลปินในสหรัฐเขาออกมาสร้างสรรค์ผลงานชิ้นหนึ่งขึ้นมาล้อเลียนปฏิบัติการทหารในอิหร่านของสหรัฐแบบนี้ค่ะตู้เกมอาเขตย้อนยุคหลายตู้ก็ตั้งตระหง่านนะคะอยู่ที่อนุสรณ์สถานสงครามดีซีในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐค่ะดึงดูดให้ผู้พบเห็นเนี่ยต้องลองแวะเข้าไปเล่นกันสักหน่อยสังเกตดีๆค่ะแค่ลายตู้ก็รู้แล้วนะว่าต้องไม่ใช่เกมต่อสู้ธรรมดาทั่วไปซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าเกมนี้มีชื่อว่า Operation Epic FuriousStraight to Hell ออกแบบมาเพื่อเสียดสีสงครามสมัยใหม่และก็โลกการเมืองยุคปัจจุบันซึ่งแน่นอนว่าแค่ชื่อได้ยินไปก็ใช่แล้วค่ะเพราะว่าล้อเลียนชื่อของปฏิบัติการทหารในอิหร่านของสหรัฐที่มีชื่อว่า Operation Epic Fury นะคะหน้าตาเกมก็จะแบบนี้เลย
0: โอ้ยน่าเล่นทีเดียว
1: เออตัวเกมเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้จำลองสถานการณ์สงครามอิหร่านค่ะโดยสวมบทเป็นโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็ให้ตัดสินใจนะเกี่ยวกับการทำสงครามเนื้อหาภายในที่เห็นก็จะเต็มไปด้วยภาพล้อเลียนของผู้นำรัฐมนตรีนักการเมืองรวมไปถึงข้อความต่างๆบนสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะจากทรูทโซเชียลของทรัมป์มาแทรกอยู่ในเนื้อเรื่องค่ะก็จะสะท้อนถึงความทับซ้อนระหว่างสงครามสื่อแล้วก็ความบันเทิงที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันและนี่คุณดูเมื่อสักครู่ทันไหม
0: หุ่นดีใช
1: ่เออ มาแบบกล้ามแน่นเลยนะคะวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียนะคะผลงานที่เราเห็นกันอยู่ก็รังสรรค์โดย The Secret Handshake นะคะกลุ่มศิลปินที่เคยสร้างผลงานล้อเลียนเหตุการณ์สำคัญในรัฐบาลทรัมป์มาแล้วหลายชิ้นด้วยกันหลายคนที่ได้ไปลองเล่นก็ชื่นชมมองว่าเป็นงานศิลปะที่กระตุ้นให้เกิดบทสนทนาที่จริงจังเกี่ยวกับสถานการณ์โลกซึ่งใครที่สนใจก็ไม่ต้องไปถึงที่นี่ก็ได้เขามีให้เล่นทางออนไลน์ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ operationepicfearless.org ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นก็ลองเข้าไปเสิร์ชแล้วก็ไปเล่นกันดูได
0: ้คนสนใจเยอะทีเดียวนะเราจะเห็นเขาไปยืนต่อแถวตรงตู้เกมแต่จะบอกว่าจริงๆอนุสรณ์สถานตรงเนี้ยที่ดีซีคือเขาตั้งมาเหมือนกับให้รำลึกว่าไม่ควรจะมีสงคราม ตัวเกมนี่ไปตั้งก็เหมาะเลยนะเพราะว่าก็ประชดประชันนะรัฐบาลชุดนี้ก่อสงครามเยอะเหลือเกิน
1: แต่หลายคนที่เล่นเกมก็บอกว่าเนื้อหาก็คืออย่างที่บอกไปมันมีความทับซ้อนกับโลกความเป็นจริงนะเพราะว่าอย่างข้อความที่เป็นโพสต์ในทวิตโซเชียลของทรัมป์ก็เป็นข้อความจริงๆเอามาลงเล่นเอามาให้คนได้เห็นกันจริงๆว่าจริงๆแล้วเรื่องสงครามนี่จริงๆมันใกล้ตัวเหมือนกัน
0: ตัวการ์ตูนก็มาครบนะนักการเมืองชั้นนำในรัฐบาลอเมริกันก็ใครสนใจลองไปกดไปเซิร์ชเล่นดูได
1: ้ค่ะ
0: นะคะเดี๋ยวนี้ค่ะพูดถึงนวัตกรรมก็ต้องพูดถึงโดรนมีบทบาทกันทุกวงการนะคะไม่เว้นแม้แต่ปัญหาเรื้อรังในสังคมอเมริกันอย่างเรื่องของความรุนแรงจากอาวุธปืนแล้วโดรนที่เราใช้บินไปมาเนี่ยจะช่วยเรื่องนี้ได้ยังไงชวนคุณผู้ชมไปดูนวัตกรรมนี้ค่ะก็จะมีแสงไฟกระพริบทีๆเสียงเหมือนเสียงหวอเนา
1: ะ
0: ดังแหลมๆเนี่ยเป็นโดรนที่เนี่ยค่ะเขามีความสามารถแบบนี
1: ้
0: บินแล้วก็ยิงใส่เป้าหมายอ่ะชนให้ล้มเลยนะคะนั่นแหละที่พ่นๆเห็นเป็นผงๆเมื่อสักครู่เป็นเหมือนสเปรย์พริกอ่ะที่ทำให้แสบตรงแสบตานั่นแหละอย่างกับจำลองการรบแต่จริงๆนี่เป็นนวัตกรรมจากที่เท็กซัสออกแบบมาให้ไปทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ในโรงเรียนฝีมือของสตาร์ทอัพชื่อว่า Campus Garden Angel เป็นบริษัทอเมริกันนี่แหละคือต้องบอกว่าเป็นกลุ่มคนที่เขาหลงไหลในโดรนเป็นนักแข่งโดรนมืออาชีพเอามาพัฒนาให้เป็นเครื่องมือช่วยชีวิตหยิบเอาความสำเร็จของโดรนขนาดเล็กในสมรภูมิยูเครนเอามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความรุนแรงจากอาวุธปืนในสถานศึกษาที่สหรัฐเทคโนโลยีนี้ถ้าไม่ได้เกิดเหตุเขาบอกว่าเขาตั้งระบบเป็นเหมือนจำศีลเอาไว้จนกว่าจะมีคนกดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินจากในโรงเรียนและเป็นครูจะเป็นเจ้าหน้าที่ก็เถอะพอเปิดสัญญาณเตือนภัยทีมงานในศูนย์ควบคุมจะใช้เวลาประมาณ5วินาทีตรวจสอบปุ๊บแล้วก็จะสั่งการให้โดรนที่ติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆบินไปปฏิบัติการแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีทำแผนที่3มิติของอาคารเอาไว้สแกนไว้ล่วงหน้านำทางเจ้าหน้าที่ได้แล้วก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วแม่นยำแล้วความน่าสนใจของโดรนผู้พิทักษ์เนี่ยคือการปรับเปลี่ยนวิธีรับมือตามพฤติกรรมคนร้ายคืออย่างที่เราเห็นตอนแรกเขาทำได้หลายอย่างเนา
1: ะ
0: บินล้อมยิงฉีดสเปรย์คือถ้าสมมติเป็นเด็กคนร้ายเป็นแค่เด็กเดินถือปืนแกว่งปืนไปมาตามระเบียงยังไม่ได้ทำอะไรใครเนี่ยโดรนมีระบบสื่อสาร2ทางก็จะเป็นส่งเสียงเตือนเจรจาให้วางอาวุธอะไรแบบนี้แต่ถ้าเห็นคนร้ายเหมือนเริ่มเปิดฉากยิงใส่ผู้บริสุทธิ์นักบินก็จะเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนเป็นพุ่งชนหรือว่าเนี่ยบินล้อมยิงอะไรต่อมีอะไรฉีดสเปรย์พริกไทยคือพยายามสยบความเคลื่อนไหวสุดท้ายก็คือชนให้ล้มให้เสียหลักไปแบบเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: แต่จะไม่ใช้กระสุนจริงไม่มีอาวุธสังหารใดๆนะคะนวัตกรรมนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ทดสอบในสถานการณ์จริงแต่เริ่มมีนำร่องเอาไปที่จอร์เจียกับฟลอริดาแล้วก็ต้องบอกว่าได้รับความสนใจอย่างมากจากบรรดาผู้ปกครองที่เท็กซัสเพราะว่าเท็กซัสเกิดเหตุร้ายในอดีตค่อนข้างเยอะเหมือนกันผู้ก่อตั้งบริษัทเป็นอดีตหน่วยซีลเขาบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการคือการไปตั้งระบบนี้ให้ได้ในโรงเรียนทุกแห่งทั้งประเทศนะเหมือนกับเป็นเกราะป้องกันแล้วในขณะเดียวกันก็ข่มขวัญไม่ให้คนที่คิดจะก่อเหตุเนี่ยไปลงมือจะตั้งแต่แรกเด็กๆทุกคนที่ไปโรงเรียน

0: ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุกๆวันไม่ต้องมาสงสัยว่าวันนี้ไปโรงเรียนแล้วจะปลอดภัยไหมจะเจอเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าเพราะว่าด้วยปัญหาในสังคมอเมริกันบางทีพ่อแม่ส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็ไม่รู้เลยว่าวันนี้จะมีข่าวอะไรไหมได้รับโทรศัพท์หรือว่ามีข่าวอะไรที่น่าตกใจแถวบ้านตัวเองก็ขวัญเสียกันหมดแล้ว
1: ใช่แล้วถ้าสังเกตดูจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกันบ่อยครั้งอยู่มากๆเลยนะคะบางทีก็คือนอกจากในโรงเรียนแล้วก็ยังไปเกิดเหตุที่อื่นๆอีกก็คือเป็นนวัตกรรมที่ดีคือปกติก็จะเห็นแบบโดรนเอาไว้เก็บภาพส่งของบ้างแต่นี่คือเอามาช่วยปกป้องชีวิตเด็กๆได้จริงเลยนะ
0: ค่ะ
1: เรื่องนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูร้านกาแฟเปิดใหม่ที่สวีเดนกันบ้างค่ะแม้ว่าภายนอกเนี่ยจะดูไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดไปกว่าร้านอื่นๆแต่ถ้าเกิดว่าได้เข้าไปในร้านแล้วรับรองนะคะว่าคุณผู้ชมจะได้ตื่นตะลึงอย่างแน่นอนค่ะ
2: I was wondering why you don't have any bread today
1: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเข้าไปในร้านกาแฟแห่งนี้ก่อนอื่นต้องหยิบหูโทรศัพท์ขึ้นมาคุยก่อนเลยไม่ได้จะโทรไปสั่งกาแฟที่ไหนนะคะแต่นี่คือกำลังสั่งกาแฟกับ AI ค่ะเป็นไอเดียการทำธุรกิจแบบใหม่ของร้านกาแฟที่ชื่อว่า Andon Cafe ค่ะตั้งอยู่ใจกลางกรุงสต็อกโฮล์มของสวีเดนซึ่งกำลังกลายเป็นที่สนใจของผู้คนที่นี่ไม่น้อยเลยนะคะAI ตัวนี้ที่ชื่อว่าโมนาค่ะจะทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้จัดการร้านทำแทบจะทุกอย่างเลยค่ะนอกจากคอยรับออเดอร์แล้วก็แนะนำเมนูแล้วก็ยังทำหน้าที่อื่นๆตั้งแต่เป็นการจัดสินค้าในคลังไปจนถึงจ้างพนักงานหรือแม้แต่เรื่องขอใบอนุญาตประกอบการร้านอาหารแล้วก็ใช้พื้นที่จัดที่นั่งกลางแจ้งโมนาก็จัดการให้ด้วยตัวเองค่ะเหลืออย่างเดียวที่ยังทำไม่ได้ก็คือไปชงกาแฟต้องเหลือไว้บ้างนะไม่งั้นมนุษย์จะไม่เหลือหน้าที่แล้วนะเพราะว่าส่วนนี้ยังคงจ้างพนักงานที่เป็นมนุษย์มาทำตามออเดอร์อยู่ซึ่งด้วยความแปลกใหม่ที่ว่ามาก็ช่วยดึงดูดลูกค้าจนสร้างยอดขายได้แล้วมากกว่า 4,700 ดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าจะเพิ่งให้เปิดบริการเมื่อกลางเดือนที่แล้วนี้เองนะคะส่วนลูกค้าหลายคนก็บอกได้ว่ากาแฟในรสชาติดีทีนี้มาฟังเสียงของพนักงานร้านนี้ที่ต้องทำงานภายใต้การบริการของโมนากันบ้างบาริสต้าคนนี้แอบมาบ่นนะบ่นเจ้านายว่าจัดการเรื่องของการสั่งซื้อของได้แย่มากมีอยู่วันนึงค่ะขนมปังเนี่ยไม่มาส่งสักทีวันนั้นก็เลยต้องตัดแซนด์วิชออกจากเมนูออกไปแต่ก็มีบางวันที่ได้ของกินมาเยอะเกินได้ของมาเยอะเกินอย่างเช่นได้ผ้าเช็ดปากมา 6,000 ชิ้นกับร้านเล็กๆแบบเนี้ย
3: อุ้ย
1: คือก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรเยอะแยะอ่ะ
3: โอเค
1: คือเช็ดกันได้กี่ปีกี่ชาติก็ไม่รู้หรือบางวันก็ได้ของที่ไม่ได้ใช้ในเมนูใดๆเลยด้วยซ้ำครั้งนึงเนี่ยเคยสั่งมะเขือเทศกระป๋องมาไม่รู้จะสั่งมาทำไม
3: กาแฟสูตรใหม่เหรออ
1: าจจะต้องลองปรับเปลี่ยนสูตรดูนะซึ่งจริงๆทางของ Andon Labs นะคะก็บอกว่าโครงการนี้เป็นเพียงการทดลองเพื่อสำรวจว่า AI เนี่ยจะถูกนำไปใช้ในอนาคตอย่างไรบ้างแต่ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าจะดำเนินไปได้นานแค่ไหนซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็ตั้งข้อสังเกตจากการทดลองนี้ว่าการปล่อยให้ AI เข้ามาควบคุมทุกอย่างโดยไม่มีแผงรองรับเนี่ยก็อาจจะมาสร้างอันตรายต่อมนุษย์ได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: ก็จริงๆมีเรื่องราวให้เห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะกับการใช้ AI แบบที่อ่ะเราก็กำลังเรียนรู้กันอยู่ยังเป็นอะไรใหม่ๆที่ยังรู้ไม่เท่าทันนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งบทเรียนเหมือนกันว่าอยู่ดีๆได้ทิชชู่เช็ดปาก 6,000 ชิ้น
1: คือแล้วเป็นพอมันเป็นร้านคาเฟ่ขนาดเล็กอะก็คือร้านในท้องถิ่นลูกค้าก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นสั่งมาวันนึงก็คงได้ใช้หมดแหละแต่อย่างที่บอกไปปีนี้หมดไหม
0: จะไม่เจ๊งก่อนใช่ไหมไปดูเทคโนโลยีอื่นกันบ้างอย่างหุ่นยนต์ทุกวันนี้ยิ่งก้าวหน้าแล้วก็ใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆที่จีนเขาก็เพิ่งเปิดตัวไปเป็นหุ่นยนต์พ่อบ้านแม่บ้านสุดจะล้ำสมัยเลยจะทำงานบ้านก็ได้เป็นเพื่อนคุยก็ไม่ติดเตรียมจะเริ่มทำงานจริงปลายเดือนแล้วค่ะหน้าตาเป็นแบบนี
1: ้
0: อู่ฮั่นออปติกส์แวลลี่นี่เป็นย่านเทคโนโลยีสุดล้ำที่เมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยเปิดตัวนี้ค่ะฮิวแมนนอยตัวแรกอเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาใช้งานบ้านโดยเฉพาะมาพร้อมความสามารถในการแบ่งเบาภาระงานบ้านครบครันอย่างที่เราเห็นไปตั้งแต่ทีแรกไหลเก็บที่นอนเก็บกวาดทำความสะอาดซักผ้าพับผ้าเนี่ยเตรียมอาหารให้แล้ว
1: โอ้ยดีจังเลย
0: ตีไข่ได้ทำกับข้าวให้คุณได้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะจัดโต๊ะอาหารด้วยคือครบอ่ะเหมือนจ้างพ่อบ้านหรือแม่บ้านมาเลยก็เลยทีเดียวฮิวแมนนอยด์อเนกประสงค์เขายังออกแบบมาให้พูดคุยคลายเหงาเป็นเพื่อนกับผู้สูงอายุได้ด้วยนะคะซึ่งจะเริ่มลงสนามทำงานจริงที่อพาร์ตเมนต์ชื่อว่าอู่ฮั่นจียูเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ปลายเดือนนี้จะทดลองใช้ชีวิตในสภาพที่แบบเป็นบ้านจริงๆที่คนอยู่อ่ะ เนี่ยเอาผ้าเข้าเครื่องแยกสีได้ไหม
1: ไม่น่าจะได้
0: ไม่รู้ตั้งโปรแกรมมาหรือเปล่าก็เป็นก้าวสำคัญเหมือนกันที่พาฮิวแมนนอยด์ก้าวข้ามจากการเป็นเทคโนโลยีต้นแบบไปใช้งานจริงนะคะมีอีกตัวหนึ่งให้รู้จักกันนี่คือหุ่นยนต์ชื่อ Wall-E เป็นรุ่น Wall-E นะจากบริษัทชื่อว่า X-Square Robot มาพร้อมปัญญาประดิษฐ์อยู่ในตัวก็เปิดให้ผู้คนทั่วไปจองคิวได้ผ่านแอปพลิเคชันคือจองเอาไปใช้งานที่บ้านเอาไปช่วยงานที่บ้านนั่นแหละเนี่ยดูสิว่าเขาทำอะไรค
1: ุ
0: ณ
1: ถอดรองเท้า
0: คุณรกๆทิ้งๆไว้เขาก็มาจัดให้ไงมีคนที่กรุงปักกิ่งเขาตัดสินใจใช้บริการเธอคนนี้ชื่อหยางหนิงบอกว่าประทับใจอ่ะเกินความคาดหมายเพราะว่าหุ่นยนต์แยกแล้วก็จัดเรียงรองเท้าได้แล้วรู้ด้วยนะว่าต้องวางตรงไหนแน่นอนความสามารถยังมีอีกเยอะนะคะเก็บของให้เข้าที่เปลี่ยนถุงขยะให้ได้พับผ้าให้ก็ได้แต่ว่าเรื่องความเร็วอาจจะยังไม่ใช่จุดเด่นของเขาถ้าคุณสังเกตดูก็คือทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเป็นพ่อบ้านแม่บ้านแหละแต่อาจจะไม่ได้แบบด่วนมากก็ค่อยๆทำไป
1: คือต้องใจเย็นหน่อยเนาะให้โอกาสเขาหน่อย
0: แต่ถ้างานเป๊ะก็โอเคใช่ไหมความโดดเด่นคือเขาเรียนรู้งานเพิ่มได้เรื่อยๆระหว่างทำงานจริงนะคะเพราะว่ามี AI ไงพูดง่ายๆก็คือยิ่งทำยิ่งเก่งยิ่งเรียนรู้มากขึ้นไม่เหมือนกับหุ่นยนต์แบบเดิมอาจจะต้องเอากลับเข้าไปตั้งค่าใหม่ถ้าจะเรียนรู้อะไรใหม่แบบนี้ขณะที่คุณลูกค้าเขาบอกว่ามีมุมสะท้อนนิดนึงเธอรู้สึกว่าหุ่นยนต์ตัวใหญ่ไปนิดนึง ถ้ากระทัดรัดหรือว่าคล่องตัวกว่านี้อาจจะสะดวกขึ้นหรือว่าแขนกลน่ะยืดหยุ่นได้อีกหน่อยอาจจะดีกว่านี้ดิฉันก็สังเกตเห็นตอนที่หุ่นยนต์เขาจัดรองเท้าอยู่มันน่าจะเป็นประตูแบบอพาร์ตเมนต์เนา
1: ะ
0: ที่แคบๆตัวหุ่นยนต์คับทางเดินแล้วอะ
1: คือปิดไปแล้วนะ
0: ใช่คุณออกจากห้องไม่ได้แล้วนะตอนเขาจัดรองเท้า
1: คือต้องให้เขาทำภารกิจอะไรบางอย่างเสร็จก่อนเพราะบางทีเขาไปขวางทางไง
0: ใช่
1: ก็คือตัวก็ยังแบบอุ้ยอ้ายอยู่
0: เน
1: ี่
0: ยเต็มพื้นที่พอดี
1: ตัวใหญ่นะแต่ก็ยังดีอย่างที่บอกไปคือเขายังพัฒนาได้ไง
0: ความเป็น AI
1: ใช่ก็รอดูเผื่อถ้าเกิดว่าใครสนใจอีกหน่อยถ้าเกิดมีการนำเข้ามาในบ้านเราหลายคนบอกช่วงนี้ทำงานเหนื่อยแล้วให้ทำงานบ้านด้วยไม่ไหวอ่ะก็รอดูรอลุ้นกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่ามีพรหนึ่งข้อให้คุณผู้ชมย้อนเวลากลับไปได้ถามเลยว่าคุณผู้ชมอยากย้อนกลับไปช่วงไหนเชื่อว่าน่าจะมีบางคนหรือว่าใครหลายๆคนอยากย้อนกลับไปแบบไกลแสนไกลเลยนะคะถึงยุคที่ยังมีไดโนเสาร์อยู่เลยแต่ในความเป็นจริงแน่นอนว่าก็คงจะทำแบบนั้นไม่ได้ง่ายๆนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายุคนี้มีเทคโนโลยีช่วยเราทำตามความฝันได้อย่างแน่นอนค่ะเปิดมาอย่างกับอยู่ในภาพยนตร์จุรสิทธิ์พาร์คนะคะบางคนเจอแบบนี้อาจจะตกใจบ้างแหละเพราะว่าดูเหมือนจริงเหลือเกินแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งได้ใส่แว่น VR เห็นภาพแบบนี้แล้วก็มันจะน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นขนาดไหนนะคะนี่เป็นเกมใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า Age of Dinosaurs ค่ะพัฒนาโดยบริษัท Sandbox VR ซึ่งจะพาผู้เล่นทุกคนเดินทางย้อนเวลากลับไปสู่ยุคไดโนเสาร์150ล้านปีก่อนนะคะยืนอยู่ท่ามกลางวงล้อมของไดโนเสาร์ได้แบบใกล้ชิดเห็นเต็ม2ลูกตาเลยและที่สำคัญยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเกมได้ด้วยเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีจับภาพแล้วก็ติดตามการเคลื่อนไหวของร่างกายแบบเต็มรูปแบบรวมไปถึงเสื้อกั๊กสัมผัสค่ะถ้าถามว่าในเกมนี้พิเศษอย่างไรบริษัทผู้พัฒนาเขาบอกนะคะว่าเกมนี้เก็บรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับไดโนเสาร์ไว้แทบจะครบถ้วนมากๆค่ะเพราะว่าก่อนจะสร้างเกมออกมาสู่ตลาดได้แน่นอนว่าก็ต้องไปปรึกษากับนักบรรพชีวินวิทยามาแล้วทุกอย่างต้องไปตามสภาพความเป็นจริงตามซากดึกดำบรรพ์แล้วก็หลักฐานต่างๆทางวิทยาศาสตร์ที่เคยขุดค้นพบนะคะตั้งแต่ในเรื่องของความโค้งของฟันไปจนถึงชั้นของกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังแม้แต่เกล็ดบนผิวหนังของไดโนเสาร์ที่ซับซ้อนเนี่ยก็ต้องทำออกมาให้ดูสมจริงที่สุดเรียกได้ว่าเอาใจแฟนพันธุ์แท้ไดโนเสาร์แบบเต็มที่เลยเห็นแล้วไม่รู้สึกขัดใจแน่นอนค่ะคนนี้ค่ะคุณไมเคิลแฮมเดนนะคะผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหาและสร้างสรรค์ของ Sandbox VR บอกว่าชื่อจริงๆของโปรเจกต์พัฒนาเกมที่ทำอยู่นี่คือ Time Machine ค่ะก็คือต้องการให้ผู้เล่นเนี่ยได้เหมือนย้อนยุคกลับไปจริงๆโต้ตอบได้รู้สึกได้ถึงไดโนเสาร์จริงๆไม่ใช่แค่มองเห็นเพียงอย่างเดียว
0: เรามองมุมนี้อาจจะเหมือนแบบดูภาพยนตร์ดูการ์ตูนอยู่แต่คนที่เขาเล่นแล้วใส่แว่น VR น่าจะเป็นอีกมุมมอง นึงเนาะ
1: ใช่
0: ที่เหมือนแบบเข้าไปเห็นอะไรในยุคจูราสสิกด้วยตัวเอง อะไรแบบนี้
1: ใช่แล้วอย่างที่บอกไปคือมันไม่ใช่แค่แบบเห็นอย่างเดียวมันมีอุปกรณ์ให้จับเสื้อกั๊กสัมผัสอย่างเงี้ยคือมันสัมผัสรู้สึกถึงตัวเราเองได้ด้วยนะสมจริงมากนะคะ
0: เดี๋ยวนี้ไปไกลแล้วเรื่องเกมนะคะส่วนกลับมาดูเรื่องราวใกล้บ้านกันบ้างวันนี้ชวนไปชมเป็นพิธีขอฝนของชาวกัมพูชาเขาทำสืบทอดกันมายาวนานหลายร้อยปีแล้วก็อีก

0: นึงเป็นภารกิจไขความลับใต้ท้องทะเลลึกในอินโดนีเซียนะคะชวนติดตามกับคุณปัทภีเรืองศรีในช่วงสีสันอาเซียนค่ะ
1: เข้าสู่หน้าฝนแบบนี้ก็หมายความว่าฤดูการทำการเกษตรมาถึงแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างเฝ้ารอคอยเพราะว่าพืชผลของพวกเขาจะได้เจริญงอกงามเสียทีแต่ถ้าเกิดฝนไม่ตกขึ้นมาคงต้องหาวิธีช่วยกันสักหน่อยเหมือนดังเช่นชาวกัมพูชาเหล่านี้ครับชาวบ้านนับร้อยคนแต่งกายด้วยชุดพื้นถิ่นหลากหลายสีสันเดินกันเป็นขบวนบางคนแต่งแต้มหน้าเป็นลวดลายต่างๆบางก็ใส่หน้ากากรูปสัตว์หรือขี่ม้าไปด้วยแต่ทุกคนล้นกำลังสนุกสนานออกลีลาท่าเต้นไปตามจังหวะเสียงเพลงจากกลองยาวและฉิงฉาบถือเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในช่วงเริ่มต้นฤดูมรสุมของทุกปีตามหมู่บ้านต่างๆทั่วกัมพูชาเฮเนียตาเป็นพิธีกรรมเก่าแก่ของชาวกัมพูชาที่จัดขึ้นมานานหลายร้อยปีเพื่อบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรุษหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาหมู่บ้านที่เรียกว่าเนียตาส่วนเครื่องเส้นไหว้ต่างก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีทั้งอาหารคาวหวานผลไม้สุราและธูปเทียนพิธีกรรมดังกล่าวยังถือเป็นโอกาสขอพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและขอให้พืชผลอุดมสมบูรณ์อีกด้วยโดยเฉพาะข้าวซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่ต้องใช้น้ำเพาะปลูกปริมาณมากนอกจากนี้ในปีนี้หลายคนยังร่วมขอพรให้ความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและไทยยุติลงอีกด้วยแม้ว่าพิธีกรรมนี้จะจัดขึ้นในเกือบทุกหมู่บ้านทั่วประเทศในสมัยก่อนแต่ด้วยยุคสมัยที่ผ่านไปทำให้พบเห็นได้น้อยลงชาวกัมพูชาหลายคนที่เคยสัมผัสประเพณีนี้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆจึงหวังว่าคนรุ่นใหม่จะช่วยกันสืบสานไม่ปล่อยให้ประเพณีโบราณต้องเลือนหายไปจากสังคมของกัมพูชาอย่างน้อยก็ถือเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านจะได้มาร่วมกันสังสรรค์รวมถึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของประเทศเกษตรกรรมด้วยแม้ว่าชาวกัมพูชามากกว่า195จะนับถือศาสนาพุทธนะครับแต่ว่าความเชื่อเรื่องพูดผีบรรพบุรุษก็ยังคงฝังรากลึกอยู่ในสิ่งต่างๆรอบตัวของชาวกัมพูชามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับและแม้ว่าวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าไปมากมายเพียงใดความเชื่อเหล่านี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใครหลายคนให้ยังคงดำเนินชีวิตได้อย่างสบายใจนั่นเองครับ
2: ชวนพาลงไปใต้ท้องทะเลลึกกันบ้างกับภารกิจของ Ocean X องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อการสำรวจและอนุรักษ์มหาสมุทรทั่วโลกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาเศรษฐีอย่างเรและมาร์คดาลิโอเรือ Ocean Explorer เดินทางมาถึงนอกชายฝั่งเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพื่อศึกษาภูเขาใต้ทะเลบริเวณดังกล่าวร่วมกับคณะนักวิจัยจากสำนักงานวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติอินโดนีเซียหรือ BRIN โดยได้ส่งยานสำรวจ2ลำลงไปใต้ท้องทะเลลึกถึง 1,000 เมตรลำหนึ่งติดตั้งกล้องความคมชัด 8K เพื่อเก็บรายละเอียดส่วนอีกลำหนึ่งใช้เก็บตัวอย่างต่างๆนำขึ้นมาศึกษาและวิเคราะห์ซึ่งอาจทำให้เราค้นพบเรื่องราวใหม่ๆจากสภาพแวดล้อมอันลึกลับข้างใต้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่จุลินทรีย์ที่กินพลาสติกรวมถึงสารประกอบที่อาจนำมาใช้ทำยารักษาโรคได้ในอนาคตโอกาสอันน่าตื่นเต้นแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนักวิจัยชาวอินโดนีเซียอย่างมุสนานุคราฮาประจายอมรับว่ารู้สึกประหม่าและกังวลเล็กน้อยตอนที่ได้ลงไปกับยานสำรวจใต้น้ำแต่เมื่อถึงก้นทะเลลึกแล้วความกังวลก็แปรเปลี่ยนกลายเป็นความตื่นเต้นที่ได้เห็นสิ่งมีชีวิตแปลกตามากมายซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลอย่างแท้จริง
3: ายใต้น่านน้ำอันกว้างใหญ่ของอินโดนีเซียนะครับยังคงมีความลับอีกมากมายรอให้ค้นหาอยู่นะครับเช่นบริเวณร่องลึกก้นสมุทรชวาและทะเลบันดาที่บางจุดมีความลึกมากกว่า 7,400 เมตรเลยทีเดียวแต่ว่าด้วยอุปสรรคหลายอย่างนะครับเช่นความดันความมืดรวมถึงอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งก็ยังคงต้องรอการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยไขความลับเหล่านี้กันต่อไปครับ
0: นี่คือเรื่องราวน่าสนใจที่นำมาฝากกันสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมติดตามชมสีสันทันโลกได้ทุกวันอาทิตย์นะคะ 11:30 แล้วก็ยังชมย้อนหลังได้ด้วยผ่านทาง Facebook Fanpage และเว็บไซต์ไทย PBS ค่ะ
4: ส่งท้ายรายการวันนี้ค่ะลากันไปด้วยภาพควายเผือกหายากในบังกลาเทศเจ้าของฉายาโดนัลด์ทรัมป์ค่ะที่ได้ย้ายไปอยู่ที่สวนสัตว์แห่งชาติในกรุงทาการเป็นการถาวรแล้วนะคะหลังจากที่รัฐบาลเพิ่งสั่งระงับการเชือดควายเผือกเพศผู้ตัวนี้ไปค่ะ
0: ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเรา2 คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: างใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกลุ่ม Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชันล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผลwww.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
1: รายการอะไรนะสารคดี What the Doc สัปดาห์นี้ติดตามชีวิตของนักศึกษาปริญญาโทชาวไต้หวันที่มีความสนใจปัญหานกบินชนกระจกเป็นพิเศษเพราะมันไม่ใช่แค่ผลกระทบต่อชีวิตของสัตว์สายพันธุ์หนึ่งเท่านั้นแต่นี่เป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้ระบบนิเวศผิดเพี้ยนไปจากเดิม
2: สิ่งแรกที่เราเจอจากงานวิจัยคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่านกชนกระจกบ่อยขนาดไหน
1: วันอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
3: สนามแรกผ่านไปเตรียมฟูลเทิร์นแล้วไปกันต่อกับสัปดาห์ที่2ของศึกวอลเลย์บอลที่จึ้งที่สุดในจักรวาลสาวเหล็กโนเอลคัพไทย PBS 2026สนามที่2ชิงแชมป์ภาคกลางถ่ายทอดสดจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 14:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live ไทย PBSYouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้

0: ร้านค้าทั่วประเทศติดป้ายพร้อมเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสวันพรุ่งนี้เชื่อส่งผลยอดขายเพิ่มมากขึ้น
1: เสริมบิ๊กแบ็กป้องกันน้ำสายล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนช่วงฤดูฝนด้านฝั่งท่าขี้เหล็กสร้างแนวพนังสูงตลอดแนว
0: ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่หาเสียงคึกคักนิดาโพเผยผลสำรวจคนกรุงจะเลือกผู้สมัครในนามอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืององ
1: ค์การแพทย์ไร้พรมแดนเตือนเชื้ออีโบลายังน่าห่วงด้านเคนยาสั่งระงับแผนตั้งศูนย์กักโรคอีโบลาของสหรัฐสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมคุณผู้ชมอยู่กับคุณปวินาฟักทองและผมอนุชาขำดวงครับ
1: เหลืออีกเพียง1วันเท่านั้นนะคะก่อนที่จะเริ่มคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะวันพรุ่งนี้แล้วค่ะก็ทำให้วันนี้ร้านค้าเตรียมความพร้อมกันเต็มที่ทั้งติดป้ายสัญลักษณ์ที่หน้าร้านบางร้านก็สั่งสินค้ามาเติมสต็อกเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะเตรียมรับการใช้สิทธิ์ของประชาชนเช่นเดียวกับผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดตรังค่ะที่ก็หวังนะคะว่าการจับจ่ายใช้สอยครั้งนี้จะทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ30-50ค่ะผู้ค้าในอำเภอเมืองชัยนาทต่างนำป้ายสัญลักษณ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสมาติดตั้งบริเวณหน้าร้านนะคะก่อนที่การใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ผู้ประกอบการหลายคนบอกว่าตอนนี้มีความพร้อมแล้วค่ะโดยเฉพาะระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตและการเติมเงินในระบบเพื่อให้การรับสิทธิ์ของลูกค้าเป็นไปด้วยความราบรื่นคาดหวังว่าโครงการนี้เนี่ยจะช่วยขายให้ยอดเพิ่มขึ้นถึง 1.5 เท่าค่ะ
2: 100% ครับ
3: เรียบร้อย 100%
2: ใช่คร
3: ับ เติมเน็ตไปหรือยังมือถือ
2: เรียบร้อยครับ
3: เรียบร้อยพร้อมรับ
2: รับแน่นอนครับ
3: มาเท่าไหร่ก็รับได้หมดใช่ไหมเริ่มวันที่1ตื่นเต้นไหม
2: ก็เพิ่มตื่นเต้นเหมือนกันครับ
3: คิดว่ายอดขายเราจะโตขึ้น
2: พุ่งขึ้น
0: สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลและเครื่องปรุงรสก็ถูกนำมาจัดเรียงเพื่อที่จะให้ลูกค้าที่ใช้สิทธิ์มาเลือกซื้อสินค้าครับผู้ช่วยผู้จัดการร้านบอกว่าได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าร้านนี้เนี่ยลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสมานานกว่า1สัปดาห์ก็ได้สั่งสินค้ามาเตรียมไว้จำหน่ายมากกว่าปกติครับเพื่อที่ให้เพียงพอกับความต้องการครับ
4: ทางร้านของเรามีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ที่หน้าร้านนะคะให้ประชาชนรู้ค่ะว่าร้านเรารับค่ะทางร้านของเราเพิ่มสินค้าไว้เยอะมากเลยค่ะคิดว่าเพียงพอแน่นอน
1: ส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายสินค้าบริเวณถนนคนเดินตลาดเซ็นเตอร์พอยต์เขตเทศบาลนครตรังค่ะก็มีการนำป้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาติดตั้งแล้วเช่นเดียวกันนะคะบางคนเนี่ยเตรียมทำป้ายใหม่เลยค่ะเพื่อที่จะมาติดแทนป้ายคนละครึ่งเดิมแม่ค้าขายของเบ็ดตะเล็ดสำหรับเด็กก็บอกนะคะว่าเตรียมทั้งของเล่นขนมต่างๆขึ้นป้ายประกาศรอไว้แล้วค่ะเพื่อที่จะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ลูกค้าเห็นได้ชัดและเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นการขายได
5: ้คิดว่าช่วยได้ไหมพี
6: ่เอาโคนมาล้อกันเร็ว
5: ช่วยได้เนาะแล้วเราต้องเตรียมของเพิ่มขึ้นไหมคะ
7: นี่ไม่รู้ว่าจะดีไหม
5: ยังไม่กล้าซื้อเตรียมหรอคะ
7: ใช่เพราะว่าอันนี้เป็นของอะไรของเด็กเล่นของมันของวัดนี้นะไม่เหมือนของกินถ้าของกินขายดีกว่า
5: อ๋อใช่ไหมคะ
7: แ
5: ล้วเหมือนอย่างคนละครึ่งคราวก่อนๆนี่มันขายดีไหม
7: ขายดี
5: ต้องเตรียมของเพิ่มเยอะไหมคะ
7: เตรียม
0: เช่นเดียวกับแม่ค้าขายข้าวแกงนะครับก็บอกว่าเตรียมป้ายไทยช่วยไทยพลัสเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวจะแขวนในวันพรุ่งนี้นะครับเชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นการขายได้ครึ่งต่อครึ่งยืนยันว่าจะไม่ปรับราคาขายนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยยังสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาเดิมครับ
8: ขนมจีนก็เหลือประมาณ30-35โลเมื่อก่อนนั้น50ประมาณ50-55ค่ะประมาณ30-35แล้วนี่โครงการนี้มาเพิ่มน่าจะเพิ่มขึ้นสักประมาณ50-45ตรงนั้นแหละดูก่อนวันแรกๆ
1: ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่ก็เชื่อนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยจะช่วยกระตุ้นการขายให้ได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ30-50ซึ่งหากยอดขายเพิ่มขึ้นก็จะเตรียมสำรองสั่งสิน

0: ้านำมาขายเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเริ่มอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปประชาชนก็เริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง5ทุ่มค่ะเตรียมใช้วิธีใช้ง่ายๆก็คือการกดที่แบรนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายประชาชนก็ต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนนะคะจากนั้นก็ให้ร้านค้าเนี่ยเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อที่จะสร้าง QR Code และประชาชนก็ใช้แอปเป๋าตังสแกนในการชำระเงินค่ะโดยระบบก็จะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายโดยอัตโนมัตินะคะก่อนที่จะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักโครงการใช้หลักร่วมจ่ายค่ะรัฐจ่าย60ประชาชนจ่ายเอง40เช่นถ้าหากซื้อสินค้า100บาทรัฐบาลก็คือจ่ายให้เลย60บาทส่วนเราประชาชนจ่ายเอง40บาทค่ะสามารถซื้อสินค้าสูงสุดต่อวัน333บาทรัฐช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันประชาชนจ่ายเอง133บาทแต่หากว่าคุณผู้ชมซื้อของเกิน333บาทต่อวันส่วนที่เหลือก็คือเงินของเราหรือว่าเงินของประชาชนเนี่ยแหละค่ะที่จะต้องจ่ายส่วนที่เหลือเองภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันนะคะแล้วก็สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินเนี่ยจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ทั้งนี้โครงการจะเปิดใช้สิทธิ์อย่างที่บอกไปและย้ำกันอีกครั้งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะ1มิถุนายนไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะ
1: ไปดูคดีที่อาจจะต้องเรียกว่าเกิดเหตุซ้ำซ้อนนะครับก็คือมีชายคนหนึ่งเขาบุกไปยิงผู้ชายอีกคนหนึ่งจนเสียชีวิตในเคหะเอื้ออาทรนิคมบางปูนะครับสาเหตุคาดว่ามาจากเรื่องของความหึงหวงทีนี้หลังจากก่อเหตุเขาก็ขับรถเก๋งหลบหนีไปแต่หนีไปได้แค่20กิโลเมตรผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถด้วยความเร็วครับไปชนท้ายรถบรรทุกที่จอดอยู่ไหลทางก็ส่งผลให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับภาพที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดภายในเคหะเอื้ออาทร1นิคมบางปูตึก35ตำบลพระกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับบันทึกเสียงปืนที่ดังขึ้นหลายนัดพร้อมกับเสียงร้องของผู้หญิงภายในตึกขณะที่นายทิติวัฒน์อายุ45ปีที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนบุกยิงนายณรงค์ชัยอายุ37ปีกระสุนเข้าที่ลำตัวหลายนัดจนเสียชีวิตนะครับหลังก่อเหตุนายทิติวัฒน์ได้วิ่งกลับขึ้นรถเก๋งคันสีขาวที่จอดไว้ในลานจอดรถแล้วก็หลบหนีออกไปอย่างรวดเร็วแต่ว่านายทิติวัฒน์ขับรถหลบหนีไปได้20กิโลเมตรเท่านั้นนะครับระหว่างที่ขับหลบหนีอยู่บนถนนเทพรัตน์ช่วงบางนาตราดช่องทางด่วนขาออกนะครับก็ขับรถไปชนท้ายกับรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทางอย่างจังเลยครับสภาพรถด้านหน้าพังยับเยินนายทิติวัฒน์เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุครับส่วนภายในรถยังพบอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรที่ใช้ในการก่อเหตุส่วนคนขับรถบรรทุกรอให้การกับตำรวจนะครับบอกว่าขณะขับรถกลับจากส่งของที่ท่าเรือคลองเตยมุ่งหน้าจะไปรับสินค้าที่นิคมอุตสาหกรรมเบลโก้เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยได้จอดรถพักนอนข้างทางเนื่องจากขับไม่ไหวครับและระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงรถชนท้ายเข้าอย่างจังครับ
2: จอดได้ไหนเมื่อคืนเหรอ
3: พอมาเมื่อคืนนี้รถจอดเต็มเลยก็เลยจอดนอนเลย
2: จอดนอน
3: จอดนอน
2: แล้วตอนรถไปชนได้ยินเสียงไหม
3: ได้ยินครับ
2: ได้ยินชนแรงมากเลยเหรอ
3: แรงครับผมก็ผูกปีนอนอยู่ใต้ท้องรถเลย
1: หลังจากเกิดเหตุพันตำรวจเอกประภาสมั่งคั่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ระบุว่าภายในรถของนายทิติวัฒน์พบอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรที่ใช้ในการก่อเหตุส่วนสาเหตุคาดว่ามาจากเรื่องชู้สาวครับเนื่องจากมีข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตมาติดพันแฟนสาวของผู้ก่อเหตุแต่ว่าข้อเท็จจริงอาจจะต้องรอการสอบสวนรายละเอียดอีกครั้งนึงครับ
0: อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ระบุนะคะถึงกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตอาจจะเข้าข่ายว่ามีความผิดวินัยร้ายแรงนะคะแล้วก็มีโทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออกค่ะถึงแม้ว่าจะมีการรับโทษเรื่องของการดำเนินคดีไปแล้วใน3ข้อหาก็ตามและในขณะเดียวกันค่ะงานสวดพระอภิธรรมศพคืนที่2เจ้าตัวไม่ได้ไปร่วมนะคะมีเพียงภรรยาและพี่สาวเท่านั้นที่เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยค่ะภรรยาและพี่สาวนายจรงเกาะเหมาะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เดินทางมายังวัดทุ่งครุแขวงและเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นตัวแทนร่วมแสดงความอาลัยในงานสวดพระอภิธรรมศพนายสอนนรินทร์นาคคงศรีหรือว่าก้องไรเดอร์ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนเมื่อกลางดึกของวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาภรรยาของนายจรงบอกว่านายจรงได้รับบาดเจ็บหลังจากที่ถูกทำร้ายทำให้ครอบครัวกังวลเรื่องของความปลอดภัยค่ะจึงไม่ได้เดินทางมาร่วมงานด้วยตัวเองยืนยันว่าครอบครัวจะเดินทางมาร่วมพิธีศพในทุกๆวันจนถึงพิธีชาปนกิจและพร้อมที่จะเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ส่วนกรณีกระแสข่าวว่ามีการเลื่อนตำแหน่งหรือว่าโยกย้ายผู้อำนวยการหลังเกิดเหตุยืนยันนะคะว่าไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนค่ะเพราะว่าครอบครัวยังอยู่ในช่วงของความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
4: แต่ตัวของครอบครัวเองอะค่ะตัดสินใจว่าขอร้องว่าเรากลัวความปลอดภัยคือพี่หนูก็ลูกสองเนาะ
5: ครับ
4: และเราก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะนะคะพี่เราก็แบบคือแต่ไม่ต้องกังวลยังไงเรารับผิดชอบ
5: ครับ
4: นะคะ
5: ถามเป็นความรู้หน่อยครับทางคุณภรรยาครับในส่วนของตัวผอ.ท่านเองเนี่ยท่านได้รับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งในส่วนดังกล่าวเนี่ยเรื่องนี้เรื่องจริงไหมท่าน
4: อันนี้ยังไม่ทราบอะไรเลยค่ะรายละเอียดตรงนี้ขออนุญาตก่อนนะคะเพราะว่ารายละเอียดตรงนี้คือตอนนี้ไม่ได้คือตอนนี้ข่าวหรืออะไรอ่ะเอาจริงนะคะก็คือยังไม่ได้ดูอะไรเลย
1: ทางด้านนายธวัชชัยไทยเขียวอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับก็โพสต์แสดงความคิดเห็นระบุว่าบทลงโทษและกระบวนการทางวินัยในกรณีเมาแล้วขับชนคนตายจะถูกพิจารณาอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดครับเนื่องจากปปช.เป็นองค์กรอิสระที่บังคับใช้กฎหมายและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบจึงต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมที่สูงกว่าปกติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและมีพฤติกรรมพยายามขับรถหลบหนีหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่เจ้าหน้าที่ครับดังนั้นมติคณะกรรมการสอบสวนก็มักจะลงความเห็นให้ไล่ออกซึ่งจะไม่มีสิทธิ์รับบำเหน็จบำนาญครับ
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนสภ.บางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีแจ้งข้อหาขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและขับรถเฉี่ยวชนแล้วไม่จอดรถให้ความช่วยเหลือหรือไม่แสดงตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ต้องหาให้การภาคเศษในข้อหาแรกนะคะแต่ว่ายอมรับว่าขับรถในขณะเมาสุราจริงส่วนอีก2ข้อหาให้การปฏิเสธค่ะยืนยันว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มีความพยายามที่จะเปลี่ยนตัวคนขับในขณะที่พี่สาวผู้เสียชีวิตก็เปิดเผยถึงความห่วงใยของน้องชายนะคะที่มีต่อครอบครัวเนื่องจากว่าน้องชายได้ซื้อที่ดินจำนวน1ไร่ซึ่งครอบครัวก็อยู่ระหว่างการหารือว่าจะดำเนินอย่างไรต่อไปโดยเฉพาะลูกชายของผู้เสียชีวิตที่แสดงความประสงค์อยากรักษาที่ดินผืนดังกล่าวเอาไว้เนื่องจากทราบดีว่าผู้เสียชีวิตตั้งใจซื้อเพื่ออนาคตของครอบครัว
6: เราไปซื้อแบบเลยเนี่ยระบบผ่อน1ไร่ไร่ละประมาณ 60,000 บาทเขาผ่อนเดือนละ 5,000 ตอนนี้เขาส่งไปเกือบ 200,000 แล้วเหลืออีก 400,000 หน่อยๆก็ยังไม่รู้ว่าจะทำไงก็ต้องถามลูกเขาแต่ลูกคนผู้ชายนะเขาบอกว่าเขาอยากได้คือพ่อเขาอยากได้อยู่
0: ครอบครัวผู้เสียชีวิตยอมรับว่ายังมีความกังวลอยู่บ้างแต่ว่ายังเชื่อมั่นในพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามกระบวนการของกฎหมายค่ะ
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียก6โรงกลั่นน้ำมันรับทราบข้อกล่าวหานะครับกรณีกรอกข้อมูลการขนส่งน้ำมันไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและออกหมายเรียกน้องชายของนายสมบูรณ์สุขเจริญไกรศรีหรือว่าเสี่ยตือคอสโมรับทราบข้อหาปลอมปนน้ำมันคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองครับโดยหมายเรียกกำหนดนัดในวันที่8มิถุนายนนี้ครับมีความคืบหน้าในคดีกักตุนน้ำมันเชื้อ

0: เติงกรณีการปลอมปนน้ำมันที่คลังน้ำมันอำเภอเมืองอ่างทองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้คณะพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้แจ้งข้อกล่าวหากับบริษัททริลเลียนปิโตรเลียมเทรดดิ้งจำกัดพร้อมกับกรรมการไปแล้วในฐานความผิดร่วมกันกระทำการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุดคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีมติออกหมายเรียกนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานร่วมกันเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา10กระทำการปลอมปลนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันทำให้คุณภาพของน้ำมันแตกต่างไปจากที่กฎหมายกำหนดเพื่อจำหน่ายตามพรบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่8มิถุนายนนี้นะครับสำหรับนายสุรัตน์พบความสัมพันธ์เป็นน้องชายของนายสมบูรณ์สุขเจริญไกรศรีหรือว่าเสี่ยตือคอสโมเจ้าของธุรกิจคาสิโนในปอยเปตและไพรินของประเทศกัมพูชานะครับ
1: เจ้าหน้าที่ DSI ให้ข้อมูลนะคะว่ากรณีการตั้งข้อหาดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับนายสุรัตน์เนื่องจากมีพยานหลักฐานสำคัญบ่งชี้ว่าแม้ไม่ปรากฏชื่อในโครงสร้างของกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทแต่กลับมีเส้นทางการเงินเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการจัดการธุรกิจทั้งหมดส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับซึ่งดำเนินการโดยโรงกลั่น6แห่งในประเทศไทยกรณีที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนใน8ข้อด้วยกันค่ะ
0: ซึ่งก่อนหน้านี้ทีมงานสุดซอยของกระทรวงพลังงานนะครับได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งครับในข้อหาทำการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาซึ่งเป็นนิติบุคคลระดับบริษัทมหาชนทั้ง6บริษัทเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาฐานเป็นผู้ค้าน้ำมันทำการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายนนี้ครับ
1: ส่วนกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่3ถึง5ในช่วงโคกรวดถึงนครราชสีมานะคะโดยมีการอ้างว่าบริษัทคู่สัญญาไม่ชำระค่างวดทำให้บริษัทผู้รับเหมาเนี่ยหยุดการก่อสร้างไปล่าสุดมีการไปตรวจสอบบริเวณไซต์งานก่อสร้างค่ะที่มีการกล่าวอ้างถึงก็พบว่ามีเพียงรปภ.ดูแลความปลอดภัยเท่านั้นแล้วก็ยังมีเครื่องจักรอยู่แต่ไม่มีคนงานก่อสร้างนะคะขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็ยืนยันว่าไม่มีคนงานมาทำงานนานแล้วถึง2เดือนด้วยกันค่ะกรณีผู้ใช้ Facebook ไม่ระบุตัวตนโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความในเพจกลุ่มข่าวโคราชบ้านเองโดยอ้างว่าผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่3ถึง5ช่วงโคกรวดนครราชสีมาได้หยุดงานก่อสร้างและมีการโพสต์แชทสนทนาที่แอดมินเพจโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงโคกรวดนครราชสีมาสัญญาที่3ถึง5อธิบายถึงสาเหตุของการหยุดงานค่ะโดยระบุว่าบริษัทที่ประมูลงานได้ไม่ชำระค่างวดงานให้กับบริษัทจีนทางจีนจึงหยุดงานเพื่อขอยกเลิกสัญญาการก่อสร้างเนื่องจากว่าสำรองจ่ายไปมากกว่า 1,000 ล้านบาททางบริษัทจีนแจ้งไปยังสถานทูตจีนให้เข้ามาช่วยเจรจาแต่ว่าตอนนี้หยุดงานทุกรายการและแจ้งเลิกจ้างพนักงานเกือบทั้งหมดบริษัทแล้วแล้วก็อ้างว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้ว่ากรณีนี้เป็นปัญหาระหว่างผู้รับเหมาที่ต้องดำเนินการกันเองค่ะ
0: ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่3ถึง5ช่วงโคกกรวดนครราชสีมานะครับแล้วก็ไปพบว่าตลอดระยะทางของสัญญาโครงการระยะทางประมาณ12กิโลเมตรครับมีเครื่องจักรต่างๆรวมไปถึงคอนกรีตโครงสร้างของรางรถไฟความเร็วสูงที่ถูกหล่อวางทิ้งเอาไว้อยู่ที่ไซต์ก่อสร้างแต่ว่าที่บ้านพักคนงานและไซต์งานก่อสร้างไม่ได้มีคนงานเข้าออกเลยแม้แต่คนเดียวครับมีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยเฝ้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างเอาไว้ชาวบ้านและพ่อค้าในพื้นที่ยืนยันตรงกันนะครับว่าไม่เห็นคนงานมาทำงานได้ประมาณ2เดือนแล้วซึ่งชาวบ้านเขากังวลว่าโครงการนี้จะล่าช้าไม่เสร็จตามกำหนดแล้วก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจครับ
2: ก็คิดว่าก็เห็นเขา พูดกันอยู่ว่าเห็นชาวบ้านเขาพูด

0: กันหน้าที่เขาไม่ทำน่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ตังค์ว่าเขาไม่จ่ายตังค์ว่างั้น
1: อืมแล้วได้ยินเขาพูดเองเลยใช่ไหมคร
0: ับ ได้ยินเดี๋ยวก็พูดกันว่าคนงานนั่นแหละ
1: คนงานนี่
0: แหละที่มากินข้าวเขาบอกว่าสงสัยจะไม่ได้ทำโต๊ะแล้วแหละป้าเพราะว่าเขาไม่จ่ายตังค์เขาบอกอย่างนั้น
1: ในความคิดเห็นเราอยากให้มันเสร็จไหมอ
0: ยากให้เสร็จค่ะก็อยากให้เสร็จนั่นแหละเพราะว่ามันจะได้แบบเรียบร้อยจะได้รถไฟก็จะได้วิ่งได
1: ้มีประโยชน
0: ์ค่ะจะได้มีประโยชน
2: ์สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่3ถึง5ช่วงโคกกรวดนครราชสีมามีระยะทางประมาณ12กิโลเมตรค่ะมีกิจการร่วมค้า SPTK เป็นผู้รับจ้างหลักวงเงินประมาณ 7,700 ล้านบาทก่อนหน้านี้เพจ Facebook โครงการเคยออกมาแถลงการนะคะแล้วก็ชี้แจงว่าบริษัทที่รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่รับจ้างการก่อสร้างตึกสตง.ที่พังถล่มมาก่อนหน้านี้ค่ะ
3: เวลานี้คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงมากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน 85% เนี่ยเกิดจากรถจักรยานยนต์และพฤติกรรมการขับขี่ที่ประมาทหรือว่าเมาแล้วขับนะครับถือว่าเป็นปัญหาการสูญเสียทุนมนุษย์ที่มีค่าครับเวทีแผนพัฒนาฉบับที่14ซ่อมเสริมความปลอดภัยทางถนนสร้างอนาคตยกระดับทุนมนุษย์มองปัญหานี้เป็นวิกฤตที่ไทยต้องเร่งจัดการนะครับเพื่อที่จะหยุดยั้งความสูญเสียเชิงระบบนักวิชาการระบุว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบเดิมๆไม่สามารถตอบโจทย์ได้อีกต่อไปครับแต่ต้องใช้หลักวิชาการทั้งด้านวิศวกรรมจราจรและการปรับพฤติกรรมเข้ามาจัดการอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศครับ
4: การเกิดติดลบนะฮะติดลบเฉลี่ยปีละประมาณ140,000คนนะฮะอย่างปีที่แล้วเนี่ยคนตายมากกว่าคนเกิดใหม่นะฮะ 140,000 คนนะครับแถมดัชนีของวัยเจริญพันธุ์นะฮะก็คือตัว TFR เนี่ยก็พบว่าค่อนข้างก็ถือว่าอยู่ในเรทที่ต่ำก็คืออยู่แค่ 0.8 เนี่ยที่ชาพพัฒน์ได้สะท้อนมา
5: การรับรู้หรือว่าการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานภาครัฐก็ต้องยอมรับว่าหน่วยงานภาครัฐเราก็ยังมีจุดบอดในตรงนี้อยู่ในการทำงานนะเพราะว่าตัวประชาชนเองเนี่ยก็รู้ข้อมูลเนี่ยน้อยมากๆอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุต้องโทรหาใครไวที่สุดหรือว่าต้องติดต่อใครเพื่อที่จะให้ได้รับการช่วยเหลือสิ่งสำคัญเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยเรามักจะโทษเหยื่อเรามักจะโทษมนุษย์ก่อนว่าเป็นคนที่ผิดหรือว่าอะไรก็ตามแต่ผมอยากให้มองไปว่าเราสามารถแบบมองไปที่พฤติกรรมมาก
2: ด้านกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติออกมาเตือนว่าในอีก30ปีข้างหน้าประชากรไทยอาจลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียวค่ะเด็กที่เกิดใหม่ก็ต้องแบกภาระที่หนักอึ้งการปล่อยให้แรงงานและเยาวชนต้องมาเสียชีวิตหรือพิการจากอุบัติเหตุเท่ากับว่าเรากำลังตัดโอกาสการพัฒนาประเทศไปอย่างน้อย 20-30 ปีจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องยกระดับเรื่องนี้วางแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากคนป่วยแห่งเอเชียไปสู่ประเทศที่ปลอดภัยและน่าอยู
3: ่ส่วนนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนนะครับกล่าวว่าระบบราชการและสภาพแวดล้อมทางกฎหมายในอดีตได้สร้างความหวาดกลัวจนท้องถิ่นไม่กล้าจะขับเคลื่อนงบประมาณด้านความปลอดภัยครับทำให้ประเทศสูญเสียโอกาสไปนานกว่า9ปีพร้อมกับเสนอให้ดึงดัชนีชี้วัดเรื่องอุบัติเหตุออกจากกรอบของกระทรวงคมนาคมเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องยกฐานะให้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกกระทรวงจะต้องบูรณาการร่วมกันและตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลครับ
2: มาดูภารกิจการช่วยเหลือคนงานลาวที่ติดถ้ำนะคะแล้วก็เป็นภารกิจที่คนไทยและคนลาวเนี่ยร่วมกันลุ้นมานานกว่า10วันล่าสุดค่ะทีมกู้ภัยสามารถช่วยผู้ประสบภัยเนี่ยออกมาได้แล้ว5คนนะคะปลอดภัยดีโดยหนึ่งในภาพที่สร้างความประทับใจก็คือเด็กชายคนนึงค่ะที่คอยเคียงข้างกู้ภัยในทุกๆวันเพื่อที่จะติดตามหาพ่อแล้วก็พี่ชายของตัวเองค่ะตลอด10วันที่ผ่านมาทีมกู้ภัยไทยได้บันทึกเรื่องราวของเด็กชายชาวลาวคนหนึ่งชื่อว่าตุ่นหรือว่าที่กู้ภัยเรียกกันติดปากว่าอ้วนเด็กชายคนนี้กลายเป็นอาสาสมัครตัวน้อยค่ะที่คอยช่วยทีมกู้ภัยอยู่หน้าถ้ำทุกวันเพราะว่าพ่อและพี่ชายของเขาติดอยู่ภายในถ้ำหลังจากที่เข้าไปร่อนทองคำทันทีที่ผู้ประสบภัย4คนเดินออกมาจาก

0: ถ้ำได้ด้วยตัวเองเมื่อวานนี้หนึ่งในนั้นก็คือพ่อของอ้วนเนี่ยแหละค่ะเด็กชายเห็นคุณพ่อก็ถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ช่วยในการขนอุปกรณ์ถังออกซิเจนลำเลียงไปช่วยเหลือการเข้าไปช่วยเหลือภายในถ้ำค่ะแต่ว่าพอเห็นพ่อเนี่ยเดินออกมาได้ด้วยตัวเองต่อหน้าต่อตาก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากค่ะ
1: เห็นพ่อร้องไห้ออกมาเป็นรู้สึกไงกะไรที่เข้าไปเห็นปะกะไรที่เข้าไปเห็นปะเห็นพ่อย่างออกมาเห็นปะเป็นใหญ่ความสึก
2: ดีใจ
1: มาสำเร็จแล้วเขาน
3: ะตามมาก่อนแล้วนะดีใจปะดีใจปะ
2: ดีใจ
3: สำเร็จแล้วน้อง
1: สำเร็จแล้วน้องสาย
4: ดีใจนะดีใจนะ
1: สำเร็จแล้วน้องสาย
5: และหลังจากออกมาจากถ้ำนะครับก็ยังคอยเฝ้าดูแลพ่อไม่ห่างนะครับช่วยส่งน้ำช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลังจากที่เฝ้ารอคอยมานานกว่า10วันด้วยกันผู้ที่โพสต์คลิปดังกล่าวระบุข้อความนะครับบอกว่าพวกเราทำสำเร็จแล้วนะอ้วนและหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจครับพร้อมกับระบุว่าเด็กชายคนนี้คือหนึ่งในลูกของผู้ประสบภัยที่อยู่เคียงข้างทีมกู้ภัยมาตลอดภารกิจขณะที่ยังมีพี่ชายอีกหนึ่งคนที่ยังคงติดอยู่ภายในถ้ำนะครับและทีมกู้ภัยก็ยังคงเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่องครับ
0: แน่นอนค่ะตอนนี้ผู้ประสบภัยทั้ง5คนเนี่ยได้รับการช่วยเหลือออกจากถ้ำแล้วนะคะแต่ว่ายังเหลือผู้สูญหายอีก2คนค่ะซึ่งจากคำบอกเล่าของผู้รอดชีวิตทั้ง5คนเนี่ยระบุว่าพวกเขาไม่ได้เข้าไปร่อนทองพร้อมกันนะคะจึงไม่ทราบแน่ชัดว่าอีก2คนเนี่ยจะอยู่ในจุดไหนภายในถ้ำส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะเป็นแผนที่จำลองภายในถ้ำซึ่งเป็นจุดที่พบผู้ประสบภัยทั้ง5คนนะคะอยู่บริเวณโถง4ค่ะโถง4เนี่ยจะอยู่ห่างจากปากถ้ำประมาณ100เมตรเส้นทางก็จะเต็มไปด้วยช่องแคบและทางน้ำบางช่วงเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำน้ำลึกลงไปกว่า10เมตรนะคะเพื่อที่จะให้เข้าถึงตัวผู้ประสบภัยทีมกู้ภัยเชื่อว่าผู้สูญหายอีก2คนอาจเข้าลึกลงไปมากกว่าเดิมแต่ว่ายังไม่สามารถระบุจุดที่ชัดเจนได้ขณะที่ครูเบนซ์ซึ่งเป็นนักดำน้ำกู้ภัยและทีมช่วยเหลือก็เปิดเผยว่าการที่ผู้ประสบภัยทั้ง4สามารถเดินออกมาได้เองสะท้อนว่าระดับน้ำภายในถ้ำลดลงเป็นอย่างมากแล้วหากไม่มีดินสไลด์มาปิดเส้นทางก็ยังมีความหวังว่าอีก2คนอาจสามารถเคลื่อนตัวออกมาได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ตอนนี้ออกมาได้แล้วนะ4คนแล้วออกมาได้4คนเลยเดี๋ยวกูเป็นกำลังจะเข้าไปใช่ไหม
6: ใช่
1: เขาเดินออกมาเลย
6: ใช่เดินสวนหน้าเลย
1: ดีใจไหมดีใจไหม
6: มากดีใจมากๆเลย
1: กำลังจะลงไปนะพี่นะออกมาได้ละ4คน
0: ด้านนายเก่งกาจบ้งกลางวงหัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยไทยลาวเปิดเผยถึงเบื้องหลังความสำเร็จในภารกิจครั้งนี้นะคะโดยบอกว่าใช้ยุทธวิธีปิดหัวปล่อยท้ายระบายกลางปิดหัวก็คือการบล็อกต้นน้ำไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในถ้ำค่ะพร้อมกับสูบน้ำเปลี่ยนทิศทางออกจากพื้นที่ภูเขาส่วนปล่อยท้ายก็คือการเปิดทางระบายน้ำปลายถ้ำให้ไหลได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มกำลังเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนระบายกลางค่ะคือการสูบน้ำออกจากโถงถ้ำแล้วก็พื้นที่ค้นหาจนระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วนะคะก็จะทำให้ภารกิจการช่วยชีวิตของผู้ประสบภัยครั้งนี้ประสบความสำเร็จค่ะถึงแม้ว่าจะช่วยผู้ประสบภัยออกมาแล้ว5คนนะคะแต่อย่างที่บอกไปยังมีผู้สูญหายอีก2คนค่ะตอนนี้หลายคนยังคอยความหวังว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ
5: ตอนนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนเต็มรูปแบบแล้วนะครับหลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมก็เริ่มที่จะเร่งเตรียมการรับมือกันโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเสริมแนวบิ๊กแบ็กป้องกันน้ำหลากนะครับหลังจากที่พบว่าฝั่งไทยสร้างพนังได้เพียงร้อยละ49เท่านั้นขณะที่ฝั่งท่าขี้เหล็กของเมียนมาเขาสร้างแนวพนังสูง6เมตรเสร็จเกือบตลอดแนวแล้วนะครับจนเกิดคำถามขึ้นล่ะครับว่าถ้าน้ำก้อนใหญ่มาแม่สายจะรับไหวหรือไม่ครับ ภาพมุมสูงเผยให้เห็นกำลังพลจิตอาสาและทหารจากหลายหน่วยงานนะครับเร่งบรรจุบิ๊กแบ็คและเสริมแนวป้องกันน้ำบริเวณหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับเพื่อที่จะป้องกันน้ำสายล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนริมฝั่งในช่วงฤดูฝนต่างก็ระดมกำลังทำงานแข่งกับเวลานะครับเพื่อที่จะเสริมความแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำตลอดแนวลำน้ำสายนะครับส่วนที่ฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาจากภาพผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามีการก่อสร้างแนวพนังคอนกรีตสูงประมาณ6เมตรตลอดแนวริมน้ำสายฝั่งตรงข้ามชุมชนถ้ำผาจมไปจนถึงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ก็แล้วเสร็จเกือบทั้งหมดครับเหลือเพียงงานขุดลอกลำน้ำบางส่วนที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานส่วนฝั่งไทยการก่อสร้างพนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรแบบออกเป็นหลายแบ่งออกเป็นหลายโซนด้วยกันครับทั้งบริเวณหน้าด่านพรมแดนและพื้นที่บ้านไม้ลุงขนซอย10โดยข้อมูลล่าสุดนะครับเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมการซ่อมแซมและเสริมแนวป้องกันน้ำมีความคืบหน้าประมาณร้อยละ49หรือเพิ่งผ่านครึ่งทางมานะครับและคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้จนเกิดคำถามแล้วครับว่าถ้าน้ำก้อนใหญ่มาแม่สายจะรับไหวหรือไม่นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดเผยความคืบหน้าแล้วก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์น้ำสายอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงครับพร้อมสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามอย่างเต็มที่แม้ว่าขณะนี้ในพื้นที่เชียงรายและต้นน้ำฝั่งเมียนมาฝนยังตกไม่มากนักและระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งกว่า2เมตรแต่ทุกฝ่ายยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องครับเพราะถ้าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำสายอาจจะเพิ่มระดับได้อย่างรวดเร็วครับ
0: ส่วนที่เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตอนนี้ก็เร่งขุดรื้อคูระบายน้ำนะคะให้แล้วเสร็จภายในช่วงระยะเวลา1เดือนค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็เรียกร้องรัฐบาลอยากให้มีการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงแก้มลิงแล้วก็ขอสนับสนุนเครื่องจักรกลสำหรับใช้ในการกู้ภัยค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเร่งขุดรื้อลอกคูระบายน้ำในพื้นที่ซึ่งมีระยะทางรวมกว่า400กิโลเมตรซึ่งยังมีดินโคลนในคูระบายน้ำนะคะเป็นดินโคลนจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะปี2568ประชาชนก็ได้มีการขัดล้างบ้านเรือนดินโคลนออกทั้งหมดแล้วก็มาไหลรวมกันอยู่ที่คูระบายน้ำเนี่ยแหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องขุดโคลนออกจากคูนะคะเพื่อนำไปทิ้งไม่สามารถทำการฉีดล้างได้สะดวกมากนักนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ก็จัดทีมปฏิบัติการเป็น3ชุดค่ะกระจาย3จุดด้วยกันเพื่อเร่งรัดให้คูระบายน้ำมีความสะอาดเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนที่มาถึงจะสามารถรับน้ำได้อย่างเต็มที่คาดว่าใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะก็จะสามารถขุดคูระบายน้ำได้ทั้งหมดค่ะ
4: อันนี้คูระบายน้ำของเราทั้งหมด430กิโลครับเราจ้างหมอไปบางส่วนแล้วก็ทำทั้งวันทั้งคืนนะครับเราแบ่งเป็น3ชุดในการลอกคูก็จะเห็นว่าพอฝนตกในน้ำจะเข้าบ้านคนที่ล้างบ้านทั้งหมดนะครับคนที่เห็นอยู่ในบ้านที่สกปรกมันลงมากองอยู่ในคูทั้งหมดหน้าบ้านนะครับมันไม่ได้เป็นดังการลอกคูนั้นคือต้องผมไปทิ้งที่อื่นครับเพื่อจะดีแค่ลงท่อใหญ่ถูกขาเพราะถ้าลงอย่างนั้นถูกขาท่อใหญ่ก็จะเป็นทางวิธีเดียวก็คือเราต้องขุดโคลนทั้งหมดและขยะทั้งหมดในคูเอาไปทิ้งนอกคูเราทำมาตั้งแต่เดือน
7: มกรา
4: เลยนะครับที่เราทำทั้งขยะทั้งคูนะครับเราพยายามทำให้หมดในขยะนะครับเราทำได้ตอนนี้เกือบประมาณ180กิโล
0: เทศบาลนครหาดใหญ่อยากขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะคะเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนก็คือช่วงปลายปีนี้ค่ะสิ่งที่อยากได้รับการสนับสนุนก็คืองบประมาณในการปรับปรุงแก้มลิงในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อรองรับน้ำได้มากขึ้นประเมินว่าจะใช้งบประมาณ60ล้านบาทค่ะรวมถึงงบประมาณในการจัดซื้อรถเครื่องจักรกลอย่างเช่นรถดับเพลิงรถดูดโคลนรวมถึงการเพิ่มจุดอพยพสำหรับประชาชนก็จะทำให้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่มีความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น สำหรับช่วงปลายปี2568ค่ะถ้าคุณผู้ชมจำกันได้จังหวัดสงขลาประสบปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่นะคะโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะซึ่งถือว่าเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่เทศบาลนครหาดใหญ่ถูกน้ำท่วมสูง 3-4 เมตรทำให้ปีนี้ต้องเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้าแต่ทางเทศบาลนค

0: ครหาดใหญ่ก็ทำได้เพียงการขุดรื้อลอกคูคลองเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่ามีงบประมาณที่จำกัดค่ะ
1: ไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้เดินสายลงภาคใต้อีกครั้งหนึ่งไปร่วมพิธีทอดพระป่าสามัคคีที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่นะครับก็มีประชาชนและข้าราชการนับพันคนไปรอให้การต้อนรับชาวบ้านหลายคนบอกว่าดีใจที่มีโอกาสร่วมทำบุญกับนายกรัฐมนตรีนะครับติดตามกับคุณติชิลาพุทธสารพันธ์รายงานสดมาจากวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ครับเชิญครับ
2: พิธีทางสงฆ์นั้นเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะแต่ว่าในตอนนี้ในส่วนของนายกรัฐมนตรีนั้นยังอยู่ระหว่างการสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาสของวัดนะคะโดยจังหวะหนึ่งในระหว่างการทำพิธีค่ะท่านเจ้าอาวาสนั้นอวยพรให้นายกรัฐมนตรีนั้นสามารถบริหารประเทศได้ครบเทอม4ปีค่ะต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะสำหรับชาวจังหวัดกระบี่และพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานทอดพระป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่ค่ะโดยทันทีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางมาถึงเพื่อเป็นประธานในพิธีก็ได้ชมศิลปะการแสดงและถวายสักการะพระเทพวชิรากรรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือนะคะและร่วมพระพุทธมนต์สมโภชพระป่าท่ามกลางชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญและเปิดโรงทานบริจาคอาหารจำนวนมากค่ะชาวบ้านหลายคนบอกว่ารู้สึกดีใจนะคะที่นายกรัฐมนตรีนั้นมาร่วมทำบุญกับคนในพื้นที่เพราะว่าวัดนั้นยังต้องการปัจจัยเพื่อนำไปพัฒนาวัดอีกมากค่ะโดยเฉพาะการทอดพระป่าครั้งนี้เพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธศาสนสถานของวัดซึ่งปัจจุบันวัดถ้ำเสือก็เป็นที่รู้จักทั้งคนไทยและต่างชาติค่ะ
3: วัดเป็นศูนย์เป็นที่เที่ยว
4: ใช่ค่ะเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่รวมใจของคนนะคะเพราะว่าการทอดกฐินก็ทุกปีนะฮะจะมีเงินเข้ามาบูรณะเยอะมามีส่วนร่วมในการทำบุญได้เยอะทุกปีค่ะเมื่อก่อนก็จะมาช่วยทำโรงทานอยู่นะคะแต่ปีนี้ไม่ต้อง
3: รู้สึกยังไงบ้างวันนี้พอปีนี้แบบพอนายกมาเนี่ยคิดว่าแบบว่าคนมาเยอะกว่าปีอื่นไหม
4: เยอะกว่าแน่นอนค่ะปลื้มใจค่ะปลื้มใจมากถ้าท่านนายกมาบ่อยๆก็ดีนะคะ
2: การลงพื้นที่ของนายรัฐมนตรีครั้งนี้มีข้าราชการทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าหน่วยงานทั้งในและนอกพื้นที่รวมถึงส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยทั้ง3คนของจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงนะคะที่ตบเท้าเข้าร่วมในงานบุญครั้งนี้ค่ะโดยนายรัฐมนตรีนั้นถือว่ามีความสนิทสนมกับรักษาการเจ้าอาวาสวัดนะคะซึ่งก่อนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็เคยเดินทางมาสนทนาธรรมและประเดิมหาเสียงในจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ก่อนที่จะกวาดเก้าอี้ส.ส.มาทั้ง3ที่นั่งค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบรรยากาศสดนะคะจุดนี้บริเวณอาคารในส่วนของนายกรัฐมนตรีนั้นยังอยู่ระหว่างการสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาสนะคะโดยจังหวะหนึ่งค่ะเมื่อสักครู่ดิฉันได้มีโอกาสถามท่านนายกรัฐมนตรีนะคะว่าได้มาทำบุญแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างท่านนายกบอกว่าปกตินั้นก็ทำบุญอยู่แล้วค่ะและไม่เพียงทำบุญแล้วรู้สึกสบายใจแต่ว่าการทำดีก็ทำให้รู้สึกสบายใจเช่นเดียวกันค่ะโดยหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีนั้นก็จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครค่ะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดจาก
1: ครับขอบคุณคุณติชิลานะครับ
0: ขอบคุณค่ะจากภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ภาคใต้มาดูเสียงสะท้อนของคนกรุงกันบ้างต่อการเลือกผู้ว่ากทมนะคะนิดาโพเขาไปสำรวจความคิดเห็นถึงแนวโน้มคนกรุงเทพที่จะมีขึ้นกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกค่ะก็พบว่าส่วนใหญ่เขาจะเลือกผู้สมัครที่ลงในนามอิสระนะคะไม่สังกัดทั้งพรรคการเมืองแล้วก็ไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังอีกด้วยค่ะศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจเรื่องผู้ว่ากทมอิสระหรือสังกัดพรรคทำการสำรวจระหว่างวันที่25ถึง26พฤษภาคมค่ะจากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 1,310 คนเกี่ยวกับแนวโน้มคนกรุงเทพในการลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้จากการสำรวจแนวโน้มคนกทมในการลงคะแนนเสียงเลือกผู้ว่ากทมพบว่าร้อยละ 64.96 ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังรองลงมาร้อยละ 16.88 ระบุว่าเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองร้อยละ 12.82 ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลังสำหรับแนวโน้มของคนกทมในการลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครสกในการเลือกตั้งร้อยละ 48.47 ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังรองลงมา

0: ร้อยละ 33.21 ระบุว่าเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองและร้อยละ 11.60 ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลังท้ายที่สุดค่ะถามถึงแนวโน้มของคนกทมในการลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครซึ่งเป็นผู้ว่ากทมและสก.จากพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเดียวกันหรือไม่พบว่าร้อยละ 53.97 ระบุว่าเลือกพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่แตกต่างกันรองลงมาร้อยละ 36.80 ระบุว่าเลือกจากพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเดียวกันและร้อยละ 9.08 ระบุว่ายังไม่แน่ใจค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับสั่งการให้หน่วยงานทุกเกี่ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดนะครับไปให้ความรู้เกษตรกรแล้วก็ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสูตรผสมผสานลดการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตครับพร้อมกับให้ความมั่นใจนะครับว่าฤดูการผลิตข้าวนาปีปุ๋ยจะมีเพียงพอครับหลังจากที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.ได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงกรณีที่สตง.มีข้อสังเกตถึงการจัดทำคำขอใช้งบกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวนกว่า 6,000 ล้านบาทเพื่อที่จะดำเนินการจัดหาปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์ช่วยเหลือเกษตรกรเร่งด่วนในช่วงที่สถานการณ์ด้านปัจจัยการผลิตมีความผันผวนโดยสตง.ชี้ว่าโครงการดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์การใช้งบฉุกเฉินในกรณีจำเป็นเร่งด่วนนั้นนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุครับว่าทางกระทรวงได้รับทราบและเข้าใจข้อท้วงติงดังกล่าวซึ่งกระทรวงจะยังสามารถใช้กลไกงบประมาณปกติในการเดินหน้าต่อไปแต่แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดส่งเสริมและสร้างการรับรู้ของเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตด้วยแนวทางการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานนะครับก็คือปรับลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงโดยใช้ปุ๋ยเคมีร้อยละ70ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์ร้อยละ30เพื่อที่จะแก้ปัญหาราคาปุ๋ยยูเรียที่พุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นการลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและยังเป็นการฟื้นฟูสภาพดินและเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหารของพืชเพราะจากการศึกษาและทดลองในบางพื้นที่พบว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึงกว่าร้อยละ30แล้วก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีในอนาคตด้วยครับ
2: ผมคิดว่าข้อมูลปัจจุบันเนี่ยถ้าฤดูการผลิตนี้เนี่ยเท่าที่ดูจากพาณิชย์ที่สะท้อนกลับไปกันมามีการคอสเช็คข้อมูลเนี่ยยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่ว่าถ้าสถานการณ์สงครามยังดำเนินการแล้วไม่คลี่คลายประเทศใหญ่ๆเช่นซาอุดิอาระเบียจีนหรือประเทศที่เป็นตะวันออกกลางที่ผลิตตรงนี้เนี่ยไม่ปล่อยตัวซัพพลายของปุ๋ยยูเรียออกมาเยอะเนี่ยผมคิดว่าขอบหน้าเราจะต้องมาหาทิศทางแล้วครับว่าจะทำยังไงอาจจะกลับไปหาต้นทางที่ท่านสุริยะมีความปรารถนาดีหรือเปล่าว่าหาทางเลือกอื่นๆที่ไม่กระทบจากสงครามที่ทำกันนะครับ
1: และจากข้อมูลที่ได้รับรายงานล่าสุดนะครับทราบว่าสถานการณ์ปุ๋ยในปัจจุบันยังคงมีปริมาณเพียงพอต่อฤดูการผลิตนี้แต่ราคามีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างสูงครับรวมไปถึงจะต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากสภาวะสงครามที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาในอนาคตซึ่งจะต้องมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการในการตรึงราคาปุ๋ยในช่วงที่สถานการณ์โลกและสงครามในต่างประเทศยังคงส่งผลกระทบต่อการนำเข้านะครับเพื่อที่จะประคับประคองให้เกษตรกรสามารถผ่านพ้นฤดูการผลิตนี้ไปได้เชื่อมั่นล่ะครับว่าถ้าเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการใช้ปุ๋ยตามแนวทาง 70-30 ได้ก็จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและสร้างระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงในอนาคตต่อไปครับ
0: ไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะศาลเคนยาสั่งระงับแผนตั้งศูนย์กักกันโรคของสหรัฐค่ะสำหรับผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลานะคะหลังจากกำลังเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากเรื่องของงบประมาณนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องนี้ขณะที่ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเองก็ลงพื้นที่ที่เกิดการระบาดค่ะเพื่อไปตรวจสอบสถานการณ์ เทดรอสอดานอมเกเบเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกระบุระหว่างลงพื้นที่ในเมืองบูเนียของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาละลอกนี้โดยมีการเรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่ทำการฝังศพอย่างปลอดภัยเนื่องจากศพของผู้เสียชีวิตเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อที่สำคัญโดยเข้าใจดีว่าการสูญเสียบุคคลที่รักน่าเจ็บปวดเพียงใดและการให้เกียรติผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างมากแต่ทุกคนจำเป็นต้องทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อไม่ให้ต้องสูญเสียคนรักของใครไปอีกนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ทุกคนสามัคคีกันในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดที่กำลังเกิดขึ้นด้วยขณะที่รัฐมนตรีสาธารณสุขดีอาคองโกยืนยันว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลายังไม่ได้อยู่นอกเหนือการควบคุมแม้ว่ายอดผู้ป่วยผู้ต้องสงสัยติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 1,000 คนแล้วและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย246คนด้านองค์การแพทย์ไร้พรมแดนเตือนว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกน่าจะเป็นข้อห่วงใยเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากไม่เคยมีการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใดที่พบผู้ป่วยจำนวนมากในเวลาอันสั้นแบบนี้รวมถึงยังไม่ทราบถึงจำนวนผู้ป่วยที่แท้จริงอีกด้วยขณะที่ความพยายามในการควบคุมโรคและส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมยังทำได้อย่างล่าช้าค่ะเนื่องจากต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลายประการรวมถึงการปิดพรมแดนและสนามบินอีกด้วยส่วนที่เคนยาเมื่อวานนี้ศาลสูงเคนยาออกคำสั่งระงับแผนการจัดตั้งสถานที่กักกันโรคขนาด50เตียงที่ฐานทัพอากาศของเคนยาซึ่งจะใช้ในการรองรับชาวอเมริกันที่สัมผัสใกล้ชิดกับเชื้ออีโบลาจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีต่อไปในวันที่2มิถุนายนนี้แผนการจัดตั้งศูนย์กักกันโรคดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้ามาในสหรัฐหลังจากพบว่ามีชาวอเมริกันที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกพร้อมทั้งยังให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเงินแก่เคนยามากกว่า13ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเชื้อไวรัสอีโบลาอีกด้วยขณะที่ชาวเคนยาบางส่วนยินดีกับคำสั่งนี้ของศาลนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้ออีโบลาในประเทศแต่บางส่วนก็มองว่าน่าเสียดายเนื่องจากว่าเป็นโอกาสที่เคนยาจะได้พัฒนาเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขของภูมิภาค
1: และเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะครับวันนี้พบกับคุณกฤตฐาดีมีปฏิรบครับ
3: สวัสดีค่ะงานเดบิวต์เมื่อปีที่แล้วของ My Eyes นะคะทำให้คนฟังลูกทุ่งยุคใหม่ค่ะจดจำเพลงมักเบ่าไทยบ้านกันได้บ้างจากเสียงหวานๆของสี่สาวนะคะมาอัลบั้มนี้ค่ะเกิร์ลกรุ๊ปลูกทุ่งวงนี้ขอขยับจังหวะไปร่วมงานกับอินฟลูสายฮาโจ๊กไอศครีมหรือว่าไบรอันนะคะก็ได้งานสีสันที่ออกมาใหม่อีกเพลงหนึ่งแนบความเป็นทั้งอีสานอังกฤษเกาหลีไปในเพลงเดียวค่ะลูกเล่นที่มากับเนื้อเพลงของฝากค่ะหยอดภาษาถิ่นลงไปบวกกับคำภาษาอังกฤษและก็เกาหลีเนี่ยนะคะที่ทำให้สี่สาววง My Eyes บอกว่าเบื้องหลังในห้องอัดยิ่งสนุกนะคะได้ร่วมงานกับอินฟลูสายฮาเลยค่ะโจ๊กไอศครีมหรือว่าไบรอันนั่นเองเป็นเจ้าของทรงผมที่ไม่ค่อยซ้ำใครนะคะมาเติมเสียงลงในเพลงของสาวๆค่ะและยังตามมาด้วยการเป็นพระเอก MV ให้อีกหลังจากปล่อยเพลงมานะคะคนก็เริ่มคอมเมนต์ว่าเพลงนี้ติดหูง่ายอยู่นะเพราะว่ามีท่วงทำนองเซิงและอีสานสาวๆแก๊งนี้ค่ะก็มีท่าเต้นท่าจำที่มากับเพลงด้วยหากมีโอกาสได้โชว์สดก็จะต้องชวนคนดูสนุกตามแน่นอนนะคะนี่เป็นงานหลังจากที่ปีที่แล้วค่ะเปิดตัววงและสมาชิกทั้ง4ค่ะมีนัดนิ้งเจนนี่และข้าวแกงคนจำได้ว่านี่คือ My Eyes ที่มากับภาพลักษณ์เกิร์ลกรุ๊ปลูกทุ่งยุคใหม่ปีนี้ค่ะถือว่าเป็นโอกาสใหม่ที่ได้ทยอยส่งเพลงออกมาให้แฟนลูกทุ่งได้ฟังกันค่ะ
4: อุ้ยค่ะไม่ยากค่ะ
5: ยากไหมคะ
4: บ่อยากค่ะบ่อยากเลยค่ะ
5: เดี๋ยวว่ามันอยู่ได้สายเลือดไหมคะกินเลือดแล้วว่าเป็นอีสานต่อย
4: เพราะว่าเดี๋ยวความจริงคือพวกหนู2คนน่ะค่ะเป็นคนอีสานแบบเป็นลูกครึ่งค่
5: ะ
4: แต่ว่าเพื่อนจะเป็นคนภาคกลางค่ะใช่
5: เพื่อน
4: ก็เลยปนๆกัน
6: ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ร้องท่อนอีสานใช่ค่ะแต่ถ้าต้องร้องก็จะมีไอ้นี่ค่ะมีกูรูทั้งสองท่านค่ะอยากให้คนรู้จักวงเรามากขึ้น
4: ใช่ค่ะ
6: ในอัลบั้มนี้ซึ่งเพลงแรกเพลงนี้ที่ออกมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าแบบหลายๆคนก็มารู้จักเราเพราะเพลงนี้อะไรเงี้ยอุ้ยวงเกิร์ลกรุ๊ปลูกทุ่งหรอ
4: มันก็ทำให้เขาย้อนกลับไปฟังเพลงแรกๆที่เราปล่อยไปค่ะอย่างเช่นเพลงแรกของเราก็คือชื่อเพลงมักบ่าวไทยบ้านค่ะจริงๆเพลงมักบ่าวไทยบ้านเป็นเพลงที่พวกเราแบบลงมติฉันท์ว่าชอบเพลงนี้มากที่สุดเพราะว่าคำมันเป็นภาษาอีสานค่ะแต่ว่าด้วยตัวดนตรีมันมีความเป็นโมเดิร์น

0: ภาพจำความสดใสของสาวๆค่ะเกิดจากการมองเสน่ห์เพลงไทยวัฒนธรรมและศิลปะมาอยู่ในความสดใสสนุกสนานและทันสมัยในคอนเซปต์ลูกทุ่งเดินนะคะที่สะท้อนว่าค่ายใหญ่ๆเนี่ยก็พยายามเสิร์ฟตัวเลือกลูกทุ่งยุคใหม่ให้หลากหลายค่ะยังแก๊งนี้ค่ะเขาจะนิยามตัวเองมาตั้งแต่ต้นเลยว่าสำเนียงติดนากิริยาติดแกลมคือการร้องชัดเจนว่าใช้สำเนียงเสียงร้องลูกคอแบบลูกทุ่งนะคะแต่ว่าเสื้อผ้าหน้าผมการแสดงออกทันสมัยค่ะซึ่งสาวๆก็ลุ้นแหละค่ะว่าเพลงที่ดึงอินฟลูของยุคเข้ามาเติมเนี่ยจะช่วยทำให้คนฟังลูกทุ่งสนุกกันมากขึ้นค่ะแม้ซีรีส์ลาจอไปแล้วนะคะแต่ว่าปรากฏการณ์ของ The White Lotus ที่ถ่ายทำในไทยยังไม่จบง่ายๆค่ะหลังรัฐบาลไทยหยิบซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นไปพูดกลางเทศกาลหนังเมืองคานส์ที่ผ่านมาโชว์ว่าคอนเทนต์เรื่องเดียวสามารถเปลี่ยนวิวทะเลสมุยให้กลายเป็นแรงดึงดูดทางเศรษฐกิจระดับพันล้านค่ะและพาประเทศไทยขึ้นมาอยู่บนแผนที่กองถ่ายระดับโลกได้จริงติดตามในบันเทิงเทศค่ะ
1: ขณะที่เมืองคานส์ปีนี้ถูกพูดถึงในฐานะโลเคชั่นใหม่ของซีรีส์ The White Lotus Season 4ที่เริ่มเปิดกล้องถ่ายทำแล้วณ French Riviera เมืองตากอากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่เต็มไปด้วยเรือยอชต์โรงแรมหรูและหมุดหมายการพักร้อนของชนชั้นโอมานีประเทศไทยเองก็ไม่ปล่อยให้กระแสซีรีส์เรื่องนี้ผ่านไปเฉยๆเพราะกลางตลาดหนังโลกอย่างคานส์ฟิล์มมาร์เก็ตรัฐบาลไทยกำลังใช้ The White Lotus ซีซั่นที่ถ่ายทำในไทยเป็นพรีเซนเตชันชิ้นสำคัญเพื่อโชว์ให้วงการภาพยนตร์และสตรีมมิ่งทั่วโลกเห็นว่าซีรีส์แค่เรื่องเดียวสามารถเปลี่ยนวิวทะเลสมุยให้กลายเป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจระดับพันล้านหลังข้อมูลล่าสุดระบุว่าหลังซีรีส์ออกอากาศยอดจองเที่ยวไทยพุ่งขึ้นกว่า 300% ขณะที่ยอดค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเพิ่มขึ้นเกือบ 90% ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP ซึ่งยก The White Lotus เป็นหมัดเด็ดชิ้นสำคัญของไทยในการโชว์ศักยภาพด้านกองถ่ายและอุตสาหกรรมบันเทิงหลังซีรีส์ใช้เวลาถ่ายทำในไทยรวม129วันสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 36.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1,300 ล้านบาทพร้อมจ้างทีมงานไทยประมาณ 1,000 คน
2: สวัสดีค่ะ Welcome to the White Lotus in Thailand ค่ะ
1: อีกแรงสำคัญที่ทำให้กระแสยิ่งขยายคือการเปิดตัวงานแสดงครั้งแรกของลิซ่าและลิสามโนบาลที่ช่วยสร้างความรู้สึกผูกพันระหว่างผู้ชมกับประเทศไทยตั้งแต่ภาพทะเลสวยๆรีสอร์ทหรูรวมถึงประสบการณ์แบบไทยๆตั้งแต่วัดอาหารเทศกาลสงกรานต์และบรรยากาศที่ทำให้คนดูรู้สึกอยากบินมาอยู่ในโลกเดียวกันกับตัวละครจนเกิดสิ่งที่วงการเรียกว่า set setting หรือเทรนด์เที่ยวตามรอยหนังและซีรีส์ที่ส่งพลังมากในยุคนี้On the island we're headed to, two dozen species. สิ่งที่ประเทศไทยพยายามขายในเทศกาลหนังเมืองคานส์ปีนี้คือภาพของ Creative Ecosystem ว่าประเทศไทยเป็นหับด้านโปรดักชันที่พร้อมรองรับทั้งกองถ่ายหนังฟอร์มใหญ่และอุตสาหกรรมสตรีมมิ่งระดับโลกผ่านมาตรการ Cash Rebate คืนเงินสูงสุด 30% แบบไม่มีเพดานงบพร้อมเงื่อนไขที่ค่อนข้างยืดหยุ่นสำหรับกองถ่ายต่างชาติต่างจากหลายประเทศที่มักกำหนดให้ภาพยนตร์ต้องช่วยโปรโมทวัฒนธรรมหรือภาพลักษณ์ของประเทศตัวเองเพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีทำให้ช่วงที่ผ่านมาโปรเจกต์ระดับโลกอย่าง Jurassic World Rebirth และ Alien Earth รวมถึงหนังบอลีวูดฟอร์มใหญ่ต่างก็เลือกเข้ามาถ่ายทำในไทยต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง3เดือนแรกของปี2026มีโปรเจกต์ต่างชาติเข้ามาถ่ายทำในไทยมากถึง162เรื่องขณะเดียวกันไทยเองก็พยายามขยับจากประเทศโลเคชั่นไปสู่ประเทศผู้ส่งออกคอนเทนต์มากขึ้นหลังภาครัฐเดินหน้าผลักดันทั้งหนังไทยซีรีส์วายและคอนเทนต์ท้องถิ่นเต็มรูปแบบมีข้อมูลว่าปัจจุบันไทยผลิตซีรีส์ Boys Love มากกว่า 55% ของทั้งเอเชียและกำลังขยายฐานผู้ชมไปยังญี่ปุ่นลาตินอเมริกาและยุโรปสะท้อนว่าในวันที่โลกกำลังแข่งกันขายซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยเองก็กำลังพยายามใช้ทั้งวิวทะเลเรื่องเล่าและวัฒนธรรมป๊อปเป็นเครื่องมือใหม่ในการดึงสายตาคนทั้งโลก
0: ตอนที่ซีรีส์ The White Lotus on Air นะคะเคยมีโอกาสไปตามรอยค่ะซีนที่สาวลิซ่าถ่ายทำบกมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าวัดนะคะซอยบริเวณนั้นค่ะก็มีผู้คนเนี่ยมาตามรอยไม่ว่าจะเป็นคนในสมุยเองรวมไปถึงนักท่องเที่ยวข้างนอกแล้วก็ร้านรวงรอบข้างก็บอกว่าส่งผลนะคะจากซีรีส์เนี่ยทำให้ขายของได้ดีขึ้นจริงค่ะ
3: ขอบคุณคุณกฤตฐานะครับ
4: มาดูเรื่องของสภาพอากาศนะคะกรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือน20จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักค่ะขณะที่ภาคใต้ก็เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันติดตามจากคุณนิตยากีรติเสริมสินค่ะ
5: สวัสดีค่ะวันนี้ฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังคงเสี่ยงตกหนักมากขณะที่ภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านระยะนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังค่อนข้างแรงค่ะยังคงปกคลุมพื้นที่ทางด้านของประเทศไทยตอนบนรวมถึงอันดามันนะคะภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับระยะนี้นะคะยังคงมีร่องมรสุมพาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือภาคตอนบนและภาคอีสานตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้เฝ้าระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงฝนสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะมาดูจังหวัดพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักได้นะคะทางภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรส่วนภาคกลางได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครส่วนพื้นที่เสี่ยงนะคะฝนตกนะคะทางด้านของภาคอีสานได้แก่เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนะคะอุบลราชธานีซึ่งไม่มีฝนตกหนักนะคะแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองเท่านั้นแต่จังหวัดที่เสี่ยงฝนตกหนักในช่วงนี้ทางภาคตะวันออกได้แก่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคใต้นะคะได้แก่เพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังค่ะคุณผู้ชมคะระยะนี้ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้เอาไว้ด้วยค่ะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดประจำวันนี้นะคะไปจนถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือนะคะมีอุณหภูมิสูงสุดราวๆ 33-36 องศาเซลเซียสภาคอีสานค่ะ 34-36 องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ทางภาคกลาง 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออก 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ 30-36 องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: จบจากข่าวเที่ยงแล้วชวนคุณผู้ชมติดตามรับชม Watch the Dog อะไรนะสารคดีนะครับหลากหลายประเด็นทางสังคมนำเสนอผ่านสารคดีสั้น Bird Window Collision นกชนกระจกนะครับช่วงนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: คติธรรมนำชีวิต
1: วันวิสาขบูชานั้นเป็นวันที่พระเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเป็นวันเดียวกันซึ่งมันเป็นเรื่องอัศจรรย์เราก็ให้ความเคารพหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็คืออริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคชีวิตมันเป็นทุกข์บ่อเกิดของทุกข์คืออะไรเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องแก้ปลดเปลื้องปัญหาจากตัวเรานั้นต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยแก้

0: What the duck?
1: Where's the duck?
0: What the duck? อะไรนะสารคดี
2: ปัญหานกบินชนกระจกอาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆสำหรับใครหลายคนและมองเผินๆก็ไม่น่าจะมีผลต่อชีวิตประจำวันของเรามากนักแต่มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งเห็นเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจังเพราะมันไม่ใช่แค่ผลกระทบต่อชีวิตของสัตว์สายพันธุ์หนึ่งเท่านั้นแต่นี่เป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมโดยเป็นผลพวงมาจากการก่อสร้างอาคารกระจกในเมืองใหญ่ที่เพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้ระบบนิเวศผิดเพี้ยนไปจากเดิม Bird Window Collisions หรือนกชนกระจกเป็นผลงานสารคดีของสองผู้กำกับซ่งเฉิงอิงและหูชิงหยาที่ติดตามชีวิตของเซี่ยจี้เหิงและก้านเจียอินนักศึกษาปริญญาโทชาวไต้หวันที่มีความสนใจเป็นพิเศษในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้พวกเธอเก็บซากนกที่ตายจากการบินชนกระจกนำมาชำแหละตรวจสอบบันทึกข้อมูลและจัดทำเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษาความโดดเด่นที่ทำให้สารคดีเรื่องนี้คว้ารางวัลพิเศษจากคณะกรรมการในเทศกาลภาพยนตร์นิเวศและสิ่งแวดล้อมไต้หวันเมื่อปี2023อยู่ตรงที่มันพูดถึงปัญหาผ่านความพยายามเข้าอกเข้าใจสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นด้วยการรณรงค์แก้ไขด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อนกสะท้อนแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเชิงอุดมคติที่ทำให้ความหมายของคำว่าพื้นที่สีเขียวลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยนักศึกษาเหล่านี้ยอมทุ่มเทอย่างสุดความสามารถเพื่อให้สังคมหันมามองและตระหนักถึงปัญหานกบินชนกระจกแทนที่จะเพิกเฉยและปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่า Bird Window Collisions ตั้งคำถามว่าหากเราเป็นผู้ครอบครองอำนาจเหนือธรรมชาติแล้วเราจะยอมถอยหลังสักก้าวหนึ่งเพื่อมองหาหนทางในการอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างกลมกลืนได้หรือไม่คำตอบที่ได้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบเมืองชนิดใหม่ที่คำนึงถึงสิ่งมีชีวิตเล็กๆนอกเหนือไปจากมนุษย์

0: 这面背面
1: 好了吗？
0: 好了，开始。
1: 背面还没拍，刚才是给你拍侧面。开吃吗？
0: 嗯。

0: 今年五色鸟很多很奇怪，
1: 对，还会再继续，
0: 就不知道是那个他们的繁殖的数量有变比较多，成功率变高还是怎么样。

上去。哎呦，夫妻哦。

赤腹啊。今天有20-30只麻雀，这个大卷尾在那边花式飞行。啊，好久没有这样坐着赏鸟了，你们真的很适合赏鸟。

สนามแรกผ่านไปเตรียมฟูลเทิร์นแล้วไปกันต่อกับสัปดาห์ที่2ของศึกวอลเลย์บอลที่จึ้งที่สุดในจักรวาลสาวเหล็กโนเอลคัพไทย PBS 2026สนามที่2ชิงแชมป์ภาคกลางถ่ายทอดสดจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 14:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live ไทย PBS YouTube Live ไทย PBS TikTok Live ไทย PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application

0: อาร์เซนอลอกหักถ้วยแชมป์ยุโรปหลังพ่ายจุดโทษแชมป์เก่าปารีสแซงต์แชร์แมงต้องรอโอกาสชูถ้วยต่อไป
1: นารายูไนเต็ดทุบสถิติเลื่อนชั้นสู่ลีกรองได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีหลังเปิดบ้านถล่มพีทีสตูลไปขาดลอย
0: 15สาวไทยลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026ที่มาพร้อมโอกาสสำคัญของผู้เล่นในไทยลีกที่จะได้โชว์ศักยภาพในเวทีโลกสวัสดีครับผมวิริยะตันลุกุลกิจครับ
1: สวัสดีครับผมไพฑูรย์ณติวิริยะพงษ์ครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สุดสัปดาห์กีฬามันนะครับ30นาทีต่อจากนี้นะครับโหความมันทุกรูปแบบของวงการกีฬาจะเสิร์ฟสู่ตรงคุณผู้ชม
1: ครับผม
0: เริ่มกันที่ข่าวแรก
1: นะครับ
0: เมื่อวานนี
1: ้ฟุตบอลลีกยุโรปก็ปิดฉากลงไปที่เรียบร้อยกับเกมนัดสุดท้ายครับกับการชิงถ้วยใบใหญ่ที่สุดซึ่งผลก็จบลงอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้
0: ใช่คือผมมองว่าแฟนบอลในไทยหลายคนนะลุ้นอาร์เซนอลให้ได้ดับเบิ้ลแชมป์แต่สุดท้ายจะบอกว่าไงก็โดนบุกกระต่อตลอดเหมือนกันนะดีที่ยันเสมอ 1-1 ได้
1: ใช่
0: แล้วพอไปว่าการจุดโทษมันออกอะไรก็ได้แต่ถ้วยอยู่ที่ฝรั่งเศส
1: ครับผมสุดท้ายแล้วนะครับอาร์เซนอลก็ยังต้องรอโอกาสชูถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกต่อไปครับหลังแพ้ปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่าในช่วงหุ่นโดนจุดโทษในเกมนัดชิงเมื่อคืนที่ผ่านมาครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงครับจบลงด้วยการที่ปารีสแซงต์แชร์แมงทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสและเป็นแชมป์เก่าเฉือนเอาชนะอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกทีมล่าสุดไปในการโดนจุดโทษโดยนัดนี้ครับอาร์เซนอลได้ประตูนำเร็วตั้งแต่นาทีที่6จากการยิงของไคฮาแวร์ย้อนรอยเมื่อ20ปีก่อนครับอาร์เซนอลกับบาร์ซ่าครั้งนั้นอาร์เซนอลก็นำเหมือนกันนะครับแต่ครั้งนี้ครับทางด้านของครึ่งหลังปารีสตามตีเสมอได้จากการยิงจุดโทษของอุสมันเดเบเล่นาที65จบ90นาทีและช่วงต่อเวลาพิเศษเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับต้องยิงจุดโทษตัดสินซึ่งปรากฏว่าอาร์เซนอลยิงพลาดจากเอเดเบชีเอเซและกาเบรียลมากันเยสครับขณะที่ปารีสพลาดแค่คนเดียวจากนูโน่เมนเดสส่งผลให้ปารีสครองถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันครับโดยมิเกลอาร์เตต้าเฮดโค้ชของอาร์เซนอลยอมรับว่ารู้สึกเจ็บปวดครับที่ทีมต้องพลาดแชมป์จากการโดนจุดโทษและผิดหวังเพราะว่าทีมเนี่ยควรจะได้จุดโทษในจังหวะที่นักเตะโดนทำฟาวล์แต่สุดท้ายก็ต้องยกเครดิตและแสดงความยินดีให้กับ PSG รวมไปถึงลุยส์เอนริเก้ด้วยครับที่พัฒนาตัวเองจนปารีสตอนนี้กลายเป็นทีมฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกไปแล้วก็ได้แต่หวังว่าตัวเขาและลูกทีมครับจะก้าวข้ามความผิดหวังและพาทีมกลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งเหมือนในฤดูกาลนี้ครับด้านลุยส์เอนริเก้โค้ชของ PSG ภูมิใจในตัวลูกทีมครับที่คู่ควรกับการคว้าชัยชนะและป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนอกจากนี้ยังยกย่องอาร์เซนอลครับที่ทำผลงานได้ดีในช่วงครึ่งแรกจนทำให้ปารีสต้องเจอกับงานยากลำบากโดยหลังจากนี้ครับพร้อมจะเดินหน้าทำภารกิจคว้าแชมป์ต่อไปเพื่อให้ได้ชูถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นสมัยที่3ติดต่อกันให้ได้ครับ
0: เป็นปีทองของปารีสนะฮะก็ได้ทั้งแชมป์ลีกกับพลาดไปใบหนึ่ง
1: แล้วเขาบอกว่าอายุเฉลี่ยนักทีมนักชิงของปารีสเนี่ย24ปีเท่านั้นยังมีโอกาสได้เยอะเลย
0: ก็เอลิเก้เนี่ยใช้ขุมกำลังที่แบบไม่ได้เน้นซุปเปอร์สตาร์เป็นหลัก
1: ครับผม
0: ด้วยนะครับ
1: ไปดูอีกหนึ่งข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมาครับสโมสรลิเวอร์พูลประกาศแยกทางกับอาร์เนอร์สล็อตเฮดโค้ชชาวเนเธอร์แลนด์แล้วแม้จะเหลือสัญญาคุมทีมอีก1ปีก็ตามโดยสล็อตครับที่พาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ทันทีในปีแรกที่รับงานต่อจากเจอร์เก้นคล็อปป์แต่ว่าฤดูกาลถัดมาครับกลับถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังพาทีมหงแดงที่ทุ่มงบเสริมทีมไปกว่า400ล้านปอนด์ทำผลงานย่ำแย่แพ้ไปถึง19นัดในทุกรายการซึ่งตัวเต็งครับในสายตาของสื่อมวลชนที่จะเข้ามารับงานในแอนฟิลด์ต่อจากสล็อตตกเป็นของอันโดนีอิราโอราอดีตโค้ชของบอร์นมัธที่พาทีมบอร์นมัธจบอันดับ6ได้ไปเล่นยูฟ่ายูโรป้าลีกครั้งแรกของสโมสรครับ
0: คาดว่าเสื้อของลิเวอร์พูลกลับมาขายดีแล้วเพราะก่อนหน้านั้นบอกถ้าสล็อตไม่ออกไม่ซื้อ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ก็ซื้อให้เต็ม
1: กำลังมองหาโค้ชคนใหม่อยู่นะครับไม่แน่ใจว่าลิเวอร์พูลสนใจอยากเล่นหลังสามไหมฮะมีโค้ชคนนึงว่างอยู
0: ่โอ้โหเดี๋ยวก็ควานหาความสำเร็จกันพอสมควรเหมือนก
1: ัน แล้วก็มีอีกเรื่องคลาสสิกหนึ่งที่ต้องนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับคือปีนี้เขาไปเตะกันที่บูดาเปสต์ประเทศฮังการีแล้วมันมีแฟนบอลหลายคนเนี่ยไปไม่ถึง
0: ใช
1: ่เขาไปบูคาเรสต์โรมาเนียคือชื่อมันใกล้เคียงกันนะฮะก็จองตั๋วผิดประเทศไปนะฮะก็ต้องระวังกันนิดนึงแล้วกันใครที่เดินทางไปเมืองนี้นะคร
0: ับผมจบจากเรื่องของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วนะฮะคราวนี้มาดูเรื่องราวของกีฬาในประเทศเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจังหวัดในทางภาคใต้เนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาค่อนข้างเยอะนะครับ ก็ทั้งกีฬาอาวุโสและก็นันทนาการแห่งประเทศไทยที่จังหวัดพัทลุงรวมถึงกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งนี่ถือว่าเป็นเวทีสร้างนักกีฬาเยาวชนและก็กีฬาผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีนะครับแน่นอนครับเราไปตามได้จากรายงานสดจากคุณอินทัศน์เพชรสมกูลครับรอรายงานสดครับ
2: ครับคุณวิริยะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัยกว่า 1,200 ปีที่สำคัญวันนี้ได้มีพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้ามาทำบุญตั้งแต่ช่วงเช้าครับและช่วงเย็นยังมีพิธีเวียนเทียนครับและห่างจากที่นี่ประมาณ1ชั่วโมงครับยังมีโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแหล่งปั้นนักมวยไทยดาวรุ่งชื่อดังของจังหวัดครับในกีฬาเยาวชนแห่งชาติหนล่าสุดสุราษฎร์ธานีเกมถือเป็นเวทีแจ้งเกิดให้กับนักมวยไทยสมัครเล่นจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับหลังจากคว้าได้3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยเฉพาะน้องตะวันวรายุทธนักชกดาวรุ่งวัย17ปีแชมป์รุ่นวอเตอร์เวท67กิโลกรัมเจ้าของส่วนสูง183เซนติเมตรครับจากอำเภอชัยยาแหล่งสร้างมวยไทยชัยยาชื่อดังครับที่เคยเป็นนักฟุตบอลก่อนจะหันมาเอาดีกับมวยไทยอย่างจริงจังได้2ปีจนคว้าเหรียญทองแรกมาครองได้เป็นครั้งแรกในชีวิตพร้อมกับต้องการใช้กีฬามวยไทยครับเลี้ยงดูตัวเองและแม่หลังจากได้สูญเสียคุณพ่อตั้งแต่อายุ2ขวบเท่านั้น
3: เป้าหมายก็อยากเป็นแชมป์ครับ
4: แชมป์อะไรครับ
3: แชมป์เวทีมาตรฐานครับ
4: อะไรบ้างเวทีทองฝันอยู่ที่เวที
3: เวทีมวยวันลุมพินีครับก็ขยันฝึกซ้อมครับแล้วก็สร้างกระดูกไปเรื่อยๆครับก็ความฟันยากเป็นเช่นเวทีมวยมาตรฐานครับแล้วก็ยากจะตอบแทนพ่อแม่ด้วยเอาคาตัวไว้พ่อแม่ครับ
5: ความคาดหวังนะครับก็คือจากส่งพวกเด็กๆต่อยจากสมัครเล่นต่อยอดสู่อาชีพครับทางบ้านนะครับมันก็แตกต่างกันบางคนก็ลำบากนะครับแต่อาชีพของมวยนี้มันถ้าต่อยอดได้ในของมวยไทยอาชีพเนี่ยครับมันจะมีค่าตัวสามารถส่งตัวเองเรียนได้สามารถไอต่อยอดไประดับโลกได้ครับผม
2: ไปกันที่บรรยากาศพิธีปิดกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมที่จังหวัดพัทลุงสำหรับปีนี้จังหวัดสงขลาครองเจ้าเหรียญทองส่วนเจ้าภาพพัทลุงคว้าอันดับที่4ครับโดยมีนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพระศึกษาร่วมชมพิธีปิดในชื่อชุดอัตลักษณ์พนายาหยีโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงครับต่อด้วยพิธีส่งมอบธงประจำการแข่งขันให้พระนครศรีอยุธยาเจ้าภาพครั้งที่19อโยธยาเกมในชุดรำกลองยาวหันษาขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แสดงความพร้อมอย่างเต็มที่ในทุกด้านทั้งสนามแข่งขันที่พักอาหารและแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกที่สำคัญคาดว่าอยุธยาเกมจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในจังหวัดมากกว่า150ล้านบาทในช่วงการแข่งขันกลางปีหน้า
6: เรามีศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำนะครับเรามีแม่น้ำถึง4สายด้วยกันนะครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีห้างสรรพสินค้าที่สำคัญคือมีโรงแรมที่พักจำนวนมากพร้อมที่จะรองรับนักกีฬาผู้ติดตามและนักท่องเที่ยวนะครับได้เต็มศักยภาพนะครับเรามีร้านอาหารจำนวนมากมีร้านกาแฟร้านคาเฟ่นะครับที่พร้อมจะที่จะให้ทุกท่านได้ไปเช็คอิน
7: ครับในส่วนของการส่งไม้ต่อนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางท่านผู้ว่าการจังหวัดอยุธยาแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดอยุธยานะครับที่เราจะไปพบกันในปีหน้าครั้งที่19นะครับที่อยุธยาเกมนะครับกรมรักษานะครับมีความมั่นใจนะครับว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีการพร้อมนะครับในการจัดการแข่งขันทั้งมิติเรื่องกีฬาทั้งมิติเรื่องในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับมูลค่าเศรษฐกิจคิดว่าทางอุทยานนี่สามารถที่จะทำได้สูงกว่าจังหวัดพัทลุงต่อไปครับขอบพระคุณครับ
8: การที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมในการแข่งขันถือว่าเป็นโอกาสที่ดีและต้องขอบพระคุณนโยบายดีๆอย่างนี้และที่สำคัญให้ความไว้วางใจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่จะเป็นเจ้าภาพกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่19อโยธยาเกมผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าอโยธยามีของดีเช่นกุ้งแม่น้ำปลาตะเพียนที่เป็นมัสคอตนะครับทำอาหารได้หลากหลายและเป็นที่โจทย์จันในของเรื่องบุพเพสันนิวาสปลาตะเพียนทอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เราเป็นแอนซีนที่ทางอยุธยาเนี่ยจะนำทุกท่านที่ไปสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ได้ลิ้มรสนะครับ
2: อโยธยาเกมเตรียมแข่งในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนปีหน้าครับขณะที่โนราเกมที่ผ่านมามีเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า127ล้านบาทเนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและครอบครัวส่วนใหญ่มีศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอยระหว่างการแข่งขันอย่างคึกคักครับในช่วงนี้ครับแข่งขันทั้งกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่สุราษฎร์ธานีตามด้วยกีฬาผู้สูงอายุที่จังหวัดพัทลุงและในวันที่8ถึง14มิถุนายนนี้ครับสุราษฎร์ธานีเตรียมเป็นเจ้าภาพกีฬาอาวุโสแห่งชาติตาปีเกมห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับช่วงนี้กลับไปที่คุณวินัยคุณไพฑูรย์ครับ
0: ขอบคุณครับ

0: โอ้ยอยุธยา
1: ครับ
0: จัดนะโอ้โหโรตีสายไหมด้วย
1: ของกินทั้งนั้นเลย
0: ของกินเพียบนะฮะตลาดกลางกุ้งอะไรเงี้ยโอ้โหไปตรงนั้นน่ะศูนย์รวมเลยนะฮะ
1: ครับผม
0: คือตอนนี้ไอ้โมเดลของการจัดมหกรรมกีฬาในไทยนะคำเดียวง่ายๆเจ้าภาพจัดแล้วต้องมีกำไรเท่านั้นเลย
1: ครับผม
0: ถ้ามีกำไรใครก็อยากจะจ
1: ั
0: ดนะฮะถ้าไม่มีกำไรใครเขาอยากจะจ
1: ั
0: ดเขาต้องดึงตรงนี้ขึ้นมาให้ได
1: ้คือนอกเหนือจากเรื่องของประชาสัมพันธ์จังหวัดของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นการแสดงศักยภาพให้จังหวัดอื่นๆเจ้าภาพครั้งต่อไปเนี่ยอย่าน้อยหน้า
0: ถูกต้องนะฮะใครถ้าสมมติจัดแล้วมีกำไรใครก็อยากจะจ
1: ั
0: ดนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาก็จะได้ทุ่มเทสรรพกำลังอย่างเต็มที่พูดถึงทางภาคใต้แล้วนะครับนอกจากเรื่องของทีมฟุตบอลก็คือปัตตานีเนี่ยขึ้นมาไทยลีกหนึ่งแล้วอีกหนึ่งทีมนะครับก็คือนรายูไนเต็ดก็ได้ขึ้นมาเล่นในศึกฟุตบอลไทยลีก2แล้วนะครับนรายูไนเต็ดเลื่อนชั้นสู่ลีกรองเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีเลยนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ชนะ PT สตูลขาดลอยครับ5-1ครับฟุตบอลไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนลีกครับเป็นเกมรอบรองชนะเลิศนัดที่2นรายูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมคู่รักคู่แค้นก็คือ PT สตูลท่ามกลางแฟนบอลอย่างที่เห็นครับล้นสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสคือเกมแรกเนี่ยเสมอกันมาที่บ้านของสตูลนะครับ0-0เกมนี้เป็นนราที่เล่นเกมบุกตามเสียงเคียร์ที่ดังกึกก้องแน่นสนามครับถล่มสตูลขาดลอย 5-1ลูคัสกรอสซี่แนวรุกตัวเก่งยังคงผลงานยอดเยี่ยมซัดคนเดียว3ลูกครับส่วนอีก2ลูกก็มาจากเปโดลูคัสซึ่งแฮตทริกของลูคัสกรอสซี่ในเกมนี้ทำให้ศึกฟุตบอลไทยลีก3ฤดูกาลนี้เจ้าตัวเนี่ยซัดไปแล้วถึง21ประตูนะครับนำดาวซันโวแล้วรายยูไนเต็ดเป็นทีมแรกที่เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2และเป็นการกลับสู่ลีกรองฟุตบอลไทยอีกครั้งหลังจากรอคอยมาถึง16ปีเลยครับสำหรับวันนี้จะมีโปรแกรมอีก1คู่อุตรดิตถ์ FC จะเจอกับเมืองเลยยูไนเต็ด 15:30 นาทีนะครับคือเกมแรกอุตรดิตถ์เนี่ยกุมความได้เปรียบหลังบุกไปเอาชนะไม่ได้ก่อน 2-0 ซึ่งผู้แพ้ในเกมนี้ก็จะต้องมาลุ้นตั๋วเรื่องชั้นสู่ไทยลีก2ใบสุดท้ายกับ PT สตูลต่อไปนะครับเห็นลีกรองเนี่ยโอ้โหคนแน่นแบบนี้นี่ปลื้มใจนะคร
1: ับผมแล้วเขาบอกว่าการเลื่อนชั้นของสตูลนะครับก็เลยทำให้เกิดสถิติใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งสถิติก่อนหน้านี้นะครับในไทยลีก1ปัตตานีเนี่ยเขามีคิวไปเยือนเชียงรายยูไนเต็ด 1,830 กิโลเมตรไทยลีก2ไม่น้อยหน้านะฮะทางด้านของนาราครับมีคิวต้องไปเยือนเชียงใหม่ยูไนเต็ด 1,850 กิโลเมตรไกลที่สุดนับตั้งแต่มีไทยลีกมาใต้สุดยันเหนือสุดนะฮะ
0: นี่แหละคราวนี้จะได้รู้ว่าระบบขนส่งประเทศไทยเป็นยังไง
1: ครับผม
0: ครับเอาพูดตรงๆเลยแฟนบงแฟนบอลเนี่ยผมว่าเขาตามไปเชียร์นะแต่เราก็ต้องดูจริงเรื่องการคมนาคมอ่ะ
1: ครับ
0: ไปไกลแบบนี้กี่ทอดอ่ะทอดแรกถ้านั่งเครื่องบินก็ทอดแรกก็ต้องไปกรุงเทพก่อน
1: ครับผม
0: ทอดที่สองก็มุ่นไปแล้วถ้าลังรถทัวร์ล่ะสองวันนั่งรถไฟโอ้กี่วันล่ะสองวันครึ่งเลย
1: ต้องวางแผนกันดีๆนะครับ
0: ผม
1: พูดถึงเรื่องของฟุตบอลนะครับในเดือนหน้าก็จะมีโปรแกรมสำคัญของทีมชาติไทยด้วยนะครับซึ่งทีมชาติไทยครับลงฝึกซ้อมวันแรกนะครับก่อนที่จะลงเตะโปรแกรมอุ่นเครื่อง FIFA Day 2นัดกับคูเวตและจีนซึ่งทางด้านของพีรวัตรอัคธรรมครับหวังต่อยอดฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมจากการท่าเรือพาทีมชาติไทยทำผลงานที่ยอดเยี่ยมให้ได้ครับแอนโทนีฮัสสันเฮดโค้ชทีมชาติไทยนำลูกทีมลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกครับที่ BG Training Center เพื่อเตรียมทีมลุยศึกฟุตบอลอุ่นเครื่อง FIFA Day 2นัดที่มีโปรแกรมพบกับคูเวตและจีนในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งล่าสุดครับตอนนี้ทีมยังขาด4กำลังสำคัญทั้งจูดเบลธีรพัฒน์ปรือทองอิคลาสสันหรนและนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมที่จะเดินทางมาสมทบกับทีมในวันจันทร์นี้โดยการซ้อมล่าสุดครับโค้ชฮัสสันได้เรียก4ผู้เล่นเยาวชนจากทีม BG ปทุมขึ้นมาซ้อมทดแทนการขาดหายไปของ4แข้งหลักเพื่อให้การซ้อมในแต่ละวิธีครับมีความสมบูรณ์มากที่สุดซึ่งยังคงเน้นไปที่การเรียกความฟิตและความสมบูรณ์ของสภาพร่างกายโดยทางด้านของพีรวัตรอัคธรรมครับหวังต่อยอดฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมกับการท่าเรือสู่การช่วยทีมชาติไทยให้มีผลงานดีใน FIFA Day หนนี้ให้ได้ครับ
2: ครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาติดทีมชาติครั้งที่2ครับผมทำงานหนักกับทางสโมสรมาอย่างหนักครับก็อาจจะก็ประสบความสำเร็จอีกขั้นนึงครับก็จะมองในแคมป์นี้ก็จะทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นครับผมครับก็อย่างแรกก็จะปรับกับรุ่นพี่กับเพื่อนๆให้เร็วที่สุดนะครับผมฝากแฟนบอลชาวไทยนะครับผมก็ฝากมาให้กำลังใจพวกเราด้วยครับพวกเราจะทำให้เต็มที่และค ว้าชัยชนะมาให้ได้ครับผม
1: ขณะที่ฮัสซันยอมรับว่าทุกครั้งที่เรียกนักเตะเข้าแคมป์ทีมชาติจะพยายามตั้งมาตรฐานเอาไว้ให้สูงที่สุดเพราะอยากให้ทุกคนพัฒนาและขับเคี่ยวกันในแต่ละตำแหน่งเพื่อยกศักยภาพของทีมโดยเชื่อว่าการเจอกับคูเวตและจีนครับตั้งเป้าว่าต้องการผลการแข่งขันที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนในทีมให้ได้โดยทีมชาติไทยจะเตะอุ่นเครื่องนัดแรกพบกับคูเวตครับวันที่5มิถุนายนนี้เวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมจากนั้นนัดที่2ครับจะออกไปเยือนจีนเตะวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 นตามเวลาประเทศไทยซึ่งทุกนัดต่อจากนี้ครับจะเป็นการเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดเพื่อลุยศึกชิงแชมป์ลุยศึกเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่ซาอุดิอาระเบียจะเป็นเจ้าภาพในช่วงต้นปีหน้าครับไปต่อกันที่กัปตันเจชนาธิปสงกระสินพีระดลฉ่ำรัศมีและกำพลปฐมอาคกุล3นักฟุตบอลทีมชาติไทยร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเตะเยาวชนไทยจำนวน264คนจากทั่วประเทศกับโครงการฟุตบอลคลินิกชาร์จฝันพลังบอลไทยที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยบรรดานักฟุตบอลทีมชาติไทยครับได้จัดคลินิกถ่ายทอดทักษะฟุตบอลแบบมืออาชีพให้กับเยาวชนทั้งการเลี้ยงส่งมงยิงซึ่งได้สร้างความสุขและความอบอุ่นให้กับครอบครัวของเยาวชนในวันหยุดยาวที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยชนาธิปยอมรับครับว่าแรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างฝันและพัฒนาเยาวชนเหมือนกับที่ตัวเขาเองก็เคยได้รับมาเมื่อสมัยที่ยังเป็นเด็กซึ่งตนครับอยากให้น้องๆทุกคนนำทักษะฟุตบอลที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองต่อไปครับ
3: ดีใจมากๆครับที่ BVD ได้สารฝันให้กับน้องๆเด็กๆหวังว่าวันนี้จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้น้องๆเนี่ยเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลทีมชาติในอนาคตได้ครับแน่นอนครับการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันสนุกอยู่แล้วน้องๆชอบอยู่แล้วแต่การซ้อมฟุตบอลมันน่าเบื่อเพราะเราอาจจะต้องทำในสิ่งซ้ำๆเนี่ยให้มันเกิดความเคยชินก็อยากให้น้องๆตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นครับอยากให้คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ที่เขาคอยเลี้ยงดูเรามาอยากให้พวกเราเป็นเด็กดีอยากให้พวกเราเนี่ยชอบในสิ่งที่เราทำแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันครับขอให้น้องๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยครับผม
1: นอกจากนี้ครับทางกิจกรรมชาร์จฝันพลังบอลไทยยังได้มีการมอบอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมฟุตบอลให้กับอะคาเดมี่ต่างๆเพื่อสนับสนุนโอกาสในการพัฒนาแข้งเยาวชนเพื่อสร้างรากฐานสู่การเป็นนักเตะทีมชาติไทยในอนาคตต่อไปด้วยครับ
0: ก็ได้เห็นน้องๆในสนามแบบนี้นะครับคาดว่าหนึ่งในนี้แหละอาจจะได้ไปกระทบไหล่พี่เจในนามนักฟุตบอลอาชีพในสนามเลย
1: แล้วก็ไม่แน่นะน้องๆเหล่านี้เนี่ยโตขึ้นไปปุ๊บอาจจะมาถ่ายทอดคลินิกนะทักษะให้กับเด็กๆรุ่นต่อไปอีก
0: ใช่ครับเพราะนี่คือฮีโร่ของพวกเขาอยู่แล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับก็คือวอลเลย์บอลเนชั่นลีกจะเปิดฉากแล้วนะครับนัดแรกเนี่ยก็คือวันที่3มิถุนายนนะครับเจอกับทางด้านของเซอร์เบียนะครับเรามาดูการประกาศรายชื่อ15คนที่ผ่านไปนะครับคือนอกจากความน่าสนใจเรื่องของการนำผู้เล่นแบบใหม่ถอดด้ามเนี่ยเข้ามาสู่ทีมแล้วนะครับนี่คือการเปิดโอกาสครับให้ผู้เล่นจากศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเนี่ยได้โชว์ศักยภาพบนเวทีโลกแน่นอนนะครับจะเป็นเครื่องพิสูจน์และวัดมาตรฐานของวอลเลย์บอลอาชีพของเราเป็นอย่างดีครับถือว่าได้กระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆวอลเลย์บอลนะครับจากการประกาศ15รายชื่อนักตบสาวไทยชุดลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์แรกที่จีนโดยขุมกำลังในมือเซตก็นำโดยกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะครับนี่เป็นการรับหน้าที่กัปตันทีมเป็นคนที่2ต่อจากปี2022นะครับต่อด้วยนุกนิกณัฐนิชานะครับส่วนตัวรับอิสระก็คือปีนุชแป้นน้อยจากลีกสหรัฐและน้องเอ๋ยกัญญรัตน์คำวงขณะที่บอลเร็วก็มีนันทัศน์ดาวนึกแจ้งเจ้าของรางวัล MVP 7ครั้งในลีกญี่ปุ่นไก่วิมลรัตนพันธ์นะครับก็จากลีกญี่ปุ่นโบกัญญรัตน์ขุนเมืองอันนี้จากไทยลีกแล้วก็การกลับมาของทิพย์แก้วกัลยากรมธราคนที่เคยคว้าแชมป์ลีกญี่ปุ่นเป็นคนแรกของประเทศไทยครับส่วนบีหลังนำโดยควินบีมพิมพิทยากกรามคู่กับออมทรัพย์อภัทยาพลธรรมส่วนหัวเสานะครับโอ้พาเลทกันมาเลยนะครับเพียวอัชราพรอ้อมศิลป์สัตย์ศิภพรจากลีกตุรกีเฟย์วริศลาจากไทยลีกหยกนันทพัฒน์มุจคำและก็ดรีมกันที่มาเอกปัชชาสิ่งที่น่าสนใจของทีมชุดนี้ครับคือมีสัดส่วนผู้เล่นจากลีกต่างประเทศ7คนและผู้เล่นไทยลีก8คนเลยนะครับซึ่งหากเราเจาะลงลึกในรายละเอียดก็พบว่าผู้เล่นแกนหลักจากลีกนอกหลายคนเนี่ยตอนนี้มีอาการบาดเจ็บและอยู่ระหว่างพักฟื้นทั้งบุ๋มบิ๋มชัชจุออนเตยหัตถยายูฟ่าดนพรนะครับก็มาจากลีกญี่ปุ่น3คนนี้เจ็บมาจากลีกญี่ปุ่นนะครับส่วนทั้ง2วิภาวีเนี่ยคือเจ็บยาวมาตั้งแต่ลีกของเกาหลีใต้ แน่นอนครับพอสถานการณ์แบบนี้เป็นโอกาสสำคัญของผู้เล่นในประเทศที่จะได้แสดงฝีมือคือสอดคล้องกับแนวคิดของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลด้วยนะครับที่วางให้ไทยลีกเนี่ยเป็นเวทีสร้างดาว

0: ุ่งและ3นักตบที่ถูกเรียกมาเสริมทัพครั้งนี้ก็คือกลุ่มผู้เล่นของลีกที่ดีที่สุดในปัจจุบันนะครับหยกนันทพัฒน์ดีมกันที่มาและซึ่งเป็น2กำลังหลักจากสโมสรฮารุราชบุรีซึ่งเป็นรองแชมป์ไทยลีกร่วมกับออมทรัพย์อพัทยาครับบีหลังอนาคตไกลจากนครราชสีมาคิวมินซีวีซีทีมแชมป์ไทยลีกและก็รองแชมป์สโมสรเอเชียซึ่งดาวรุ่งทั้ง3คนนี้ครับทำผลงานติด1ใน4ของผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดในไทยลีกโดยหยกนันทพัฒน์เนี่ยครองตำแหน่งครับสกอร์ของไทยลีกมาถึง2ปีซ้อนแล้วนะครับส่วนดีมกันที่มาก็รั้งอันดับที่4ขณะที่ออมทรัพย์นะครับก็คือผู้ทำคะแนนอันดับที่2ของลีกและมีส่วนในการพาทีมโคราชคว้ารองแชมป์สโมสรเอเชียด้วยนะครับทำให้วินแอลสัปดาห์แรกก็เป็นด่านสำคัญในการวัดทั้งศักยภาพร่างกายฝีมือและมาตรฐานความแข็งแกร่งของไทยลีกในเวทีโลกเลยครับเห็นแบบนี้แล้วอยากดูเลยใช่ไหมมาดูโปรแกรมหน่อยโปรแกรมตามนี้เลยนะครับแข่งขันที่หนานจิงประเทศจีนนัดแรกครับ3มิถุนายน14นาฬิกาไทยเจอกับเซอร์เบียจากนั้นนะครับ4มิถุนายน18นาฬิกา30นาทีเวลาดีนะครับเจอเจ้าภาพจีนเว้นหน่อยนะครับและมาที่6มิถุนายนก็คือวันเสาร์ครับ14นาฬิกาเราเจอกับเบลเยียมและปิดท้ายที่วันอาทิตย์นะครับที่7มิถุนายนเวลา10นาฬิกา30นาทีเจอกับสาธารณรัฐเช็กโดยทีมนักตบสาวไทยพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ครับออกเดินทางจากไทยวันนี้ครับโดยสายการบิน Capital Airlines 15 นาฬิกา 40 นาทีและก็จะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหนานจิงลู่โคในเวลา 21 นาฬิกา 10 นาทีตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขันเกมนัดเปิดสนามต่อไปนะครับเห็นการจัดทีมแบบนี้น่าลุ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องให้เวลากับผู้เล่นใหม่หน่อย
1: ครับผม
0: นะครับไม่ใช่ว่าจะลงปั๊บแล้วจะปรับเปลี่ยนอะไรได้เลยก็ต้องใช้ตัวเก่าประสบการณ์นำโดยบีมพิมพิชยานะฮะอัชราพรออมเสนสิบาพรแนนทัศดาวไก่วิมลรัตน์นะฮะแล้วก็ปิ่นทุบแป้นน้อยก็จะเป็นทรงนี้ไปก่อนแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได
1: ้นะครับบอกว่าสัปดาห์แรกหรือสัปดาห์ที่2เนี่ยต้องเก็บชัยชนะสัปดาห์ละอย่างน้อย2นัดดูแล้วอาจจะหนักนิดนึง
0: ถึงจะอยู่รอดดีกว่า
1: ค
0: ือถ้าได้3นัดตุนไว้เนี่ยผมว่าน่าจะรอดไม่ต้องไปลุ้นแบบโอ้โหนี่ตกชั้นถึงช่วงนาทีสุดท้ายเหม
1: ือ
0: นปีที่ผ่านมาน
1: อกเหนือจากเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงครับไปดูผลงานนักกีฬาหญิงบ้านเรากันบ้างนะฮะโรเปียโนกับโปรพราวครับ2นักกอล์ฟสาวไทยยังมีโอกาสลุ้นแชมป์หลังก็กลุ่มผู้นำครับในศึกช็อปไรท์ที่สหรัฐโดยมีสกอร์รวมตามหลังผู้นำอยู่5สโตรกก่อนออกรอบวันสุดท้ายวันนี้ครับกอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์รายการช็อปไรท์ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาวันที่2ไปดูผลงานของอภิชยายุบลครับเธอออกรอบจะมีสกอร์รวมตามหลังผู้นำอยู่แค่2สโตรกแต่ว่ารอบนี้ครับโปรเปียโนทำผลงานได้ไม่ดีนักแม้จะทำได้3เบอร์ดี้แต่ว่าเสียไปถึง6โบกี้ทำให้สกอร์รวมตอนนี้ครับลดเหลือแค่3อันเดอร์พาหล่นมาอยู่ที่อันดับ7ร่วมซึ่งนอกจากโปรเปียโนแล้วครับยังมีโปรพาวชนิดตีวรรณแสนที่รั้งอยู่อันดับ7ร่วมเช่นกันครับสกอร์รวม3อันเดอร์พาหลังทำคะแนนเพิ่มในรอบ2มาได้อีก1อันเดอร์พาส่วนตำแหน่งผู้นำเวลานี้เกิดการเปลี่ยนมือครับเมื่อเป็นของซูบินจูโปรสาวชาวเกาหลีใต้ที่ทำแต้มนำมาเป็นอันดับ1ด้วยสกอร์รวม8อันเดอร์พามีคะแนนนำกลุ่มนักกอล์ฟที่รั้งอันดับ2ร่วมห่างถึง4สโตรกด้วยกันครับไปต่อกันที่ผลงานอันยอดเยี่ยมของพี่แววครับนักกีฬาระดับตำนานของไทยที่ล่าสุดนำทัพนักกีฬาวิลแชร์ฟันดาบไทยไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาซึ่งสายสุนีครับไม่ทำให้กองเชียร์ไทยต้องผิดหวังเมื่อประเดิมคว้าเหรียญทองแรกมาครองในการแข่งประเภทฟอยบุคคลหญิงคลาส B ในการแข่งวันแรกจากนั้นวันที่2ครับสายสุนีชนะคว้ามาได้อีก1เหรียญทองจากเอเป้บุคคลหญิงคลาส Bนอกจากนี้ครับพี่แววยังมีส่วนพาทีมไทยคว้าเหรียญทองแดงในประเภทเอเป้ทีมผสมมาครองอีกหนึ่งรายการทำให้สรุปผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพครั้งนี้ทำเอาไว้ที่2เหรียญทอง2เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงครับ
0: เบอร์หนึ่งของไทย
1: ครับ
0: ตอนนี้พี่แววเนี่ย51ปีแล้วนะครับดูแลร่างกายดีมากที่จริงก่อนหน้านี้ก็ประกาศว่าจะเลิกเล่นหลายครั้งแต่จริงแล้วโอ้โหโค่นไม่ลงจริง
1: ยังหานักกีฬารุ่นใหม่มาทดแทนไม่ได
0: ้ทดแทนไม่ได
1: ้
0: จุดนึงที่ทำให้พี่แววสู้นะผมว่านอกจากเรื่องการดูแลร่างกายเรื่องอาหารการกินแล้วทัศนคติแน่นอนครับมีปัญหาแน่นอนแต่ว่าแกฝ่าฟันปัญหาด้วยการใช้สติแล้วก็อารมณ์ที่แบบโอ้โหค่อนข้างดี
1: และพาราลิมปิกล่าสุดก็เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์นะ3เหรียญทองจาก3ประเภทไม่ธรรมดานะฮะ
0: แข่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าร่างกายยังไหวอยู่นะครับจากนั้นไปต่อกันที่สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยครับมอบลานกีฬาและก็อุปกรณ์กีฬาให้กับสถานศึกษาขนาดเล็กที่จังหวัดชัยภูมิทั้งนี้เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายของเด็กและก็เยาวชนผู้คนในชุมชนครับ มาดูครับนี่คือบรรยากาศครับที่โรงเรียนบ้านหนองแวงสถานศึกษาขนาดเล็กในตำบลทรัพย์สีทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับนายไพฑูรย์ชิตมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมคณะเดินทางมาทำกิจกรรมคาราวานคนกีฬามอบลานกีฬาและก็อุปกรณ์กีฬาทั้งลูกฟุตบอลฟุตซอลลูกวอลเลย์บอลนะครับและอุปกรณ์อื่นๆอีกเพียบครับซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นที่18แล้วนะครับที่สมาคมเดินทางไปทำกิจกรรมมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนสถานที่เล่นกีฬาขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐานให้เป็นลานกีฬาให้นักเรียนและก็ผู้คนในชุมชนได้ออกกำลังกายสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับ
2: ส่วนฝ่ายของการปกครองนะคะและ
0: นี่ครับนี่น้องๆก็ได้ลูกบาสลูกวอลเลย์นะครับ
3: ครับ
0: นี่ใส่ชุดมวยไทยด้วย
3: มวยไทยแต่ว่าเล่นบาสกับวอลเลย์ได
0: ้แน่นอนครับ
4: ถามว่าพิจารณายังไงก็คือโรงเรียนต่างๆส่งเข้ามาแล้วมีคณะกรรมการของสมาคมพิจารณาก็คือ1เน้นโรงเรียนให้โรงเรียนได้ใช้เด็กนักเรียน2ชุมชนต้องได้ใช้ชุมชนต่างๆต้องได้ใช้ชุมชนในละแวกโรงเรียนนะครับแล้วก็ทำไมต้องทำเป็นลานกีฬาทำไมต้องทำเป็นลานกีฬาเป็นซีเมนต์เพื่อที่การบำรุงรักษาแล้วก็ใช้ประโยชน์หลายอย่างคือใช้ทั้งฟุตซอลบาสตะก้อวอลเลย์ได้อเนกประสงค์บางหลายแห่งก็เป็นใช้สำหรับเข้าแถวขอรับธงชาติเช้าด้วยก็มีก็คือลานอเนกกีฬาเนี่ยอเนกประสงค์อ่ะครับ
2: ในนามตัวแทนโรงเรียนบ้านหนองแวงนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านนายกตลอดจนคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยทุกท่านนะคะที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนนะคะตื่นเต้นมากค่ะค่ะเขารอเวลาว่าจะได้ลงมาเล่นตอนไหนนะคะก็ขอให้ได้ผ่านช่วงรับมอบก่อนนะลูกเพราะว่าชุมชนบ้านหนองแวงแล้วก็ตำบลทรัพย์สีทองของเรานะก็จะมีจุดเด่นนะคะในการเล่นฟุตบอลค่ะแล้วก็เหมาะเพราะว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กชุมชนเล็กนะคะก็เหมาะที่จะเล่นฟุตซอลนะคะถ้าฟุตบอล11คนนี่ก็หาทีมยากค่ะแต่ถ้ากิจกรรมกีฬาฟุตซอลนี่ก็หาทีมง่ายๆค่ะค่ะ
0: สำหรับโครงการคาราวานโคกีฬาเริ่มทำมาตั้งแต่ปี2555นะครับหรือว่า14ปีมาแล้วเพื่อปีหน้าก็มีแผนจะไปที่จังหวัดสกลนครครับโดยเน้นมอบให้สถานศึกษาที่ขาดแคลนและสร้างแล้วก็สามารถได้ประโยชน์สูงสุดกับชุมชนนะครับอันนี้สำคัญนะครับในปีนี้อีกหนึ่งกิจกรรมที่สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจะทำก็คือการจัดงาน Meet the Press มหากรรมกีฬาเอเชียนเกมโดยเป็นกิจกรรมที่เชิญสมาคมกีฬาที่เดินทางไปแข่งขันเปิดเผยความคาดหวังและความพร้อมก่อนการแข่งขันด้วยครับ
1: สุดท้ายนะครับส่งท้ายรายการสุดสัปดาห์กีฬามันครับกับบรรยากาศการฉลองแชมป์ยุโรปของแฟนบอลปารีสแซงต์แชร์แมงณหอไอเฟลแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศฝรั่งเศสนะครับก็จะไปติดตามภาพบรรยากาศกัน
0: ครับผมหลังจากจบรายการเรานะครับก็รอชมวอลเลย์บอลสาวเหล็กสนาม2สดมาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองนะครับและลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันท่อฝันช่วยชูค่ะคุณผู้ชมคะศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักนะคะผู้สมัครหลายคนเตรียมลงพื้นที่หาเสียงรับงานบางกอกพรายเฟสติวัล2026ในช่วงเย็นวันนี้ค่ะก่อนที่ผู้สมัครหลายคนเตรียมลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมบางกอกพรายเฟสติวัล2026ที่จะจัดขึ้นกลางกรุงเทพในช่วงเย็นวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนำทีมนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข5พร้อมผู้สมัครสกไปลงพื้นที่ตลาดสัมมกรรามคำแหงเขตสะพานสูงนะคะรับฟังปัญหาพ่อค้าแม่ค้าและชูนโยบายต้นแบบตลาดกทมที่จะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการตลาดเพิ่มความสะอาดความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพจากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดงเขตหนองจอกเพื่อพบปะประชาชนในพื้นที่ชานเมืองพร้อมเสนอนโยบายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนและส่งเสริมพื้นที่เกษตรกรรมรอบกรุงเทพ

0: ที่สามารถสร้างรายได้และขับเคลื่อนเมืองได้จริงขณะที่ช่วงเย็นวันนี้ผู้สมัครหลายคนรวมถึงนายอนุชานายชัยวัฒน์พร้อมทั้งนายชัชชาติสิทธิพันธ์มีกำหนดเข้าร่วมเดินขบวนในงานบางกอกพราย2026ด้วยนะคะซึ่งก็ถูกจับตามองว่านี่จะเป็นอีกเวทีสำคัญในการสื่อสารนโยบายและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ก่อนที่วันเลือกตั้งจะมาถึงค่ะเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำพร้อมด้วยประชาชนมากกว่า600คนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เรียกร้องให้มีการยกระดับแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนค่ะนายนิวัฒน์ร้อยแก้วประธานกลุ่มรักเชียงของกล่าวว่าการจัดกิจกรรมธรรมยาตราเพื่อปกป้องแม่น้ำครั้งนี้เพื่อฟังเสียงของชาวบ้านที่อาศัยตลอดริมแม่น้ำกกตั้งแต่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ถึงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในการเดินทางรับฟังความเดือดร้อนต่างๆและข้อเสนอการแก้ปัญหาน้ำที่ปนเปื้อนสารพิษจากมลพิษข้ามพรมแดนนะคะโดยหวังว่าการแสดงพลังครั้งนี้จะสื่อสารไปถึงรัฐบาลและแสดงเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรส่วนบรรยากาศการเดินธรรมยาตราแม้อากาศร้อนจะเป็นอุปสรรคสำคัญแต่ตลอดสองข้างทางมีประชาชนร่วมทำบุญนำน้ำเย็นและอาหารมาถวายพร้อมร่วมทำบุญวันวิสาขบูชาตลอดสองข้างทางสำหรับกิจกรรมธรรมยาตราจะจัดขึ้นวันที่31พฤษภาคมไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้นะคะเพื่อสร้างการรับรู้และผลักดันการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ได้รับผลกระทบจากสารพิษโลหะหนักซึ่งเป็นปัญหามลพิษข้ามพรมแดนโดยกิจกรรมค่ะเริ่มจากสะพานท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และไปสิ้นสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมอีกครั้งวันที่5มิถุนายนนี้ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อแสดงจุดยืนแก้ปัญหาสารพิษ6สายน้ำให้นายกรัฐมนตรียกระดับปัญหาสารพิษเป็นวาระแห่งชาติและแก้ปัญหาระหว่างประเทศค่ะซีเรียเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศนะคะหลังจากแม่น้ำยูเฟรติสเอ่อล้นตลิ่งจนเกิดน้ำท่วมกินบริเวณกว้างมากกว่า 3,000 ไร่ภาพจากโดรนเผยให้เห็นพื้นที่ในเมืองเดอีเอสซอทางตะวันออกของซีเรียเผชิญน้ำท่วมสูงเป็นวงกว้างจนกินพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 3,100 ไร่หลังจากแม่น้ำยูเฟรติสเอ่อล้นตลิ่งตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนหลายครอบครัวที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมเสียหายเช่นเดียวกับชาวซีเรียในพื้นที่อีกจำนวนมากที่ประสบปัญหาในการเดินทางข้ามแม่น้ำนะคะหลังจากสะพานหลายแห่งพังทลายจากน้ำท่วมด้านกระทรวงพลังงานของซีเรียระบุค่ะว่าระดับน้ำในแม่น้ำยูเฟรติสเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่มากขึ้นในช่วงฤดูฝนรวมถึงการเปิดประตูระบายน้ำของเขื่อนต่างๆตามแนวแม่น้ำในเขตแดนของตุรกีขณะที่ทางการตุรกีระบุว่าจำเป็นต้องปล่อยน้ำจากเขื่อนอัตาเติร์กซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ใกล้แนวชายแดนติดกับซีเรียเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีหลังระดับน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแต่ยืนยันว่ายังคงอยู่ในการควบคุมค่ะอีกสักครู่ตามชมการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวเหล็กโนเอลคัพไทยพีบีเอส2026ชิงแชมป์ภาคกลางนะคะถ่ายทอดสดมาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว14นาฬิกาแล้วสวัสดีค่ะ
1: 31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่เพราะการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้บุหรี่ตัวร้ายเผาปอดทำลายหัวใจเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อโลกของเรา31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลก

0: ครับไทย PBS ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับวอลเลย์บอลสาวเหล็ก Noel Cup by ไทย PBS 2026ครับ
1: กะทิแขนภาสหกิจรุ่งเรืองค่ะ
0: และผมป๊อปเป็นจรองเด็กไก่สักนะครับสัปดาห์นี้ครับเราจะมาค้นหาตัวแทนภาคกลางกันนะครับที่จังหวัดอ่างทองครับ
1: สนามที่2แล้วค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็มาปักหลักถ่ายทอดสดกันอยู่ที่โรงเรียนกีฬาอ่างทองเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเราได้มีการแข่งขันกันไปแล
0: ้
1: วในรอบคัดเลือกนะคะเราก็รู้แล้วว่าใครที่จะต้องแข่งชิงที่3แล้วก็เข้ามาแข่งในคู่ชิงชนะเลิศคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่านทางหน้าจอก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้นะคะมาร่วมส่งกำลังใจพิมพ์ให้กำลังใจแล้วก็แอดไลน์ official ของไทย PBS ค่ะ
0: ครับผมวันนี้มีกิจกรรมด้วยนะครับQueen of Quiz ครับมาตอบคำถามประจำสัปดาห์นะครับใครที่เป็นเพื่อนกับไทย PBS อยู่แล้วนะครับเข้าไปที่ LINE แอดได้เลยครับด้านล่างจะมีเมนูให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนกันก็สแกน QR Code หรือว่าสแกนหรือว่าแอดไทย PBS ก็ได้ครับนี่ก็เป็น10รายชื่อผู้โชคดีนะครับที่ร่วมสนุกกับเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ
1: แสดงความยินดีด้วยนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศในสนามนะขณะนี้ค่ะน้องๆก็เป็นน้องๆเหล่านักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาอ่างทองที่มาเกาะขอบสนามช่วยเชียร์ช่วยลุ้นแล้วก็ช่วยเก็บบอลค่ะคุณผู้ชม
0: ถูกต้องครับรวมไปถึงช่วยเช็ดพื้นสนามด้วยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เราจะเริ่มทำการแข่งขันจากคู่ชิงอันดับที่3ก่อนนะครับ SK นพรัตน์นะครับจากจังหวัดกาญจนบุรีครับมาเจอกับมหาชัยวอลเลย์บอลคลับครับจากจังหวัดสมุทรสาครครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ดูรายชื่อนักกีฬานะครับรวมถึงผู้ฝึกสอนกันนะครับมหาชัยวอลเลย์บอลคลับจากสมุทรสาครนะครับผู้ฝึกสอนครับคุณอภิสิทธิ์นาเขียวครับมีคุณธีรพงษ์พงศ์ธิราเป็นผู้ควบคุมทีมครับและคุณสิทธิพรแก้วประเสริฐเป็นผู้จัดการทีมครับ
1: ทีม SK นพรัตน์นะคะผู้ฝึกสอนก็คือคุณสศินเรืองศรีค่ะผู้ควบคุมทีมคุณนพรัตน์เหล่งพังนะคะแล้วก็ผู้จัดการทีมคุณวงศกรเทพนรงค์ค่ะ
0: อันนี้เราไปดูชมหน้านักกีฬากันเลยดีกว่าครับ
2: สวัสดีจ้าเดียวมาแล้วจ้าขอเสียงกองเชียร์ชาวอ่างทองหน่อยเร็วนี่คือบรรยากาศความมันครับของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองวันนี้ครับรอบแรกคู่แรกจะเป็นรอบชิงอันดับที่3นะครับ2ทีมนี้เมื่อเช้านี้พ่ายมาในรอบรองชนะเลิศครับและนี่คือแมตช์ล้างตาแมตช์กู้ศักดิ์ศรีของพวกเธอทั้งคู่ครับแมตช์ชิงอันดับที่3นี้นะเป็นการพบกันระหว่าง SK นพรัตน์จากกาญจนบุรีจะพบกับมหาชัยวอลเลย์บอลคลับจากสมุทรสาครครับนักกีฬา2ทีมพร้อมอยู่แล้วครับไปเริ่มจากทีมแรกก่อนเลยวันนี้มาในชุดสีเขียวกับ SK นพรัตน์เริ่มจากผู้เล่นหมายเลข4 Enjoy รัชตาคู่วัชรเจริญเอลลอยมาเลยผู้เล่นหมายเลข6ครับสาแรงมนเทียนนาคแท้ผู้เล่นหมายเลข2หลวงพี่แตะนายแตะเมียนอู้นักกีฬาชาวเมียนมาของเราครับผู้เล่นหมายเลข7เจ้าโฟนฐานพัฒน์องพาผู้เล่นหมายเลข11อาแบล็กพุทธลักษณ์กมลพัทรสกุลผู้เล่นหมายเลข10กาเนสกัสิเดชหอชาเอมผู้เล่นหมายเลข5บิ๊กเบิ้มประภาวินมังยะหงผู้เล่นหมายเลข9อารีสวรากรหงสาแมนนี่ผู้เล่นหมายเลข13ของขวัญชริศรัญญานุชนุ่มผู้เล่นหมายเลข3น้องโดนัทเข้ามาครับณัฐวุฒิงามยิ่งโอ้ยผู้เล่นหมายเลข12ภูมูครับภูมูปักเป้าบอกและผู้ฝึกสอนของเราครับโค้ชน้องลูกเจวงศกรแทบนรงมาในชุดสีเขียวครับสำหรับ SK นพรัตน์ครับและคู่ต่อสู้ของพวกเขาพร้อมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฝีไม้ลายมือพละกำลังรวมถึงเครื่องแต่งกายของทุกนางครับและนี่คือมหาชัยวอลเลย์บอลคลับ 63ปาร์ตี้ปฏิภาณจันทนสดผู้เล่นหมายเลข12เนาะโนอาธันวานุชประภัย
1: เป็นเสื้อเอวลอยนะคะ
2: โอ้ยสูงเอวสูงขึ้นอีกผู้เล่นหมายเลข6น้องอาร์ตวิษณุมูลละออ
1: บอยครับบอยเล่นหมดเลยครับผม
2: ผู้เล่นหมายเลข12นารีกีตันสุรเดชยอดยิ่งเฮ้ย
1: วิทย์พื้นชนไอ้ไอ้ดิชกชกชกเฮ้ยตีลังกาตีลังไม่ตีลังกาตีมือแทน
3: มาเด้งดี
1: มาดีมาดี
2: ผู้เล่นหมายเลข14อาทิตย์เปลวสมบูรณ
1: ์เออไปบ้าผม
0: พาเพื่อนเบาไปเลย
1: พาเพื่อนตอบไปเลยผม
2: ผู้เล่นหมายเลข7น้องไม้กิตติพงษ์ชัยสิทธิดำรงศรี
1: กัดนิ้วด้วยเป็นไรอ่ะ
2: ผู้เล่นหมายเลข8ป้าเวลชูเดเฮลประชาประทุม
1: ไปพี่หนุ่มไปไปจะเอาฉีกขาฉีกขาม
2: ีหน้ามาด้วยผู้เล่นหมายเลข5พอล่าชูการกฤษณะสว่างเน
1: ธเฮ้ยๆตกใจตกใจอ่ะไอ้ที่น
2: ักการเก่งทุกคน
1: เลยไอ้เออจำไว้นะจำไว้นะอ๋อลืมๆเฮ้ยกลับมาก่อน
2: อย่าลืมอย่าลืมเพื่อนผู้เล่นหมายเลข9น้ำหวานสุพนัสคำลาว
1: เออหน้าปาดเลย
2: ผู้เล่นหมายเลข15เบนเทนธนวัฒน์หอมกระถิน
1: ไม่ทำเยอะผมเก็บลาไปเจอนั้น
2: ผู้เล่นหมายเลข4 3 3 6พุทธิพลพองศรี
1: มาพร้อมกับกองมุ้งกันยุงด้วยนะคะ
2: ผู้เล่นหมายเลข2ย่ามอสกิติศักดิ์คนเยอะ
1: อันนี้เป็นเสื้อมุ้งอันนี้เสื้อมุ้งหรือเสื้อสุ่ม
2: ผู้เล่นหมายเลข3พระพีมพีมวัฒน์สารวัน
1: เหมือนโดนบังคับให้แต่งตัวน่ะ
2: โอ้ทั้ง2คนครับลูกออสไทยกบพิษณุอินทราเพชร
1: อุ๊ยอุ๊ย
2: โอ้แค่โอ้โหจะเล่นแบบนี
0: ้มาจากโค้ชนี่แหละ
2: ผู้จัดการทีมบอมเบย์มหาชัยสิทธิพรแก้วประเสริฐ
1: จานอย่าแกงจานอย่าแกงมาเลยจานจัดเต็มนะ
2: คะเป็นการแนะนำตัวที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งเหมือนกันครับนี่คือคู่ชิงอันดับที่3ครับทีมเดียวเท่านั้นที่จะครองอันดับที่3ในวันนี้ครับไปรับชมพร้อมกันเลย
0: แพ้รถถังเอกพริกามาครับส่วนมหาชัยวอลเลย์บอลขับแพ้ทางด้านสาวบ้านส้มมาครับและที่เป็นผู้ตัดสินในเกมนี้นะครับอาจารย์ชนาทิพย์ชมพูนุชครับ
1: ถ้าเปิดตัวกรรมการด้วยนี่ก็ฮาเลยนะ
0: กรรมการแบบมีท่าทั้งนิดนึงนะอาจารย์บอกว่าต้องมาเข้มไว้ก่อนและนี่เป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับอาจารย์เดชาสังกาครับอาจารย์บอกว่าเว้นพื้นที่ไว้ให้เคารพนิดนึง
1: เว้นพื้นที่ให้โค้ชยืนด้วย
0: ก็อย่าลืมนะครับมาตอบคำถามร่วมสนุกกันได้นะครับ3คำถามครับ
1: เราเน้นกันอีกรอบนึงดีกว่าว่าคู่นี้เนี่ย SK นพรัตน์เนี่ยมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็มหาชัย VC เนี่ยคือจังหวัดสมุทรสาคร
0: ครับ
1: คุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนหรือว่าเป็นแฟนคลับใครก็พิมพ์มาพูดคุยมาเชียร์กันเยอะๆ
0: มหาชัยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนนะครับ
1: อาทิตย์สมบูรณ์เฮ้ยๆๆอะไรเนาะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเลยเฮ้ยยังไม่ได้ชนะ
0: เอาป้ายมาด้วยเหรอ
1: ยังไม่ชนะกลับมาเล่นก่อน
0: โอ้แต้มเดียวก็เล่นซะใหญ่เลยนี่ถ้าชนะองใส่นู่นอ่ะวิ่งไปถึงชัยนาทอ่ะ
1: ไปต่ออาทิตย์ไปต่อเสิร์ฟลูกที่2ค่ะ
0: ต่างคนต่างวิ่งดีครับตอนบ่ายเริ่มตื่นเมื่อเช้านี่ซึมเลยฮะ
1: เชียร์นางงามอยู่ไงเมื่อคืนอ่ะ
0: อ๋อโอเคได้นอนไปสักชั่วโมง
1: ได้นอนชั่วโมงแต่งหน้าอีก3ชั่วโมงแล้วก็มาแข่งกันเลย
0: แล้วซ้อมอ่ะไม่มี
1: ซ้อมอินเนอร์เอาน้องอาร์เรส
0: ลูกนี้เลือกโหดบอล

0: ได้ดีด้วยครับไป
1: วิ่งไปกลับมาก่อนกลับมาแข่งกันก่อน
0: นี่ครับเลือกเซตไปได้สวยครับ336ครับตอนบ่ายนี่เริ่มคึกคักแล้วมาเรื่องนี้ RS มาที่หัวเสาตกไปโดนบล็อกเก็บไว้อยู่ครับ336กลับไปหัวเสาเช่นเดียวกันเคาะลงบล็อกหันมายังเจอบอล3เมตรลูกนี้ต้องเคาะข้ามไปก่อนครับเซตไหลหลังมาโดนเต็มบล็อกเลยครับไม่เหลือครับ
1: น้องเฟิร์สนี่ถือว่าดีใจออกนอกหน้าเลยค่ะติดบล็อกแล้วก็บล็อกลงไปด้วยนะคะ
0: ดูบิ๊กเบิ้มครับ2เท่าครับ
1: นี
0: ่ครับโผกไหลมาให้กับพรไล่ทีนึงแล้วก็ยัดใส่บล็อกออกไปเลยครับ
1: ครับ
0: ไปไหน
1: พรไล่ชูการ์ค่ะกฤษณะสว่างเนตรค่ะทำแต้มได้ทีนึงก็วิ่งไปยกนู่นยกนี่ทีหนึ่งนะคะ
0: ช็อตบอลมาโดนบล็อกตรงอยู่ครับโอกาสอีกครั้งนึงยังโดนบล็อกอยู่แล้วก็ออกไปครับ
1: เป็นแต้มของฐานพัฒน์องค์พาค่ะจาก SK นพรัตน์นะคะทำแต้มนี้ให้กับทีมค่ะทำไมหน้าม้ายาวกว่าผมอีกล่ะคะ
0: ต่อหน้าม้าอย่างเดียว
1: อ๋อต่อหน้าม้า
0: ลูกนี้อาจจะต้องแก้ไขไปก่อนครับ RS ครับ336เล่นบอลสั้นมาเลยครับโอ้ยังรับไว้อยู่ครับโอกาสของ SK นพรัตน์โดนบล็อกออกไปครับถือว่าช่วยเกมรับกันได้ดีครับ SK นพรัตน์ครับ
1: ตบอัดบล็อกได้ดีด้วยค่ะสำหรับเพิร์ทรัชตะด้วยสกอร์4ต่อ4ตอนนี้นะคะพอลล่าชูการ์ดค่ะเสิร์ฟไปแล้ว
0: อันเดอร์มาโอ้โหลูกนี้ตกออกไปเองครับข้ามบอกไปด้วยแล้วก็
1: ไม
0: ่
1: ท
0: ั
1: ดบอลด้วยค่ะพอลล่าชูการ์ดเสิร์ฟต่อหรือกฤษณะสว่างเนตรค่ะ
0: เอสเซตลูกนี้สวยด้วยครับเซตมือเดียวคือบอลกำลังจะล้นแล้วครับแต่ว่าเอสไหวพริบยังดีครับ
1: แล้วก็โฟนก็ขึ้นตบได้แบบแม่นยำค่ะแล้วก็ลงที่สำคัญแรงมากด้วยนะลูกเนี้ย
0: จอยเสิร์ฟมาครับลูกนี้336โอ้โหไหลมาไม่รู้กันครับกับป้าเวลทูครับ
1: คือกักนิดนึง
0: เนี่ยจังหวะเสียกันครับ
1: เหมือนจะหยอดแต่ติดบล็อก
0: โอ้ลูกแรกรับล้นไปครับอาแบล็กยืนอยู่ตรงนั้นครับตบลงไปเลยครับ
1: จะเล่นบอลไว้แต่ออกค่ะ
0: ทัชด้วยครับอาแบล็กบอกเลยว่า
1: ทัด
0: ออกครับก็เป็นแต้มของ SK นพรัตน์ไปครับบอล1ไม่ดีมาดูที่หัวเสาเคาะไปยังรับไว้อยู่ครับอันเดอร์มาให้กับเจ้าโฟนยังเก็บไว้ได้ครับ3เมตรต้องฟรีบอลไปก่อนครับอาแบ็คเลือกมาจากให้3เมตรรับไว้ได้ครับพอลล่า336กลับมาที่ป้าเวลทูไม่เหลือครับ
1: เห็นติดปีกแบบนี้ไม่ได้ใจดีเหมือนหน้าตานะ
0: ส่วนสูงนี่190เลยนะครับผู้เล่นหมายเลข8นะครับป้าเวลทูครับ
1: สูงที่สุดในทีมอ่ะค่ะคุณผู้ชมแววตาแบบพิฆาตอ่ะเป็นไง
0: แล้วมองใส่เพื่อนกันเองด้วยนะไม่ใช่มองฝั่งฝั่งของข้าม
1: นะโนอาเซิร์ฟค่ะ
0: เอฟมาที่หัวเสาหยอดไปเป็นแ

0: ของอาจารย์บอกว่า4บอลแล้วครับจะมีการใช่ครับจุ๊บช็อตบอลมาแต่รู้ทันรับไปได้ครับลูกนี้ต้องแก้ไขไปก่อนครับ3-3-6ให้ป้าเวทูคีโดนบล็อกป้าเวทูต้องเซตกลับให้3-3-6แล้วตบบ้างครับโอ้โหนี่คือเซตเตอร์ของทีมนะครับ3-3-6ครับแต่จังหวะนั้นป้าเวทูเซตมาให้ก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแล้วครับ
1: คอนเซปต์ของทีมนี้คือเล่นให้ได้ทุกแต้มเหมือนเป็นเซตพอยต์โนอาเสิร์ฟต่อค่ะ
0: เอ็ดเล่นจังหวะ2โอ้โหสวยมากตรงนี้ครับเลือกเล่นจังหวะ2เลยครับบล็อกไม่ทันได้ขึ้นครับ
1: โบนฐานพัฒน์ออกพาเสิร์ฟค่ะจาก SK นพรัตน์
0: 3-3-6เซตมาหัวเสาครับลูกนี้ตบสวยด้วยครับตาตีครับดูครับตบหนีบล็อกแล้วก็ลงด้วย
1: เอาจริงนะถ้าเวลาเล่นแล้วไม่เครียดอ่ะมันจะดีนะ
0: มันไม่กดดัน
1: ไงกดดันไง
0: เอ้ยแล้วดูป้ายตัวอ่ะนี่ลีลา
1: แผ่วๆแผ่ว
0: ๆเอสมาที่หัวเสารับไว้ครับเหนียวมากครับคอนล่าไปดูที่หัวเสาอีกทียัดใส่บล็อกกลับไปเหมือนกีเหมือนรับด้วยไหลครับเคาะข้ามไปก่อนครับ3-3-6ช็อตบอลให้กับป้าเวลทูตามได้ไหมไม่ทันครับจะถือท่าจะโบยบินป้าเวลทูจะโบยบิน
1: ติดปีกนางฟ้าถูกใจอะเอาจริง
0: คือวันนี้อีกหนึ่งรางวัลคือ Best Entertainer ด้วยนะก็ยังไม่รู้ว่าจะไปฝั่งไหนนะตอนนี้คือแบบดีทั้งคู่นะครับ
1: ใช่ค่ะปาเวลทูเสิร์ฟต่อพบแน่นแล้วก็ลงไปนอนเลยจ้ะ
0: เอสเลือกช็อตบอลมาให้กับอาแบล็กนะครับ
1: ในรอบคัดเลือกเนี่ยอาแบล็กก็ถือว่าเป็นคนที่ทำแต้มให้กับ SK นพรัตน์ได้ดีนะในเรื่องแบบ
0: ลูกหนีหล่นไปก็โดนเคาะข้ามมาเลยครับ
1: เป็นมหาชัย VC ค่ะขึ้นนำเป็น11-9ค่ะคะแนนยังสูสีนะคะนี่เพิ่งเริ่มเซตแรกค่ะ3-3-6เสิร์ฟ
0: เดินมาโอ้มาแตกไกลโดนบล็อกครับดูล้นไปเอสเลือกไปที่หัวเสาเคาะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ3-3-6โดนบล็อกไม่เหลือครับแบบนี้ครับให้กับปาร์ตี้ครับ
1: แต่ฟอร์มการเล่นของมหาชัยเนี่ยดีตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้ว
0: ใช่ครับแต่เขาชอบไปชะงักเอง
1: ในช่วงท้ายเกมเดี๋ยวเรามาดูในรอบนี้ว่าจะเป็นยังไง
0: โอ้ลูกนี้ไอ้ใจร้อนไปหน่อยครับเล่นจังหวะ2แล้วก็ตกแรงไปครับออกครับเป็นแต้มของมหาชัยวอลเลย์บอลคลับครับ
1: มหาชัยต้องได้พลังปูม้าไปแน่เลยอ่ะเพราะแถวนั้นก็จะมีเรือประมงนะพลังปูมงปูม้า
0: ระหว่างที่นักกีฬาขอเวลานอกนะครับคุณผู้ชมมาร่วมสนุกนะครับกิจกรรมตอบคำถามนะครับ Queen of Quiz กันได้นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยถามง่ายมากเลยครับแมตช์ชิงแชมป์ภาคกลางเนี่ยที่เราจัดการแข่งขันอยู่วันนี
1: ้ค่ะ
0: แข่งขันที่จังหวัดไหนครับอ่างทองหรือสุพรรณนะ
1: เฮ้ย
0: ข้อ2
1: ยากอ่ะ
0: ยากมากสิ่งใดที่ห้ามนักกีฬาใส่ลงสนามขณะทำการแข่งขันต่างหูยาวหรือว่าขนตาปลอม
1: เฮ้ย
0: แล้วสุดท้ายแต่ละภาคจะมีตัวแทนไปแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศภาคละกี่ทีมครับ
1: ภาคละกี่ทีมทีมละกี่ภาค3-3-6เสิร์ฟค่ะโอ้ยตกฝังลงไปเลยค่ะสำหรับโฟมนะคะฐานพัฒน์อ่องผ่า

0: เสิร์ฟครับ10ต่อ13 3-3 6ไหลมาโดนบล็อกยังเก็บไว้ได้ครับกลับไปอีกทีที่ปาร์ตี้อันเดอร์ขึ้นมาเซฟมาลูกนี้โอ้โหเต็มครับเบิ้มบล็อกก็ไม่ขึ้นไปแต่ว่าไม่ยืดแขนไปกันด้วยนะครับ
1: ตอนนี้เนี่ย SK นพรัตน์เริ่มตามขึ้นมาเป็น11ต่อ13แล้วค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้คือเขาแต่งหน้าทรงเหมยตูป่ะคะเนี
0: ่
1: ย
0: แต่งหน้าผ่านแอปไง
1: แต่งหน้าเหมือนแบบว่าเหมยตูอ่ะปาร์ตี้ปฏิภาณจันทนโสจากมหาชัยเสิร์ฟค่ะ
0: ถามมาครับล่าครับ
1: ตบฉีกลงไปค่ะฉีกบล็อกลงไปเลยค่ะพลล่าชูการ์ดนะคะกฤษณะสว่างเนตรอันนี้ก็อีกหนึ่งคนนะคะที่แต่งหน้าแบบเหมยตูเน้นตาเน้นปากเน้นแก้มไม่เน้นคิ้วปาร์ตี้เสิร์ฟต่อค่ะมาชัย VC
0: โอ้โหไปแน่นมากครับสำหรับเอนจอยครับดูทะลุกลางบล็อกมาเลยครับล่วงถึงขั้นล่วง
1: งัดไม่ขึ้นก็ขอนอนโชว์ไปเลยแล้วกันหนึ่งตื่น
0: ไปครับโดดหลอกลูกนี
1: ้ฝังมาฝังกลับไม่โกงค่ะ
0: โนอาครับ
1: ธันวานุชประภัย
0: ขึ้นบล็อกเดี๋ยวเอาไม่อยู่ครับใช้เสิร์ฟ RS ไหลหลังมาโอ้รับไม่อยู่ครับ
1: มันอาจจะเป็นจังหวะช็อตกันนะเนา
0: ะ
1: มันแบบอาจจะยังสื่อสารกันแบบ
0: การนี้เสิร์ฟคร
1: ับ สัญญาณเน็ตอาจจะยังไม่ถึงนะ
0: 12ต่อ16ครับโอ้บอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับข้ามมา RS เลือกมาเจ้าโฟนครับได้แต้มด้วยครับ
1: แต้มของ SK นพรัตน์ค่ะ
0: โดนบล็อกแล้วไหลลงแดนมหาชัยครับพอล่าอันเดอร์ไปตกแฉลบบล็อกยังเก็บไปอยู่ครับเอสมาแค่กับเจ้าโฟนโอ้รับไปได้เหนียวดีครับ
1: ในระหว่างเกมเนี่ย
0: ครับ
1: อยากให้เหมือนช่วงเช้านะ
0: ใช่นี่ครับมหาชัยวอลเลย์บอลคลับนะครับต้องขอเวลานอกครับเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทางพุทธศิลป์มีการให้ใบเขียวอะครับใบเขียวเนี่ยมันเหมือนการแบบเหมือนเป็นรางวัลแฟร์เพย์ครับที่นักกีฬาเนี่ยเขายอมรับคำตัดสินก่อนที่จะมีการชาเลนจ์แบบถ้าเขาบอกเขาโดนเนี่ยแล้วเขารู้ว่าทัชเนี่ยเขาแจ้งกรรมการก่อนกรรมการก็จะเหมือนให้ใบเขียวซึ่งบางทัวร์นาเมนต์นะครับถ้ามีการสะสมใบเขียวทีมไหนได้เยอะเนี่ยมันจะมีรางวัลด้วยมันเป็นทีมที่มีความแฟร์เพย์คร
1: ับชอบสะสมใบอะไร
0: ใบเหลียงครับ
1: ก็ไร
0: โอ้พอเราขายข้าวมันไก่ก็ใบเหลียงไม่เอาเลยมุกใบเหลียงผัดไข่ไม่เล่นเลยเอาแต่ข้าวมันไก่อย่างเดียวเลยเหรอ
1: ไปดูกีฬากันต่อเลยดีฟ่า
0: วันนี้ชมผ่านไลฟ์กันได้นะครับ Facebook YouTube ของไทยพีบีเอสครับ
1: เด็กน้อยช่วยกันโลกเราอยู่ในสนามเราอย่าไปดูของจริงเราต้องดูผ่านจอ
0: สนามวันนี้ทำการแข่งขันกันที่โรงเรียนกีฬาอ่างทองนะครับ
1: 336เนี่ยถือว่าเป็นตัวเซตที่ดีเหมือนกันนะ
0: ครับ

0: 336พุทธิพลผ่องศรีกาเนสกสิเดชหอมชะเอมเสิร์ฟ
1: ถามมาดูเหลี่ยมดูเหลี่ยมอยู่เท่านั้นนะครับ SK นพรัตน์ครับ
0: กะจะเสิร์ฟแบบเซฟไงแต่
1: เบาไป
0: นิดนึงค่ะ
1: หวานเสิร์ฟมาครับเอชช็อตบอลให้กับอาร์แบล็กเลยครับโอ้แล้วว่าตบออกไปเองครับ
0: กะว่าได้แน่ๆลูกเนี้ย
1: มีเคาะข้ามมาเป็นแต้มของทางด้านมหาชัยวอลเลย์บอลคลับครับ
0: มหาชัยวอลเลย์บอลคลับนำอยู่19-15ค่ะนำอยู่4แต้มค่ะ
1: น้ำหวานเสิร์ฟต่อครับ
0: น้ำหวานสุพนัทคำเหลาค่ะ
1: เสิร์ฟติดครับ
0: เฮ้ยมันเป็นของจังว่าเสิร์ฟต่อแล้วเสิร์ฟติดแล้วเสิร์ฟติดแล้วเสิร์ฟต่อเหมือนเขาก็ต้องการที่จะแบบเพย์เซฟอะเนาะ
1: ใช่ไงกลับมายังอยู่ครับวันนี้แก้ไขมาโอ้แล้วกลายเป็นดีเลยครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ว่างครับ
0: บางจังหวะจะได้ง่ายๆก็ได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะ
1: โนอาแค่ขอข้ามไปเท่านั้นเนี่ยเลือกจุดลงได้ดีครับ20-16เอสโอ้จะเล่นจังหวะ2เลยครับใจร้อนไปนิดนึงครับ
0: เมื่อกี้เกือบพลิกเน็ตแล้วค่ะลูกบอลลูกวอลเล่เกือบพลิกเน็ตแล้วค่ะ
1: คือเลือกเล่นได้ดีนะจริงๆถ้าข้ามไปมีโอกาสได้ครับแต่ว่าดันแตะเบาไปหน่อยครับ
0: อเลสก็จะเล่นบอลเร็วไง
1: เอสมาเจ้าโฟนครับยัดลงบล็อกเลยครับ
0: ปาวิลครูใจเย็นน้องโฟนฐานพัฒน์อ่องพาหน้าใสเหมือนกันนะหน้าใสเหมือนกระจก
1: มีอะไรต่อไหม
0: ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเลยแค่นี้เลย เอาแค่นี้เลยอาจิรง
1: พอแล้วโฟนเสิร์ฟมาครับลูกนี้เบนเทนไหลหลังมาให้กับป้าเวลทูหันมายังเจอบอลอยู่ครับเจ้าโฟนเซตมาเพาะข้ามไปล้นมาลูกนี้อาร์แบ็กทำโทษไม่ได้ครับป้าเวลทูเซตให้ที่หัวเสาอีกทีโอ้โหรุนแรงแล้วดูท่าป้าเวลทูแกเป็นตำแหน่งบอลเร็วที่ถือว่าเซตได้ดีครับเพราะว่าเขาเนี่ยเซตให้เพื่อนมาหลายลูกแล้วด้วยนะครับ
0: ปาเวลทูบอกว่าเอามานั่งพักแป๊บนึงค่ะเอา2นารีสุรเดชยอดยิ่งเข้าไปแทนค่ะ
1: คนที่เปิดตัวแรงที่สุดในทีมนะครับ2นารีเนี่ย
0: 2นารีมาพร้อมกับกระปงมุงค่ะ
1: 22-17ครับไหลกลับมา3เมตร
0: โอ้โหสวยงามอ่ะต้องชมเลยลูกนี้โฟนนี่ตบดีตบแม่นด้วยแล้วก็เร็วด้วยนะคะแรงด้วยอ่ะที่สำคัญ
1: มาดูอาร์แบล็กเสิร์ฟครับโอ้โหหลุดออกไปไกลเลยครับอาร์แบล็กครับ
0: ใจเย็นอาร์แบล็กใจเย็น
1: ใครก็ยังเครียดอยู่ครับผู้จัดการทีมแล้วก็โค้ชครับแผ่วไม่ได้นะเพราะว่ารอบรองเขาแพ้เพราะเขาแผ่วมาล้วนๆเขาเรียกว่าแพ้ภายตัวเองหมดเลยครับ
0: ใช่เจอสาวบ้านโซ่ในแบบมาตินปายไงเอาชนะไปได้ทั้งสองเซต
1: เอสเลือกมาลูกนี้เคาะอยู่ยังรับไว้อยู่ครับโดนกลับมา3เมตร
0: แล้วก
1: ็ครับเป็นเซตพอยต์นะครับของทางด้านมหาชัยวอลเลย์บอลคลับครับ24-18ครับ
0: ลูกเมื่อกี้เนี่ยโฟนพยายามตบให้ฉีก เน็ตออกไอฉีกบล็อกออกมานะแต่ติดไปค่ะ
1: เอชช็อตบอลมาลูกนี้ค่ามาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับปิดเลยไหมยังอยู่ครับRS เซตมาเคาะข้ามมายังไม่ไปไหนครับเอ้าถูกขีดกันแล้วก็จบครับ
0: สมกึกกันอยู่นิดนึง
1: คือถ้าเล่นต่อก็จะเป็น4จังหวะก็ไม่ได้อยู่ดีครับ
0: น่าจะเป็นเต้นลีลาดป่ะ3จังหวะพอ
1: เอสเสิร์ฟครับ19ต่อ24ครับเป็นเทนเซตไปโอ้โหลูกนี้เซตล้นออกไปเลยครับ
0: จะปิดเกมได้หรือเปล่านะคะ
1: นี่ต้องขอเวลานอกนะครับมหาชัยวอลเลย์บอลคลับครับแต้มเดียวเท่านั้นที่ต้องการนะ
2: ด้วยกัน
0: อารมณ์ดีนะคะนี่สวยจังเลยเอาใหม่สิอีกรอบนึงสิแล้วก็เป็นน้องๆ นะคะจากโรงเรียนกีฬาอ่างทองก็มากินน้ำ
1: มานั่งเชียร์เสิร์ฟครับ20ต่อ24ครับโอ้โหพิกเด็ดโอ้ยังอยู่ครับเคาะข้ามไปโดนบล็อกรับไว้ได้ครับ3เมตรต้องแก้ไขไปก่อนซาเล็งเบนเทนเซตไปที่หัวเสาโอ้เหนียวเหลือเกินครับ SK นพรัตน์ตอนนี้ครับซาเล็งอีกทีนึงแล้วครับ21ต่อ24ครับ
0: ไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะสำหรับเซตนี้นะคะ
1: โอ้เหนียวเลยเจ้าโฟนครับที่รับมาได้ครับ
0: ซาเล็งก็ตบได้สวยด้วยค่ะ
1: เบนเทนกลับมาไม่เหลือครับแบบนี้ครับ
0: ปาตี้ก็บอกก็มาดีดปาตี้ก็จะไม่ไหวแล้วมันจะยืดเยื้อเกินไปแล้ว
1: ก็จบเกมในเซตที่1นะครับเป็นทางด้านมหาชัยวอลเลย์บอลคลับนะครับเอาชนะทางด้าน SK นพรัตน์ไปก่อนนะครับด้วยสกอร์25ต่อ21ครับ
0: ปาร์ตี้ปฏิพันธ์จันทนสโตรค่ะปิดเกมนี้ให้กับทีมมหาชัย VC ไปก่อนค่ะในเซตที่1
1: มหาชัยเองก็เกือบพลาดท่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อเช้านี้เนี่ยเขาเริ่มต้นเซตได้ดีครับแล้วก็มาโดนตามตีเสมอในช่วงท้ายเซตอะคะแนนทัก19แล้วก็คะแนน17ในเซตที่2ที่เขาโดนมานะครับ
0: ในช่วงเช้าในรอบคัดเลือกเนี่ยคือนำมาก่อนเลยทั้ง2เซตแล้วก็มาเหมือนจะ
1: แผ่ว
0: ตอนช่วงกลางเกมแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยก็สลับกันขึ้นนำสลับกันตามแล้วก็สุดท้ายก็พ่ายไปนะคะชอบเป้าเวลทูผมหน้าม้ายาวกว่าผมข้างหลังอีก
1: มีอารมณ์ร่วมกับเกมสูงนะครับเป้าเวลทู
0: ใช่ค่ะถึงแม้แบบแต่งตัวสวยงามอ่ะแต่อินเนอร์ในการเล่นเอาจริงมีเป็นไงสายตาเพชรฆาตเป็นไงอันนั้นปล่อยหวานหรือว่าอะไรคะน่ะหรือว่าเขาวง

0: ชอบอ่ะชอบปลาชูการ์ดอ่ะเล่นให้ทุกแต้มเหมือนเป็นเซตพอยต์นี่เหมยตูมาแล้วคือถึงแม้เขาจะมีความสนุกสนานนะแต่เขาก็ในเกมการเล่นอ่ะคือใส่เต็มหมด
1: ใช่ครับเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้แสดงออกได้อย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยจริงจังแล้วก็มีมาตรฐานจากกรรมการในการตัดสินด้วยนะครับ
0: แล้วก็นักกีฬาจากมหาชัย VC เนี่ยสัดส่วนนะความสูงเนี่ยสูงกันถือว่าสูงมากนะคะสูงสุดเนี่ยคือเป้าเวลทูนะคะที่ผมหน้าม้ายาวๆมีปีกนางฟ้านะสูง190เลยค่ะคุณผู้ชม
1: ที่1ชนะไปก่อนนะครับมหาชัยวอลเลย์บอลครับ25-21นะครับ
0: นี่คือคู่ชิงที่3นะคะในเซตแรกจบลงไปแล้วเดี๋ยวแข่งกันในเซตที่2ค่ะ
1: ตัวแทนจากภาคกลาง

0: ครับ2ทีมนะครับอันดับ1และอันดับ2นะครับจะเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยครับนี่ก็เป็นพี่ใหญ่ใจดีครับที่มาชมเกมการแข่งขันแบบติดขอบสนามเลยครับ
1: นี่ก็เป็นน้องๆใจดีเหมือนกันค่ะ
0: ครับผม
1: มานั่งลุ้นนั่งเชียร์นั่งให้กำลังใจนักกีฬานะคะถึงแม้วันนี้วันหยุดแต่คือเขาแบบเป็นนักกีฬาไงเนาะเขาก็อยากจะแบบมาให้กำลังใจนักกีฬาของเรา
0: แล้วดูป้าเวลทูโอ้โห
1: ตอนแรกมีปีกเดียวอันนี้เขาเป็นอันนี้ปะเนี่ยนางฟ้าโพนี่ปะเนี่ยมาบิน
0: โพนี่ก็มาเพิ่มเหมือนกันครับการเนสครับ
1: มาแล้วนี่คือ
0: ของขวัญมาแล้วครับ
1: ค่ะแฟนคลับของขวัญเขาอยากเห็นของขวัญเล่นนะคะในเซตแรกแล้วก็ทำแต้มให้กับนพรัตน์ไปก่อนค่ะ
0: ใช่ขึ้นนำ 1-0 ครับ
1: นักกีพัดบอลนะคะ
0: ของขวัญเซฟมาเอสตบยัดออกไปเลยครับไวส์นี่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นเซตเตอร์ให้กับทีมนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนของขวัญมาก็จะให้ของขวัญเนี่ยเป็นคนเซตล่าเอสมาอยู่ที่ตำแหน่งหัวเสาเนี่ยครับเอ็นจอยนี่เบนเทนเลือกช็อตบอลมาให้โอ้ยังรับไว้อยู่ครับ RS ตบพลิกเน็ตลงไปเลยครับโอ้โหพอมาเป็นตัวตบนี่เฉิดฉายเลยนะครับ RS อรากรหงสามณีครับ
1: ก็ถือว่าถูกตำแหน่งถูกคนนะคะ
0: เพิร์สสองนี่เลือกเสียบมาหัวสาวไปแล้วก็โดนบล็อกออกไปครับ

0: ขวานเลือกเซตไปโอ้โหเซตไม่ดีครับต้องอันเดอร์แก้ไขมาเบนเทนไหลหลังมาลูกนี้ไม่เหลือครับ
1: ตบกดลงไปเลยของขวัญบอกว่างัดแล้วมันไม่ขึ้น
0: ตบขนาดนี้ที่เสิร์ฟต่อครับมาถอดออกดีกว่าครับ
1: ถ้าใส่มงมันจะแบบว่าบังเพื่อนไงที่เสิร์ฟต่อค่ะอาทิตย์เปรียวสมบูรณ
0: ์ไหลมาให้กับ RS ครับแผนนี้กลายเป็นดีนะครับเพราะว่า S มันตบเนี่ย
1: ง่วงเขาง่วงหรือว่า
0: ไม่ใช่แฮงสไลด์ไปแล้ว
1: สไลด
0: ์อ๋อการนี้เสิร์ฟครับ3ต่อ4ครับเสิร์ฟดูลอกไปครับ
1: รอบแรกไม่มีมงนะคะรอบนี้ใส่มงลงมาหรือว่าต้องไปถอดมงก่อนจะได้ตบลงอ่ะ
0: ใส่มงแล้วทรงพลังแรง
1: เยอะโอเคมาตี้
0: น้ำหวานครับโดดโอ้โหไปหนูไปไหนแล้วลูก
1: เขารู้ไหมนี่ว่าเล่นเขาเล่นกับตรงข้ามนี่แรงไปนิดนึง
0: ผิดจังหวะไปเยอะเลยครับยิ้มเขินๆเลยครับ
1: ไม่เป็นไรลืมแล้วเนี่ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะ
0: โอ้จำไม่ได้
1: ป้าเวลทูค่ะนี่คือป้าเวลทูนะคะ
0: ดูเอสเสิร์ฟครับเบนเทนเล่นจังหวะ2เลยครับบอลกำลังจะล้นครับเนี่ยบอลจะล้นครับเบนเทนเลือกเล่นเลยดีกว่าครับ
1: ธนวัฒน์หอมกระถิ่นค่ะหมายเลข15แล้วก็โนอาธันวานุชประภัยเสิร์ฟ
0: ของขวัญเซตมาลูกนี
1: ้ต้องให้เขานะแล้วคือไม่มีคนอยู่ตรงนั้นด้วย
0: เจ้าโฟนครับ

0: ดูครับตบหนีบล็อกครับควรเสิร์ฟครับ5ต่อ6บอล1ไม่ค่อยดีครับอันเดอร์มา3เมตร
1: ง้างมาแล้วติดเน็ต
0: หวานกดเต็มเน็ตเลย
1: ง
0: ้
1: างมาลงแน่ๆแต่ฝั่งเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนลืมไปแล้วโฟนเสิร์ฟต่อค่ะฐานภัทรอองค่ะ
0: เบ่งถึงเหลือเซตมายัดใส่บล็อกออกไปเลยครับ
1: เป็นใครบล็อกคะของขวัญบล็อกค่ะ
0: ขวัญขึ้นบล็อกคู่กับอาแบ็กนะครับ
1: ปาเวลทูเซิร์ฟค่ะ
0: โอ้บอลหนึ่งรับลูกออกไปต้องไปตามมาครับอาแบ็กแก้ไขไปก่อนเหลือมาปาร์ตี้ยัดใส่บล็อกบอลเด้งกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วช็อตบอลไปเลยครับรับไว้ได้ RS เลือกเซตให้แล้วโอ้โหแต่ลูกนี้กะหยอดครับไม่ผ่านครับลงเข้าเน็ตเลยครับ
1: เบาไปหน่อยดูเหลี่ยมดูเหลี่ยมแม่นแม่นแม่นปากไปแน่เจอแน่
0: ของขวัญเลือกเซตมาแชร์บล็อกเก็บไม่ได้ครับป้าเวลทูมาให้ปาร์ตี้ไม่เหลือแบบนี้ครับ
1: เฉียบขาดค่ะลูกนี้ปาร์ตี้ปฏิภาณจันทนโสดค่ะแต่ก่อนนะคนที่ถือธงอยู่ข้างหลังนี่คือเขาก็หลบด้วยเหรอ
0: บอลมาแรงครับ
1: แม่ไม
0: ่ของขวัญช็อตบอลให้กับอาแบล็กครับ
1: ส่วนคนนี้เป็นอาลายไปแล้วนี่มาแบ็กของ SK นพรัตน์เสิร์ฟค่ะ
0: บอล1รับล้นนับของขวัญไปที่หัวเสาอย่าก็อย่าใส่บล็อกไปเลยครับจอยครับตกใส่บล็อกไปครับอาแบ็กเสิร์ฟครับ8ต่อ9อุบอล1รับไม่ดีอีกแล้วครับปาร์ตี้ต้องเคาะข้ามไปก่อนครับโอ้แล้วกลายเป็นดีเฉยเลยครับ
1: กลายเป็นได้แต้มมาเลยค่ะ
0: โอ้ช็อตแก้ไขของปาร์ตี้ลูกนี้ดีเลยครับ
1: ซึ่งลูกเมื่อสักครู่เนี้ยเห็นเหมือนปาร์ตี้เนี่ยแอบยืนหมึดหมัดอยู่นิดนึงนะว่าแบบทำไมไม่อยู่ตรงนี้
0: ของขวัญช็อตบอลมากดไปยังติดบล็อกอยู่ครับอันเดอร์มาให้กับน้ำหวานโดนแต่บล็อกหูงัดขึ้นมาได้เฉยเลยครับรู้ปฏิหารครับ3เมตรต้องจะขอข้ามแต่กด
1: เล่นเองแล้วก็เขินเองด้วยนะสำหรับน้ำหวานสุพนัทคำเหลานะคะ
0: ดูไหวทิปแกนี่ครับดูว่าขึ้นมาแล้วงัดด้วยเข่า
1: เข่าต่อแล้วก็กลายเป็นทำแต้มให้กับเมื่อสักครู่นี้ไปเลย
0: ไปจาก3เมตรครับยอดไปมารับไปได้ครับเซตเกือบล้นไปโดนบล็อกกลับมาโอกาสของมหาชัยเขาข้ามาครับของขวัญเซตไปให้กับเอนจอยโดนบล็อกออกครับ
1: ลงมือของปาร์ตี้ปฏิภาณจันทนโสดฮะนี่มาละของขวัญมาละค่ะชริศรัญญานะนุ๊ดนุ
0: ๊กโอ้ป่าว่าโดนเน็ตครับบอล1เนี่ยพอรับไม่ดีบอล2เลยเล่นยากเลยครับ
1: บอลไหนถ้ามันเป็นการแบบแก้เกมนะอาจจะเป็นแบบดีไปเลยก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: เออ ลาเท้า
1: ผมน้ำม้าผมน้ำ

0: เป็นแต้มของเป็นแต้มของ SK นพรัตน์ค่ะของขวัญชริศรัญญานุชนุ่มเสิร์ฟต่อค่ะ
1: เบนเทนเลือกมาที่น้ำหวานยัดใส่บล็อกไปเลยครับ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโฟมบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรรับแล้วแต่มันหลุดมือไม่เป็นไรปาร์ตี้เสิร์ฟค่ะ
1: ผ่านเซตข้ามมาให้กับ RS ครับดูท่าเซตของของขวัญ
0: ของขวัญนี่เขาเซตบอลให้เพื่อนดีนะส่งบอลให้เพื่อนดี
1: จอยครับ11ต่อ12โอ้โหโดนเต็มนิดเลยครับต้องขอโทษเพื่อนเลยครับ
0: ตอนนี้หาชัยนำอยู่2แต้มค่ะ
1: เลือกเซตมาให้กับ RS ครับบล็อกไม่อยู่ครับลูกนี้
0: ต้านไม่ได้จริงๆนะลูกนี้นะการเนสเซอร์ค่ะ
1: เป็นเทนช็อตบอลไหมป้าเวลทูครับยังรับไปอยู่แล้วล้นมาจะเล่นจังหวะ2ป้าเวลทูบอกถอยไปเดี๋ยวเซตให้เองครับเรียบร้อยครับ
0: น้ำไปก่อนน้ำไปก่อนเริ่มหายใจไม่ค่อยทั่วท้องแล้วค่ะ14ต่อ12นะคะมหาชัยขึ้นนำอยู่ค่ะ
2: เล่นกันเองก็ขับกันเอง
1: หวานเสิร์ฟครับ14ต่อ12ครับเสิร์ฟดีเลยครับน้ำหวานครับลูกมันฮุกเลยอ่ะดูนัดแบบเอาไม่อยู่ครับ
0: เสิร์ฟแบบฝังลงไปเลยค่ะงัดไม่ขึ้นอ่ะที
1: ลูกนี้เน้นเกินไปครับติดเน็ตครับน้ำหวานเบนเทนเล่นจังหวะ2เลยโอ้โหวันนี
0: ้เนี่ยเขามีจังหวะอย่างเงี้ย2-3รอบแล
1: ้
0: ว
1: เลือกเล่นจังหวะ2ได้ดีครับเบนเทนครับก็ดูบล็อกไม่ทันได้ขึ้นเพราะว่าไม่คิดว่าจะเล่นเลยครับ
0: เป็นจังหวะ2ที่ทำให้คู่ต่อสู้ไม่ได้เตรียมตัวด้วยนะคะ
1: โมอาเสิร์ฟครับ16ต่อ13ครับของขวัญไปที่หัวเสาโดนบล็อกเต็มๆเลยครับ
0: สวยๆเลยเยี่ยมเยี่ยมตามแผนเยี่ยมแบบที่เราซ้อมกันไว้เยี่ยมอินเนอร์เขาบอกมาอย่างนี้โนอาธันวานุชประภัยเสิร์ฟ
1: ขวัญโอ้นี่เล่นจังหวะ2คืนแต่ว่าไม่ดีเท่าไหร่ครับผมหาชัยลงโทษไม่ได้ครับยังมาสอนรับไปได้ครับปาเวทูเนี่ยไหลหลังมาให้แล้วก็ตบติดเน็ต
0: เตียไปนิดนึง
1: เป็นเทนเซน
0: โอ้โหแขนไม่อยู่แล้วเหลือแต่ก็สอง
1: ปาร์ตี้ครับ
0: ปาร์ตี้ตบลงไปเลยค่ะคือลูกตบแต่ละลูกคือแรงมากๆนะ
1: ใช่ครับ
0: คือเราดูว่าในนี้ผ่านหน้าจอว่าแรงนะในบรรยากาศจริงๆคือแบบเร็วแล้วก็แรงมากด้วยนะคะคุณผู้ชม
1: เปลี่ยน2นาลีลงมาอีกแล้วครับลงมาเสิร์ฟครับ
0: 2นาลี
1: โอ้โหหยอกครับนิดเดียวครับ
0: อ่ะกลับไปได้เลยค่ะเพื่อนบอกนะคะ
1: บอกเดี๋ยวๆๆครับ
0: อ๋อยังเหรอยัง
1: มีลุ้นเหมือนกันนะแก้ตัวก่อนเสิร์ฟอ่ะ

0: เออตามแผนเออมาสิแบ็กเซิร์ฟค่ะ
1: นี่เป็นเทนไหลมา3เมตรตรงน้ำหวาน
0: ตอนนี้นี่ผนังปูนนี่เริ่มร้าวแล้วนะช่วยดูผนังปูนในสนามด้วยนะคะน่าจะมีร้าวมีร่อนกันบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยบอลอัดไปเนี่ย
1: หมาจาก3เมตรยอดไปโอ้ยังมารับไปได้ครับเคาะข้ามไปเลยครับ
0: เหมือนจะหลอกเขาแต่เขาเอาคืนค่ะลูกนี
1: ้เนี่ยดูครับพินพอสครับใส่ข้ามาเลยครับSK นพรัตน์ขอเวลานอกเลยครับ
0: SK นพรัตน์จากกาญจนบุรีค่ะน่ารักนักกีฬาทีมชาติในอนาคตนะคะน้องเหล่านี
1: ้น้องบางส่วนก็จะมาทำการแข่งขันเกิร์ลวอลเลย์บอลด้วยนะครับ
0: เล่นผมเล่นผมอันนี้เขามีทุ่งทานตะวันด้วยค่ะ
1: ของขวัญช็อตบอลมาไม่ดีเท่าไหร่อู้เกือบไปแย่งกันเองนะครับดูลูกนี้เลือกอ้อ3เมตรเพื่อไม่ทันตั้งตัวครับทีมพอสไปที่น้ำหวานเคาะมาไม่เหลือแบบนี้ครับ
0: ลูกหยอดหยอดเขาก็ทำได้ดี
1: ลูกหนักก็ดีหยอดก็ดีครับน้ำหวาน
0: เกมไวก็ถือว่าไม่เป็นสองรองใครเลยล่ะค่ะน้ำหวานสุพนัทคำเหลาเป็นเพนเซอร์ค่ะ
1: ขวานไปที่หัวเสาตกติดไปเองครับ
0: กะว่าได้แน่ๆนะลูกนี้นะติดเน็ตค่ะโอเคโอเคไปต่อ
1: มันเห็นเสิร์ฟมาครับขวานนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขวานต้องอันเดอร์ข้ามาทีมพอสมาให้กับน้ำหวานเรียบร้อยครับ
0: บอกแล้วค่ะว่าลูกเร็วลูกแรงเนี่ยน้ำหวานสุพนัทคำเหล่าเขาก็ทำดีลูกหยดหยอดง่ายๆแบบไม่ทันได้คิดเงี้ย
1: ใช
0: ่ก็ทำได้ดี
1: ไปจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับเบนเทนออก
0: อันนี้เขาจับมือกันรอรับมงป่ะคะ
1: 336เข้ามาครับเปลี่ยนน้ำหวานออกแล้วก็เปลี่ยนพลราชูการ์ดเข้ามาครับเอาตบแรงไปหน่อยบอลดิ้นนะน้ำหก
0: 336พุทธิพลผ่องศรีค่ะ
1: 3เมตรบินมาโอ้โห336รับได้เหนียวมากครับพิมพอสเซตไหมกับพลราตบไม่ดีครับ
0: เสียดายเสียดายลาชูกาดตบติดเน็ตไปเองค่ะหันไปก็บอกเฮ้ยโทษทีโทษที
1: 336เซตมาพอลาข้ามไป3เมตรโอ้เอาแล้วครับ
0: เอาละ
1: เปลี่ยนตัวรอบนี้เสีย2คะแนนเลยนะครับสำหรับมหาชัยวอลเลย์บอลคลับครับ
0: อาจจะต้องเปลี่ยนเซตเก่ากลับมาค่ะได้ไหม
1: ครับ กลัวไม่ตื่นเต้นนะ
0: เบอร์5พอลล่าชูกาดค่ะเบอร์12โนอาธันวานุชประภัย14อาทิตย์อาทิตย์เปรียวสมบูรณ์มหาชัย VC ตอนนี้ลงสนามอ้าวอันนี้กองเชียร์มาแต่งเป็นซึ่งหอคงทำไมคะน่ะ
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่ได้ซึ่งหอคงเหรอมงกุฎเหรอ
1: ติดต่ำไปนิดนึงติดที่คาดผมเอาเอาแล้วครับ
0: แขนขาอ่อนแรงนะมันเกิดอะไรขึ้น
1: ดูเสิร์ฟ

0: ดีด้วยครับคุมุนะฮะหรือว่าปักกระเป้าบก
1: ปักเป้าบก
0: นี่ครับเปลี่ยนเบนเทนลงมาครับต้องเปลี่ยนน้ำหวานลงมาด้วยครับ
1: เซตเมื่อกี้กลับไปนั่งก่อนค่ะลงมาโชว์ตัวแล้วกลับ

0: ะเป็นยังไงนะคะขอลูกนึงขอลูกนึง
1: โอ้โหจบให้เองเลยครับ
0: โอเคไม่เป็นไรจ้ะสบายสบายเพื่อนไม่โกรธโอเคเพื่อนให้อภัยนิดหน่อยนะเกมกีฬามันก็ต้องมีกันบ้าง
1: เซตที่2นะครับก็เป็นทางด้านมหาชัยวอลเลย์บอลคลับนะครับชนะ SK นพรัตน์ไปนะครับด้วยสกอร์25-19นะครับนี่เป็นคู่ชิงอันดับที่3นะครับสาวเล็กน้อยครับไปไทย PBS ครับ
0: นี่ก็เป็นแบบความสนุกสนานนะเนาะติดปีกติดปีกค่ะติดปีกนางฟ้า
1: ผลการแข่งขันคู่จริงอันดับที่3นะครับมหาชัยวอลเลย์บอลคลับนะครับชนะไป2-0เซตนะครับด้วยสกอร์25-21และ25-19ครับก็ส่งผลให้มหาชัยวอลเลย์บอลคลับได้อันดับที่3 SK นพรัตน์ได้อันดับที่4ไปครับ
0: เอาล่ะคู่ชิงนั่นแหละบีบหัวใจสุดๆเลยล่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะ
1: ครับ
0: แล้วเรามาดูกันในคู่ชิงชนะเลิศนะคะคุณผู้ชมคะ
1: สำหรับ2ทีมที่อยู่ในคู่ชิงนะครับก็จะเป็นตัวแทนภาคกลางนะครับไปแข่งต่อในรอบชิงแชมป์ระดับประเทศไทยในวันที่12กรกฎาคม

0: ุกแน่นอนครับ1ทีมที่ถือว่าเป็นแชมป์เก่าภาคกลางนั่นก็คือรถถังเอ็กซ์ปาริกานะครับจากกรุงเทพมหานครครับเจอกับสาวบ้านส้มครับจากจังหวัดเพชรบุรีครับ
1: และทีมของรถถังเอ็กซ์ปาริกาเนี่ยมีแต่แบบว่าตัวทีมชาติด้วยนะ
0: ครับ
1: มีทีมชาติวอลเลย์บอลชายหาดนะคะแชมป์เหรียญทองอาเซียน U21 ก็มี U18 20 21ก็ลง
0: ครับ
1: แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดเลยนะ
0: ใช่อยู่ในจังหวะของเกมครับรถถังเอ็กซ์ปาริกาเองก็วันนี้อาจจะยังไม่ได้ฟูลทีมสักเท่าไหร่ด้วยนะครับ
1: ที่ของขวัญเบอร์13 Lucky Number นี่เขามีแบบแฟนคลับเยอะแยะเลยนะจะบอกให้
0: ครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าทีมที่เป็นแชมป์ภาคกลางแชมป์เก่าคือรถถังเอ็กซ์ปาริกาครับเดี๋ยวไปดูความพร้อมของเขาในปีนี้กันเลยครับ

0: วัสดีค่ะหนูชื่อคราวสัสกุลนะคะชื่อเล่นชื่อว่าเฟย่าค่ะวันนี้นะคะหนูมากับเพื่อนหนูนะคะชื่อว่า
1: น้องบุ๋มบิ๋ม
0: หนูในนามตัวแทนของทีมภริกานะคะค่อนข้างที่จะเข้มข้นและสนุกมากค่ะหลายๆทีมก็หาตัวออกมาได้ดีมากค่ะแล้วก็เราก็ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมเรานะคะว่าจะป้องกันแชมป์ในปีนี้ให้ได้ค่ะทีมเราอ่ะจะผ่านเข้าไปสู่รอบประเทศให้ได้แล้วก็ให้ทีมอื่นสู้ๆนะคะปีนี้ก็จะทำให้ดีแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่รอบประเทศค่ะมั่นใจว่าจะผ่านเข้าไปในรอบประเทศให้ได้ค่ะ
2: เดี๋ยวมารอดู
3: ครับว่าผลในปีนี้จะเป็นยังไงครับสำหรับคู่ชิงชนะเลิศครับภาคกลางนะครับเป็นการเจอกันระหว่างสาวบ้านส้มครับจากจังหวัดเพชรบุรีครับเจอกับรถฉางเอ็กซ์ภริกาจากกรุงเทพมหานครครับ
2: สาวเมืองเพชรเจอกับกรุงเทพค่ะ
3: ครับ
2: บ้านส้มเนี่ยนะตอนที่เขาแข่งในรอบคัดเลือกเนี่ยในช่วงต้นเกมเขาจะดูแบบตามอยู่หลายลูกเหมือนกันแล้วเขาจะมาแบบเครื่องร้อนเครื่องติดในช่วงระหว่างกลางเกมแล้วก็ช่วงท้ายเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้จะเป็น
3: เป็นรายชื่อของสาวปั้นส้มเดี๋ยวได้เห็นชมหน้าค่าตากันนะครับนำโดยคุณพงศกรรัตนไตรมาศครับเป็นผู้สอนและผู้จัดการทีมนะครับส่วนผู้ควบคุมทีมนะครับคุณธนกรบุญมั่นครับ
2: ส่วนรถถังเอฟริกากรุงเทพมหานครนะคะผู้ฝึกสอนก็คือ

0: ปันส้มนะครับจะมาในเสื้อสีชมพูนะครับส่วนรถถังเอกภริกาครับมาในเสื้อสีม่วงครับ
1: วันนี้มาเลยอ่ะแต่งเต็มเลยอ่ะมีกระโปรงเลื่อมมาด้วยนะคะเบอร์7นาเดียปฐมพรอ่วมทองดี
0: ครับ

0: ใหญ่ชัยดีนะครับ
1: สนามนี้เป็นสนามที่2แล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวเหล็กโนเอลคัพไทย PBS 2026ซึ่งเรามาแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาคกลางเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือแล้วก็ภาคใต
0: ้ใช่ครับ
1: ส่วนสนามที่5เนี่ยเราจะไปแข่งขันกันในรอบประเทศที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะคะที่กรุงเทพมหานครซึ่งคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าอยากเห็นบรรยากาศก็ติดตามได
0: ้ไปชมติดขอบสนามก็ได้นะเข้าชมฟรีทุกสนามครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาโบมาให้เพื่อน
0: ใจจะหัวเริ่มถ้าเราเห็นไกลๆเนี่ยมันมีความแต่งเต็มอยู่ไกลๆเลยนะรถดูแล้วรถถังมาเต็มเหมือนกันนะก็ถือว่าเขาคุ้นเคยกับรายการนี้ดีเตรียมความพร้อมมาดีครับรถถังเอ็กซ์ทริกาครับ
1: ผลก็สำคัญ
0: ครับ
1: สีสันก็ไม่แพ้
0: เราไปดูสีสันการเปิดตัวของนักกีฬาทั้ง2ทีมกันเลยครับ
2: เอาเลยครับคู่ชิงอันดับที่3เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ขอแสดงความยินดีกับมหาชัยวอลเลย์บอลคลับอีกครั้งหนึ่งด้วยครับแต่นี่ครับคือศึกชิงแชมป์ของภาคกลางครับ2ทีมนี้พวกเธอผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ใครล่ะที่จะเป็นแชมป์ของภาคกลางมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับทีมแรกพร้อมอยู่แล้ววันนี้มาในชุดเสื้อสีชมพูสาวบ้านส้มนำทีมโดยผู้เล่นหมายเลข11น้องสปายธนกรบุญมั่น
1: หน้าหวานหวานไปเลยกล้ามแน่นแน่น
2: ผู้เล่นหมายเลข8น้องหมวยณรงค์กรทองย้อยวายย
1: อน้องหมวยค่ะน้องหมวย
2: ผู้เล่นหมายเลข7นาเดียปฐมพรอ้วมทองดี
1: เขาจะมาเต้นลีลา
2: ชุดเลิศมากผู้เล่นหมายเลข6เจสสิก้าอนุชายักษ์สกุล
1: ฟอร์มท้ายล่ะ
2: ผู้เล่นหมายเลข3เจเล่กวีพักพุทธเท
1: พหวานมากแบ๋วมาก
2: ผู้เล่นหมายเลข10พีพีพีรวัฒน์ทองช่าง
1: สาวผมสั้น
2: ตีลังกาไปผู้เล่นหมายเลข5กาฟิลกมลพบพิมพ์หน้า
1: ทรงเหมือนนักมวยเหมือนกันนะกา
2: ฟิลผู้เล่นหมายเลข9เอวานันทิพัฒน์ปัญญาสุวรรณ
0: สองกีฬา
2: และผู้ฝึกสอนครับพงศกรตรัตไรมาจ้าและคู่แข่งของเราครับเต็ง1ของรายการและแชมป์เก่าภาคกลางจากปีที่แล้วภาริกาจากกรุงเทพมหานครโอ้ยแค่เห็นก็เหนื่อยแล้วเริ่มจากผู้เล่นหมายเลขหนึ่งบุ๋มบิ๋มพีระไนเทพโซดามาในชุดมิสแกรนด์ออลสตาร์เมื่อคืนนี
1: ้
2: ต่อด้วยหมายเลข9ณดลภูติดลทากาบุ
0: ใครอ่ะอ๋อโอเค
1: เราเองนี่ว่า
0: ผู้เล่นก็เป็นฮาโลวีนหรือก็เป็นอะไรครับพี่เทศกาลมาด้วย
2: ช
0: ั
2: ชวาลจันชื่อผู้เล่นหมายเลข3คริสติน่าแซ่แต้นาชาบุญใสผู้เล่นหมาย

0: ให้ทายว่าเรามีคิตตี้และแซ่แซ่กี่คน
1: ณัฐวัฒน์มื่นราม
2: ีประมาณ4คนจาก4ทีม
1: ผู้เล่นหมายเลข7ใบทีมมนุพงษ์จันทรัพย
2: ์อันนี้อยู่นี
0: ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วเฮ้ยมาไงอ่ะหุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วตกใจ
2: เลยไปไหน
1: สาไก่นรวิทย์พรหมทองผู้เล่นหมายเลข12สายพี่สายพี่รุ่นรวยรุ่ง
3: สายพี่สายพี่รุ่นรวยรุ่ง
1: และคนนี้ขอกลองรัวๆเลยฮะขอกลองรัวๆเลยได้ไหมให้กับผู้เล่นหมายเลข2สายเข็มคทาวุฒิสอนสกุล
0: ไม่เดินไม่เดินให้มันเมื่อย
2: น่าจะม
1: ี
2: ที
1: ่
2: ไหนเป
1: ิ
2: ดต
1: ั
2: ว
0: แล้วตอน
1: แ
0: ข่งเขาก็ไม่วิ่งนะ
1: เข
0: าจะให้เหนื่อย
1: เหนื่อยด้วยอารมณ์และโค้ดน้ำพริกพริก้าสุดใจเอาล่ะหนึ่งเดียวครับที่จะครองแชมป์ของภาคกลางครับและปิดแมตช์นี้จะเป็นทีมใดไปรับชมพร้อมๆกันเลย
4: นี่คือคู่ชิงชนะเลิศนะครับแค่เปิดตัวก็สนุกแล้วครับเกมก็เข้มข้นแน่นอนนะครับและนี่คือผู้ตัดสินในเกมตัดสินนี้นะครับอาจารย์คงศักดิ์อ้วนนวลครับและผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับอาจารย์วีรพงษ์สุรินทรานนท์ครับ
0: แข่งได้เลย
4: รถถังอิงพลิการนี่คือแชมป์ภาคกลางเมื่อปีที่แล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะคนที่เสิร์ฟลูกแรกก็คือเว็บไร้แปดค่ะณัฐวัฒน์หมั่นรา
4: โอ้ลูกนี้ถึงที่ว่าเทคข้ามมาให้สวยแล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสำหรับเอวาครับเมื่อเช้าเล่นดีมากนะครับเอวานะครับ
0: คู่นี้คือคู่ชิงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเวฟ108เสิร์ฟต่อ
4: ปิดเคสไปด้วยครับรับไว้อยู่ครับแล้วมาให้เอวาอีกครั้งเหนียวมากครับเวฟเซตมาเคาะข้ามมาก่อนครับอีกครั้งหนึ่งให้กับเอวาที่หัวเสาแล้วก็โดนบล็อกครับจุดเดิมเลยครับดูคนที่บล็อกได้ก็คือเกมครับสูง189นะครับ
0: กระโดดขึ้นคู่กับกิสซีน่าแซ่แต้ค่ะยิงนกยิงไม้ไปก่อนไกลไปนิดนึง
4: เสิร์ฟมาตรงนี้รับไปอยู่ครับเวไปที่หัวเสาร
5: ับไปได้ครับเกือบล้นเซตกลับมาเอวาลูกนี้โอ้ตบออกไปเองนะครับเป็นแต้มของทางด้านพาริกาครับโดนหัวเน็ตแล้วก็ลูกก็เด้งออกไปครับดูนัดดนเสิร์ฟครับ
0: ภูมิดนทากาบุตรค่ะ
5: กาฟิลเซตหลังม้าเคาะข้ามารับไว้อยู่ครับเวฟไหลหลังมาไม่เหลือครับ
0: ตบเฉียงแล้วก็สวยงามนะคะ
5: คิตตีน่าแซ่แต้ครับลูกนี
0: ้ให้ทายว่ามีคิตตีน่าแซ่แต้กี่คน
5: ประมาณ4
0: รัชชาบุญใสหรือคิตตีน่าแซ่แต้ค่ะ
5: แล้วโดนเสิร์ฟมาครับ4ต่อ1โอ้ติดเน็ตไปเองครับ
0: จังหวะที่เสิร์ฟติดเนี่ยมันเป็นจังหวะที่แบบเสียดายเน
5: า
0: ะ
5: ใช่เสียดายเพราะว่าหนูถ้าเกิดเสิร์ฟข้ามไปเนี่ยยังมีโอกาสได้บล็อกอยู่เน
0: า
5: ะเอวาเสิร์ฟครับวิกเน็ตมารับไว้เวฟเซตมือเดียวให้กับเกมยังอยู่ครับมาดูลูกนี้ยัดใส่บล็อกไปเลยครับทางด้านน้องหมวยครับ
0: น้องหมวยแรงดีน้องหมวยเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ทำแต้มให้กับทีมได้อย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงในรอบคัดเลือกเนี่ยเบอร์8น้องหมวยณรงค์กรทองย้อยค่ะ
4: พาฟิววิ่งมาเซตให้กับน้องหมวยอีกทีนึงโอ้โดนบล็อกออกไปไกลครับ
0: เป็นไงน้องหมวยน้องหมว

0: เอวาเสิร์ฟค่ะ
1: นี่เวฟเซตย้อนมาครับตกได้ดีมากเลยครับคิสติน่าแซ่แต้ครับลูกง้างมาแต่ไกลอะ
0: คิสติน่าแซ่แต้นี่สูงมากนะคะสูงถึง187เซนติเมตรเลยค่ะคุณผู้ชม
1: มาดูลูกเสิร์ฟของเกมนะครับเช้านี้เป็นคนที่เสิร์ฟได้ดีมากและแรงมากด้วยครับ
0: แล้วก็สูงมากด้วยค่ะ
1: ดูดีครับรับไปอยู่ครับและน้องมวยก็ตบลูกนี้ออกครับเป็นแต้มของภาริกาครับแล้วไม่ทัชด้วยครับ
0: ถ้าใครจะรับลูกเสิร์ฟของเกมนี่ต้องดูข้อต่อข้อแขนให้ดีๆนะคะรับไปทีนี่กระจัดกระจายไปหมดอ่ะเพราะเสิร์ฟแรงมาก
1: ลูกนี้เสิร์ฟออกครับฮุกแต่ว่าฮุกช้าไปหน่อยครับ
0: นาเดียค่ะ
1: โอ้เนี่ยเสิร์ฟออกไปเหมือนกันครับเจสิก้าเสิร์ฟดูต่อไปเองครับ
0: เบอร์7ของบ้านส้มนี่คือน้องนาเดียปฐมพรอ่วมทองดีค่ะ
1: กาฟิลเซฟมาโอ้ยังรับไว้ครับช่วยกันได้ดีครับแล้วก็ขอข้ามมาก่อนครับกาฟิลมา3เมตรให้กับเอวาไม่เหลือครับ
0: กาฟิลนี่คือลอยมาเลยค่ะคุณผู้ชม
1: มาดู
0: สปายค่ะ
1: เวฟมาที่3เมตรเหมือนกันครับไม่เหลือครับ
0: คู่นี้เนี่ยพอในช่วงต้นเกมมีการโต้กันได้น้อยนะโต้กันน้อยมากเลยเสิร์ฟมาจังหวะที่1ที่2ตบจบเกมเร็วนะ
1: ขาดเด็ดขาด
0: เออ
1: เกมเลยจบ
0: ในแต่ละลูกนะที่บอกว่าจบเกมเร็วในแต่ละลูก
1: เนี่ยมีการขอชาเลนจ์นะครับน่าจะเป็นจุดเรื่องลูกตบ3เมตรที่มาจาก3เมตรนะครับ

0: ครับ
1: เอาละเป็นคอยของ
0: ภาริกาครับ
1: ภาริกาจากกรุงเทพมหานครค่ะดูภาพช้ากันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
0: เช็คว่ามีการเหยียบเส้นหรือเปล่าครับโอ้พลิกเน็ตมาดีเลยครับ
1: มันจังหวะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ
0: สายพิครับ
1: สายพิหรือพิรุณช่างรุ่งค่ะอายุ21นะคะสูง180ค่ะ
0: สาวคิวมาติดบล็อกครับดูเวฟโอ้จะเล่นจังหวะ2ครับแต่ว่ามันขาดไปเยอะเลยครับ
1: มันขาดช่วงไปนิดนึง
0: ใจเหมือนจะเซตให้เพื่อนด้วยแต่เพื่อนก็นึกว่าจะเล่นเองครับ
1: จังหวะหน้าเนี่ยคือต้องรู้ใจกันด้วยนะ
0: ใช่เลือกเช็คได้ดีมากครับ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องหมวยบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: น่ารัก
1: บุ๋มบิ๋มบุ๋มบิ๋มค่ะหมายเลข1พิรนัยเทพโสดา
0: สักไก่ครับโอ้เสิร์ฟหลุดออกไปครับ
1: อันนี้ก็เป็นชุดแอโรบิกว่ะเนี่ย เฮ้ยมีกระโปรงหางปลาด้วยอ่ะ
0: ไปอบมาผ้าหดเลยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ในจังหวะ2ไปครับกาฟิวเลือกมาน
1: ี่เป็นพ่อบ้านป่ะเนี่ยหรือแบบอบผ้าอบเพ
0: ื่ออ๋อผ้าห่อยช่วงนี้ฝนตก
1: อ๋อโอเค
0: เดี๋ยวเสิร์ฟครับเวฟกลับมาที่3เมตรเดี๋ยวเหนียวมากครับเอวาอันเดอร์มา3เมตรโอ้สปีดกะจังหวะผิดไปหน่อยครับน้องหมวยครับ
1: จะหยอดแต่มันไม่สุดนะมันสุดมือไปนิดนึง
0: เหมือนลังเลจังหวะลังเล
1: จะหยอด
0: จะยังไง
1: ตอบจะบอกเคยลังเลไหม
0: ครับ
1: เคยลังเลมั้ย
0: ครับผม
1: แล้วสรุปเรื่องไง
0: เนี่ยสรุปเขาเสิร์ฟเลยเนี่ย
1: โอเค
0: เวฟ108จนออก
1: เขารู้ไหมว่าเราเล่นสนามนี้ไม่ใช่สนามข้างหลังนะ
0: อ๋อเห็นมีสนามมาแล้ว
1: เออเห็นสนามนึงอยากแบบเผื่อเพื่อนไงตอนนี้บ้านส้มตามมา10ต่อ11ค่ะมาแบบหายใจรถต้นคอค่ะผู้ชมคะกาฟิวเซิร์ฟ
0: เวฟย้อนกลับมายังรับไว้อยู่ครับเจเลยอันเดอร์มาก่อนต้องฟรีบอลมาก่อนครับแบบนี้ครับเอาพลาดเองครับนะโดนครับลูกไม่มีอะไรทำให้มีอะไรครับเนี่ยครับฟรีบอลข้ามหม่ำเนี่ยจะเซตกลับไปครับ
1: มันวืดอ่ะแหมมีตาลงตาลายบ้างนะกาฟิวเซิร์ฟต่อค่ะกมลพบพิมพ์นาค
0: ไม่ดีอะไรบอล1ครับ3เมตรต้องเคาะข้ามไปก่อนครับกาฟิวไหลกลับมาออกครับตบหลุดออกไปเองครับสปายนะโดนเสิร์ฟ12ต่อ11
1: นี่ก็ออกเหมือนกันสนามเรามันเล็กไปหรือว่าไงคะ
0: เสิร์ฟเสียเองเยอะแรง
1: ใช่ไม่ติดก็ออกไม่ออกก็ติดเราต้องโต้กันด้วยนะคะ
0: ดูนี้เวฟมาบอลช็อตบอลให้กับเกมครับ
1: อยากโตก็ทำให้ดูเลย
0: ตกฉีกหนีบล็อกติดๆด้วยครับสำหรับเกมครับ
1: ชัชวันจันชื่นค่ะเยี่ยมเยี่ยมถูกใจนะถูกใจนะลูกกี้ถูกใจ
0: เซตอย่างเงี้ยดี
1: มาละค่ะเตรียมข้อเตรียมแขนกันให้ดีค่ะถ้ารับลูกเสิร์ฟเกมนะคะตึ้งไปเน็ตไปเลย
0: 3เท่าครับเบฟ108ช็อตบอลมาล่ะรับมาล้นครับเบฟ108ไปที่หัวเสายัดใส่บล็อกไปอู้ยังไปตามกันไม่ได้ดีครับตาเดียแก้ไขไปก่อนครับเวฟเลือกช็อตบอลแบบนี้ไม่อยู่เลยครับต้านทานไม่ไหวครับเนี่ยสาไก่ครับปิดเกมลูกนี้ไปได้ครับ
1: นาเดียจะได้คร
0: ับแล้วก็ล้นมาก็โดนทำโทษแบบนี้เลยครับเวฟยืนอยู่ครับ
1: เวฟนี่เล่นบอลไวดีนะคะ
0: ใช่เห็นว่าล้นมาก็โดนเลยครับ
1: ไม่ต้องคิดเยอะสีหน้าแซ่แต้เสิร์ฟค่ะ
0: หลังมาโดนล็อกครับฝ่ายครับ
1: ตอนนี้คะแนนของภาริกาเริ่มนำห่าง16-13นะคะคุณผู้ชมคะฮิตตินาแซ่แต้เสิร์ฟต
0: ่อครับฟิลมาให้กับหมวยครับโอ้ยังมารับได้ดีครับแล้วดูจังหวะ2ของเวฟครับมันส้มต้องขอเวลานอกเลยครับเมื่อกี้อุตส่าห์ตามจี้มาติดๆแล้วโดนฉีกหนีไป4คะแนนครับ
1: บอลไหวพริบของเวฟ108นี่คือเขาดีทุกลูกนะคุณผู้ชม
0: กดลงมาแล้วเดี๋ยวเลือกจุดลงได้ดีด้วยนะครับ
1: เขามีตาหลังมาเนี่ยเขามีกี่ตาเวฟเขามีกี่ตาหันหลังเล่นยังตกลงนี่ก็คืองงเหมือนกันนะ

0: ริสติน่าแซเต้เสิร์ฟต่อค่ะ
1: มาที่นาเดียโอ้โหเต็มเน็ตครับแปดต่อ13ครับคริสตินาแท้ๆเสิร์ฟต่อเนื่องเลยครับโอ้รับบอล1หลุดไปเองครับเอวาครับ
0: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ช็อตแล้วช็อตเลยครับแต่ลูกมันสายมานิดๆด้วยนะครับน่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะ
1: เครื่องน็อกไปเลยครับ
0: เกิดอะไรขึ้น
1: ไปช็อตบอลมานาเดียครับ
0: ขอมั่งเถอะ
1: ส่งบุ๋มบิ่มลงมาแล้วครับ
0: เมื่อกี้นี้เนี่ยคริสติน่าแซตแตนี่เสิร์ฟดีหลายลูกเลยอ่ะต่อเนื่องด้วย
1: ครับ
0: สปายเสิร์ฟค่ะ
1: อยากใส่บอลไปยังรับไปอยู่ครับมาเดียขอเบาๆโอ้โหตรงนั้นโล่งเลยคร
0: ับ กดจะได้ก็ได้ง่าย
1: ๆแค่ขอข้ามบล็อกก็เพียงพอแล้วครับ
0: ไปธนกรบุญมั่นเสิร์ฟค่ะเสียได
1: ้สายพีครับเซตมาให้กับนาเดียยัดเข้าบล็อกเลยครับ
0: เหมือนได้เจ้าบูนะอาการแบบนี้เหมือนเดจาวูเหมือนเกิดขึ้นนะจะบอกว่า
1: แผ่วๆแบบนี้
0: สาวบ้านส้มนี่เขาแบบว่า
1: เครื่องติดพลิกชีวิต
0: ระหว่างเกมนะเขาเป็นแมวก้าวชีวิตนะคะ
1: สั่งการเพื่อนแล้วครับสาวหมวยเสิร์ฟครับ
0: เสิร์ฟออกค่ะ
1: เสิร์ฟเสียกันเยอะทั้งคู่เลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่อาจจะมีแบบว่าความเกรงๆประมาณนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นคู่ชิงอ่ะ
1: เนี่ยดูสิฮะจริงๆ2ทีมเนี่ยไปชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วแหละเพียงแต่ว่าวันนี้คือแชมป์ภาคก็อาจจะมีการเกรงกันบ้างอ่ะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: ย้อนกลับมายัดใส่บล็อกหูยังรับไม่ได้ครับสาวหมวยมาดูที่เอวาโดนบล็อกออกไปครับตามมาเหลือ3คะแนนแล้วนะครับสำหรับสาวบ้านส้มครับ
0: อย่าพึ่งชะล่าใจอย่าพึ่งประมาทประมาทอะไรไม่ได้เลยค่ะ
1: หนีหลอก1แล้วก็เนี่ยแหละครับตบออกไปครับได้ดีเดียวด้วยนะครับเนี่ยดูมีโดดหลอกแต่ว่าตบฉีกหนีออกไปเองครับ
0: ตบฉีกคือแรงไปหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แรงไปเยอะเลยแล้วก็ออกไปแล้วก็ต้องขอเวลานอกครับสำหรับทางด้านพาริกาครับกดทำพิกนี่ก
0: ็คือเกมจะเครียดแค่ไหนเจอกล้องเราก็ต้องยิ้มค่ะใครจะแข่งไงไม่รู้ตีกองค่ะ
1: ใส่เสื้อไม่เข้ากับหน้าเลยเขาว่าพับเกิลนะ
0: ใส่แบบเขาไง
1: น่ารักนะ
0: ใส่หวาน
1: ดูครับเบฟช็อตบอลมาให้กับเกมบ้างครับต้องเปลี่ยนการเล่นมาครับ
0: บุ๋มบิ่มครับเสิร์ฟค่ะ
1: บอลหนึ่งรับไม่ดีครับ3เมตรเคาะข้ามไปก่อนครับกลายเป็นดีไปเลยครับคือเคาะมาแล้วมีความ

0: รรมการบอกเฮ้ยจะมาทำไมไม่โทรบอกก่อนนะชุกละหุกแบบนี้กรรมการก็ตกใจเหมือนกันนะ
1: เดี๋ยวจะไม่มีโต๊ะให้ขอชาลินนะอาจารย์บอก
0: ชอบชุดแอโรบิกมากเลยอ่ะกาฟิลเซิร์ฟค่ะ
1: เวฟเซตมือเดียวมาครับเติบต่อครับกาฟิลไหลหลังมาโอ้ยดูครับไปตามมาจากอุทัยครับงัดกลับมาไม่ได้ครับ
0: ไปตามมาจากอุทัยเลยเหรอ
1: ไกลไง
0: ไกลไปไกลไปแต่ลูกไกลๆลูกยากๆเนี่ยเขาก็แบบพยายามรับเนอะแต่แบบ
1: ใช่ก็ตามสุดอ่ะ
0: เออทะลุปูนได้นี่ทะลุปูนไปแล้วนะคะเนี่ย
1: มันเล่นยากไงมันไปไกลเนาะ
0: หลบกันหมดอ่ะเด็กเก็บบงเก็บบอลหลบกันหมดอ่ะนี่ถ้าขึ้นไปบนเวทีได้นี่ก็วิ่งไปแล้ว
1: สามเมตรมาโอ้โห
0: ฝังไปเลย
1: เซตพอยต์ของภาริกาครับ
0: เดี๋ยวดูว่าเซตพอยต์นี้ภาริกานี่เขาจะปิดเกมได้หรือเปล่านะคะสวยมากสวยมาก
1: นี่คืออ่านปากเหรอ
0: สวยมากสวยมากเออ
1: 24 21
0: อย่ากดดันตัวเองป้ายเซิร์ฟ
1: โดนมาครับมาดูโดนบล็อกออกครับก่อนในเซตที่1นะครับรถถังเอ็กซ์ไครกาครับชนะสาวบ้านส้มไปได้นะครับด้วยสกอร์25-21ครับ

0: ป้องกันแชมป์ภาคกลางได้หรือเปล่าครับ
1: จะแข็งแกร่งสมชื่อรถถังเอ็กพาริกาหรือเปล่านะคะเพราะว่านี่เป็นเพียงแค่เซตแรกเท่านั้นค่ะผู้ชมชอบอ่ะถึงแม้ว่าเกมจะเครียดบอลจะยากแต่ถ้ากล้องมาเพลงมาปุ๊บ
0: พร้อมเต้น

0: ซตที่1
1: ไม่ติดก็เลยไม่เลยก็ติดเขาบอกมาเล่นเองไหม มันกดดันนะคู่ชิงนะมันก็มีสมกึกสมเกงสมกัก
0: สมแก้งบ้าง
1: ก็นิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะเรามาแก้มือกันในเซตที่2นะคะเออมันต้องอย่างนี้ดิ
0: แต่ว่าแน่นอนนะครับ

0: เรามาดูกันว่าในเซตนี้รถถ่ายเอฟริกาจะจบเกมได้เลยใน2เซตหรือว่าจะมีเซตที่3เกิดขึ้นนะคะ
1: ครับการชนะไปก่อน25-11ครับต้องการอีกแค่1เซตเพื่อคว้าแชมป์ภาคกลางนะครับ
0: ใครจะไงไม่รู้สนุกไปก่อนเต้นไปก่อนโยกไปก่อน
1: ต้องไป
0: เต้นไปก่อนโยกไปก่อนเขารู้ป่ะเนี่ยว่าที่คาดผมเขาต้องไว้หลังหูเขาไม่ได้ไว้หน้าหูนะรู้ป่ะเนี่ย
1: เพิ่งแต่งไง
0: อ๋อเพิ่งแต่ง
1: ยังเป็นมือใหม่อยู
0: ่โอเคชอบใส่ที่คาดผมแบบเอาไว้เหน็บข้างหน้าไม่ต้องเหน็บหลังหูมิติใหม่

0: รูปแบบใหม่มาดูครับกาฟิลเสิร์ฟครับเวฟเลือกหมาหัวเสาอ่ะนะโดนครับ
1: แล้วมั่นใจด้วยอ่ะนาโดนขึ้นตบแบบมั่นใจเลยค่ะลงแน
0: ่ๆโอ้บริกเดตมาครับแต่ว่ายังมารับไว้ได้อยู่ครับเซ็ตเข้ามาให้เอวาหล่นมาเวฟให้กับนาโดนอีกทีหนึ่งครับ
1: เซ็ตที่2นี่นาโดนนี
2: ่โชว์ฟอร์มดี
1: เริ่มมาแบบดูดันแล้วนะถึงหน้าจะหวานผมจะแบ้วแต่ดูดันนะ
0: เวฟเสิร์ฟครับกาฟิลมาลงด้วยครับเจสิก้า
1: ชอบสไตล์การแต่งตัวของเจสิก้าอนุชายักษ์สกุลมากค่ะของสาวบ้านส้มนะเสื้อสีชมพูเอวาเสิร์ฟค่ะ
0: ลูกนี้เซตไหลหลังมาโอ้โห
1: เซตที่2นี่ดุทุกคนเลยอ่ะของรถถังอ่ะ
0: เป็นนะโดนอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะนี้ครับ
1: แล้วก็ตบเสร็จแล้วก็มาเสิร์ฟต่อค่ะนะโดน
0: กาฟิลเลือกมาให้กับสปายครับลงด้วยครับตบดีมากนะ
1: การบอกว่าลงค่ะเป็นแต้มของสาวบ้านส้ม
0: อ๋อนี่ครับยอมมอบครับจะมีการเนี่ยครับมอบใบเขียวให้ครับ
1: ไม
0: ่
1: ถือดื้อขัดขืน
0: แฟร์เพย์ครับใช่อะ
1: ไม่ขัดขืนถือดื้อเอาไม่ได้ดิ
0: สามเมตรมาครับ
1: อุ้ยหูอื้อไปข้างเลยค่ะฟูเฝ้าฟูเฝ้า
0: เหลือบนะดนครับ
1: เอาละมาแล้วเกมเก็บแขนเพื่อนไปบ้างเกมอุ้ย
0: นี่รับไว้ไหลมาลูกนี้ออกไปเองครับจ่ายฉีกออกเยอะไปหน่อยครับตำรวจบอกว่าทัชฮะ
1: ที่กองจับอยู่คือน้องนาเดียนะคะที่มีกิฟต์ดาวเยอะๆนะคะ
0: ช็อตบอลมายัดใส่บล็อกเลยครับสักไก่ครับ
1: สักไก่หรือนรวิทย์พรมทองค่ะ
0: นาแซแต้เสิร์ฟมาโอ้ติดเน็ตครับ
1: แต่คริสตินาแซแต้ในเซตแรกเนี่ยเสิร์ฟได้ดีหลายลูกเลยฮะติดต่อกันเลยอ่ะที่ทำแต้มให้รถไถอเมริกาเนี่ยมีคะแนนไหลในช่วงเซตที่1
0: โอ้โหพลิกเดตมาดีครับนี่ดูครับน้องหมวยเสิร์ฟพลิกเน็ตมาครับ
1: น้องหมวยเบอร์8นะคะน้องหมวยเบอร์8ของบ้านส้มหรือณรงค์กรทองย้อยเสิร์ฟต่อค่ะน้องหมวย
0: อันเดอร์หมาเคาะไม่ข้ามด้วยครับเอาแล้วครับสาวบ้านส้มขึ้นนำครับ
1: กลับมาพลิกเป็น6ต่อ5ค่ะขึ้นนำมาแล้วค่ะตอนนี
0: ้สายพีชลูกย้อนหลังไปนิดนึงอ่ะน้องหมวยเสิร์ฟหลุดออกไปครับ
1: ขอโทษแม่ขอโทษไม่เป็นไรหน้าหวานแต่แขนแบบกล้ามเป็นมัด

0: 6เท่าครับสายพิเสิร์ฟครับกาฟิลมาให้กับนาเดียโดนบล็อกไปยังไปตามเก็บกลับเข้ามาได้ครับเวฟให้กับนะโดนพลิกเน้นมากาฟิลให้กับเอวาโอ้โหดูครับสายขีมเหนียวมากครับอันเดอร์ไปลูกนี้ต้องฟรีบอลไปก่อนครับกาฟิลเลือกให้กับนาเดียตรงกลางอีกทีนึงครับตานไม่ไหวครับ
1: ความเร็วเป็นของปีศาจค่ะสายตานี่เจ็บคมเหมือนเหี่ยวดูตรงไหนว่างก็คือตบยัดลงไปตรงนั้นเลยค่ะนี่ไอ้ช้อนตาด้วย
0: โอ้นี่ครับเป็นจังหวะสองไปเลยครับ
1: ตอนนี้ขึ้นนำเป็น8ต่อ6แล้วนะคะสำหรับสาวบ้านส้มค่ะ
0: นาเดียเสิร์ฟมาเวฟมา3เมตรได้ล้นมาก็โดนเลยครับโอ้สากายยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับ
1: กตะก้อกันไปเลยสิคะมือมันไม่ไปกตะก้อขาไปเลยสิคะ
0: กับฟิวนี้โดดหลอกครับแต่ว่าบล็อกไม่หลงทางครับ
1: หลอกเราไม่ได้หลอกเพราะเราโดนหลอกมาเยอะแล้วนะคะไอ้เกมบอกหลอกเราไม่ได้หลอกเพราะเราโดนหลอกมาเยอะแล้วนะบล็อกลงเลยค่ะ
0: มาตีเสมอได้ครับครับฟิวเล่นจังหวะ2เลยครับตามโดนมาครับนี่กับฟิวให้กับเอวาโดนบล็อกอีกครั้งนึงของเกมครับ
1: หลอกเราไม่ได้หลอกเพราะเราโดนหลอกมาเยอะแล้วเกมเสิร์ฟดีแล้วก็บล็อกเหนียว
0: บล็อกดีใช่ไหมแล้วก็เขาสูงด้วยสูง189อ่ะครับ
1: พอละเกมเสิร์ฟทีนึงเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยกั้นใจรับกันเลยอะค่ะ
0: นาเดียบอกไม่ไหวเริ่มร้อนแล้ว
1: สากายเสิร์ฟค่ะนรวิทย์พรมทอง
0: กาฟิลมาโอ้จังหวะไม่ดีครับโลดไปโดนกดมาไปที่เอวาอีกครั้งครับลูกนี้เวฟเลือกให้กับนะโดนยัดเข้าบล็อกเลยครับ
1: จุกๆอ่ะลูกเนี้ยโอ้ย
0: ดูครับโอ้โหดูคนน้ำพริกลุ้นแล้วลุ้นอีกครับ
1: คนน้ำพริก
0: อันนี้สาวบ้านส้มนะครับขอเวลานอกครับ
1: เอาแล้วนักกีฬากลุ่มนี้ไม่ลงไปแข่งนะคะ
0: ทำไมมันยิ่งทียิ่งเยอะอ่ะ
1: แก๊งหิ่งห้อยทำไมไปอยู่ตรงนี้ล่ะ
0: เริ่มไม่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้แก๊งหิ่งห้อยปะเนี่ย
0: เริ่มไม่ใช่มือใหม่แล้วอันนี้เริ่มมืออาชีพแล้วว
1: ันนี้ก็มาถึงแม่ครับผมชอบการแสดงออก
0: รู้อย่างนี้มาตั้งนานแล้วอันนี้คือคู่ชิงชนะเลิศนะครับโซนภาคกลางครับกาฟิลเสิร์ฟครับ9ต่อ11เวฟมาที่3เมตรอยู่ยังรับไปได้ครับอ่องเซตมาเคาะข้ามมาครับเวฟเลือกให้กับณโดนแต่บล็อกยังอยู่ครับเจสิก้าอันเดอร์มาล้นก็โดนเลยครับเวฟยืน
1: ให้มันจบที่เราเบาที่สุดเวฟ108บอกจบที่เราเบาที่สุดมือเดียวปะชอบการเทสการแต่งตัว
0: สักพักเอาอาจารย์มาแต่งด้วยได้ไหม
1: หันมาอีกทีเอ้า
0: ตัดไปคีนี่ฮาเลยนะถ้าใช่เนี่ย
1: อาจารย์ใส่กระโปรงมุ้งตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
0: ตัดมาแล้วเป็นภาพนั้นเนี่ยอ
1: าจารย์ใส่กระโปรงมุ้งตั้งแต่เมื่อไหร่คะเอวาเสิร์ฟค่ะ
0: ติดติดเน็ตเดียวครับ
1: ตอนนี้พลิกกลับมาเป็นรถไถภาริกาขึ้นนำเป็น13ต่อ10ค่ะนะโดนเซอร์

0: เติบค่ะ
1: รับบอลหนึ่งไม่ดีครับเจเล่ต้องงัดมาก่อนครับแล้วก็เล่นต่อยากครับ
0: น้องหมวยนรงกรทองย้อยนี่ขึ้นไปดีแล้วค่ะแต่ออกติดเน็ตค่ะโดนเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับฟิวันเดอร์มาที่น้องหมวยเคาะไปติดอุ้ยดูครับขึ้นมาด้วยหลังเท้าด้วยดีครับเจเล่มาให้กับสปายแล้วก็ติดเน็ตอีกแล้วครับ
0: อย่างที่บอกนะว่าเกมเนี่ยลูกเสิร์ฟเขาก็ดีแล้วก็เกมบล็อกเขาก็เหนียวแน่นค่ะ
1: โอ้โหน่ารักอ่ะแก๊งเนี้ยโอ้ยน่าจะติดใจแล้วดูทรงไปครับกาฟิลมา3เมตรเคาะมารับไว้อยู่ครับสายพี
0: แรงไปนิดนึงสายพี
1: สาย
0: พิรุณช่างรุ่งค่ะหรือว่านักกีฬาทีมชาตินะคะนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยค
1: ่
0: ะ
1: สิการลงคาถานะครับเวฟมาช็อตบอลนะครับเนี่ยครับทัชมือนาเดียออกไปครับ
0: นาเดียแบบตัดนิ้วทิ้งได้ไหมคะขอนิ้วที่ไม่ได้ใช้ตัดทิ้งเลยได้ไหมคะไม่ต้องครบ5นิ้วได้ไหมคะ
1: พอตัดไปเสร็จบล็อกไม่ถึงอีกขอต่อนิ้วอ
0: ี
1: ก
0: ขอต่อได้ไหมคะ
1: มาบกราฟ
0: ไม่ไหวจะเอาใจฝังลงไปเลยค่ะฝังลงไปเลยค่ะ14นี
1: ่ดูตอนหน้าต่อตาเลยครับ
0: 11นะคะสปายธนกรบุญมั่นเซิร์ฟค่ะออกค่ะเอาพีพีพิรวัตรทองช่างเข้ามาแทนนะคะแล้วก็เบอร์11ออกไปค่ะ
1: ฟิลมา3เมตรตรงนี้ครับนี่วาบแต่ว่าแรงไปหน่อยครับ
0: ใจเย็นๆใจเย็น
1: ๆตกออกไปไกลเลยครับเอวาบุ๋มบิ๋มลงมาแล้วครับ
0: พีระไนเทพโสดาค่ะสูง183ค่ะใบทีมเสิร์ฟค่ะ
1: มาตบหนูยังรับไปอยู่ครับแล้ว3เมตรไปไกลแล้ววันนี้ครับสำหรับณดลครับตอนนี้ทาริกาส่งใบทิมมาเป็นเซตเตอร์นะครับ
0: ใบทิมหรืออนุพงษ์จันทรัพย์ค่ะ
1: จบได้ดีครับผมบิ่มครับ
0: ตอนนี้เนี่ยงานหนักของสาวบ้านส้มแล้วนะคะตามอยู่6แต้มค
1: ่
0: ะ
1: โอ้รับไม่ดีครับแล้วก็ขึ้นดี10แล้วครับสำหรับรถถังเอ็กพาริกาครับ
0: เราไปดูแดนเซอร์ข้างสนามกันต่อเลยดีกว่าค่ะชอบจังเลยอ่ะ
1: สาวบ้านส้มขอเวลานอกครับอยู่ดีก็ชะงักไปเลยจริงๆเซตเนี้ยเขาเริ่มมาดีด้วยนะ
0: ใช่ค่ะมาเดือนรวบรวมพลังนะฮะมาแล้วนี่
1: เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับชาวแก๊งนี้ครับ
0: ชาวแก๊งแต่เมื่อกี้สนุกอะชอบอยู่นะ
1: ให้กัดนาเดียครับโดนบล็อกเก็บไปได้แล้วก็ดูลูกนี้นะโดนครับ
0: จริงเอาไม่อยู่อ่ะต้านลูกนี้ไม่ได้จริงๆค่ะ

0: ณดลภูมิดลทากาบุตรค่ะ
1: สายพีครับ
0: สายวิรุณช่างรุ่งเสิร์ฟค่ะ
1: ครับฟิวย้อนกลับให้กับเอวายังรับไปอยู่ครับแล้วก็3ดาบ2เลยไปกินอันเดอร์คามไปก่อนแล้วมาดูที่หัวเสาที่เอวาอีกครั้งหนึ่งครับแสงของลงครับ
0: ตามมาเป็น14ต่อ21ค่ะเชื่อสิ
1: เดียครับโอ้รับบอลหนึ่งล้นครับ
0: เชื่อสิ
1: ไหวพริบดีมากครับไปทีมครับบอลจะล้นอยู่แล้วครับไปเซตกลับมาให้ครับเนี่ยคืออันเดอร์ให้กับเอวาวยังรับไปได้ครับนี่พีบอลไปก่อนนะดนกาฟิวเลือกกับเอวายครั้งรับไว้ครับนะโดนโอ้ยจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอ้ดูท่าเช็คแล้วว่าออกเมื่อแต่เมื่อกี้มีจังหวะชุลมุนเกือบจะชนกันอยู่เหมือนกันนะดูครับตกไปแล้วสายขีดเช็ค
0: ถ้ามาถูกตำแหน่งอีกนิดนึงน่ะ
1: แล้วถ้าโดนเนี่ยจะฮาเลยนะเพื่อนจะเคืองเลยบุ๋มบิ๋ม
0: พิรนัยเทพโสดา
1: ครับผม
0: เกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: น่าจะเช็คตำแหน่งนะครับ
0: โอเคค่ะทีเชอร์
1: บอกแล้วไงการแข่งขันเราอะสนุกสนานแต่จริงจังนะ
0: แต่จริงจังนะ
1: อาจารย์ตรวจการยืนเลยนะ
0: เห็นกีดๆการ์ดวิ่งนู่นชนนี่ไปนู่นตรงนี้ตรงนั้นแต่เวลาเข้าที่เข้าระบบเนี่ยคือถูกต้องทีเชอร์ว่าไงคะเห็นไหมล่ะเอาตรงไหนล่ะ
1: รอยืน
0: นี่เหยียบๆหน่อยนะเอออ
1: ่านปากเก่ง
0: นะมา
1: อ่านปากเก่งขนาดนี้อ่านใจเป็นไง
0: ไม่เคยจะถูกเลยพูดแล้วก็เศร้าแล้วก็ไป
1: เนี่ยดูเด็กไปจริงนะเนี่ยเราแข่ง
0: ดึงดราม่าทำไมแข่งแล้วจริงจังนะคะ
1: ตอนแรกเอาเวลาจะเหลืออาจารย์จะดึงเวลาทำไมเนี่ยตอนนี้จะไม่ทันอยู่แล้วโอ้ยเวลาจะไม่ทันอยู่แล้วอาจารย์
0: ได้แล้วนะคะตรงตำแหน่งตรงเหลี่ยมตรงร่องแล้วนะคะ
1: เป็นสาวบ้านส้มเสิร์ฟนะครับ
0: อุ้ย
1: ลูกนี้ตกมาดีมากครับปุ๋มปิ่มครับ
0: แล้วคือตอนเทคตัวขึ้นไปละค้างอยู่บนนั้นอะ
1: ครับ
0: มันคือไม่ใช่ใครจะทำก็ทำได้นะเหมือนตัวเหมือนติดสลิง
1: เป็นชิปพอยต์ของพาริกาครับจะทำได้ไหมโอ้ยใช่มายังอยู่นะ
0: มาดิ
1: โอ้เริ่มมาแล้ว
0: แก๊งกระต่ายป่าแก๊งกระต่ายป่าของพี่
1: เอวาเสิร์ฟมาครับแล้วก็โอ้โหคามไปหมดเลยครับ
0: โอ้ย
1: ยังไม่ยอมจบครับ
0: สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารค่ะม้าตีนปลายนี่เขาเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงรอบคัดเลือกก็เป็นแบบนี้แหละค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้ภาริกาเองขอแต้มเดียวเพื่อจะเป็นแชมป์ภาคแล้วนะครับจบการแข่งขันแล้วครับผมก็ยังคงสามารถรักษาแชมป์ภาคกลางไว้ได้ครับสำหรับ
0: ทาง
1: เอ็กคาริกาครับเนี่ยมาดูจังหวะสุดท้ายครับเอวาโอ้เสิร์ฟติดเน็ตไปเองครับ
0: ก็ถือว่าเป็นลูกสุดท้ายที่ภาริกาไม่ต้องเหนื่อยนะ
1: ครับ

0: เซตที่2ของอเมริกาชนะไป25-17นะครับ
1: นี่กองเชียร์กองเชียร์แก๊งกระต่ายป่า
0: ดิแก๊งดิแก๊ง
1: นี่รู้ป่ะใครเป็นหัวหน้า
0: ใคร
1: พี่เสื้อดำอ่ะอาจารย์อาจารย
0: ์หัวหน้าแก๊งเลยหัวหน้าแก๊งเลย
1: หัวหน้าแก๊งอ่ะหัวหน้าแก๊ง
0: โอ้มาแล้วครับเริ่มรีแลกได้แล้วครับใส่ขิมครับ
1: เขาใส่ฐานกี่ก้อนคะใส่ถิ่มคทาวุฒิสอนสกุล
0: มีการส่งต่อให้เพื่อนด้วยนะครับก็ผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับรถถังเอกภริกาครับชนะสาวบ้านส้มไป2-0เซตนะครับด้วยสกอร์25-21และ25-17นะครับ
1: ก็เท่ากับว่าทั้ง2ทีมนี้นะคะจะเข้าไปเจอกันในสนามที่5นะคะที่รอบประเทศเนาะชิงระดับประเทศที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะ
0: เดี๋ยววันที่12กรกฎาคมนะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับเดี๋ยวจะมีพิธีการมอบรางวัลนะครับแต่ว่าสามารถรับชมต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับเพราะว่าทางหน้าจอเราเนี่ยจะหมดเวลาตอน16:00 นนะครับออนไลน์คุณผู้ชมที่ชมออนไลน์อยู่แล้วก็ลิงก์เดิมเลยชมต่อเนื่องได้ครับ Facebook YouTube นะครับส่วนคุณผู้ชมที่ชมผ่านทางหน้าจอก็เปิดช่องออนไลน์รอกันได้เลยครับ
1: ออกมาจากตรงไหนเนี่ย
0: ถ้าเพื่อนหลบไปไม่เจอแล้วโผล่มาไม่เจอใครนี่ห่าก็ถือว่าเป็นสีสันการแข่งขันสาวเหล็กโนเอลครับบายไทย PBS นะครับ
1: โอ้ยเจ็บโอ้ย
0: จบท่าครับไม่รู้จะจบตรงไหนด้วยนะท่าคอมโบเน
1: ี่ยตีลังกาหันมาอีกทีเอาหายอ๋อไม่ใช่ค่ะยืนผิดฝั่ง
0: เก็บขาได้เต็มตัวมอบรับรางวัลกันต่อนะครับ
1: นี่ธิดาเหมยตูของเราเบอร์5นะคะทีด้าเหมยตู้ทีด้าเหมยตู้คุณป้าเวลทูนะคะ
0: เดี๋ยวเป็นภาพแข่งขันรอบชิงแชมป์ภาคกลางนะครับเราก็ได้ตัวทายไปแล้วด้วยครับตอนนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะครับไปรับชมพิธีมอบรางวัลกันต่อทางช่องทางออนไลน์ครับขอลาหน้าจอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว16:00 นทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่เนื่องในวันวิสาขบูชานะคะจากนั้นพบปะกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมที่วัดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมทำบุญก่อนนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่ซึ่งมีข้าราชการประชาชนและพุทธศาสนิกชนหลายพันคนเข้าร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธสถานของวัดโดยนายกรัฐมนตรีมีความสนิทสนมกับพระเทพวชิรากรรักษาการเจ้าอาวาสวัดซึ่งก่อนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานายอนุทินก็เคยเดินทางมาสนทนาธรรมกับรักษาการเจ้าอาวาสวัดก่อนลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นที่แรกของภาคใต้ในการหาเสียงและกวาดที่นั่งส.ส.ในพื้นที่มาได้ทั้ง3ที่นั่งด้วยนะคะช่วงหนึ่งระหว่างการทำพิธีรักษาการเจ้าอาวาสได้อวยพรให้นายกรัฐมนตรีอยู่บริหารประเทศได้ครบ4ปีสร้างรอยยิ้มแก่นายกและคณะที่มาร่วมทำบุญด้านนายกบอกกับผู้สื่อข่าวไทย PBS ค่ะว่าตนนั้นทำบุญเป็นประจำอยู่แล้วและไม่ใช่การทำบุญที่สบายใจแต่การทำความดีต่างหากที่ตนทำแล้วสบายใจหลังจากนั้นได้มีการพบปะกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมนะคะโดยขอบคุณที่มาสร้างความดีร่วมกันและมั่นใจว่าเจ้าอาวาสจะนำเงินไปพัฒนาวัดให้ดีขึ้นโดยหลังเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางกลับกรุงเทพทันทีค่ะในช่วงเย็นวันนี้จะมีการจัดงานบางกอกพราย2026ที่ใจกลางกรุงเทพนะคะจะมีขบวนพาเหรดยาวกว่า5กิโลเมตรค่ะทางผู้จัดงานแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนพระราม1ค่ะเพจกรุงเทพมหานครโพสต์แนะให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงบ่ายถึงเย็นนี้เพื่อให้การจัดงานบางกอกพรายในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน ดยจะมีการปิดการจราจรบนถนนพระราม1ช่วงตั้งแต่แยกปทุมวันถึงแยกเฉลิมเผ่าตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 19:00 นนะคะสำหรับงานบางกอกไพร2026ปีนี้จะมีขบวนพาเหรดที่เป็นการเฉลิมฉลองไพร์มันระดับประเทศมีระยะทางกว่า 4.8 กิโลเมตรขบวนพาเหรดจะเริ่มต้นจากบริเวณแยก

0: ยังมีการแสดงของ2คณะหมอลำประถมบันเทิงศิลป์และระเบียบวัฒนศิลป์นะคะที่จะมีการผสมผสานดนตรีและวัฒนธรรมของคนทุกเจเนอเรชันเข้าด้วยกันถือเป็นการร่วมสร้างปรากฏการณ์บนเวทีให้ชาวต่างชาติเห็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยค่ะชาวออสเตรียร่วมชุมนุมปิดกั้นหนึ่งในทางหลวงเส้นสำคัญของทวีปยุโรปนะคะเรียกร้องให้ทางการเร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจราจรชาวออสเตรียหลายพันคนร่วมเดินขบวนบนทางหลวงสายเบรนเนอร์พาสในรัฐทิโรลทางตอนใต้ของประเทศเมื่อวานนี้เป็นเวลานาน8ชั่วโมงเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงที่เกิดขึ้นจากการจราจรรวมถึงปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทางการเร่งหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางหลวงสายเบเนอร์พาสซึ่งตัดผ่านเทือกเขาเอลฟ์ถือเป็นหนึ่งในทางหลวงเส้นสำคัญของทวีปยุโรปค่ะที่เชื่อมระหว่างเยอรมนีและอิตาลีส่งผลให้ปริมาณการจราจรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อปีที่แล้วมีจำนวนรถยนต์ใช้ถนนเส้นนี้มากกว่า2,400,000 คันขณะที่ออสเตรียพยายามออกมาตรการต่างๆเพื่อจำกัดการจราจรบนถนนเส้นนี้มาโดยตลอดนะคะเนื่องจากความกังวลถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยรอบซึ่งรวมถึงคำสั่งห้ามรถบรรทุกหนักวิ่งบนทางหลวงบางช่วงด้วยแต่คำสั่งนี้ก็ถูกศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปสั่งระงับไปเมื่อปี2023ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการบางกอกพิชแผนพิกบางกอกนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา 17:00 นช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทมชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน 7C Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
2: คติธรรมนำชีวิต
3: วันวิสาขบูชานั้นเป็นวันที่พระเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเป็นวันเดียวกันซึ่งมันเป็นเรื่องอัศจรรย์เราก็ให้ความเคารพหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็คืออริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคชีวิตมันเป็นทุกข์บ่อเกิดของทุกข์คืออะไรเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องแก้ปลดเปลื้องปัญหาจากตัวเรานั้นต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยแก้ค่อยไก่ทั้งหมดทั้งปวงในวันสำคัญทางศาสนาโดยทั่วไปเมื่อถึงวันโกนวันพระเราต้องเข้าวัดจำศีลภาวนาหรือเมื่อไม่เข้าวัดเราก็นั่งสมาธิก่อนหลับก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์บำเพ็ญคุณงามความดีอบรมจิตใจของเราจนสุดท้ายเราก็จะได้อยู่อย่างสงบร่มเย็น
2: วันนี้วันวิสาขบูชาขึ้น15ค่ำเดือน7ปีมะเมีย

วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกนะครับรายการที่จะเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ทำการ Pitching นะครับนำเสนอนโยบายแก้ไขปัญหาแล้วก็ร่วมพัฒนาเมืองของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยสไตล์คนเจนใหม่นะครับและคุณผู้ชมทางบ้านสามารถร่วมโหวต

0: ให้กับนโยบายและก็กลุ่มเยาวชนที่คุณชื่นชอบได้นะครับบนช่องทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับเราได้เลยนะครับด้วยการสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอซึ่งสามารถเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการนะครับผม
1: ทำไมพวกเราจะไม่รู้ว่าหลายคนมองพวกเราเป็นตัวปัญหาก้าวร้าวหมกมุ่นไม่รู้จักโตแต่พวกคุณก็ยังย้ำเสมอว่าพวกเราคือความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศนี้พวกคุณเลยต้องทุ่มเทพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้พวกเราโตไปสร้างสังคมที่ดีที่คุณคาดหวังอยากจะเห็นพวกเราเข้าใจดีแต่ในขณะที่กำลังปลุกปั้นเราคุณอาจจะลืมทำสิ่งที่สำคัญที่สุดไปคุณอาจจะลืมฟังเสียงพวกเราเสียงของคนที่คุณจะฝากอนาคตไว้ในมือจากผลสำรวจพบว่าสื่อออนไลน์มีอิทธิพลกับเรามากโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นเครื่องมือหลักในการพูดคุยและติดตามข่าวสารทำให้เราปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างน้อยลงแต่ถึงพวกเราจะติดเพื่อนติดมือถือแค่ไหนยังไงพวกคุณส่วนใหญ่ก็ยังเอาใจใส่เลี้ยงดูพวกเราด้วยความรักและความเข้าใจเสมอมาสำหรับพวกเราแน่นอนพวกคุณคือคนสำคัญที่สุดเป้าหมายในชีวิตของพวกเราคือหวังว่าจะได้ทำอะไรตอบแทนพวกคุณได้เติมเต็มความคาดหวังที่พวกคุณมีได้ทำให้พวกคุณภูมิใจพวกคุณย้ำเสมอว่าให้พวกเราตั้งใจเรียนจะได้สอบได้เกรดดีๆเรียนจบจะได้มีอนาคตที่ดีมีงานมั่นคงมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวแต่พวกคุณคงไม่ทันคิดหรอกว่าพวกเราจะกดดันกังวลและเครียดแค่ไหนพวกเรากลัวทำได้ไม่ดีกลัวว่าจะผิดพลาดที่จริงพวกเรากลัวจะทำให้พวกคุณผิดหวังมากกว่าแต่ไม่ต้องห่วงเราจะทำให้ได้เพราะเรารักพวกคุณ
0: คุณผู้ชมครับกรุงเทพมหานครของเรานะครับมีนโยบายและก็มีช่องทางที่จะทำให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับในการเยียวยาสภาพจิตใจให้กับเด็กๆและก็เยาวชนนะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอครับในการรองรับกับสภาวะแรงกดดันนะครับในสังคมยุคปัจจุบันที่ต้องบอกว่าการแข่งขันสูงมากรวมไปถึงโลกออนไลน์นะครับที่เปรียบเสมือนดาบสองคมนะครับด้วยประเด็นที่ใกล้ตัวและละเอียดอ่อนนี้ครับวันนี้เรามีคนรุ่นใหม่2ทีมด้วยกันนะครับที่เขาขอใช้พื้นที่ตรงนี้นี่แหละในการนำเสนอนโยบายตรงสู่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแล้วมาพบกับน้องๆทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่าทีมแรกทีมสีน้ำเงินนะครับทีมใส่ใจครับและทีมที่2ทีมสีแดงกับทีมซีสตรองเชิญเลยครับสีน้ำเงินด้านนี้เลยครับสีแดงด้านนี้เลยจ้ะเฮ้มาครบกันทั้ง2ทีมเรียบร้อยแล้วนะครับมาคุยกับทีมสีน้ำเงินกันหน่อยดีกว่าสำหรับทีมใส่ใจมีท่าประจำทีมไหมครับ
2: มีค่ะ
0: จัดไปเลยครับผม
3: สวัสดีค่ะพวกเราทีม
4: ใส่ใจและทีมโฟร์ฟลาเวอร์นะครับ
0: พร้อมเพียงกันมากๆนะครับแยกไม่ออกเลยเดี๋ยวใช้ได้ใช้ได
4: ้โอเค
0: ถือว่าพร้อมเพียงไหม
3: พร้อม
0: โอเคโอเคโอเคใช้ได้อยู่3คนนี้รวมตัวกันได้ยังไง
3: ค่ะคือพวกเราค่ะมาจากทีมใส่ใจก็คือเป็นป่านมาจากทีมใส่ใจค่ะแล้วน้องๆอีก2คนมาจากทีมโฟร์ฟลาเวอร์ค่ะก็เรามีความสนใจด้านประเด็นสุขภาพจิตเหมือนกันค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราเคยเจอกันตามเวทีหรือว่ารายการอื่นด้านสุขภาพจิตมาก่อนก็เลยได้มารวมตัวกันค่ะ
0: ครับผมแล้ววันนี้ทีมนี้จะมานำเสนอนโยบายเรื่องอะไรครับ
3: วันนี้นะคะจะมานำเสนอนโยบายเกี่ยวกับการสร้างคุณครูเสมือนนักจิตวิทยาในโรงเรียนค่ะ
0: โอ้น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวรอติดตามฟังนโยบายของเขาดูแล้วกันทีนี้มาที่ทีมสีแดงกันบ้างดีกว่ามีท่าแนะนำตัวไหมฮะ
5: มีค่ะ
0: โอเคโอ้นี่ตอบอะไรพร้อมเพียงกันไปหมดเลยนะอ่ะขอดูท่าประจำทีมของคุณหน่อย
5: สวัสดีค่ะพวกเรา The Dream Project ภายใต้สีสตรองค่ะ
0: นี่ไปเป็นคอรัสด้วยเลยนะฮะพูดอะไรพร้อมเพียงกันไปหมดเลยน่ารักมากแล้วก็ซีสตรองเนี่ยเป็นการรวมตัวกันตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับทีมนี้
2: ก็คือเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราก็จะมีโครงการของตัวเองแล้วเราก็ได้มาทำโครงการด้วยกันค่ะโดยจะอยู่ภายใต้ Sea Strong ใช่ทำให้พวกเราก็ได้มาเจอกันภายใต้ Sea Strong นั่นเองค่ะ
0: แล้ววันนี้ทีม Sea Strong ครับจะมานำเสนอนโยบายด้านไหนยังไงครับ
6: ทีมเรานะคะได้แบ่งนโยบายออกเป็น3มิติค่ะซึ่งเป็นการพัฒนาทั้ง3ด้านเลยค่ะก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะว่านโยบายที่พวกเราจะเสนอมีอะไรบ้างค่ะ
0: เรื่องสุขภาพจิตปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเดี๋ยวมารอติดตามนโยบายจากทั้ง2ทีมกันนะครับและวันนี้ไม่ได้มีแค่น้องๆทั้ง2ทีมนะครับเรายังได้รับเกียรตินะครับจากผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ขับเคลื่อนด้านสุขภาพจิตโดยตรงเลยนะครับท่านจะมาให้คำแนะนำนะครับเกี่ยวกับนโยบายของน้องๆทั้ง2ทีมนี่แหละท่านแรกครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุดาเต้พันธ์นะครับคณบดีคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและท่านที่2ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพัฒน์อังสุชวานนะครับอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับซึ่งทั้ง2ท่านนี้นะครับยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง TIMSS ครับสถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิตอีกด้วยนะครับและท่านที่3นะครับคุณสิริรัตน์ชุนศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวัยรุ่นจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทยครับสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทีมสีน้ำเงินก่อนนะครับผมซึ่งทั้ง2ทีมจะมีเวลาพิชชิ่งทีมละ10นาทีนะครับและประเด็นที่เราจะพิชชิ่งกันในวันนี้ก็คือเรื่องของสุขภาพจิตนั่นเองครับทีมสีน้ำเงินพร้อมไหมครับ
7: โอ้สุดๆเลยครับ
0: ลุยเลยนะครับผมไปแดงเก็บตัวหน่อยครับ
7: พวกเราทีมใส่ใจ
2: สวัสดีค่ะพวกเราทีมใส่ใจนะคะสำหรับ Bangkok Pitch แผนพลิกวังเกาะวันนี้ค่ะพวกเราทีมใส่ใจและ Four Flower นะคะจะมาพลิกกรุงเทพมหานครด้านสุขภาพจิตยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราอยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้ลองตั้งคำถามกับตัวเองก่อนค่ะว่าในวันนี้ถ้าหากเราถามว่าหัวใจของทุกๆคนนะคะแข็งแรงแค่ไหนบางคนค่ะอาจจะบอกว่าเราเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีมากเราเนี่ยจิตใจแข็งแรงมากแต่ในขณะเดียวกันค่ะในสังคมปัจจุบันก็ยังคงมีน้องๆ นักเรียนนะคะที่มีปัญหาด้านสุขภาวะทางจิตหรือว่าปัญหาทางสุขภาพจิตอยู่จำนวนมากเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวขอส่งไมค์ต่อให้น้องตาต้านะคะมานำเสนอว่าหลังจากนี้ปัญหาด้านสุขภาพจิตในโรงเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างหรือว่าของนักเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะ
7: ครับผมเรามองเห็นอะไรจากภาพนี้อันนี้เป็นข้อมูลของทางมหาวิทยาลัยมหิดลที่ทำร่วมกับสสส.นะครับเรามองเห็นว่าเด็ก 22.9% นะครับมีครูนะครับแม่แนวให้คำปรึกษาครับ 13.2% มีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนครับ 12.7% ปรึกษาผ่านทางโลกออนไลน์ครับและ 36.8% ไม่ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญที่ว่าเด็กเขาไม่รู้ไม่ต้องการหรือไม่มั่นใจว่าจะต้องปรึกษากับใครครับนั่นจึงนำมาสู่ปัญหาที่เรื้อรังในปัจจุบันในกรุงเทพมหานครและในประเทศไทยครับคือ1เรามีจำนวนนักจิตวิทยาไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในสังคมครับนักจิตวิทยานักจิตวิทยา1คนจำเป็นต้องรับคนมากกว่า 100,000 คนนะครับในการให้คำปรึกษาครับ2ครับเราเห็นเพื่อนๆพวกเราเองครับเสี่ยงต่อการเป็นภาวะซึมเศร้าถึง 32% เราเสี่ยงต่อความเป็นภาวะเครียด 28% และเราเสี่ยงต่อการอัตตาวินิบาตกรรมตัวเองหรือการฆ่าตัวตายถึง 22% ครับ3ครับในเส้นทางที่เรากำลังเดินไปเนี่ยมันค่อยๆมืดลงเรื่อยๆเพราะบางทีเราก็ไม่มั่นใจว่าบ้านหรือโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเราจริงหรือเปล่าและสุดท้ายสภาพสังคมเศรษฐกิจที่ถดถอยการแข่งขันกันทำให้เรารู้สึกกดดันอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตครับเราอยากจะบอกว่าเราไม่ได้ต้องการพื้นที่ที่ยิ่งใหญ่อะไรเราอยากได้แค่หมอน1ใบครับให้เราไว้ใช้หนุนนอนในวันที่เราออนไลน์หรือยากลำบากนั่นเองครับผมและในลำดับต่อไปสไลด์ถัดไปเราจะสามารถที่จะพัฒนาสุขภาพจิตในกรุงเทพมหานครโดยที่ไม่ใช่แค่การแก้ไขได้อย่างไรแต่เราสามารถที่จะป้องกันไปถึงต้นเหตุของมันได้โดยการใช้2 อย่างนี้ครับ1คือพื้นที่ปลอดภัยครับผมพื้นที่ที่เราสามารถที่จะพูดอะไรก็ได้เป็นตัวของตัวเองได้และ2คือ self awareness ครับคือการที่เราเนี่ยรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองซึ่งทั้ง2 อย่างนี้มันรวมกันและกลายเป็น1คำที่สำคัญมากๆคือคำว่า empathy ครับหรือว่าความเข้าอกเข้าใจและเมื่อคนในสังคมมีเอมพาธีเราจะมองเห็นกรุงเทพเป็นภาพฝันที่เราไม่เคยมองเห็นมาก่อนในสไลด์ถัดไปครับเราจะเห็นกรุงเทพมีสุขภาพใจที่ดีครับมีความมั่งคงทางด้านจิตใจครับเราจะเห็นคนในสังคมครับมีเอมพาธีครับและเราจะเห็นโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเราจะเห็นเมืองกลายเป็นเมืองแห่งความสุขและมีรอยยิ้มที่ไม่ว่าใครๆก็สามารถยิ้มไปพร้อมกับเมืองได้ครับและในลำดับต่อไปครับเป็นการดีที่กรุงเทพมหานครเราก็มีการพัฒนาสุขภาพจิตมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราเชิญน้องของขวัญครับ
8: ค่ะนโยบายสุขภาพจิตนะคะก็จะมีสายด่วนสุขภาพจิต1323ค่ะซึ่งก็จะมีทั้งข้อดีและสิ่งที่ควรพัฒนาค่ะข้อดีนะคะ1ค่ะเข้าถึงง่ายและฟรีค่ะ

0: าชนสามารถโทรขอความปรึกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ2นะคะช่วยคัดกรองและส่งต่อผู้เชี่ยวชาญค่ะ3ค่ะลดการตีตาเรื่องสุขภาพจิตทําให้สังคมเห็นว่าสุขภาพจิตเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะและควรได้รับการดูแลค่ะแต่สิ่งที่ควรพัฒนานะคะ1ค่ะความพร้อมของระบบ24ชั่วโมงค่ะในปัจจุบันนะคะยังต้องเกิดการรอสายหรือว่าคิวไม่ว่างในภาวะวิกฤตค่ะข้อที่2ค่ะยังเข้าถึงคนบางกลุ่มได้ยากค่ะโดยเฉพาะคนกลุ่มที่มีข้อจำกัดด้านการสื่อสารค่ะข้อที่3นะคะการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงวัยรุ่นมากขึ้นค่ะเพราะในปัจจุบันนะคะกลุ่มวัยรุ่นบางส่วนยังไม่รู้จักสายด่วนสุขภาพจิตค่ะนโยบายต่อไปนะคะเป็นนโยบายการดูแลนักเรียนเชิงป้องกันในโรงเรียนค่ะนโยบายนี้นะคะครอบคลุมทั้งในเรื่องพฤติกรรมและความปลอดภัยการเรียนและพัฒนาการระบบเฝ้าระวังและส่งต่อค่ะครอบครัวและสังคมสุขภาพกายอีกทั้งยังรวมถึงสุขภาพจิตและอารมณ์ด้วยค่ะข้อดีของนโยบายนี้นะคะ1ค่ะส่งเสริมสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของนักเรียนข้อที่2ค่ะช่วยให้ครูได้เห็นปัญหาได้เร็วขึ้นค่ะข้อที่3นะคะลดปัญหาสังคมในระยะยาวค่ะแต่ก็ยังมีสิ่งที่ควรพัฒนานะคะข้อแรกค่ะครูบางส่วนนะคะยังขาดทักษะทางด้านสุขภาพจิตค่ะข้อที่2ค่ะบุคลากรยังไม่เพียงพอค่ะหลายโรงเรียนนะคะยังขาดบุคลากรคุณครูแนะแนวและนักจิตค่ะข้อสุดท้ายนะคะการเข้าถึงบริการยังไม่ทั่วถึงทุกโรงเรียนค่ะ
1: ดังนั้นนะคะภาพฝันที่เราเนี่ยได้วาดเอาไว้ว่ากรุงเทพมหานครควรจะเป็นเมืองอย่างไรควรจะมีเอมพาธีร่วมกันได้อย่างไรอะค่ะเราเนี่ยอยากจะผลักดันเรื่องการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่นนั่นเองค่ะโดยการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่นนะคะคือเราสามารถเข้าใจในความรู้สึกอารมณ์หรือว่าประสบการณ์ของผู้อื่นได้นั่นเองค่ะเมื่อเราเข้าใจผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งนะคะเราก็จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้อย่างดีมากขึ้นทําให้เรานะคะมีสุขภาพจิตที่ดีนั่นเองค่ะแล้วเราจะทําอย่างไรกันดีให้เอมพาธีอะค่ะเบ่งบานอยู่ในกรุงเทพมหานครเรามองว่าเราจะนำเอมพาธีเข้าสู่โรงเรียนนั่นเองค่ะเพราะว่าตามกฎหมายขั้นพื้นฐานเด็กๆทุกคนเนี่ยต้องเข้าสู่การศึกษาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีนี้ค่ะก็จะทำให้คนทุกคนนะคะสามารถได้เรียนรู้หรือว่าได้มีส่วนร่วมกับเอมพาธีนั่นเองค่ะโดยเด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้านะคะพอโตขึ้นไปเด็กๆที่มีเอมพาธีก็จะเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมนั่นเองค่ะสิ่งที่เราจะทำในโรงเรียนนะคะคือการสร้างคุณครูให้เสมือนนักจิตวิทยาค่ะเราไม่ได้ต้องการให้คุณครูไปแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตที่ปลายเหตุแต่ว่าอยากให้คุณครูมีทักษะหรือว่ามีคุณสมบัติบางประการนะคะเหมือนนักจิตวิทยาก็คือมีเอมพาธีนั่นเองค่ะโดยจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยนะคะรวมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนค่ะจากกิจกรรมที่เราได้ลงมือทำไปก่อนหน้านี้นะคะเราได้มีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญค่ะว่าตัวนโยบายของเราเนี่ยมีจุดดีจุดแข็งข้อด้อยตรงไหนนะคะรวมไปถึงสามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้ไหมเพื่อนำมาพัฒนานั่นเองค่ะจนนำไปสู่สไลด์ถัดไปค่ะก็คือทางทีมของเราอะค่ะทีมใส่ใจเคยเปิดเวทีการรับฟังความคิดเห็นค่ะโดยเรารับฟังจากคุณครูนะคะรวมไปถึงผู้ที่ทำงานกับเด็กๆนักเรียนนั่นเองค่ะว่าในปัจจุบันนะคะปัญหาของภาวะสุขภาพจิตที่คุณครูเนี่ยพบเห็นนะคะมีอะไรบ้างรวมไปถึงปัจจุบันยังมีข้อติดขัดอะไรตรงไหนที่ทำให้เอมพาธีเนี่ยไม่ไปสู่ในชั้นเรียนนั่นเองค่ะแล้วก็นำไปสู่กิจกรรมถัดมาค่ะก็คือเราได้มีการลองนำเอมพาธีสกิลค่ะไปใช้สอนจริงกับน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะโดยน้องๆเนี่ยมีการให้ฟีดแบ็กมาว่าเขาไม่เคยได้เรียนรู้เรื่องเอมพาธีมาก่อนนะคะพอได้มาเรียนรู้ถึงรู้ว่าสำคัญแล้วตัวเอมพาธีเนี่ยจะช่วยให้ตัวเขาเองอ่ะมีความเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆคุณครูหรือว่าที่โรงเรียนได้อย่างดีขึ้นค่ะเมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะก็จะส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีก็จะทำให้ทุกๆอย่างอะค่ะเป็นสุขภาพจิตที่ดีแบบองค์รวมโดยการป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาค่ะภาพฝันของเราจะเกิดขึ้นจริงได้เรามีข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะเริ่มจากข้อแรกนะคะเราเนี่ยอยากจะเสนอไปที่สำนักการศึกษาของกรุงเทพมหานครค่ะอยากให้มีการพัฒนาคุณครูนะคะให้มี empathy skill รวมไปถึงมีการพัฒนาหลักสูตรหรือว่ากิจกรรมด้าน empathy ในโรงเรียนค่ะข้อที่2นะคะเราอยากทำให้ภาพของเราอะค่ะมันขยายใหญ่ขึ้นไปอีกโดยการเสนอไปที่ครูสภาค่ะในการกำหนดใบประกอบวิชาชีพของคุณครูนะคะให้มีเรื่อง empathy ค่ะข้อที่3ค่ะเสนอไปที่กระทรวงการศึกษาธิการนะคะให้มีการบังคับใช้ให้ตัวนโยบายที่เราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ค่ะได้มีการนำมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมรวมไปถึงมีการเพิ่มกิจกรรมด้านเอมพาธีในชั้นเรียนและข้อสุดท้ายค่ะคือการเสนอต่อกระทรวงอุดมศึกษาค่ะเพราะว่าคุณครูทุกๆคนเนี่ยจะต้องเรียนจิตวิทยามาอยู่แล้วในระดับชั้นมหาลัยอะค่ะก่อนที่จะมาเป็นครูซึ่งจิตวิทยาตรงนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องการจัดการชั้นเรียนหรือว่าเป็นการจัดการกับพฤติกรรมต่างๆการเสริมแรงเด็กๆอะค่ะแต่ว่าเราอยากให้เพิ่มเติมเรื่องของจิตวิทยาเชิงบวกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงค่ะโดยภาพฝันของเรานะคะจะเป็นไปได้ด้วยดีเลยถ้าเกิดว่าได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานดังกล่าวค่ะกับทีมพวกเรานะคะทีมใส่ใจและ4 Flower รวมไปถึงการออกแบบนโยบายนะคะที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงคำนึงถึงบริบทของโรงเรียนครูและนักเรียน

0: เรียนค่ะโดยเรานะคะไม่ได้ต้องการที่จะเพิ่มภาระงานให้ครูแต่อย่างใดค่ะแต่เรามองว่าการที่คุณครูค่ะมีทักษะด้าน empathy หรือ empathy skill ค่ะจะทำให้คุณครูมีเครื่องมือนะคะนำไปใช้ในการจัดการกับชีวิตประจำวันของตัวเองได้ดีขึ้นจัดการกับห้องเรียนได้ดีขึ้นพูดคุยกับนักเรียนได้ดีขึ้นรวมไปถึงสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยร่วมกันในโรงเรียนค่ะหน่วยงานที่เราอยากร่วมงานด้วยนะคะก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะเป็นสำนักการศึกษาที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะรวมไปถึงฝ่ายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการศึกษาของสำนักงานเขตนะคะรวมไปถึงสำนักการแพทย์สำนักอนามัยในการอนุเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพจิตค่ะแล้วก็จะมีพวกเรานะคะทีมใส่ใจทีมโฟร์ฟลาเวอร์ค่ะแล้วก็อยากจะร่วมมือกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสภาเมืองคนรุ่นใหม่กรุงเทพมหานครด้วยค่ะทีมของพวกเรานะคะมาที่นี่เพราะว่าต้องการจะสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่เราใส่ใจซึ่งกันและกันค่ะโดยเมืองที่ใส่ใจซึ่งกันและกันนะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือจากคนทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นทีมของพวกเรานะคะก็ขอฝากนโยบายไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับยอดเยี่ยมมากครับเชิญกลางเลยนะครับนี่คือทีมใส่ใจนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่เขาได้พิชชิ่งกันไปนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบนโยบายนี้สามารถสแกน QR code บนหน้าจอได้เลยนะครับเดี๋ยวส่งทีมสีน้ำเงินไปพักก่อนได้เลยนะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอเชิญทีมสีแดงด้วยครับโอเคนี่คือทีมสีแดงนะครับ C Strong นั่นเองพร้อมไหมครับ
3: พร้อมค่ะ
1: ลุยให้เต็มที่เลยครับเชิญครับ
4: พวกเรา The Dream Project ภายใต้ C Strong
5: ปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและเยาวชนนะคะตอนนี้เป็นวิกฤตใหญ่ที่เพิ่มขึ้นในทุกวันค่ะ
6: กรุงเทพนะคะต้องมีพื้นที่ปลอดภัยที่ทำให้ทุกคนไม่รู้สึกว่าอยู่เพียงลำพังค่ะ
7: แล้วหัวใจของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะคือการประสานพลังของเยาวชนเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนต่อไปค่ะ
5: หลายครั้งไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะขอความช่วยเหลือค่ะแต่เราเพียงแต่ไม่รู้ว่าเราต้องเริ่มจากตรงไหนค่ะ
4: สวัสดีค่ะพวกเรา The Dream Project
6: ค่ะ A Space to Heal A City to Dream ค่ะทุกท่านคะวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยแห่งการพัฒนาอัตลักษณ์ค่ะซึ่งช่วงวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่จะต้องสำรวจและทดลองทำสิ่งต่างๆค่ะดังนั้นประสบการณ์เนี่ยก็เลยเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้วัยรุ่นได้ค้นพบตัวตนค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะข้อมูลเชิงสถิติได้เปิดเผยว่าในประเทศไทยเนี่ยยังมีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเพียงแค่112คนเท่านั้นค่ะถ้าเกิดว่าคิดออกมาเป็นอัตราส่วนเนี่ยก็คือมีแค่ 0.81 คนที่จะต้องดูแลอีกแสนประชากรค่ะนอกจากนี้นะคะในขณะเดียวกันวัยรุ่นเนี่ยยังเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคซึมเศร้ามากที่สุดและยังมีอัตราการพยายามจบชีวิตตนเองสูงที่สุดจากทุกๆช่วงวัยค่ะพวกเรานะคะได้สร้างต้นไม้แห่งปัญหาขึ้นมาค่ะโดยพวกเราเนี่ยได้รวบรวมสาเหตุของปัญหาค่ะก็จะได้แก่ความขัดแย้งในครอบครัวนะคะ Identity Crisis Academic Stress นะคะการขาด Self และ Social Awareness รวมถึงอิทธิพลจาก Social Media อีกด้วยค่ะจากสาเหตุของปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็เลยก่อให้เกิดเป็นประเด็นปัญหาที่ว่าวัยรุ่นขาดพื้นที่ปลอดภัยด้านสุขภาพจิตค่ะและจากประเด็นปัญหานี้นะคะก็ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยเกิดโรคทางจิตเวชเกิดภาวะสมาธิสั้นมีพัฒนาการที่ล่าช้าไปจนถึงการจบชีวิตตนเองค่ะพวกเรานะคะได้กำหนดเพนพอยต์ออกมาค่ะนั่นก็คือวัยรุ่นเนี่ยขาดพื้นที่ปลอดภัยด้านสุขภาพจิตค่ะและ How might we หรือว่าโจทย์ของพวกเราเนี่ยก็คือเราจะทำอย่างไรให้วัยรุ่นได้มีพื้นที่ปลอดภัยด้านสุขภาพจิตค่ะ
7: และก่อนที่พวกเราจะไปพูดถึงนโยบายใหม่ของพวกเรานะคะพวกเรามาดูนโยบายเดิมที่เคยเกิดขึ้นกันก่อนค่ะโดยนโยบายเดิมที่เราหยิบมาพูดนะคะมี3ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกคือพรบสุขภาพจิตค่ะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยค่ะซึ่งก็จะมีหลักประกันว่าผู้ป่วยจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติในสังคมค่ะแต่ในระบบนี้นะคะยังเน้นการตั้งรับเมื่อเกิดปัญหาแล้วค่ะแต่ยังขาดการป้องกันหรือว่าทักษะชีวิตค่ะต่อไปนะคะจะเป็นมูลนิธิ Wall of Sharing หรือกำแพงพักใจค่ะข้อดีคือสามารถเข้าถึงได้ง่ายค่ะเข้าถึงได้ผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะรวมถึงลดเรื่องกำแพงเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็การเดินค้างค่ะแต่ข้อเสียนะคะคือเน้นการใช้การบริจาคเป็นหลักค่ะและจำนวนนักจิตวิทยาอาจไม่เพียงพอต่อการต้องการที่สูงขึ้นค่ะรวมถึงอาจขาดจุดเชื่อมต่อทางกายภาพนั่นเองค่ะต่อมาคือสายด่วนสุขภาพจิต1323ค่ะข้อดีคือเราสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะมีนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญคอยรับสายค่ะแต่ข้อเสียกับคือสายค่อนข้างโทรติดยากหรือว่าต้องถือสายรอนานค่ะทำให้อาจจะบั่นทอนสภาพจิตใจของผู้ที่กำลังอยู่ในสภาวะเปราะบางค่ะแล้วก็มีนักจิตวิทยาจำกัดเพียงแค่15คู่สายเท่านั้นค่ะ
5: ค่ะจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วนะคะกรุงเทพมหานครนะคะมีนโยบายมากมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตค่ะแต่สิ่งสำคัญนะคะที่พวกเราคิดว่ายังขาดอยู่คือการเข้าถึงค่ะโดยทีมเรานะคะก็ได้นำข้อเสนอมาทั้งหมด3มิตินะคะซึ่งมิติแรกนะคะจะเป็นมิติที่เกี่ยวกับด้านสภาพแวดล้อมค่ะเรานะคะต้องการให้กรุงเทพมหานครนะคะสนับสนุนพื้นที่สาธารณะต่างๆเช่นสวนสาธารณะหรือว่าศูนย์การเรียนรู้ต่างๆในกรุงเทพมหานครให้แก่เด็กและเยาวชนนะคะได้เข้ามาจัดกิจกรรมโดยอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งข้อเสนอนี้ของพวกเรานะคะการเริ่มต้นนะคะเราก็จะเริ่มจากการนำร่องการจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่ขนาดใหญ่ค่ะเพื่อการเข้าถึงและการรับรู้ในวงกว้างค่ะสู่การขยายโอกาสเข้าสู่พื้นที่ชุมชนขนาดเล็กนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้เอา4สถานที่สำคัญค่ะที่รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ใหญ่แล้วก็หลายๆคนรู้จักนะคะก็คือสถานที่แรกนะคะจะเป็นสวนป่าเบญจกิตินะคะที่ตั้งอยู่ในเขตคลองเตยค่ะสถานที่ที่2นะคะจะเป็นสวนลุมพินีค่ะซึ่งตั้งอยู่ในเขตปทุมวันนะคะสถานที่ที่3นะคะจะเป็นไปรษณีย์กลางบางรักค่ะที่ตั้งอยู่เขตบางรักนะคะและสถานที่สุดท้ายค่ะคือสวนรถไฟนะคะที่ตั้งอยู่ในเขตจตุจักรค่ะซึ่ง4สถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่สวนสถานะที่ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายค่ะเราก็เลยเลือกนำมาเสนอวันนี้ค่ะ
7: ข้อเสนอที่2นะคะคือระบบบริการด้านสุขภาพจิตค่ะเราจะมุ่งเน้นเป็นให้มีการคัดกรองหรือการเฝ้าระวังนะคะผ่านคุณครูหรือโรงเรียนค่ะโดยมีการให้ทำแบบคัดกรองทุกเทอมค่ะโดยเราจะให้คุณครูนะคะคอยดูว่ามีเด็กคนไหนมีพฤติกรรมเข้าข่ายความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพจิตค่ะเพื่อจะส่งต่อข้อมูลนี้นะคะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลรักษาต่อไปค่ะและเราก็อยากเพิ่มระบบนะคะที่ช่วยให้เยาวชนหรือคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตาค่ะช่วยส่งต่อเคสที่ดูน่าเป็นห่วงเข้าสู่ระบบได้ค่ะทั้งในโลกออนไลน์หรือว่าในโลกชีวิตจริงค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะเราอยากเพิ่มให้ทุกคนนะคะสามารถเข้าสู่ระบบได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องเดินเข้าหาระบบแต่คือมีระบบให้เราเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพวกเราอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยกระทรวงศึกษาธิการค่ะหรือว่ากรมสุขภาพจิตเป็นต้นค่ะ
2: และข้อเสนอสุดท้ายนะคะข้อเสนอที่3ค่ะการพัฒนาด้านบุคคลหรือว่าการสร้างเครือข่ายเยาวชนค่ะโดยที่เยาวชนนะคะจะมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์กิจกรรมด้านสุขภาพจิตตามพื้นที่สาธารณะต่างๆหรือว่าตามนโยบายข้อเสนอแรกค่ะโดยจะต้องอยู่ภายใต้เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เพิ่มการมีส่วนร่วมของคนในสังคมค่ะยกตัวอย่างเป็นโครงการนะคะที่ทีมของพวกเราได้เคยทำมาค่ะจะมีโครงการ Hold My Heart นะคะแล้วก็โครงการปลูกใจปลูกฝันที่อยู่ภายใต้ See Strong ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีโครงการใจกลางจิตอาสาภายใต้ Plan International Thailand ค่ะแล้วก็โครงการอยู่ดีที่อยู่ภายใต้สภากาชาดค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเยาวชนคนอื่นๆค่ะที่กำลังขับเคลื่อนในประเด็นสุขภาพจิตค่ะในฐานะที่พวกเราเป็นเยาวชนนะคะพวกเราเนี่ยก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าผลงานของเยาวชนได้รับการมองเห็นถ้าเกิดว่าเสียงของเยาวชนได้รับการได้ยินและหากพลังของเยาวชนได้รับการสนับสนุนก็จะเกิดเป็นแกนนำที่มีคุณค่าต่อสังคมค่ะ
5: เข้าสู่ช่วงภาคฝันนะคะเราในฐานะเด็กและเยาวชนนะคะสิ่งที่อยากจะเห็นมีทั้งหมด3มิติดังนี้ค่ะด้านแรกนะคะจะเป็นด้านบุคคลค่ะเราอยากเห็นเด็กและเยาวชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองมากยิ่งขึ้นค่ะโดยการพัฒนาเมืองของพวกเรานะคะการที่เราเข้าไปสร้างกิจกรรมหรือว่าจัดกิจกรรมในสถานที่ต่างๆนะคะก็จะเป็นการที่เด็กและเยาวชนเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะรวมถึงได้พัฒนาศักยภาพการทำงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันค่ะโดยการทำกิจกรรมของเด็กและเยาวชนนะคะก็จะยังสามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตตามมาได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นปัญหาสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดนะคะหรือว่าการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปทุกวันนี้นะคะก็ยังเป็นปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชนอยู่ค่ะถัดมานะคะจะเป็นในด้านสภาพแวดล้อมนะคะทุกคนเคยได้ยินไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เร่งรีบค่ะมีผู้คนมากมายมีผู้คนหลากหลายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะตอนนี้กรุงเทพมหานครค่ะยังขาดพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่รอบตัวเราอยู่ค่ะเรานะคะก็เลยอยากจะเห็นเมืองที่มีพื้นที่พักใจอยู่รอบตัวค่ะมีพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพของตัวเองอย่างหลากหลายค่ะและพื้นที่ที่สุขภาพจิตเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันค่ะถัดมานะคะจะเป็นบริการด้านสุขภาพจิตนะคะตอนนี้นะคะเรายังเห็นว่าระบบสุขภาพจิตในปัจจุบันนะคะยังจะเป็นระบบที่เราจะต้องเข้าหาสุขภาพจิตใช่ไหมคะแต่ว่าเราในฐานะเด็กและเยาวชนนะคะอยากจะให้สุขภาพจิตเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราค่ะเราอยากเห็นเมืองที่ระบบสุขภาพจิตเข้าถึงง่ายผ่านเยาวชนสถานศึกษาหรือว่าสิ่งรอบๆตัวในชีวิตประจำวันค่ะและก็มีการพัฒนาเครื่องมือหรือบริการร่วมกันระหว่างองค์กรนะคะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและเยาวชนแล้วก็เก็บสถิติเพื่อนำไปพัฒนาต่อในอนาคตค่ะเพราะเราเชื่อว่าการให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุคือหัวใจของความยั่งยืนพวกเรา The Dream Project ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ

0: เต้นตรงกลางเวทีเลยนะครับและนี่ก็คือทีมสีแดงของเรานะครับทีม C Strong นั่นเองลื่นไหลมากๆนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบนโยบายนี้สแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยนะครับขอเชิญทีมสีน้ำเงินกลางเวทีด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าน้องๆทั้ง2ทีมนะครับนำเสนอนโยบายได้ดีมากๆนะครับน้องๆทำหน้าที่พิชชิ่งเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นเวลาของผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านของเรานะครับอาจจะมีคำถามหรือว่ามีคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายที่นำเสนอกันไปแล้วด้วยนะครับขอเชิญท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุดาก่อนเลยครับ
1: ค่ะพร้อมไหมคะ
0: กดดันจังเลยเชิญเลยครับอาจารย์คร
1: ับจริงๆไม่ต้องกดดันนะกดดันตัวเองมากกว่าแล้วนะคะแต่อาจจะบอกว่าเอากลุ่มแรกก่อนใส่ใจนะคะจริงๆคงบอกว่าเอาบอกจุดที่ชอบก่อนจุดที่สตรองมากจริงๆคือสิ่งที่เราอยากทำไม่ได้เป็นการสร้างสิ่งใหม่ให้ระบบแต่เอาสิ่งที่มีอยู่ในระบบมาทำให้ตอบคำถามที่เป็นโจทย์ตอนนี้ถูกไหมคะคุณครูเนี่ยเป็นกลไกสำคัญเนาะเหมือนหยิบถูกจุดมากเลยที่เริ่มมองที่คุณครูทีนี้เนี่ยพอฟังเนี่ยค่ะรู้สึกว่าโจทย์ที่พวกเราหยิบหรือโซลูชันที่พวกเราโพสต์เนี่ยมันไม่ใช่แค่กทม.นะถ้าดูแล้วจริงๆเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันครอบคลุมทั้งประเทศนะเพราะองค์กรที่เราคิดว่าน่าจะมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นระดับใหญ่กว่าแค่ระดับกทม.แต่ว่าถ้าเราเริ่มจากในกทม.เหมือนเป็นตัวทดลองก่อนถูกไหมคะแล้วก็อาจจะขยายผลได้ทีนี้เนี่ยสิ่งที่จุดแข็งคือหยิบถูกจุดเนาะอันที่สองคือจริงๆชอบมากคือคำว่าพื้นที่ปลอดภัยนะคะจริงๆคือถ้าเราไปดูปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยไม่ว่าปัญหาใดก็ตามเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ไม่มีพื้นที่ปลอดภัยในการพัฒนาความเป็นตัวเองยิ่งไปดูพัฒนาการของเด็กวัยรุ่นถูกไหมคะการเป็นตัวเองการถูกรับฟังการถูกเข้าใจสำคัญดังนั้นจริงๆโจทย์หลักที่จะทำให้สุขภาพจิตเด็กๆในโรงเรียนกทม.ดีขึ้นเนี่ยมันมาจากการที่หาพื้นที่ปลอดภัยเนาะอันนี้น่าจะเป็นตัวหลักที่เราต้องสร้างให้เกิดนะคะแล้วก็คำว่าเอมพาธีที่พวกเราเลือกเนี่ยค่ะจริงๆเอมพาธีเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่อาจจะไม่ใช่แค่บทบาทในโรงเรียนแล้วล่ะถ้าเกิดคนเรามีความเข้าอกเข้าใจต่อกันจะสร้างสังคมที่ปลอดภัยได้จริงๆนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าจะเพิ่มดูตรงจริงน่าจะเพิ่มเนาะตัวแรกคือถ้าจะบอกว่าคุณครูเป็นจุดแข็งแต่คุณครูก็เป็นผู้เหนื่อยอ่อนในเวลาเดียวกันถ้าเราคงได้ยินเนาะคุณครูมีภาระงานคุณครูมีเรื่องราวต่างๆที่ต้องทําคําถามคือว่าเราจะทํายังไงให้คุณครูรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเป็นอีกสิ่งที่คุณครูสามารถเข้ามามีส่วนร่วมครูเห็นว่าตรงที่ไปใส่เรื่องจิตวิทยาเชิงบวกในการเรียนที่จะไประดับหลักสูตรอะค่ะก็คือแปลว่าเราค่อยๆจะสร้างครูเห็นว่าการที่คุณครูจะเข้าใจจิตวิทยาตั้งแต่แรกอาจจะช่วยครูอาจจะแถมช่วยคิดเนาะช่วยคิดเผื่อเราได้ใช้เนาะแถมว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่สําคัญคือพอเรียนรู้จิตวิทยาเชิงบวกนอกจากจะพูดว่าคุณครูเอาไปใช้กับคนอื่นแล้วกับนักเรียนแล้วคุณครูล่ะคะใช้มันในการดูแลจิตใจตัวเองยังไงจริงๆแล้วเอมพาธีที่คุณครูมีอาจจะไม่ใช่สําหรับเอมพาธีที่มีให้นักเรียนอย่างเดียวเนาะกับคุณครูที่กับครอบครัวกับเพื่อนร่วมงานตรงนี้ค่ะถ้าเราขยายมุมมองให้มันกว้างขึ้นอาจจะช่วยได้เนาะแล้วก็อีกอันนึงที่ครูคงจะบอกว่าสิ่งที่เราอาจจะต้องคิดก็คือตอนเนี้ยเรามีคุณครูเป็นพื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่ปลอดภัยนี้เนี่ยมันเป็นการมองที่เรามองเป็น preventionถูกไหมคะแล้วโปรโมชั่นล่ะถ้าเกิดไหนๆเรียนจิตวิทยาเชิงบวกแล้วโรงเรียนอาจจะเป็นพื้นที่ในการส่งเสริมอะไรได้อีกมากมายเลยเนาะแต่อันสุดท้ายจริงๆคือแล้วระบบเพื่อเราพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยมันมีไล่ไปทั้งหมดเนาะเราเห็นคิวที่รอนานทำยังไงที่จะมันให้เชื่อมต่อเข้ากับระบบได้อันนี้อาจจะคิดตรงนี้เพิ่มขึ้นได้อีกนิดนึงค่ะแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ใช้ได้กับทั้งสองทีมเลยนะฮะอาจารย์ครับโอเคครับมาต่อที่ท่านที่สองผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพัฒน์ครับ
2: โอเคครับจริงๆต้องกล่าวชื่นชมเนาะนะครับน้องๆมีไฟมากในการพูดแล้วผมคิดว่าสองทีมที่พูดเนี่ยสิ่งที่เราต้องยอมรับก็คือเรื่องนี้กำลังเป็นปัญหาและเป็นปัญหาที่เราต้องร่วมกันแก้ไขมากๆความหมายที่ว่าเราเนี่ยคงไม่ใช่แค่พวกเราสามคนน้องๆเนาะทุกคนแม้กระทั่งผู้บริหารต้องยอมรับก่อนว่าเป็นปัญหาเรื่องจะแก้ปัญหาแบบร่วมกันได้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะชื่นชมนะครับเริ่มคล้ายๆจันเตอร์เลยชื่นชมก่อนเลยก็คืออย่างทีมใส่ใจเนี่ยผมชอบเรื่องการคิดข้อเสนอคือหากเราจะบอกว่าเราอยากจะนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงการไปรับฟังจัดวงนะผมเห็นมีการจัดเวิร์กช็อปมีการไปรับฟังความเห็นจากครูเนี่ยผมว่าเนี่ยมันได้ชุดข้อมูลเนี่ยที่เป็นเพนพอยต์จากเสียงของคนที่อยู่หน้างานว่านี่เป็นเรื่องที่ดีมากจุดแข็งมากนะครับแล้วเวลาเราพูดถึงข้อเสนอเนี่ยผมเห็นเรื่องนึงมากเลยก็คือเราพูดบนตัวครูแล้วหน่วยงานที่เราดึงมาเนี่ยมันคือสายพานการผลิตครูอะไล่ตั้งแต่ตัว คนทำหลักสูตรคนสร้างครูคนที่กำกับอาชีพของครูแบบเนี้ยผมคิดว่าตรงนี้มาถูกทางมากนะครับแต่จุดที่ผมอาจจะเสริมดันเติ้ลก็คืออยากจะเห็นต่อจากเนี้ยคือความเป็นรูปธรรมอ่ะเวลาเราบอกว่าเราอยากจะเปลี่ยนครูให้มีเอมพาธีมากขึ้นหน้าตาของครูพวกนี้หรือสมรรถนะหรือว่าครูพวกนี้ทำงานยังไงถ้ามีเล่าต่อให้ฟังนิดว่านั้นหนึ่งวันครูที่เป็นแบบใหม่แล้วอ่ะเขาทำอะไรเขาดีลกับเด็กยังไงเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจยังไงว่าตรงนี้ครับจะทำให้ข้อเสนอเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะนะครับทีมสีแดงผมชอบการวิเคราะห์ปัญหามากผมว่านี่คือจุดแข็งนะครับมีการใช้ถ้าจะเรียกว่าเครื่องมือการคิดเชิงสร้างสรรค์คิดครบถ้วนแบบเป็นระบบเนาะใส่เข้ามาในการวิเคราะห์นะครับสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างก็คือชอบตัว energy มากๆนะครับการนัดแนะเนาะผมว่านี้ดีมากเลยนะครับถ้าจะช่วยเพิ่มเติมเนี่ยผมคิดว่าโจทย์ใหญ่ของกลุ่มสีแดงยากมากพูดเรื่องการเข้าถึงครับการเข้าถึงเนี่ยไม่ใช่แค่เรามีจำนวนการให้บริการจำนวนพื้นที่จำนวนของกิจกรรมเนี่ยแล้วเราจะทึกทักไปเลยว่าคนจะเข้าถึงเนาะนะครับยิ่งเราพูดเรื่องสุขภาพจิตซึ่งเป็นปัญหาที่มีการตีตรามีการไม่ยอมรับมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในใจทั้งคนที่มีความรู้สึกแย่แล้วก็คนรอบตัวที่คอยช่วยเหลือครับดังนั้นเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างแหละที่กลุ่มต้องทำกันบ้านต่อแล้วว่าแล้วอะไรจริงๆที่มันเป็นปัญหาการเข้าถึงทำไมคนคนหนึ่งเวลาที่รู้สึกแย่มีสายด่วนสุขภาพจิตมีมูลนิธินู้นนี้นั้นทำงานเต็มไปหมดมีแอปออนไลน์ให้โทรอ่ะทำไมเขาถึงไม่โทรครับเนื่องจากว่าการทำงานด้านสุขภาพจิตบางทีเราทำเชิงรับไม่ได้ไงครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงนอกจากทำงานส่งเสริมป้องกันแล้วเราต้องทำเชิงรุกผมว่ามาถูกทางมากบอกว่าทำยังไงให้มันมีพื้นที่ปลอดภัยทางใจอ่ะมากที่สุดรอบตัวแต่รูปธรรมตรงนั้นแล้วการที่ทำให้คนเหล่านี้สามารถที่จะเข้าถึงตรงนั้นเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าถ้าเรามีโอกาสทำเนาะลองทำการทดลองเล็กๆก็ได้ครับแล้วดูว่าสิ่งที่เราคิดฝันไว้เนี่ยมันเป็นมิตรอะกับคนในการเข้าหามากน้อยแค่ไหนถ้าเราพิสูจน์ตรงนั้นได้เบื้องต้นผมเชื่อว่าเนี้ยจะไปต่อได้ไกลมากครับขอชื่นชมมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ครับ
0: มาต่อที่ท่านสุดท้ายคุณสิริรัตน์ครับผมเชิญครับ
3: ขอบคุณมากเลยค่ะอันดับแรกจริงๆต้องขอชื่นชมทั้งสองทีมมากๆนะคะเพราะว่าเห็นเลยว่าผ่านการวิเคราะห์ที่เข้มข้นมากๆทีมสีแดงอาจจะเห็นชัดเพราะว่าใช้ตัวเรื่องของต้นไม้ปัญหาเนาะวิเคราะห์ตัวปัญหาในแต่ละจุดเพนพอยต์เนี่ยได้ชัดเจนเลยแต่เราก็เห็นความเชี่ยวชาญของกลุ่มที่หนึ่งนะคะของกลุ่มใส่ใจเนี่ยว่าเรามองไปที่จุดที่เป็นพื้นที่ที่เด็กใช้ชีวิตมากที่สุดเลยก็คือโรงเรียนแล้วก็อาจจะเป็นจุดที่ถ้าเกิดว่าเราสามารถทำนโยบายให้มีความชัดเจนตอบโจทย์แล้วก็มีความยั่งยืนเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้เด็กๆได้รับการป้องกันด้านสุขภาพจิตได้เยอะมากที่สุดด้วยเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเนาะจริงๆแล้วพอฟังตั้งแต่ต้นจนทีมที่หนึ่งทีมที่สองเนี่ยเราเห็นความเชื่อมโยงทั้งสองประเด็นเลยค่ะมันไม่สามารถที่จะขาดประเด็นใดประเด็นหนึ่งได้ของทีมที่หนึ่งเนี่ยชัดเจนในโรงเรียนเนาะแต่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยซึ่งทีมของ C Strong เนี่ยก็พูดได้ชัดเจนเลยว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวทำยังไงเนาะระบบที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยจะต้องเข้ามาเกื้อหนุนยังไงแล้วจริงๆนโยบายของทั้ง2ทีมถ้าได้คิดต่อได้พัฒนาต่อนะเราจะเห็นเลยว่าต้นน้ำที่มาจากบ้านเนาะจากครอบครัวมาโรงเรียนมาชุมชนมาสังคมเนี่ยมันมีความต่อเนื่องในประเด็นสุขภาพจิตทั้งหมดนะคะก็ถือว่าวิเคราะห์ปัญหามาได้เข้มข้นชัดเจนเห็นช่องโหว่ของปัญหาในหลายๆของทีมที่หนึ่งเนี่ย อย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้บอกไปแล้วนะคะเราดูในมุมของคุณครูเป็นหลักจริงๆแต่ในโรงเรียนเนี่ยถ้าเราไปคิดต่อยอดได้อีกนิดหน่อยนะว่าทำยังไงให้คุณครูเนี่ยซึ่งจริงๆถ้าไปทำการพูดคุยกับคุณครูมาแล้วในบางส่วนเนี่ยเราเห็นเพนพอยต์ปัญหาคุณครูหลากหลายมากบางโรงเรียนคุณครูอยากช่วยแต่ว่าด้วยเวลาที่ถูกจัดการมาเนาะหรือว่านโยบายในโรงเรียนเนี่ยถ้าไม่มีความชัดเจนเนี่ยคุณครูก็ทำงานยากงั้นเราอาจจะต้องดูว่าเอ๊ะอะไรเป็นตัวที่เกื้อหนุนให้คุณครูเนี่ยทำงานได้สามารถที่จะมาดูแลเรื่องของจิตใจเด็กๆได้นะคะเติมเรื่องเอมพาธีเข้าไปได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากนโยบายไปแล้วเนี่ยในส่วนของตัวนักเรียนเอง สามารถที่จะช่วยยังไงได้บ้างนะคะในกระบวนการเช่นเข้ามาเป็นทีมสนับสนุนคุณครูได้ไหมเนาะจากการที่เราสามารถที่จะเติมเต็มอบรมนักเรียนในบางส่วนเพิ่มเติมอันนี้ก็จะทำให้นโยบายในโรงเรียนเนี่ยมันมีความรอบด้านแล้วก็ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะคะมองในมุมส่งเสริมอย่างเดียวเนี่ยจริง

0: พี่มาในมุมของการป้องกันด้วยเช่นกันนะส่งเสริมป้องกันเพราะว่าแน่นอนว่าดีกว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาอยู่แล้วเนื่องจากเรามีช่องว่างในระบบอยู่เยอะเนาะที่น้องๆวิเคราะห์มาฉะนั้นถ้าเกิดทำป้องกันให้ได้เยอะเนี่ยดีกว่าพอมาในส่วนของตัวการส่งต่อซึ่งน้องๆก็วิเคราะห์ออกมาเหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวอาจจะเป็นคำถามที่พี่กุ้งถามไปทั้งสองทีมเพิ่มเติมด้วยก็คือเราวิเคราะห์เห็นปัญหาของระบบทั้งคู่แล้วก็ทีมที่สองอาจจะมีตัวต่อเติมเข้ามาอีกนิดนึงก็คือบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการที่จะเติมเต็มตัวบริการให้ได้ดีมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันเหนือไปจากพละกำลังของทั้งคุณครูในโรงเรียนหรือเยาวชนในโรงเรียนเรามองตัวบริการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมาในรูปแบบไหนที่เยาวชนจะได้เข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นนะอันนี้เดี๋ยวฝากเป็นคำตอบให้พี่กุ้งเพิ่มนิดนึงนะคะแต่พอมาวิเคราะห์อีกเพิ่มอีกนิดนึงนะคะของทีมที่2ซึ่งเราเห็นการวิเคราะห์ตัวภาคีองค์กรที่ทำงานเราเห็นความหลากหลายในการมองภาพใหญ่ของกรุงเทพมหานครของเราว่าจริงๆเราไม่ได้มองไปที่นโยบายของทางกทม.อย่างเดียวเนื่องจากเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งอยู่ในพื้นที่ของกทม.เนี่ยด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่เรามองไปถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆนะคะก็มีความสำคัญแล้วก็ทำให้แผนนโยบายที่คิดมาเนี่ยเติมเต็มได้ดีเลยทีเดียวนั้นจริงๆถ้าในเชิงป้องกันซึ่งทั้งสองฝ่ายพยายามจะเน้นเนาะเห็นตัวการออกแบบที่มีความน่าสนใจอยากจะช่วยมองให้น้องๆเยาวชนช่วยมองเพิ่มอีกสักนิดนึงว่าในเชิงของการเข้าถึงบริการซึ่งเป็นบริการที่เรารู้สึกว่าเป็นมิตรกับเยาวชนวัยรุ่นเด็กๆเนี่ยมันจะมีหน้าตาออกมาประมาณไหนเข้าถึงยังไงค่ะ
1: ครับผมทีมไหนอยากจะลองตอบข้อนี้กันดูครับเราจะเข้าถึงยังไงได้อ่ะลองดูก่อนครับเชิญเลยครับ
2: ก็โดยส่วนตัวค่ะถ้าคิดว่าบริการแบบไหนที่จะเข้าถึงกับกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นเยาวชนได้ค่ะอันดับแรกก็คือต้องมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะในช่องทางที่เด็กๆใช้อยู่แล้วเหมือนที่ทีมสีแดงอะค่ะได้มีการพูดถึงไปก่อนหน้านี้ค่ะนอกจากการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะอีกเรื่องนึงที่คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาสำหรับเยาวชนค่ะก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าค่าใช้จ่ายของระบบสุขภาพจิตนะคะถ้าต้องเสียเงินเองก็เป็นค่าใช้จ่ายที่จำนวนมากอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะคิดว่าถ้าตัวเรื่องค่าใช้จ่ายสามารถจัดการได้ก็จะทำให้เยาวชนเข้าถึงได้มากขึ้นค่ะถัดมาก็คือเป็นการเข้าถึงโดยที่ไม่มีการตีตราค่ะการที่เข้าถึงโดยไม่มีการตีตราค่ะก็จะทำให้เด็กๆรู้สึกสบายใจว่าเขาไม่ได้ผิดแปลกหรือผิดปกติไปจากเพื่อนค่ะก็จะทำให้เขารู้สึกว่าสบายใจที่จะได้รับบริการคิดว่าจะเป็นในรูปแบบประมาณนี้ค่ะ
1: ครับผม
0: เทียบ
1: ทีมสีแดงแล้วครับซีสตรอง
3: คือพวกเราอะค่ะมองว่าถ้าเกิดว่าจะมีระบบที่เข้าถึงพวกเราได้นอกจากโรงเรียนกับการใช้เยาวชนเป็นแกนนำใช่ไหมคะพวกหนูมองว่าโซเชียลมีเดียละกันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เข้าถึงพวกเราได้ง่ายมากๆถึงแม้มันจะมีอยู่แล้วอะค่ะใช่แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ user friendly ขนาดนั้นหรือว่าเราอาจจะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพของมันนะคะให้เข้าถึงพวกเราได้มากขึ้นอย่างอาจจะเพิ่มเป็นแอปพลิเคชันเว็บไซต์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เพิ่มการโปรโมทใช่ค่ะแล้วก็เห็นด้วยกับทีมสีน้ำเงินที่บอกว่าเหมือนเขาเห็นว่าโรงเรียนอ่ะเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ใช่ค่ะหนูมองว่าโรงเรียนก็เป็นอีกเครื่องมือนึงค่ะที่จะช่วยให้พวกเราเข้าถึงนโยบายได้ค่ะ
1: ครับผม
4: ชอบประโยคที่สีแดงพูดว่าจริงๆสิ่งสำคัญที่เราจะขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพจิตแก้โจทย์ที่ทั้งสองกลุ่มพูดเนี่ยต้องฟังเสียงของเยาวชนแล้วก็ต้องใช้พลังของเยาวชนเนาะซึ่งก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่สองกลุ่มพรีเซนต์นะคะเป็นเสียงที่พรีเซนต์ตรงนี้แหละว่าฟังเสียงเขาแล้วก็ใช้พลังของเขาแล้วถึงจะแก้โจทย์นี้ได
1: ้ครับผมเมื่อกี้เราได้ฟังมุมมองนโยบายของน้องๆไปแล้วนะครับจริงๆเชื่อว่าน้องๆคงอยากฟังในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญบ้างเนาะ
5: ผมก่อนไหม
6: ได้
1: เชิญเลยครับ
5: ผมคิดว่าเรื่องสำคัญที่สุดก็คือคนทำงานด้านสุขภาพจิตเนี่ยต้องเจอสิ่งที่เรียกว่าหาข้อมูลไม่เจออยากรู้เรื่องนี้ทำไมไม่มีข้อมูลเรื่องนี้บอกเราเลยก็เพราะว่าเราไม่มีการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพจิตในความหมายคือเก็บอย่างต่อเนื่องเป็นประจำด้วยวิธีการเดียวกัน
1: ครับ
5: นี่มันเป็นปัญหาในการวิเคราะห์เนาะนะครับบางประเทศเนี่ยติดตามชีวิตเด็กสมมติเนี่ยแหละ18ปีเต็มเขารู้เลยว่าปัจจัยอะไรที่มันส่งผลต่อการเติบโตทางจิตใจของคนอะเราไม่มีตรงนั้นไงเราจะมีเช่นสำรวจความสุข5ปีนี้อีก5ปีนึงมาสำรวจ
1: ครับ
5: แล้วก็อีก5ปีนึงหลายครั้งการสำรวจใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันเล็กน้อยด้วยมันก็คอมแพร์ไม่ได้เพราะว่าต้นทุนเรื่องข้อมูลเนี่ยเป็นต้นทุนหลักที่เราทุกคนทำงานเรื่องนี้ต้องเจอ
1: ครับ
5: แล้วเราจะวางแผนยังไงบนความไม่พร้อมของข้อมูลนี่เป็นความท้าทายมากไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าหรือเป็นคนทำงานทิงแท้งนักวิชาการนักขับเคลื่อนเจอเรื่องนี้เหมือนกันหมด
1: ครับ
4: พูดในฐานะคนทำวิจัยเพราะเป็นนักจิตวิทยาโดยตรงเนาะเรามีความฝันว่าสักวันนึงที่เราจะออกนโยบายอะไรมาให้ประเทศเช่นเราบอกว่าเด็กอายุเท่า

0: นี้ทำสิ่งนี้สิแทนที่เราจะบอกจากภาพที่มันเป็นสิ่งที่ดูดีที่จะพูดมันเป็นกระแสของสังคมมาหรือมันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าอันนี้ต้องพูดแต่เราถ้าสักวันนึงประเทศเรามีงานวิจัยสักบอกว่าทำมา10ปีละรู้แล้วว่าการทำแบบนี้ส่งผลกระทบแบบนี้กับเด็กมันจะทำให้เราเกิดนโยบายที่นำไปสู่การเกิดประโยชน์ของเด็กในรุ่นต่อๆไปได้จริงอะค่ะแต่ตอนนี้พอระบบมันยังเป็นแบบว่าหมดปีงบประมาณหมดโครงการวิจัยมันหมดอะเรายังรู้สึกโอ้โหถ้ามีอะไรที่เราสามารถทำ10ปีได้นะเก็บมาต่อเนื่องแล้วเราจะได้เห็นตอนนั้นเราจะสามารถนำเสนอนโยบายที่นำไปสู่ภาพที่เราบอกว่านี่ไงอย่าพึ่งให้เด็กดูจอนะมีแล้วว่า10ปีเนี่ย15ปีเนี่ยดูแล้วมันเกิดผลระยะยาวไงกับเด็กตอนนี้เราต้องอ้างของประเทศอื่นๆนะคะถามว่า
1: บริบทก็ไม่เหมือนกันเนาะอาจารย์
0: ใช่ซึ่งมันมีบริบทที่แตกต่างเราอยากให้มีสิ่งนั้นเนาะต้นเลยเสริมว่าเมื่อกี้ฟังน้องๆรู้สึกว่าถ้าเกิดท่านผู้ว่าในอนาคตดูอยู่เนี่ยอยากจะบอกว่าอันนี้มันคือเสียงจริงอ่ะมันคือสิ่งที่เราเคยพูดเด็กๆทุกคนบอกแหละว่าเฮ้ยเรื่องสุขภาพจิตสำคัญตัวเองเป็นคณะจิตวิทยาค้นถามว่าทำไมคนเลือกเยอะก็บอกจริงๆมันเป็นเสียงของเด็กๆนะที่กำลังส่งว่าเรื่องสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่เขาสนใจ
1: ครับ
0: คำว่าสนใจในที่เนี้ยไม่อยากให้ผู้ใหญ่มองว่าเพราะสนใจเพราะมันเป็นแฟชั่นจริงๆเลยมันคือข้อเรียกร้องจากเขาที่เขารู้สึกว่าสำคัญแล้วต้องบอกว่าถ้าเราจะแก้ได้เนี่ยจริงๆกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งหน่วยงานถามว่ากรุงเทพมหานครอาจจะเป็นตัวอย่างพื้นที่หนึ่งพื้นที่ที่ท่านผู้ว่ามีอำนาจควบคุมซึ่งมันจะทำให้เราคิดในหลายรูปแบบได้เนาะถามว่ามองสถิติที่น้องๆนำเสนอโอ้โหสัดส่วนน้อยปัญหาคนเยอะตอนนี้พอเป็นแบบนี้ระยะสั้นที่แก้ง่ายสุดคือใส่คนเข้าไปใส่เซอร์วิสเพิ่มแต่ถ้าพูดแบบอย่างเราสองคนเนี่ยพูดกันเป็นภาษาเล่นๆคือใส่เซอร์วิสเท่าไหร่ก็เหมือนถมลงทรายค่ะไม่พอเพราะว่าถ้าเกิดสิ่งแวดล้อม
2: เท่าไหร่ก็ไม่เต็ม
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าสิ่งแวดล้อมเรายังเป็นอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่คนจะมีปัญหามันก็จะมากขึ้นถูกไหมคะ
1: ครับ
0: แน่นอนว่าเซอร์วิสเราต้องทำแต่เราคงต้องคิดด้วยว่าสำหรับเด็กในอีก10ปี20ปีข้างหน้ากรุงเทพข้างหน้าเนี่ยทำยังไงที่เราจะเกิดสิ่งแวดล้อมที่สร้างให้คนรุ่นใหม
1: ่
0: สามารถบอกว่าฉันมีแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เขาพัฒนาตัวเองทางจิตใจได้หรือคำว่างอกงามที่อาจารย์มินใช้เมื่อกี้นั้นเป็นคำถามที่ท้าทายที่น่าคิดอย่างน้องกลุ่มสีแดงเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงคำว่าพื้นที่ปลอดภัยต้นรู้สึกมากเลยนะว่าคือเหมือนเป็นเสียงเด็กๆว่าฉันมีใจฉันมีพลังฉันเห็นปัญหาฉันอยากจะมีส่วนร่วม
3: จริงๆถ้าทางของยูนิเซฟเนาะเรามีหลายข้อความมากที่อยากจะส่งต่อไปยังผู้ว่าแล้วก็ทีมผู้บริหารด้วยเรามองกันในหลายมิติมากๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพสะท้อนกลับไปว่าจริงๆประเด็นสุขภาพจิตอ่ะมันแฝงเข้าไปอยู่ในหลากหลายพื้นที่หลากหลายประเด็นถ้าเราเอาสุขภาพจิตเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆนโยบายแล้วมองว่ามันมีผลต่อสุขภาพจิตของประชากรในประเทศหรือว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไงเนี่ยเราจะสามารถมีเหมือนจุดที่เราเป็น entry point นะคะเข้าไปจัดการได้หลายๆเรื่องไปพร้อมๆกันการจัดพื้นที่ผังเมืองอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีผลต่อสุขภาพจิตของประชากรในพื้นที่สวนสาธารณะมีผลสำคัญมากๆนะเป็นพื้นที่พักใจอันนี้คือถ้าผู้ว่าแล้วทีมนโยบายเนี่ยเอาสุขภาพจิตเข้าไปอยู่ในประเด็นสุขภาพไปอยู่ในประเด็นพื้นที่การศึกษาอยู่ในระบบสวัสดิการทางสังคมหรือว่าระบบการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยอันนี้มันจะทำให้เราเห็นพละกำลังว่าหลายๆส่วนมีความสามารถที่จะส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพจิตได้และอีกประเด็นหนึ่งที่คิดว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือพอเราออกแบบนโยบายมาเนี่ยทำยังไงให้เด็กๆและเยาวชนซึ่งเมื่อกี้น้องบอกมาแล้วว่ามีความไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วในสังคมทำยังไงให้นโยบายเดียวเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาแล้วเราคิดว่ามันจะตอบโจทย์ของทุกคนได้เนาะนโยบายต้องมีความละเอียดอ่อนพอสมควรที่จะตอบโจทย์คนที่มีต้นทุนหรือว่ามีแบ็คกราวด์ที่แตกต่างกันอันนี้ถ้าเกิดว่าทางผู้ว่าแล้วก็ทางทีมนโยบายต่างๆเนี่ยทำงานเรื่องนี้อย่างจริงจังพี่เชื่อว่าเรื่องสุขภาพจิตซึ่งทุกคนมองเห็นความสำคัญไปพร้อมๆกันเนี่ยก็จะได้รับการแก้ไขค่ะ
2: ผมชวนมองแบบนี
1: ้ครับ
2: อีกสิ่งนึงที่ผมคิดว่าทีมคนรุ่นใหม่และพวกเราด้วยต้องทำร่วมกันหมดก็คือเราต้องคอยติดตามกำกับจับตาตรวจสอบ
1: ครับ
2: มันมีกลไกเกิดขึ้นมากพื้นที่เกิดขึ้นมากมายครับให้พวกเราได้มีส่วนร่วมเนาะถ้าเรามองอย่างใจเป็นกลางเราจะเห็นว่าโอย10ปีก่อนกับ10ปีนี้พื้นที่การมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่มันมากขึ้นจริงๆนะทั้งในกลไกในสภาแล้วก็ทั้งระดับกรุงเทพระดับชาติ
1: ทำ
2: มากขึ้นแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือร่วมกันทำยังไงให้กระบวนการในการเอาข้อเสนอไปเนี่ยมันโปร่งใสถูกเห็น ตรวจสอบได้เราทุกคนต้องช่วยกันจับตาและนี่คือเหตุผลนึงครับที่ผมคิดว่าอย่างสื่อสารนะทำไมมันถึงสำคัญเพราะว่าต้องช่วยกันมาตรวจสอบกำกับอ่ะต้องติดตามอย่าปล่อยแค่มาเสนอแบบพิเศษเนี่ยแล้วปล่อยหายไป
3: อยากเสริมในประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันค่ะตอนนี้เราเหมือนเราเป็นคนที่นำเสนอนโยบายเพื่อให้ทีมบริหารเขาเลือกเนาะทีนี้เราอาจจะต้องมีพื้นที่ให้เยาวชนเนี่ยได้เรียกร้องว่าอะไรคือข้อเสนออะไรคือสิ่งที่เขาเข้ามาแล้วจะดำเนินการซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มันเป็นภาพที่บาลานซ์กันสองฝ่ายเนาะเรามีข้อเสนอขึ้นไปทางนั้นก็พิจารณาและนำเสนอกลับมาอันนี้เป็นภาพที่หนึ่งทีนี้นโยบายอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะเราซึ่งเราเห็นว่านโยบายมีค่อนข้างเยอะเลยในประเทศของเราการจะขับเคลื่อนได้จริงนะคะมันจะต้องออกมาหน้าตายังไงเราอาจจะต้องอยากเห็นว่าอ๋อนโยบายอย่างนี้แปลว่าต้องมีการตัดสินใจลงทุนในเรื่องของระบบเพิ่มขึ้นหรือเปล่าการจัดสรรงบประมาณที่จะเข้ามาสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานจ้างนักจิตวิทยาในโรงเรียนมีเพิ่มขึ้นไหมนะคะทำยังไงให้นโยบายเนี่ยมันนำไปสู่การปฏิบัติที่เห็นเป็นรูปธรรมมีระบบเรื่องของการเงินการจัดการระบบฐานข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะทำให้เราเห็นนโยบายที่นำไปสู่การปฏิบัติได้ชัดเจนกว่าค่ะ
1: ครับผมก็ทั้งหมดนี้น่าจะชัดเจนเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งสามท่านนะครับขอบคุณครับนอกจากรายการของเรานะครับจะเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้นำเสนอนโยบายกันแล้วนะครับเรายังมีโล่ที่ระลึกนะครับมอบเป็นเกียรติให้กับน้องๆทั้งสองทีมเลยนะครับที่มานำเสนอนโยบายร่วมพัฒนาและก็ขับเคลื่อนเมืองนี้นะครับในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทนคอมเมดิเตอร์ของเรานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุดาเต้พันธ์นะครับคณบดีคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นไปเก็บมอบโล่ให้กับน้องๆครับสีแดงก่อนเลยครับอาจารย์ครับเชิญให้กับสีน้ำเงินครับขอบคุณอาจารย์มากครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะลากันไปนะครับอยากให้น้องๆทั้งสองทีมเนี่ยถ้ามีโอกาสผู้ว่าในอนาคตได้ดูเราอยู่ตอนนี้มีอะไรที่อยากจะฝากตรงถึงผู้ว่าในอนาคตของเราบ้างให้สีแดงเริ่มก่อนมั้งครับ
4: ค่ะก็ในอนาคตนะคะเราเชื่อว่าเสียงของเด็กและเยาวชนนะคะจะสามารถพัฒนาทั้งศักยภาพของตัวเขาเองแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ได้ค่ะเพียงแค่มีพื้นที่แล้วก็มีการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆค่ะ
1: ขอบคุณครับสีน้ำเงินครับ
5: ค่ะก็สำหรับที่อยากจะฝากนะคะก็คือเด็กในวันนี้ค่ะจะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าถ้าเราสามารถส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิตของเขาได้อะค่ะเขาก็จะเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมและในสังคมของเราในอนาคตข้างหน้าค่ะก็จะยิ่งแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีด้วยกันทั้งหมดทั้งกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ครับผมถ้าเกิดขึ้นจริงได้เป็นอะไรที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่คนรุ่นผมเนี่ยพลาดไปแล้วมันเลยมาแล้วมันก็ไม่ได้เจอกับเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านของเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้องๆทั้ง2ทีมด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเชื่อได้เลยนะครับว่าคนรุ่นใหม่ทั้ง2ทีมเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันก็คืออยากเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะเป็นคนเจนไหนนะครับก็สามารถร่วมเป็นกระบอกเสียงในการขับเคลื่อนเมืองของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นได้นะครับและทุกนโยบายที่คนรุ่นใหม่ได้นำเสนอไปนะครับก็จะถูกส่งต่อไปที่งาน Bangkok Active Election 2026ที่สวนลุมพินีนะครับในรูปแบบตลาดนัดนโยบายครับเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้กำหนดนโยบายเนี่ยสามารถที่จะเลือกช้อปปิ้งนโยบายที่น้องๆได้ร่วมกันนำเสนอนะครับสู่การนำไปใช้งานได้จริงติดตามรายละเอียดที่เพจ The Active Thai PBS นะครับและคุณผู้ชมสามารถกลับมาชมรายการของเราย้อนหลังได้นะครับที่ thaipbs.or.th/bangkokpitch แล้วกลับมาพลิกเมืองกันได้ใหม่นะครับกับรายการ Bangkok Pitch แผนพลิกบางเกาะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ

0: ก็เหมือนทองคำในน้ำนะครับผมคนนอกก็มองเป็นแค่วัชพืชไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าสำหรับคนที่นี่ของคนบ้านปะทะเลน้อยนะมันเป็นทองคำที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของเขาได้หล่อเลี้ยงตั้งแต่บรรพบุรุษของเขามาจนถึงปัจจุบันนี้ได้นะครับผมทุกวันนี้เราไม่ได้สานแก้กระจวดนะครับเรากำลังสานฝันสานภูมิปัญญาสานวัฒนธรรมไปสู่สากลนะครับ
1: รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS
2: คนไทย 13.4 ล้านคนต้องมีสักครั้งหนึ่งค่ะที่มีปัญหาสุขภาพจิตแล้วจะทำยังไงเมื่อบุคลากรทางการแพทย์ของเราก็ไม่เพียงพอด้วย
3: ในประเทศไทย

0: เรามีจิตแพทย์อยู่ประมาณ1ต่อประชากรแสนคนสร้างจิตแพทย์1คนอะใช้เวลา10กว่าปีย
1: ิ่งประเทศไทยเจอกับวิกฤตซ้อนวิกฤตสถานการณ์ความเครียดยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะคะ
2: มันก็เป็นภาระของระบบสาธารณสุขเพราะคนมีความเครียดพอเครียดมากก็ป่วยมากพอป่วยมากมันก็บวมต้องรักษาบุคลากรก็เหนื่อย
3: นอกเหนือจากคนทํางานด้านสุขภาพจิตเราจําเป็นต้องไปจับมือนะกับคนทํางานอื่นๆอีกเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นต้องมาช่วยกันดูแลเรื่องนี้
1: จะทำอย่างไรให้ชุมชนเป็นพื้นที่หลักพื้นที่ปลอดภัยในการดูแลและเยียวยาหัวใจของทุกคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึงติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลา 5:30 นเรามีนัดกันนะคะ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว 17 นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดยึดของกลางไอซ์กว่า 1,600 กิโลกรัมและเคตามีนอีก50กิโลกรัมจากกลุ่มผู้ต้องหาลักลอบลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือเตรียมกระจายเข้าสู่พื้นที่ชั้นในค่ะไอซ์ 1,680 กิโลกรัมและเคตามีนประมาณ50กิโลกรัมเป็นของกลางที่ตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลตรวจยึดได้จากผู้ต้องหาที่มีพฤติการลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาจากทางภาคเหนือนะคะพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมผู้ต้องหาได้3คนโดยพบว่าเครือข่ายนี้เป็นขบวนการใหญ่มีนายทุนชาวต่างชาติอยู่เบื้องหลังและใช้รถบรรทุกอย่างมะตอยดัดแปลงให้เป็นที่ซุกซ่อนยาเสพติดก่อนจะลำเลียงตามเส้นทางโดยใช้รถ 2-3 คันขับดูต้นทางและตามขบวนเพื่อเป็นการเลี่ยงจุดตรวจของเจ้าหน้าที่และจะนำยาไปพักไว้ในโกดังที่จังหวัดสระบุรีก่อนกระจายต่อเข้าสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากการสอบปากคำผู้ต้องหาอ้างว่าลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาแล้ว5ครั้งได้ค่าจ้างจากนายทุนครั้งละ2ล้านบาทและมีผู้ร่วมก่อเหตุประมาณ10คนขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลเครือข่ายนี้เพิ่มเติมนะคะเบื้องต้นดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ไอซ์และร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่2เคตามีนค่ะการเสนอวัดสำคัญ7แห่งแนวคูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกล่าสุดมีความพร้อมแล้วกว่า80%นะคะก่อนที่คณะผู้เชี่ยวชาญจะลงพื้นที่ตรวจประเมินอีกครั้งในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะวัดเจดีหลวงวรวิหารที่ตั้งพระธาตุเจดีหลวงเจดีทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ที่เหลือสภาพครึ่งองค์จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ในสมัยราชวงศ์บางรายเป็นหนึ่งใน7วัดสำคัญที่อยู่ระหว่างการปรับภูมิทัศน์เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมต่อองค์การยูเนสโกนอกเหนือจากวัดอุโมงค์วัดสวนดอกวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วัด7ยอดคุ้มกลางเวียงกำแพงเมืองและคูเมืองล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยสภาเมืองเชียงใหม่และคณะทำงานขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับภูมิทัศน์นะคะโดยพบว่ามีความคืบหน้าไปแล้วกว่า80%ก่อนที่คณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีโคโมสจะมีการเข้าไปตรวจประเมินอีกครั้งในช่วงวันที่3-8สิงหาคมนี้ค่ะพายุทรายพัดถล่มหลายพื้นที่ของรัฐราชาสถานท่ามกลางสภาพอากาศที่เรียวร้ายทั่วอินเดียนะคะซึ่งทางการได้มีการออกประกาศเตือนภัยพายุฝนฟ้าคะนองแล้วอย่างน้อย8รัฐทั่วประเทศค่ะท้องฟ้าท่วมเมืองบิคาเนอร์ในรัฐราชาสถานของอินเดียซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนปากีสถานปกคลุมไปด้วยทรายจนทำให้ทัศนวิสัยในเมืองนี้แทบเป็นศูนย์นะคะส่งผลกระทบต่อการเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนหลังจากพายุทรายพัดถล่มหลายเมืองครอบคลุมพื้นที่เกือบ200ตารางกิโลเมตรภัยพิบัติดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่หลายพื้นที่ของอินเดียกำลังเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายโดยหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียออกประกาศเตือนภัยพายุฝนฟ้าคะนองในอย่างน้อย8รัฐซึ่งรวมถึงรัฐราชสถานหิมาจารประเทศและอุตราขันสภาพอากาศแปรปรวนในพื้นที่ทางตะวันตกของอินเดียช่วยผ่อนคลายวิกฤตคลื่นความร้อนที่ปกคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือและตอนกลางของประเทศตลอดช่วงกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งทำให้อุณหภูมิ

ภูมิพุ่งสูงแตะ45องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ค่ะส่วนคนหายไทยพิเวศรับแจ้งนายบุญทาแก้วกันทะอายุ61ปีสูงประมาณ100

0: ส่องวาทกรรมระบอบสีน้ำเงินเขย่าพรรคภูมิใจไทยจับตาไทยช่วยไทยพลัสกอบกู้วิกฤตกำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจประเทศอ่านสัญญาณไฟใต้เหตุรุนแรงทีล็อกเป้าหมายกลุ่มเปราะบางติดตามในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ในข่าวค่ำวันอาทิตย์นี
1: ้31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่เพราะการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้บุหรี่ตัวร้ายเผาปอดทำลายหัวใจเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อโลกของเรา31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลก

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

ระจูดก็เหมือนทองคำในน้ำนะครับผมกดนอกก็มองเป็นแค่วัชพืชไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าสำหรับคนที่นี่ของคนบ้านปะเตเรน้อยนะถ้าไม่มีกระจูดตรงนี้หลายคนหลายบ้านเลยเขาจะไม่รู้จะทำกินอะไรมันเป็นทองคำที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของเขาได้หล่อเลี้ยงตั้งแต่บรรพบุรุษของเขามาจนถึงปัจจุบันนี้ได้นะครับ

สวัสดีครับผมชื่อณัฐมาตะพงเซ้งวันนะครับเป็นดีไซเนอร์พัฒนาเรื่องของงานจักสานขจูดครับผมตั้งแต่ปี52ตอนนี้ความอยู่ที่ประมาณ 15-16 ปีแล้วครับภาพรวมของวิถีชีวิตของชุมชนทะเลน้อยในบ้านเรานะครับมีก็มีเรื่องของความผูกพันเรื่องของความวิถีธรรมชาตินะครับก็นอกจากที่เราจะไปทำอาชีพอย่างประมงหรือตัดยางนะครับผมก็เรามาทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของงานจักสานขจูดนะครับผมมีการทำตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีเลยนะครับก็เริ่มต้นจากครอบครัวนัดนะครับอาชีพดั้งเดิมของเราเลยก็อาชีพสานเสือขจูดนะครับตั้งแต่เด็กเลยก็ช่วยแม่สานเสือขจูดนะครับผมตัวนัดเองก็ชอบเรื่องของการเรียนศิลปะชอบวาดรูปนะครับไปเรียนที่วิทยาลัยศิลปะที่นครศรีธรรมราชนะจนถึงว่าเราไปเรียนศิลปะที่มหาวิทยาลัยทักษิณจนถึงปริญญาโทเนี่ยก็เรียนเรื่องของวรรณศิลป์สาขาออกแบบนะครับผมตอนที่เรียนจบนะครับก็กลัวอยากให้เป็นอาจารย์ก็ไปสมัครเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยทักษิณแล้วก็สอนได้สักพักหนึ่งก็ความฝันเราก็อยากกลับมาอยู่ที่บ้านอยากมาช่วยเสือมันคือเราเห็นเสือที่แม่สาเนี่ยมันได้ราคาที่มันไม่สูงได้ฝืนละร้อยเองเรามีความรู้ตรงนี้อยู่แล้วด้านออกแบบด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเดียวเราไปสอนให้กับผู้ประกอบการรายอื่นได้แต่ทำไมเราไม่กลับมาช่วยชุมชนไม่กลับมาช่วยแม่วันน่าจะทำอะไรหลายอย่างได้แล้วก็กลับมาคุยกับแม่อยากจะบอกว่าอยากมาช่วยเต็มตัวเพราะว่าส่วนหนึ่งคือถ้าเราไม่มาเปลี่ยนตรงเนี้ยมันก็ไม่มีคนมาเปลี่ยนเลยจุดเริ่มต้นของงานจักสานขจูดเนี่ยเริ่มต้นจากเสือขจูดหรือคนพัทลุงก็จะเรียกว่าศาสตร์จูดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการมาแปรรูปขึ้นมาเป็นรูปทรงจะเป็นกระเป๋าทรงพื้นโดยก็ใช้การสานเหมือนเดิมเลยก็สานลาย2แต่ว่าจะมีเรื่องของเทคนิคเรื่องของการขึ้นมุมขึ้นมาให้เป็นรูปทรงกระเป๋าขึ้นมาตกแต่งด้วยใส่หูพอเรามีการพัฒนาอยากให้มันสีที่มันสดใสขึ้นดูสว่างขึ้นเนี่ยเริ่มทำเป็นสีพาสเทลขึ้นมาเอาใบลานเข้ามาประยุกต์ย้อมแล้วก็สานผสมกันสีขาวเนี่ยสีที่เห็นอยู่ก็สีที่มาจากใบลานนะครับแล้วก็สีเดิมของกระจูดเนี่ยจะเป็นสีออกครีมๆน้ำตาลเนี่ยกระจูดเราย้อมสีมันจะออกสีตุ่นๆมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่ากระจูดเนี่ยมันย้อม

0: จะสีเข้มอย่างเดียวเราก็มาสารผสมเข้าไปด้วยกันนะครับจะเห็นว่าจำสีมันจะซอฟลงแล้วมันดูอ่อนขึ้นมันดูหวานขึ้นก็เข้ากับกลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงได้นะครับผมมันให้ความนิ่มด้วยอันนี้พอผสมกระจูดเนี่ยมันพับแบบนี้ได้อันนี้ไม่แตกครับพอใช้แบบนี้ไม่แตกน้ำหนักก็มันจะเบาขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับลวดลายของกระจูดเราเดิมทีเนี่ยเป็นแค่พื้นฐานแค่สารลาย2ธรรมดาเลยพื้นฐานเลยได้มูลค่าในการทำงานเนี่ยมันได้น้อยมากแต่ถ้าเราใส่เรื่องของดีไซน์เข้าไปใส่ลวดลายเข้าไปเนี่ยมันสามารถเพิ่มของตัวมูลค่าเข้าไปได้แล้วก็จำคือมันเพิ่มเรื่องเล่าของความเป็นวิถีชุมชนเข้าไปได้และอาจมีกลิ่นอายความเป็นชุมชนของเราอยู่ได้นะครับผมขั้นตอนการออกแบบนะครับคือเราเอาวิชาเรื่องของการออกแบบเรื่องขององค์ประกอบสินต่างๆเรื่องของความรู้ที่เรามาประยุกต์กับตัวผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราที่มีอยู่นะพื้นฐานเรื่องของการออกแบบของเราขึ้นมาก่อนนะตีครับที่เรื่องของเป็นกราฟขึ้นมานะครับเพราะว่า1คือกราฟก็หมายถึงว่าการตัวแทนของเส้นกระจูด1เส้นเนี่ยเอามาเรียงกันมันจะมีแนวตั้งกับแนวนอนเราก็วาดรูปคร่าวๆกันมาก่อนว่าอยากได้รูปอะไรแล้วก็เราก็เติมเป็นในช่องกราฟขึ้นมาแล้วก็ทําให้เป็นมิติมากขึ้นนะก็จะไม่เป็นลวดลายขึ้นมาเราเป็นหน้าที่แต่ละบ้านแต่ละชุมชนก็ไปลุงชาญก็เป็นเรื่องของการเก็บกระจูดเพราะลุงชาญก็มีเรือปกติลุงชาญก็หาปลาแล้วก็รู้แหล่งเรื่องของกระจูดเพราะว่าบ้านลุงชาญเองก็อยู่หน้าทะเลน้อยตัวเนี้ยแล้วก็รู้เรื่องของเส้นแบบไหนที่จะสานกระเป๋าได้เส้นแบบไหนที่จะไปสานเสือได้ลุงชาญก็จะมีองค์ความรู้ตรงนี้แล้วก็ส่งมาให้เราได้นะครับที่นี่ก็จะเป็นแหล่งกระจูดธรรมชาตินะครับอันนี้เรานั่งจากฝั่งด้านหน้านะครับมาถึงเนี้ยประมาณ20นาทีก็จะเป็นพื้นที่อุทยานของในทะเลน้อยของเรานะครับผมกระจูดเนี่ยจะเป็นพืชน้ํานะครับเป็นวัชพืชอย่างหนึ่งที่โซนในพื้นที่เลนนะครับเป็นก็ย่อพื้นที่โคลนก็จะดูในเก็บดิต้นที่มันเป็นสีเขียวนะครับดูที่เรื่องของความสูงเม็ดขึ้นไปแล้วครับก็ส่วนสูงก็แล้วแต่เลยเม็ดครึ่ง2เม็ดก็มีนะครับวิธีการเก็บนะครับเราใช้วิธีการรวบกระจูดแล้วบิดแล้วก็ดึงขึ้นมาครับผมแล้วก็บิดแล้วก็ดึง
1: ถอนกระจูดมา20กว่าปีแล้วก็บางวันก็หาปลาบางวันก็ถอนกระจูดส่งให้แม่ค้าที่ตลาดเอาไปขายกระจูดที่สานกระเป๋ามันเป็นกระจูดเล็กๆครับแต่ถ้าจะสานเสือต้องตกโตๆเมื่อเราเก็บเสร็จแล้วเราก็จะไปตัดโคนของมันทิ้งเราต้องมัดให้มันแน่นแล้วเราจะตัดให้มันจะตัดไม่ยากที่แรกก็ตัดปลายกระจูดที่จะเอามาสานกระเป๋ามันต้องเอาประมาณเม็ด50ครับสานกระเป๋าได้ตอนนี้ก็ขั้นตอนคลุกครับเราจะเอาดินมาใส่ไว้ในหลุมดินคอนแล้วก็เราไปตักน้ำมาใส่แล้วบี้ดินให้มันละเอียดเป็นน้ำแล้วก็ออกมาคลุกแต่ขั้นตอนนี้ต้องใช้ดินสีขาวนะครับเพราะว่าดินสีขาวนี่มันจะทำให้กระจูดมันสวยครับที่คลุกโคลนนี้ครับเพราะว่าจะทำให้ตอกชวนมันจะไม่แข็งมันจะนวลถ้าไม่คลุกโคลนตอกมันจะแตกครับคลุกแบบนี้เลยครับนี่เราก็คลุกเสร็จแล้วเราก็จะปาไปตากเลยครับเวลามันแห้งมันจะเป็นสีขาวครับแล้วก็ปาไปรีดครับปาไปรีดแล้วดินที่ติดอยู่มันจะหล่นออกมาเลย
0: ภาพลักษณ์ของครอบครัวเลยนะครับก็อยากให้เราเป็นราชการนะครับที่พอเรากลับมาคุยกับแม่ว่าจะขอกลับมาที่บ้านนะสิ่งสำคัญคือแม่เข้าใจตัวนัดเองว่าก็คือสิ่งไหนที่เราอยากจะทำนะก็แม่ก็สนับสนุนอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีเรื่องของคนอื่นๆด้วยเหมือนชาวบ้านคนอื่นก็ละหาไปเรียนจบตั้งสูงไปเป็นอาจารย์ก็ไปไม่รอดนะก็มีข้อหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันไปแล้วทำไมต้องกลับมาไปทำงานที่อื่นไม่รอดไม่ได้ดีต่างๆหรือว่าไปเกเรที่ไหนมาจนต้องกลับไปที่บ้านนะช่วงแรกก็มีความกดดันแต่ว่าเราก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเราด้วยแล้วก็พัฒนากระจูดของเราให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับแรกๆเลยก็เริ่มจากครอบครัวตามแม่2คนนะครับพอเริ่มพอเราเอาสินค้าตัวใหม่เนี่ยไปโชว์ไปแล้วก็มันเลยขายได้พอขายได้ปุ๊บมันมีออเดอร์มีคนสั่งเนี่ยเริ่มให้คุณแม่ไปติดต่อเพื่อนแม่

0: ญาติแม่เข้ามาช่วยกลายเป็นว่าพอเขามีรายได้ที่มากขึ้นเขาก็ได้ไปบอกต่อคนอื่นแล้วก็คนอื่นปุ๊บคนอื่นก็อยากจะทำแล้วก็ยินดีรับเพิ่มเข้ามาจนว่าเราก็ก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน
1: ขยายผลก
2: ัน
1: มากกว่ามาซึ่งเหม
0: ือ
1: นกันนะ
0: โดย
2: เ
0: ฉพ
2: า
0: ะ
2: โอกาสเลย
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: มาญาติมา
0: ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์ย้อมกระจูดนะครับของกลุ่มกระจูดอ้าวเจนะครับก็ที่นี่ก็จะเป็นเรื่องของการย้อมแล้วก็การรีดนะครับผมตัวผมเองก็จะส่งกระจูดมาย้อมที่นี่นะครับก็ที่นี่มีความชำนาญเรื่องของการย้อมสีกระจูดที่มีความคงทนและสีสวยงามด้วยนะครับใช้บริการที่นี่เป็นประจำเลยครับแล้วก็มีส่งออเดอร์มาทำที่นี่ตลอดเลยครับผม
3: กลุ่มของผมเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่คัดกรองในเรื่องของกระจูดและสีการที่กระเป๋าจะมีราคาได้มันต้องสวยงามถ้าจะสวยได้ตอกมันต้องเท่ากันหมดทั้งหมดแล้วการย้อมกระจูดก็เหมือนกันมันไม่เหมือนกับกลุ่มทั่วไปในส่วนของผมสิ่งเหล่านี้มันจะไปดูได้ในส่วนที่ตอนที่เป็นกระเป๋าพอเป็นกระเป๋าปั๊บตอกมันจะเป็นมันเป็นแวว
1: เริ่มตั้งมันวางขึ้นเอาอาจูดนั้นไล่นำข้างไว้มันจะนิ่มแต่ว่าไม่ตักนำข้างก็คือมันเอามาตึ้งกลิ้งเลยมันตอกแตกต่ำมันไม่ช่วยงามพอปลายน้ำค้างวันกลางคืนพอตอนเช้าเอาไปรีดเนี่ยดีแต่เนี่ยสมัยก่อนนั้นเหยียบกับเท้าเหยียบกับเท้าอย่างแบบเนี้ยต้องเอามาตำกับมือไม้ซากมันมีซากเลยตำกะต้องตำให้นิ่มกว่าจะได้ซากนั้นแต่ก่อนนั้นลำบากกว่านี้นานเลยนะแต่ว่ากลิ้งไปต้องดูไปว่าได้แล้วยังเวลากลิ้งกันต้องปลิกไอ้กรอบเสดานถ้าไม่เสดานจะนิ่มไม่ซะเบ้อถ้าย่ำเร่งก็คือสั้นไม่ได้ถ้ากลิ้งเสร็จแล้วถ้าเอาไปย่อมก็คือไปมัดมีขั้นตอนมัดต่อห้างแล้วก็เอาไปลุ่มย่อมเลยค่ะขั้นตอนย่อมค่ะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ซีพอประมาณแต่ว่าก่อนใส่ซีต้องใช้มะนาวก่อนนะแล้วมีเกลือตัวความกงต้นของซี่แล้วมันจะได้นิ่มไม่เป็นกระด้างปอกมันจะลื่นแล้วก็ใส่กระจูดแล้วก็กวนกับกระจูดนั่นแหละเผื่อให้ซี่กาวกันไม่ต้องมันกองอยู่ถึงกะกาวมือคมๆไอ้น้ำมันจมกระจูดกะแล้วก็ปิกแผลให้พอประมาณให้ถึงไอ้ถึงถูกตอกันถูกเส้นนั้นกะแล้วก็เอาขึ้นแล้วก็เอาได้ทีแล้วตึกเอาขึ้นไปตึกกับแฟนแล้วก็ล้างแล้วก็เอาไปตากแดดเลยค่ะ

ไปนะครับก็จะเป็นโครงสร้างที่เราพัฒนาจากเดิมขึ้นมาก็จะเป็นลวดลายขึ้นมานะครับให้เป็นดูน่าสนใจขึ้นก็จะเป็นลายช้างลายปลาต่างนะครับผมแล้วก็จะเป็นลายหัวใจนะครับลายพวกนี้เกิดจากการสานมือล้วนๆเลยไม่ใช่เกิดจากการปักอันนี้ก็จะใช้ช่างที่มีความชำนาญแล้วก็ใช้ความสมาธิในการสานค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับผมคอลเลคชันที่เราพัฒนาต่อไปก็จะเป็นคอลเลคชันที่เป็นลายกราฟิกนะครับก็ใช้สีที่เป็นโทนสีขาวดำมาสานแล้วก็เลือกกระจุดที่เส้นเล็กเข้ามาสานผสมกับใบลานนะครับกระจุดก็จะเป็นสีดำแล้วก็ใบลานก็จะเป็นสีขาวทำให้มันเป็นลายกราฟิกแล้วก็ดูลายที่มันเด่นขึ้นแล้วก็ลองมาประยุกต์ในเรื่องของรูปทรงให้มันดูร่วมสมัยมากขึ้นโดยก็จะใช้เรื่องของการหนังเข้ามาประกอบเข้ามาเราใช้เป็นหนังไมโครไฟเบอร์นะครับไมโครไฟเบอร์หมายถึงว่าเป็นหนังเป็นวีแกนนะครับเหมือนทำมาจากพืชนะครับผมก็จะเห็นว่าเป็นคอนเซ็ปต์เราก็เป็นสินค้าที่เป็นอีโคดีไซน์ทำเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นกระจุดที่สานด้วยมือจากธรรมชาติแล้วก็ใช้วัสดุที่มาผสมด้วยของมาจากธรรมชาติเหมือนกันครับมีการเรื่องของลายที่เราพัฒนาขึ้นมาต่างๆอันนี้จากลวดลายที่เกิดจากลายดอกไม้ก็จะเห็นว่าเป็นกลีบนะครับโดยใช้เอารูปหัวใจนะครับสีดำสีขาวซ้อนกันสีอันมาชนกันก็จะเป็นรูปดอกไม้ตรงนี้นะครับก็จะเห็นเป็นแบ่งเป็นช่องเป็นช่องเป็นกราฟมานะครับนะครับผมแล้วก็ลายที่เป็นลายคอลเลคชันลายช้างนะครับผมอันนั้นช้างขึ้นมาแล้วก็จะมีครั้งกับหัวสลับไปมาก็จะว่าเป็นลายโมโนแกรมนะครับผมก็จะเห็นว่าเป็นการซ้ำ

0: กลับไปมากลับมาต้องมองไกลๆหรือว่าบางคนต้องอาจจะต้องหลีตานิดนึงเขาจะเห็นว่าเป็นช้างขึ้นมาอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นลายสารเหมือนมองไกลๆก็จะเป็นสารซ้อนสารอีกทีหนึ่งก็จะเป็นสารขึ้นมานั่นแหละครับผมในกอร์ชันที่เราไปอ่านผสมต่างเนี่ยเป็นกอร์ชันที่ตอบโจทย์เรื่องของกลุ่มผู้บริโภคเยอะมากนะครับโดยการเรื่องของมันทำให้ดูหรูขึ้นดูงานกราฟของเราเนี่ยมันดูมีความเป็นไฮขึ้นมากขึ้นนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญคือมีความละเอียดของการสารที่มากขึ้นจากเดิมเนี่ยก็จะใช้กระจุดแค่เส้นใหญ่นะครับในการสารพอเราใช้วิธีกระจุดเส้นเล็กลงมาเนี่ยมันมีความประณีตมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นลายชิโนรินะครับผมอาจจะเป็นลายเบสิกทั่วไปเลยแต่ว่าเราเอาสีมาช่วยให้มันดูน่าสนใจขึ้นนะครับผมตอนนี้รูปทรงก็ใช้รูปทรงที่เป็นตรงถังมีสายสะพายได้ด้วยครับผมก็จะเป็นแบบนี้สะพายขั้นตอนในการสานนะครับเบื้องต้นเลยต้องเอากระจุดมา3เส้นก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นแกนกลางไว้สำหรับล็อกเส้นนะครับก็สันลายขัดก่อนนะครับยกตรงกลาง1เส้นแล้วก็สอดใส่เข้าไปแล้วก็ยกด้านข้าง2เส้นพร้อมกันแล้วก็สอดแล้วก็ทำสลับกันไปมาเรื่อยๆนะครับตามขนาดที่เราต้องการก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็พลิกมาด้านข้างเป็นเส้นตรงขึ้นมาด้านหน้านะครับหลังจากนั้นก็สันลาย2ลาย2หมายถึงว่าสันยก2เว้น2ยก2เว้น2สลับไปเรื่อยๆนะก็เป็นทำไปทีละตอกนะครับผมเพื่อที่จะให้เกิดเป็นลาย2ขึ้นมานะครับการสลับสีน้ำเงินก็จะที่เห็นที่ทำตัวนี้คือจะเป็นลายตัว L นะครับก็สีธรรมชาติ3เส้นสีน้ำเงิน1เส้นนะครับเว้นไปเรื่อยๆสลับไปเรื่อยๆนะมันจะเกิดการสานขึ้นมาจะเป็นรูปตัว L นะครับก็เป็นการสานลายแต่ว่าโดยเทคนิคเดิมทั้งหมดรวมภาพรวมทั้งใบนะคือการสานลาย2ลายสองเนี่ยพอเราสับการสลับสีที่มันต่างขึ้นมันก็จะเกิดลายใหม่ขึ้นมาก็เป็นการตั้งชื่อลายแต่ละลายขึ้นมานะครับเทคนิคการสานถ้าเป็นสานตรงกระเป๋านะครับเริ่มจากสานตรงกลางคือตรงที่เขาเรียกว่าเป็นมุมก้นนะครับก็จะเป็นตรงนี้หักมุมเข้าโค้งขึ้นมาแล้วก็ดึงมุมให้เป็นมุมเป็นเหลี่ยมขึ้นมา4มุมขึ้นมานะครับความยากของสานกระเป๋านะความยากตรงที่ว่ามันต้องขึ้นมุมยังไงให้มันเท่ากันทั้ง4ด้านบางคนถ้าสานเบี้ยวกระเป๋าออกจากกันมันจะเบี้ยวเขาต้องใช้วิธีการวัดเพราะว่ากระจุดแต่ละต้นที่เราเอามาใช้เนี่ยบางต้นมันไม่เท่ากันมันทำให้รูปทรงเบี้ยวได้โดยต้องใช้การวัดเข้ามาการเสริมอีกทีนึงแล้วก็เรื่องของการใช้บล็อกไม้ที่เราทำขึ้นมาให้ขนาดพอดีเป๊ะในการสานเพื่อที่จะควบคุมของขนาดการสานกระเป๋าให้ได้พอดีขนาดบล็อกของเราแต่ถ้าเราไม่สานขึ้นบล็อกเลยเนี่ยบางคนก็สานเบี้ยวไปมาอาจจะกว้างบ้างแคบบ้างมันก็ควบคุมยากนะฮะพอเราสานข้างมุมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่บล็อกนะครับแล้วก็สานลาย2ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงขนาดความสูงที่เราต้องการเนี้ยอันนั้นที่เราทำอยู่สูงข้าวนิ้วหลังจากนั้นก็วิธีการแปรก็เรียกว่าแปรกระเป๋าคือการล็อกเส้นเพื่อที่จะให้แม่หลุดแล้วนะครับเพื่อก็มีการสอดแล้วก็พับลงไปข้างล่างอีกทีนึงเพื่อที่จะให้แม่กระจุดหลุดแล้วหลังจากนั้นก็สอดเข้าไปเสร็จแล้วก็ตัดเส้นกระจุดออกกันนะครับถ้าเราตัดเส้นกระจุดเสร็จแล้วนะครับก็หลังจากนั้นก็ไปสู่กระบวนการของการประกอบนะครับอาจจะไปใส่หูหรือต้องการในเรื่องของการไปรูปการสร้างมูลค่าเพิ่มกว่านี้ก็อาจจะเอาไปเป็นเรื่องของการปักเข้าไปใส่ลวดลายครับจากการปักเข้าไปเพิ่มเติมนะครับผมก็ให้มันเกิดมีความแตกต่างมากขึ้นนะครับก็หลังจากที่เราเรื่องของคอลเลกชันที่เป็นสีพาสเทลนะครับก็เป็นคอลเลกชันที่เรื่องของการปักเข้าไปนะครับก็โดยใช้เทคนิคของการเอาเทคนิคปักผ้าตัวนี้เป็นปักด้นไทยนะครับผมการเป็นปักทึบนะครับเราเอามาประยุกต์ใส่ปักตัวกระจูดนะครับคอลเลกชันของแอนปักเนี่ยก็จะสื่อเรื่องราวของความเป็นวิถีชุมชนในทะเลน้อยลวดลายที่ความผูกพันเรื่องตั้งแต่ดอกบัวปลาหรือวิถีประมงต่างๆที่เรามาประยุกต์ใส่ในตัวเสื้อสินค้าของเราให้ดูน่าสนใจขึ้นนะครับ
1: ขั้นตอนการปักในครั้งแรกนะคะปิ้นกระดาษตามแบบก่อนว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็เรามาเนาค่ะตามแบบกระเป๋านะคะแล้วก็เริ่มปักความยากคือ1เวลาเราปักลงไปอ่ะบางทีเราอาจจะไม่ตามใจเราอันนี้มันคือว่าแม่ตามความเคยชินแล้วอะค่ะมันก็เลยซ้ายขวาตามมือเราได้แล้วค่ะแต่เหมือนคนหัดปักนี่อาจจะยากหน่อยค่ะปักผ้ากับปักกระเป๋าอ่ะมันคนละแบบกันค่ะตอนแรกกระท้อเหมือนกันเหมือนว่าเรากะไว้ให้ตรงใช่ป่ะมันก็ไปข้างก็กลายเป็นว่าเราก็ค่อยทำไปเรารู้ว่าน้ำหนักมือเราการดึงได้ การปักลงปักอะไรแบบนี้ก็เลยว่าหลังจากนั้นมาเราทำมางานเราถ้าเราทำประจำมันจะเบามือค่ะถ้าเราปักเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ลอกกระดาษออกแล้วก็มันมีส่วนบางส่วนมันจะเหลืออยู่แล้วก็ใช้แหนบอะค่ะหนีบออกหนีบออกจนหมดค่ะแล้วก็เรามาลนไฟนิดหน่อยแล้วมันทำให้เราคงทนผ้ามันจะแน่นมันจะไม่กระจายอะ
0: ก็จะเป็นคอลเลคชันที่รุ่นใหม่ที่เราออกแบบขึ้นมานะครับโดยใช้เทคนิคสารซ้อนสารขึ้นมาโดยใช้ในการสารที่เป็นเส้นก่อนพอเป็นเส้นเสร็จแล้วก็มาทำไอแบนแล้วก็สารขึ้นรูปอีกทีหนึ่งพอสารขึ้นรูปเสร็จแล้วก็ทำเรื่องของการย้อมสีเข้าไปให้เป็นเลนโบนขึ้นมาโดยที่เห็นว่าด้านล่างจะเห็นเป็นทะเลน้อยบ้านเรานะครับเป็นทะเลแล้วก็จะมีแสงประทิดขึ้นมานะครับเห็นว่ามองถึงว่าความเป็นวิถีชุมชนเข้าไปนะครับทำไมต้องสารซ้อนสารเนี่ยเราทำให้รู้เรื่องของเทคนิคให้มันดูยากขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือถ้าเราทำแบบเดิมเนี่ยมันไม่มีความซับซ้อนแต่เราทำแบบนี้มันดูมีเสน่ห์มากขึ้นมีความซับซ้อนแล้วมันดูความเป็นความเท่ด้วยแล้วก็การที่ปล่อยชายพวกเนี้ยถือเป็นพวกบีดต่างๆแล้วก็เป็นช้อปปิ้งแบ็กนะครับก็จะถือแบบก็จะบอกว่าดูความเป็นเท่ขึ้นมาแล้วถือมันคือเป็นการคราฟนะครับผมด้านในก็มีการบุผ้าเนี่ยครับอายุของการใช้งานเนี่ยกระจูดของเราเนี่ยใช้ได้หลายปีนะครับเพราะมีการเรื่องของการอบความร้อนต่างๆเรื่องของการฆ่าชราแล้วเสียงมันคือกระจูดตัวเนี้ยมันนิ่มมันมีความแตกต่างที่อื่นแล้วเสียงมันคือมันยืดหยุ่นได้แล้วก็การเก็บรักษาถ้าเราไม่ได้ใช้งานจริงๆนะครับผมเราก็ใช้น้ำมันมะกอกเช็ดกระเป๋ากระจูดนะครับแล้วก็เก็บใส่ถุงปุกปฏิไว้นะครับออร์แกนิกที่มันเปียกน้ำโดนฝนต่างๆเนี่ยเราสามารถเอามาตากแดดให้แห้งหรือใช้ไดร์ปอผมหรือตากปะลมก็ได้เหมือนกันนะให้มันแห้งเพราะตัวดึงคือกระจูดเราเองเป็นพืชน้ำที่อยู่ในน้ำอยู่แล้วมันมีความคงทนและเสียมันคือมันไม่เป็นเชื้อราง่ายนะครับแล้วก็มันพับได้มันจะแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าที่อื่นเขาจะพับยากนะฮะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดสาธิตเรื่องของการสารกระจูดนะครับก็จะเป็นเปิดให้แม่เนี่ยมานั่งสารทำงานได้ด้วยแล้วก็จะเป็นตัวอย่างให้นักท่องเที่ยวมาทำเวิร์กช็อปด้วยนะครับผมนั่งตั้งกี่ปีแล้ว
2: จำตั้งแต่มีลืมจาน
0: แม่ลืมจาน
2: หยิบเจ็ดนุ่ยยุ่งเทปนุ่ย
0: สาวเลยอ่ะสาวกี่ปีแล้วสาว
3: สาวหยิบเจ็ดแล้วสารมาตั้งแต่อายุ15 ปีแล้วก็เริ่มสารตั้งแต่เป็นลาย2พอเป็นลาย2เสร็จพี่นัทพัฒนาขึ้นพอพัฒนามาเป็นลายแล้วเข้ามาทำกับพี่นัทลายเหมือนพี่นัทพัฒนาให้เป็นลายช้างลายปลาลายหัวใจอะไรแบบนี้ค่ะไปพี่นัทจะพัฒนาเรื่อยๆขึ้นมาให้พวกเราได้ทำอะไรกันแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้เยอะมูลค่าเยอะมาก
0: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็เปิดเป็นที่พักโฮมสเตย์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขาได้มาอยู่ตรงนี้ได้มาสัมผัสเรื่องของวิถีอาตกรรมบ้านเรามากขึ้นที่นี่เราก็ต่อยอดเป็นที่พักโฮมสเตย์ขึ้นมาเลยใช้เอางานจากสารกระจูดเนี่ยมาประยุกต์เป็นงานตกแต่งภายในที่อยากทำกระจูดมาเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเราอยากพูดถึงความผูกพันที่นึกถึงเสื่อกระจูดสมัยก่อนเสื่อกระจูดเนี่ยคนไม่นิยมนั่งแล้วเราอยากทำยังไงได้บ้างว่ากระจูดเนี่ยให้มาผูกพันกับเราให้มันใช้ชีวิตประจำวันกับเราได้ด้วยแล้วก็เอามาทำเป็นกลุ่มเฟอร์นิเจอร์เป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะต่างๆนะครับครับอันนี้ก็เป็นหัวเตียงก็ทำจากเสื่อกระจูดทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นงานตกแต่งก็จะเป็นวอลเปเปอร์ขึ้นมาแล้วก็โดยการใช้เทคนิคการสานเป็นเสื่อเป็นแผ่นแล้วก็มาติดเป็นหัวเตียงตกแต่งภายในนะครับแล้วก็มีกระเป๋าของใช้เป็นบีดแบ็กในห้องนอนแล้วก็พวกกล่องใส่แชมพูต่างๆในห้องพักนะครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นเป็นกรอบรูปเป็นงานตกแต่งภายในนะเป็นแฝงผนังโชว์ได้นะครับพอเราทำเป็นตัวอย่างอย่างนี้ก็จะมีโรงแรมเข้ามาสั่งจำนวนเยอะมากเลยก็จะมีบางโรงแรมสั่งเสื้อกระจูดเนี่ยไปตกแต่งภายในทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะมีความกลิ่นอายความเป็นธรรมชาติความเป็นคราฟแล้วก็อบอุ่นในเรื่องของความเป็นวิถีชุมชนเข้าไปด้วยและสิ่งมันคืองานอาร์ตกรรมเนี่ยมันโชว์ในเรื่องของความเป็นไฮเอนด์ได้นะครับผม
3: มิใจมากภูมิใจมากเลยเพราะว่าพี่นัทได้มาพัฒนาตัวพวกเราให้ไปหลายๆแบบหลายๆอย่างไม่ต้องไปไกลบ้านได้อยู่กับลูกถ้าเราไม่มีต้นกระจูดในนี้เราก็ไม่มีกินต้นกระจูดในสายตาคนอื่นไม่มีคุณค่าแต่สำหรับพวกเรามีคุณค่ามากค่ะ
1: ดีใจมากแล้วก็ภูมิใจมากเราคิดว่างานเราต่อไปคงจะไม่ถอยหลังแล้วล่ะค่ะจะดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อยอดเราไปเรื่อยๆค่ะได้เลี้ยงครอบครัวค่ะตอนนี้ทำเป็นอาชีพแล้วค่ะบอกตรงเป็นอาชีพเลยค่ะ
0: ภาคภูมิใจนะครับที่ได้กลับมาสานฝันมาสานภูมิปัญญาให้กับคนในท้องถิ่นของเราเนี่ยมีรายได้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้นะครับตัววันนี้เราไม่ได้สานแก้กระจวดนะครับเรากำลังสานฝันสานภูมิปัญญาสานวัฒนธรรมไปสู่สากลนะครับ

0: ถ้าไม่มีเซฟกายอ่ะปูกินนิยายต่อได้ปะ
1: ถ้ากดใจถึง 10,000 ดวงพี่จะหอมแก้มไอ้เซฟโชว
2: ์นี่กาย
1: มึงเป็นอะไรเนี่ยไอ้เซฟกูแค่รอเล่นกับคนดูเองกูหอบมาได้แล้วเอาไป
3: ที่ผ่านมามีแต่กูที่จริงจังกับมึงอยู่คนเดียวกูว่ากูตัดใจดีกว่า
4: ไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3

0: คนไทย 13.4 ล้านคนต้องมีสักครั้งหนึ่งค่ะที่มีปัญหาสุขภาพจิตบ้านเราพบตัวเลขด้วยนะคะมีคนฆ่าตัวตายจากการป่วยจิตมากกว่า 5,200 คนต่อปีแล้วจะทำยังไงเมื่อบุคลากรทางการแพทย์ของเราก็ไม่เพียงพอด้วย
1: พูดว่าในประเทศไทยเรามีจิตแพทย์อยู่ประมาณ1ต่อประชากร1ต่อ2ต่อประชากรแสนคน
2: เราจะต้องรอให้เขาเรียนจบหมอก่อน6ปีแล้วจะต้องให้เขาต่อแพทย์เฉพาะทางอีก4ปีแปลว่าเราจะต้องรออีกสักพักนึงกว่าที่บุคลากรทั้งหมดจะมาเติมเต็มระบบบริการของเราให้มันมีความเพียงพอมากขึ้น
0: ยิ่งประเทศไทยเจอกับวิกฤตซ้อนวิกฤตสถานการณ์ความเครียดยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะคะเราจะหาทางออกกับเรื่องนี้อย่างไร
3: เพราะคนมีความเครียดพอเครียดมากก็ป่วยมากพอป่วยมากวันก็บวมต้องรักษาบุคลากรก็เหนื่อย
1: ถ้าเรามองโจทย์ว่าจะสร้างจิตแพทย์1คนใช้เวลา10กว่าปีแต่สร้างนักดูแลใจในชุมชน4-5วันก็สร้างได้1คนละ
4: นอกเหนือจากคนทำงานด้านสุขภาพจิตเราจำเป็นต้องไปจับมือนะกับคนทำงานอื่นๆอีกทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นต้องมาช่วยกันดูแลเรื่องนี้
0: จะทำอย่างไรให้ชุมชนเป็นพื้นที่หลักพื้นที่ปลอดภัยในการดูแลและเยียวยาหัวใจของทุกคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึงนนท์จะเล่าให้ฟังใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้ค่ะสวัสดีค่ะข้อมูลจาก WHO น่าตกใจนะคะบอกกับเราว่าถ้ามีคนเดินมา7คนจะต้องมี1คนที่เจอกับปัญหาสุขภาพจิตคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าตัวเองกำลังเจอกับปัญหาสุขภาพจิตอยู่หรือเปล่าเอาแค่นี้ก็ตอบยากแล้วนะคะแต่ถ้ารู้แล้วว่าตัวเองเจอกับปัญหาสุขภาพจิตจะไปหาหมออย่างไรจะต้องรอคิวกันอีกนานแค่ไหนกี่โมงถึงจะได้พบจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยานะคะแน่นอนค่ะปัญหาบุคลากรทางการแพทย์แบบนี้เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะประเทศไทยเองบุคลากรทางการแพทย์1คนต้องดูแลคนป่วยมากกว่า 100,000 คนเลยค่ะวันนี้ตั้งใจชวนคุณผู้ชมไปดูตัวอย่างที่อำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางนะคะที่นี่มีชาวบ้านอยู่ประมาณ 48,000 คนค่ะในจำนวนนี้มีผู้ป่วยจิตเวชอยู่ในระบบสูงถึง 2,300 คนแต่บุคลากรในระบบที่ดูแลสุขภาพจิตมีแค่3คนค่ะเป็นพยาบาล2คนและเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาอีก1คนไม่มีจิตแพทย์ด้วยนะคะซึ่งตัวเลขนี้คงจะสะท้อนให้เห็นปัญหากันชัดเจนพอสมควรค่ะการมีอาการป่วยจิตเวชของคน1คนค่ะผู้ป่วย1คนเนี่ยทำให้คนรอบตัวและคนทั้งชุมชนได้รับผลกระทบได้เลยนะคะจนเป็นที่มาของคำว่าป่วยจิต1คนล้มทั้งชุมชนค่ะอย่างเหตุการณ์ช่วงปลายปีที่ผ่านมาที่อำเภอแม่ท้าเองก็มีเหตุการณ์คนป่วยจิตเวชค่ะใช้มีดไล่ฟันแม่ค้าจนได้รับบาดเจ็บแต่คนที่หวาดกลัวก็คือคนทั้งชุมชนเลยนะคะแต่ผ่านมาไม่ถึง1ปีค่ะปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะสถานการณ์ในชุมชนกลับดีขึ้นทำอย่างนี้ได้ยังไงไปติดตามพร้อมกันค่ะ
5: วันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับที่เราต้องมาที่นี่เพราะว่าหลายปีที่แล้วครับที่นี่มีข่าวค่อนข้างดังเลยคือมีคนคุ้มคลั่งแล้วก็ทำร้ายเพื่อนบ้านหลายครั้งเลยนะครับที่สำคัญก็คือสาเหตุมาจากเขาเชื่อว่าเขาถูกเพื่อนบ้านทำของใส่ครับเรื่องนี้กันไม่ได้พูดเองนะครับเพราะว่าหน่วยงานท้องถิ่นรวมถึงสาธารณสุขเนี่ยจับมือทำงานกันอย่างเร่งด่วนให้เป็นเรื่องที่สำคัญของจังหวัดเลยนะครับวันนี้เราจะไปติดตามภารกิจกันนะครับว่าจะต้องใช้อะไรในการแก้ปัญหานี้เดี๋ยววันนี้เราไปติดตามภารกิจกันนะครับ
6: และคนที่จะพากันไปพิสูจน์เรื่องลี้ลับในวันนี้นะครับก็คือหมอแนนนะครับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลแม่ทะนะครับหมอแนนจริงหรือเปล่าฮะที่มีคนป่วยจากการถูกทำของไส
7: ้จริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่ถ้าในวิธีคิดของหมอเนี่ยมันจะมีคนไข้จิตเวชค่อนข้างเยอะอยู่ที่เขาคิดว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษอยู่นะคะเนาะนั่นก็มีชาวบ้านหลายคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้พิเศษแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปให้เขาดูดวงไปให้เขาแบบเป็นคนช่วยดูให้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยค่ะก็จะมีประเภทนี้ค่อนข้างเยอะ
6: โอ้แบบงั้นวันนี้งานกันก็ไม่ท้าทายเลยดีครับหมอแนน
7: เดี๋ยวจะพากันไปพิสูจน์ค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวตามหมอมาได้เลยค
6: ่
7: ะ
6: ได้ครับ

0: ทคนิคของหมอแนนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลแม่ท้าจังหวัดลำปางเรียบง่ายแต่ว่าทำแล้วได้ผลคือการฟังบวกกับยารักษาโรคจิตเวชที่พกติดตัวทุกครั้งเวลาลงพื้นที่เยี่ยมบ้านแต่ไม่ใช่ทุกวันครับที่จะโชคดีเจอเคสที่พูดคุยกันรู้เรื่อง
1: สมหวังเลย
2: บ้านหลังนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังหารือพูดคุยเจรจากันอยู่นะครับก็เป็นเคสที่คุณหมอบอกว่าค่อนข้างน่ารักนะครับเพราะว่าให้การรักษามาได้หลายเดือนแล้วนะครับตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าน้องเขามีความเชื่อนะครับในทุกวันพระเนี่ยก็จะต้องออกมารำดาบนะครับหลายคนในชุมชนก็ค่อนข้างกลัวค่อนข้างกังวลนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงสุดท้ายก็เนี่ยแหละครับมีทั้งทีมของคุณหมอแนนนะครับจากโรงพยาบาลแม่ทะแล้วก็อสม.ฝ่ายปกครองแล้วก็รพสต.นะครับที่จับมือทำงานร่วมกันนะครับมาดูแลเคสนี้นะครับจนตอนนี้อาการดีขึ้นนะครับ
3: เนี่ยแหละชอบเอาคนก็ตรงนี้แหละ
4: อันนี้คุ้มมากสบายเลย
3: ค่ะย่าเป็น
4: ย่าอะไร
2: นะอย่างเมื่อกี้พูดว่าอะไรบ้างที่คุณหมอจับประเด็นได้ว่าอันนี้เริ่มมีอาการละ
5: เขาก็คิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าตากไปแล้วค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็คุยมันเนื้อหามันไม่ติดต่อกันเพราะปกติถ้าเนื้อหาติดต่อกันมันก็จะทำให้เราก็จะรู้ว่ามันรอบเนี้ยอาการดีอะไรเงี้ยค่ะ
2: อย่างเมื่อกี้นี่มันไม่ได้มีแค่เรื่องของการรักษาอย่างเดียวมีต้นไม้มีอะไรเนี่ยมาให้เขาปลูกด้วยแสดงว่ามันไม่ใช่แผนการรักษาของแพทย์สมัยใหม่ใช่ไหม
5: ก็ยาก็เป็นแค่ส่วนนึงค่ะแต่สำคัญคือจิตใจของเขามากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเราทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคนรักเขาอยู่นะแล้วก็ดูแลเขาในมิติอื่นด้วยเขาก็โอเค
3: แล้วน
5: ี่
3: ตอนน
5: อ
3: นน
5: ี่
3: ทิ้งสามพ่อแม่ก็ต้องประสาน
2: คุณหมอครับอย่างนี้นี่คืออะไรครับเนี่ย
6: นี่คือเป็นแผนยาของน้องอมพลนะคะในการรับประทานยาค่ะแต่ละวันนี้คือน้องอมพลต้องมีเช้าที่อย่างเย็นแล้วก่อนนอนค่ะ
2: แล้วพี่หมอนแบบทำไมถึงแบบตัดสินใจมาเรียกว่าเป็นบัดดี้เลย
6: จริงๆแล้วคืออยากช่วยเหลือน้องเขานะคะเกิดความสงสารในครอบครัวนี้มาก่อนคืออย่างน้อยอ่ะน้องเขาขาดพ่อนะคะเหลือแต่แม่ก็เลยอยากจะทำยังไงอ่ะให้น้องเขาออกมาสู่สังคมภายนอกได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาสาเข้ามาในตรงนี้นะคะประจวบเหมาะกับทีมงานคุณหมอเข้ามาดู

0: วยเราก็เรียนรู้วิธีเข้าหาน้องเป็นยังไงทำยังไง
1: ทำยังไงบ้าง
0: อันดับแรกเลยเหร
1: อทำใจก่อน
0: ทำใจก่อนค่ะเราก็ต้องกลัวเนาะในความรู้สึกของเราในเมื่อคนอื่นกลัวเราก็ต้องกลัวบ้างเราไม่ได้เก่งคนเดียวเราเก่งทั้งทีมงานเลย
2: ถึงบ้านหลังนี้มาดูอะไรบ้างครับ
3: วันนี้ก็จะมาดูคนไข้ที่แบบคุณแม่เขาเป็นโรคเรื้อรังเบาหวานความดันที่หลายปีแล้วคุมอาการไม่ได้เลยอะค่ะ
4: สวัสดีค่ะเขาจะมีลูกชาย
5: ทีมเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดของอำเภอแม่ทะยังมีผู้เล่นสำคัญครับคืออสม.ที่เข้ามาช่วยอุดรอยรั่วตั้งแต่การซักประวัติโดยเฉพาะจำนวนผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดที่มีถึง 2,300 คนอย่างบ้านหลังนี้เดิมทีคุณหมอจะเข้ามาตรวจโรคเบาหวานความดันของคุณยายว่าทำไมไม่หายสักทีสืบไปสืบมาก็พบต้นตอสำคัญนั่นคือคนในครอบครัวทำให้คุณยายไม่ยอมกินยาครับ
6: เราก็จะมีไลน์มีวิดีโอคอลเหมือนกันค่ะถ้ามันมีเคสมีปัญหาฉุกเฉินก็จะมีรปสต.เป็นคนช่วยดูแลติดตามให้แต่พอภาคหลังๆมาเนี่ยเปิดเขาก็ไม่ค่อยกินเหล้าพอไม่ค่อยกินเหล้านะอาการเขาก็ดีอารมณ์ก็ดีพออารมณ์ดีมันก็ส่งผลถึงแม่แล้วแม่ก็เคยบอกนั้นว่าอย่างนี้คือแม่ต้องอายุยืนยืนละเพราะว่าจะต้องดูแลเปิดไปอีกนานๆเพราะว่าถ้าแกเป็นอะไรไปเปิดเขาก็จะลำบาก
5: ไม่ใช่แค่บ้านนะครับแต่ว่าทุกคนในอำเภอแม่ทะก็รับรู้ได้ถึงบรรยากาศที่ดีขึ้นสุขภาพจิตโดยรวมก็ดีขึ้นด้วยสะท้อนผ่านการรับแจ้งเหตุที่ลดลงในช่วง2เดือนที่ผ่านมา
7: ดีขึ้นนะดีขึ้นมากตอนแรกลำบากเพราะว่าเราไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงไงเราก็เรียกผู้ใหญ่อย่างเดียวอะแต่เรื่องกลัวพี่กลัวนะเพราะพี่ก็มีลูกสาวนี
8: ่ก็ถือว่าพอใจครับคือตั้งแต่ที่เป็นคำสั่งเนี่ยของอำเภอที่ว่าพอทีมระดับตำบลเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยช่วงแรกๆก็มีประมาณหลัก 7-8 คน9คน10คนอย่างเงี้ยมากที่สุดใน17คนเดือนหนึ่งนะครับที่ผู้ป่วยจิตเวชเราไปเจอ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเลยผู้ป่วยจิตเวชนะครับลดลงตลอดลายใหม่หรือว่าที่เราได้รับแจ้งเนี่ยไม่มีเลยใน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าได้ผลนะครับ
9: ดูกพร.บ้านก็เลิก
6: กว่าจะมาได้ขนาดเนี้ยเราก็ต้องชั่งใจกับตัวเองก่อนว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาเราสังเกตว่าโรงพยาบาลเราอะภาระงานก็ค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น NCD สุขภาพจิตเวชเนี่ยเราทำงานมา20 กว่าปีเนี่ยเราเห็นว่ามันก้าวกระโดดค่อนข้างเยอะฉะนั้นวิธีการของเราคือถ้าเรายังตั้งรับแต่ในโรงพยาบาลอยู่นั้นว่ามันก็จะลำบากถ้าเราสนับสนุนงานปฐมภูมิควบคู่กับการรักษาส่งแพทย์หรือทีมสหสาขาวิชาชีพไปเรียนรู้ชุมชนนะคะสิ่งที่แนนได้ก็คือการไปเรียนรู้บริบทของชุมชนมันจะทำให้เราเอาทฤษฎีมาปรับกับงานกับชีวิตจริงได
1: ้
6: นั้นถ้าเราลองคิดต่างอีกนิดนึงว่าถ้าเราไปพัฒนางานปฐมภูมิซึ่งเอาองค์ความรู้โดยใช้บริบทของคนไข้เป็นหลักตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงในสิ่งที่เขามีอยู่หรือสิ่งที่เขามองข้ามไปอะค่ะเอากลับมาใช้มันไม่ต้องใช้เงินเยอะในการที่จะมารักษาแต่สำคัญก็คือถ้าเราปล่อยให้พื้นที่ทำงานมันก็จะคนละทิศคนละทางด้วยแล้วสิ่งที่สำคัญคืองานสุขภาพจิตมันเป็นงานที่แบบคนไข้เขาไม่ยอมมารักษาที่โรงพยาบาลอยู่แล้ว
1: ยาว
6: ๆแล้วก็แบบกว่าคนจะดูแลคนไข้คนหนึ่งให้เขากลับมาใช้ชีวิตมันต้องใช้เวลาหลายๆปีเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราคือเราจะทำยังไงให้คนไข้มารักษาต่อเนื่องล่ะในเมื่อถ้ามาโรงพยาบาลก็ต้องรอนานเนาะต้องการเดินทางคนมาส่งอีกแล้วการกินยามันวุ่นวายไปหมดดังคิดว่าเราอาจจะต้องบาลานซ์2 อันก็คือในส่วนของรักษากับงานของส่งเสริมป้องกันไปด้วย

0: รูปแบบการคืนผู้ป่วยจิตเวชกลับสู่สังคมของอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางตอนนี้ค่อนข้างเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับเพราะว่ามีผู้ที่สมัครใจเข้ารับการฟื้นฟูเยียวยา166คนกลายเป็นเคสสีเขียวหรือว่าดีขึ้นแล้วเนี่ย135คนคิดเป็น 80% ด้วยกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีจำนวนหนึ่งที่ต้องเดินหน้าทำงานกันต่อเพราะเรื่องของจิตเวชนั้นมีความซับซ้อนนะครับอย่างที่วันนี้เราได้ติดตามภารกิจกันไปนะครับการที่จะแก้ปัญหาจิตเวชจากยาเสพติดนั้นค่อนข้างชัดเจนในพื้นที่แม่ทะนะครับว่าจะใช้รูปแบบการปกครองการจับการคุมขังการใช้ความรุนแรงทำให้กลัวเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือและการเห็นอกเห็นใจเพื่อนำพวกเขากลับคืนสู่สังคมและไม่กลับไปเสพซ้ำนั่นเองครับ
1: ปัจจุบันนะคะตัวเลขของผู้ป่วยจิตเวชที่มาจากปัญหาการเสพยาเสพติดมีมากกว่า1ล้าน9แสนคนนะคะในจำนวนนี้ค่ะเข้าสู่ระบบการรักษาเพียงแค่2แสนกว่าคนเท่านั้นเองแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือผู้ที่บำบัดแล้วกลับมาเสพติดซ้ำค่ะนี่เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าเราจำเป็นต้องมีทั้งกลไกการบำบัดรักษาเยียวยารวมไปถึงกลไกของการป้องกันด้วยค่ะอย่างที่แม่ทะโมเดลนะคะหลักการสำคัญคือเขาเปลี่ยนบุคลากรจากการตั้งรับสู่การทำงานเชิงรุกและใส่ความเป็นนักรับฟังที่ดีเข้าไปซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลใจของทุกคนในชุมชนรวมถึงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชด้วยค่ะสถานการณ์ภาพรวมด้านสุขภาพจิตของคนไทยก็น่าเป็นห่วงและดูเหมือนจะแย่ลงเรื่อยๆนะคะในภาพรวมค่ะตัวเลขคนไทย 13.4 ล้านคนจะต้องมีอย่างน้อยครั้งหนึ่งที่เคยเจอกับปัญหาสุขภาพจิตและอีกตัวเลขที่น่ากังวลก็คือในจำนวนนี้ค่ะพบว่า 7.7 ล้านคนส่วนใหญ่มาจากการเสพสารเสพติดก่อนที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตด้วยค่ะและนี่คือตัวอย่างของโรคจิตเวทที่พบบ่อยที่สุดนะคะอย่างเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าโรคแพนิคโรคอารมณ์สองขั้วโดยในทุกๆ2ชั่วโมงจะพบตัวเลขว่าคนไทยเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย1คนค่ะและในแต่ละปีนะคะมีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายมากถึง 5,200 คนเลยค่ะปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวทอาจจะมาได้จากทั้งพันธุกรรมและความผิดปกติของสารในสมองนะคะรวมไปถึงบาดแผลทางใจที่สะสมจากความเครียดหรือประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กนอกจากนี้ยังมีปัจจัยแวดล้อมทางสังคมทั้งการใช้ชีวิตในพื้นที่เสี่ยงยาเสพติดที่แพร่ระบาดตลอดจนพฤติกรรมการดื่มและสูบบุหรี่ก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: คำว่าสุขภาพจิตเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนบ้าหรือว่าเป็นเรื่องลบๆอย่างเดียวสุขภาพจิตมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกมันจะเกี่ยวข้องกระทบกับหลายๆเรื่องที่เป็นวิถีชีวิตปกติของเราทุกวันนี้วิถีชีวิตของคนเนี่ยมันเจอเรื่องยุ่งยากในชีวิตเยอะตั้งแต่ลืมตาขึ้นมามันทำให้คนมีความเครียดรู้สึกไม่ดีรู้สึกเชิงลบมันก็ส่งผลมาถึงภาวะของคนคนคนหนึ่งใช่ไหม
1: นอกจากนี้ค่ะปัญหาด้านสุขภาพจิตหรือ mental health ยังเกิดกับคนทุกกลุ่มทุกวัยด้วยนะคะเริ่มกันตั้งแต่วัยเยาวชนที่ถูกบูลลี่ก็เกิดภาวะความเครียดกลายเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตได้ถัดมาคือกลุ่มคนวัยทำงานแน่นอนนะคะกลุ่มนี้เจอแรงกดดันสะสมกลายเป็นกลุ่มที่ฆ่าตัวตายมากที่สุดด้วยค่ะถัดมาค่ะคือกลุ่มสูงวัยกลุ่มนี้มีหลายคนเลยนะคะที่เผชิญกับปัญหาความโดดเดี่ยวเผชิญกับความเครียดความเหงาในขณะที่ผู้แบกรับภาระในการดูแลก็ต้องเจอกับความเครียดสะสมและเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตเช่นเดียวกันและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มสตรีค่ะกลุ่มนี้มีความเสี่ยงจากภาวะหลังคลอดเสี่ยงที่จะเป็นซึมเศร้าได้เช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่น่ากลัวก็คือตัวเลขผู้ป่วยกำลังพุ่งสวนทางกับจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ในระบบสาธารณสุขนะคะและหากจะต้องรอให้กำลังคนพร้อมเราอาจจะต้องรอกันนานถึง10ปีเลยค่ะ
3: สถานการณ์ในโลกนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลามันก็เลยทำให้บุคลากรที่เรามีอยู่เนี่ยอาจจะไม่สามารถให้บริการได้ครบถ้วนตามที่ต้องการแปลว่าเราจะต้องรอสักพักนึงกว่าที่บุคลากรทั้งหมดจะมาเติมเต็มระบบบริการของเราให้มันมีความเพียงพอมากขึ้นยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราจะผลิตจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสักคนหนึ่งขึ้นมาในปีนี้เราจะต้องรอให้เขาเรียนจบหมอก่อน6ปีแล้วจะต้องให้เขาต่อแพทย์เฉพาะทางอีก4ปีนั่นแปลว่า10ปี
1: จ จำนวนของบุคลากรที่โตตามไม่ทันกับขนาดของปัญหาคงไม่ใช่แค่ปัญหาคอขวดในระบบสาธารณสุขเท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลกระทบเป็นโดมิโนไปถึงคนรอบข้างอีกด้วยสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นหากยิ่งปล่อยนานไปอาจจะยิ่งซ้ำเติมปัญหาอาการป่วยทั่วไปอาจจะลุกลามกลายเป็นภาวะซับซ้อนรักษาได้ยากและท้ายที่สุดก็วนกลับมาเป็นต้นทุนมหาศาลที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะ
2: คนเป็นพ่อเป็นแม่ข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจแย่ลงลำบากยังมีความเครียดพอมีความเครียดก็สื่อสารกันในเรื่องลบๆก็ไปส่งผลถึงลูกถึงคนในครอบครัวปะทะกันด้วยอารมณ์ความรู้สึกเชิงลบคนที่อยู่ในชุมชนที่เป็นคนเปราะบางคนทุกข์ยากเนี่ยพอเขามีความเครียดเนี่ยมัน

0: คนก็จนเครียดกินเหล้าจนเครียดใช้ยาเสพติดมันก็ไปเรื่อยๆจนสารเคมีในสมองผิดปกติก็เข้าสู่ภาวะที่ซับซ้อนขึ้นนะภาวะจิตเวชภาวะอะไรเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดมันเป็นหลายๆที่หลายๆจุดเนี่ยก็จะยิ่งเป็นภาพรวมของปัญหา
1: ก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าหน่วยการแพทย์ปฐมภูมินะคะซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่ดูแลคนในชุมชนได้ใกล้มากที่สุดเลยค่ะแต่จะเน้นไปที่เรื่องการดูแลสุขภาพกายนะคะแต่ปัจจุบันนี้มีหลายหน่วยปฐมภูมิค่ะทั่วประเทศนะคะที่พยายามจะยกระดับการดูแลสุขภาพกายกับสุขภาพใจคู่ขนานกันไปอย่างแม่ท้าโมเดลที่คุณผู้ชมได้เห็นตัวอย่างไปแล้วนะคะแต่สำหรับในภาพใหญ่ค่ะรัฐบาลเองก็พยายามนะคะที่จะยกระดับการดูแลสุขภาพกายกับสุขภาพใจคู่ขนานกันไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะสุขภาพจิตถูกยกระดับให้กลายเป็นวาระร่วมของสังคมที่ทุกภาคส่วนจะต้องสร้างความตระหนักรู้ลดอคติทางสังคมและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนะคะโดยครม.เองก็กำหนดให้เดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งสุขภาพใจหรือไมมันและมอบให้กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศด้วยส่วนกรมสุขภาพจิตก็รับลูกนะคะด้วยการวางกลยุทธ์เน้นการป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพจิตให้กับคนไทยในทุกช่วงวัยค่ะ
2: เราไม่ต้องการให้ใหม่มันเป็นแค่การประกาศของครม.แต่เรามองว่าเป็นไปได้ไหมที่ทางกรมสุขภาพจิตจะไม่ใช่รับหน้าที่ในการจัดงานนี้ให้เกิดขึ้นแต่เป็นผู้ประสานให้คนทุกคนในประเทศไทยได้เห็นว่าเขามีส่วนร่วมเรื่องสุขภาพจิตไม่ว่าเขาจะเป็นบุคลากรด้านสุขภาพจิตเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยก็ตามหัวหน้างานคุยกับลูกน้องมากขึ้นหัวหน้างานเซตสภาพแวดล้อมของที่ทำงานคือไม่ให้มีการกลั่นแกล้งกันนี้ที่ทำงานนะครับหรือมีเบนฟิตมีประโยชน์ด้านสุขภาพจิตที่เขาไปช่วยถ้าเกิดใครมีใครเจ็บป่วยนะก็ให้เขาเข้าถึงบริการได้มากขึ้นหรือแม้แต่การฝึกทักษะการเทรนนิ่งด้านสุขภาพจิตถ้าทุกคนทำกันหมดขยับกันหมดแบบนี้สักวันนึงเราจะทำให้ทุกองค์กรขับเคลื่อนด้านสุขภาพจิตไปพร้อมๆกัน
1: นั่นคือภาพใหญ่ของนโยบายภาครัฐกับการให้ความสำคัญด้านการดูแลสุขภาพใจของคนไทยนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าหลายอย่างดูเป็นการตั้งรับนะคะดังนั้นการทำงานเชิงรุกจึงมีความสำคัญและหัวใจสำคัญที่จะทำเรื่องนี้ได้ดีก็คือชุมชนที่ใกล้กับผู้คนมากที่สุด
3: การทำให้ชุมชนเป็นกลไกดูแลสุขภาพจิตพื้นฐานเนี่ยมันลงทุนไม่แพงในความหมายก็คือหากเปรียบเทียบกับการสร้างหมอสร้างผู้เชี่ยวชาญอ่ะมันใช้เวลาใช้เงินนะครับซึ่งแน่นอนเป็นสิ่งที่ดีควรทำเนาะนะครับแต่ถ้าเรามีทรัพยากรจำกัดนะครับแล้วต้องเกิดเรื่องบางดาวอ่ะภายใน 2-3 ปีการลงทุนเพื่อสร้างชุมชนดูแลใจหรือนักดูแลใจในชุมชนเนี่ยมันจึงเป็นการลงทุนที่ไม่แพงนัก
1: ปัญหาสุขภาพจิตเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะคะจะทำกันแค่หน่วยงานเดียวหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวก็คงไม่ได้ค่ะแต่เวลานี้มีภาคประชาสังคมที่พยายามลุกขึ้นมาช่วยกันแก้ปัญหานี้โดยมีหัวใจหลักคือการทำให้ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งและการพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีอยู่แล้วให้สามารถเป็นผู้ฟังที่ดีได้และสามารถทำงานด้านสุขภาพจิตได้ด้วยนั่นก็คือโครงการสุขเป็นนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสสส.และมูลนิธิ Pet to Health ค่ะโครงการสุขเป็นนะคะเป็นการฝึกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้กลายเป็นแกนนำสื่อสารจิตวิทยาเชิงบวกให้กับคนในพื้นที่ค่ะซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างแกนนำครอบคลุมได้แล้วถึง18จังหวัดใน107ชุมชนค่ะอย่างแม่ท้าโมเดลที่คุณผู้ชมได้เห็นไปช่วงต้นรายการก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของอำเภอที่เข้าร่วมโครงการสุขเป็นนะคะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่ง่ายค่ะสำหรับคนหน้างานไม่ใช่แค่คุณหมอพยาบาลแต่คนในชุมชนก็จำเป็นต้องมีใจในการทำงานและสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีหัวใจของการรับฟังที่ดีด้วยค่ะ
0: นั้นกระบวนการพัฒนาแกนนำเพื่อให้แกนนำออกไปใช้งานต่อกับเพื่อนบ้านเนี่ยก็เลยต้องการทำงานกับสภาวะภายในเราเรียกว่าการบ่มเนาะคล้ายๆให้ทบทวนใคร่ครวญในชีวิตอะทุกในวัยเด็กคืออะไรคนในวัยเด็กคืออะไร10คน20คนนี้มันยังไม่เหมือนกันเลยพอแกนนําเกิดความเมตตาเกิดความเข้าใจเกิดความยืดหยุ่นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะคุยกับเขาได้เข้าใจขึ้นง่ายขึ้นซึ่งพวกนี้มันต้องฝึกต้องสร้างต้องทํางานกันแกนนําสุขเป็นเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อยบ่มเพาะกัน6เดือนนะฮะ
1: การรับฟังที่ดีไม่ควรมีอยู่แค่พื้นที่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ควรแทรกซึมอยู่ในทุกพื้นที่ของสังคมรวมถึงทักษะการฟังที่ดีก็ควรจะมีอยู่ในทุกคนเช่นเดียวกันค่ะนี่จึงเป็นที่มาของโมเดลมานั่งมีหูซึ่งเกิดขึ้นโดยภาคประชาชนที่ตั้งใจทำ

0: การเชิงรุกเปิดพื้นที่ปลอดภัยในการรับฟังให้กับทุกคนที่มีปัญหาค่ะม้านั่งมีหูค่ะเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่นำม้านั่งธรรมดาปักหมุดตามชุมชนและสวนสาธารณะเพื่อเปลี่ยนม้านั่งให้กลายเป็นพื้นที่ปฐมพยาบาลใจนะคะโดยเบื้องต้นมีอาสาสมัครคอยนั่งรับฟังความทุกข์ใจของชาวบ้านโดยไม่ตัดสินเพื่อช่วยลดความโดดเดี่ยวและคัดกรองส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ
1: ม้านั่งมีหัวคือการที่ว่าเราจะไปอบรมบุคคลทั่วไปว่าเฮ้ยการที่เราจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ใครสักคนเนี่ยมันเป็นยังไงได้บ้างมันยังจะมีความคิดที่ว่าโหมตั้งม้านั่งพื้นที่แบบนี้มันไม่มีใครเข้ามาหรอกใครจะมาแต่เราไปตั้ง5สัปดาห์กลายเป็นว่ามีคนมาใช้บริการถึง65คนกลายเป็นว่าพอมีพื้นที่เนี้ยมันเป็นแม่แบบให้เห็นแล้วว่ามันมีคนเดินเข้าไปใช้บริการจริง
0: และอย่างที่เห็นไปแล้วนะคะเวลานี้เนี่ยมีหลายหน่วยงานเลยค่ะที่พยายามลุกขึ้นมาทำงานเชิงรุกแก้ปัญหาวิกฤตด้านสุขภาพจิตของคนไทยแต่ก็ต้องยอมรับว่าในภาพใหญ่ประเทศไทยก็ยังไม่มีเข็มทิศที่ชัดเจนในการจัดการกับปัญหาด้านสุขภาพจิตจริงๆนะคะในขณะที่งบประมาณหรือว่าทรัพยากรของเราก็มักจะกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองด้วยค่ะ
2: ในประเด็นต่างๆ
0: สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตชุมชนนะคะอย่างเช่นด่านหน้าอสม.ผู้นำชุมชนนักวิชาการรวมถึงอาสาสมัครมาช่วยกันออกแบบชุมชนดูแลสุขภาพจิตของเมืองไทยและทำให้เราเห็นข้อจำกัดของการใช้ชุมชนในการดูแลสุขภาพจิตด้วยค่ะ
3: เราชวนทุกคนมาวาดรูปครับวาดภาพชุมชนดูแลใจในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงติดปัญหาตรงไหนหนึ่งในภาพที่ผมรู้สึกน่าสนใจมากเนี่ยคือภาพปัจจุบันเนี่ยเขาวาดเป็นไข่ดาวนะครับหมายความว่ามันมีวงไข่แดงวงไข่ขาวมันสะท้อนถึงว่าการทำงานเรื่องนี้มันมีการแบ่งอ่ะคนเข้าถึงฐานทรัพยากรความรู้ได้ไม่เท่ากันภาพอนาคตคืออะไรการทำลายวงไข่แดงไข่ขาวตีไข่ครับกลายเป็นไข่เจียวซึ่งผมเห็นภาพรวมหนึ่งครับว่าคือคนจำนวนมากที่ทำงานเรื่องนี้รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างอ่ะดังนั้นภาพอนาคตคือทุกคนต้องเชื่อมต่อกันมากขึ้นร้อยเรียงตัวทรัพยากรความรู้ความเข้าใจนะครับรวมไปถึงจุดแข็งของแต่ละคนเนี่ยให้เห็นว่าการทำงานชุมชนดูแลใจมันมีความเป็นไปได้ใหม่ๆมันมีตัวแบบที่เกิดขึ้นได้ที่เปลี่ยนไปตามความแตกต่างกันแต่ละบริบท
0: นอกจากนี้ยังมีการเปิดพื้นที่ให้มีข้อเสนอไปถึงระดับนโยบายว่าจะสามารถสร้างระบบการดูแลสุขภาพจิตชุมชนได้อย่างไรเพื่อขยายผลไปยังทั่วประเทศและให้เรื่องนี้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
4: ภาพของชุมชนเนี่ยแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ควรจะมีคล้ายๆกันคือคนในชุมชนเนี่ยหนึ่งเลยควรจะสามารถที่จะเข้าถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตของตัวเองได้เขาจะต้องมีทักษะในการที่จะช่วยดูแลใจทั้งของตัวเองและของคนอื่นได้เพราะถ้าดูแลใจตัวเองไม่ได้ก็คงไปดูแลใจคนอื่นยากด้วยอีกอันนึงก็คือเรื่องของการส่งต่อไปยังแหล่งช่วยเหลือคนที่อยู่ในชุมชนจึงเป็นอะไรที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญเราต้องสร้างคนเหล่านี้ให้เป็นต้นทุนที่สำคัญในชุมชนเพื่อเดินก้าวต่อไปในการดูแลสุขภาพใจของคนในชุมชน
3: ว่าข้อเสนอนะเชิงนโยบายที่สำคัญมากในการผลักดันเรื่องนี้นะมีหลายอย่างนะครับแต่แน่นอนต้องเริ่มต้นจากคนทำยังไงให้เรามีคนที่มีความรอบรู้ทางสุขภาพจิตคนที่มีความสามารถในการฟังเกิดขึ้นเยอะที่สุดสองก็คือนอกจากเรื่องคนแล้วเนี่ยเรื่องงบประมาณมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องลงทุนงานด้านสุขภาพจิตชุมชนอย่างจริงจังเนาะสามครับก็คือการได้มาซึ่งคนแล้วก็งบประมาณเนี่ยมันไม่ได้มาลอยๆนะครับมันมาจากองค์ความรู้ที่ต้องทำการวิจัยต้องทดลองเนาะต้องค้นหาจนเจอว่าฝึกคนแบบไหนที่ได้ผลนะครับหรือลงทุนตรงไหนแล้วมันได้ผลนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันต้องมาจากงานวิจัย
0: คุณผู้ชมคะในช่วงที่ผ่านมางบประมาณด้านสาธารณสุขก็มักจะทุ่มไปที่การดูแลรักษาคนที่ป่วยแล้วนะคะแต่หลักการที่ถูกต้องควรจะเน้นไปที่การป้องกันและการทุ่มงบประมาณด้านการป้องกันให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันเลยค่ะกับสุขภาพใจเราควรเน้นที่จะดูแลรักษาใจกันก่อนที่จะป่วยนะคะสิ่งที่เริ่มต้นได้ง่ายที่สุดตอนที่ระบบประเทศไทยยังไม่ได้มีความพร้อมมากตอนนี้ก็คือการเปิดพื้นที่ปลอดภัยและการเริ่มรับฟังกันอย่างจริงจังนั่นเองทั้งหมดนี่คือ Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันนี้นุ่นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: เขาไม่เหลืออะไรไว้เลยอ่ะ
6: ในอดีตมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาอนาคตก็จะเกิดชุดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเช่นเดียวกัน
7: ยินดีต้อนรับสู่Bad Bad World
8: ทุกวันอังคาร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บางกอกพลายพื้นที่เฉลิมฉลองความหลากหลายใหญ่ที่สุดในอาเซียนปักหมุดดันไทยเป็นเจ้าภาพ Pride World 2030
1: การปฏิเสธการตั้งคณะกรรมการเป็นการตอกย้ำถึงความมีพิรุธความไม่ชอบมาพากล
0: ฝ่ายค้านผิดหวังปิดปากสภาคว่ำตั้งกรรมการแลนด์บริดจ์เรียกร้องสสใต้ฝากรัฐบาลฟังเสียงประชาชนวิสาขบูชาชาวพุทธเข้าวัดวันพระใหญ่หวังทำรงพระพุทธศาสนาเยียวยาใจขอพรให้ชาติรอดพ้นวิกฤต
2: ก็ขอให้เศรษฐกิจดีขอให้แบบว่าชีวิตมีความสุขสงบรุ่งเรืองอะไรเงี้ยค่ะจะช้อปปิ้งใดๆน้อยลงไปเยอะมากกินอยู่ยังคิดเลยค่ะจะซื้อของอะไรเงี้ยจากที่เรากินได้เยอะขึ้นเราก็ลดปาร์ตี้ลดกินลงไปเยอะ
3: ปัญหาเศรษฐกิจปีนี้ของทำบุญของเราอะลดลงกว่าเดิมไหมคะ
4: ในส่วนตัวผมก็ยังไม่ค่อยกระเทือนเท่าไหร่นะครับก็พอไปได้ครับ
5: ก็อาจจะสภาพเศรษฐกิจด้วยแต่ว่าก็อยากจะแนะนำนะว่าเราก็ถ้ามีน้อยเราก็ใส่แบบเหมือนทำบุญให้ไม่ให้เราเดือดร้อนนะคะอาจจะเป็นนมเป็นข้าวอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องมากมายอะไรอะค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาที่สละครับ
7: และดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
6: สวัสดีวันพระใหญ่นะครับวันนี้วันวิสาขบูชาครับหลายพื้นที่ของประเทศไทยช่วงบ่ายที่ผ่านมาอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตกหนักนะครับแต่ปรากฏว่าวัดหลายแห่งครับคนไปรอเวียนเทียนกันแน่นนะครับอย่างเช่นที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารที่บางเขนครับ
7: ค่ะโดยทางวัดก็ได้ขอความร่วมมือนะคะงดจุดธูปเทียนเพื่อลดควันแล้วก็ฝุ่น PM 2.5 เราจะไปติดตามกับคุณชาติชัยถุงเงินรายงานสดจากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะคุณชาติชัยเชิญค่ะ
8: กับคุณเจษดาคุณสิริมาครับตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงขณะนี้นะครับพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ก็ยังคงที่จะทยอยเดินทางเข้ามาร่วมทำบุญในวันสำคัญทางศาสนาภายในวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลายคนยอมรับนะครับว่าได้มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องสุขภาพนะครับแม้ว่าช่วงนี้สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจอาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับแต่ก็ยอมรับว่าขึ้นอยู่กับกำลังศรัทธาที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครช่วงเย็นที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาทำบุญถวายสังฆทานและเวียนเทียนรอบเจดีย์ศรีมหาธาตุ

0: นาส่วนใหญ่เปิดเผยว่าตั้งใจมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพรให้ตัวเองและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงแม้สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันอาจไม่เอื้ออำนวยมากนักแต่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการทำบุญโดยยึดหลักทำบุญตามกำลังศรัทธาและความพร้อมของแต่ละคนครับ
1: คนเขาทำบุญเนี่ยเขาทำบุญด้วยศรัทธาด้วยกำลังที่ตัวเองมีเนาะบางทีเราทำบุญแล้วเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ได้บุญทุกคนจะคิดเหมือนกันก็จะทำบุญตามที่ปัจจัยที่เรามีจะไม่ทำบุญเกินตัวประมาณนั้นก็ถามว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นข้อจำกัดของการที่ว่ามาทำบุญแล้วต้องลงทุนนะแต่เขาทำบุญด้วยความศรัทธาแล้วก็เขาคนมาทำบุญเขาจะคำนวณว่าเขาทำได้แค่ไหน
2: ที่พอได้ทำบุญแล้ว
3: รู้สึกสบายใจแล้วก็เหมือนเราพอได้ทำบุญแล้วเรามีสุขภาพดีแข็งแรงขึ้นทำใจเป็นจังหวัดกาญแล้วไปนครนายกมาไปทำบุญขึ้นใหม่ๆหลานชายแล้วก็เลยกลัวกลับไปเวียนเทียนที่จังหวัดกาญไม่ทันก็เลยต้องแวะมาเวียนเทียนที่นี่พอเห็นว่าเป็นวันสำคัญแล้วเป็นวันพระใหญ่ทุกทีจะอยู่ต่างจังหวัดจะทำบุญทุกวันพระแล้วก็ถ้ามีเทศกาลก็จะไปวัดตลอด
0: สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาของวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารในเวลา 19:00 นนะครับจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาภายในพระอุโบสถและเวลา 20:00 นพระภิกษุสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาและพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถนอกจากนี้พระภิกษุสงฆ์ยังประกอบศาสนกิจทำวัดเย็นเจริญพระพุทธมนต์และจิตตภาวนาและเจริญจิตภาวนานะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธีขณะที่ภายในวัดยังคงมีการจัดโรงทานแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมทำบุญตลอดทั้งวันครับกับคุณเจษดาคุณสิริมาและคุณผู้ชมครับยังคงที่จะสามารถเดินทางเข้ามาร่วมทำบุญและก็ร่วมพิธีศาสนกิจนะครับในวันสำคัญทางศาสนาที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนได้จนถึงเวลา 22:00 นนะครับขณะที่บริเวณรอบนอกภายในวัดนะครับก็ยังมีแผงค้าที่ค้าขายอาหารและก็เครื่องดื่มนะครับให้กับประชาชนครับ
4: ขอบคุณคุณชาติชายค่ะ
5: ขอบคุณครับไปที่ภาคอีสานกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของขอนแก่นนะครับปกติที่วัดเนี่ยเขาเปิดให้คนเข้ามาทำบุญตลอดอยู่แล้วครับแต่วันนี้พิเศษนะครับในช่วงค่ำจะมีการเทศให้กับคนที่มาทำบุญรวมไปถึงกิจกรรมเวียนเทียนด้วยเราจะติดตามบรรยากาศที่นั่นกับคุณพจนีสายกระจ่างครับ
6: ค่ะคุณสิริมาคุณเจษดาคะยิ่งค่ำนะคะบรรยากาศที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงค่ะก็คลาคล่ำไปด้วยพุทธศาสนิกชนนะคะที่เดินทางมาฟังพระธรรมเทศนานะคะแล้วก็ร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาส่วนใหญ่ก็บอกนะคะว่าจะอยู่รอร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนในช่วง20:00 นนะคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระธรรมนะคะคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะพุทธศาสนิกชนนะคะในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงค่ะร่วมทําบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาที่พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชนหรือพระมหาธาตุเจดีย์9ชั้นวัดหนองแวงพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นซึ่งทางวัดนะคะมีการจัดกิจกรรมรับฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนในช่วงค่ำค่ะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงบอกว่าปกติทางวัดนะคะเปิดให้ประชาชนทำบุญเป็นปกติอยู่แล้วแต่ในวันวิสาขบูชานะคะซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงหลักธรรมคำสอนและแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยตั้งแต่ช่วงเช้านะคะมีพิธีทำบุญตักบาตรส่วนในช่วงค่ำค่ะจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาและจัดกิจกรรมเวียนเทียนค
7: ่ะในส่วนของทางวัดก็ได้มีกำหนดการให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสมาร่วมกันทำบุญในวันนี้ก็ในส่วนนี้ก็จะเน้นไปในเรื่องของกิจกรรมเพื่อที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีเพื่อความเจริญงอกงามแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
6: ำหรับพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมาทำบุญในวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็บอกว่าตั้งใจเดินทางมาทำบุญที่วัด

0: หนองแวงพระอารามหลวงเพราะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็มีความสวยงามโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมคือพระมหาธาตุ9ชั้นนอกจากนั้นนะคะทางวัดยังมีกิจกรรมการทำบุญที่หลากหลายและมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำบุญเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องสังฆทานผ้าไตรจีวรผ่านบายสีนะคะซึ่งการมาทำบุญวันนี้ก็เพื่อให้จิตใจร่มเย็นสงบสุขและเป็นการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาค่ะ
1: ในการมาวันนี้นอกจากมากราบพระไหว้พระมาทำบุญถวายปัจจัยตามที่เรามีความพร้อมแล้วเนี่ยก็ในวันวิสาขะอย่างที่ทราบนะคะเป็นวันสำคัญนะคะขึ้น15ค่ำตรงกับวันอาทิตย์ด้วยก็สิ่งหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนทำก็คือการเวียนเทียนหลังจากทำบุญค่ะค่ะ
0: สำหรับกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงจะเริ่มในเวลา 18:00 นเป็นต้นไปนะคะโดยจะมีการปฏิบัติธรรมนั่งสมาทานกรรมฐานเดินจงกรมไปตามถนนรอบวัดก่อนจะร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาบนพระมหาธาตุแก่นนครอนุสรสาธุชนหรือพระมหาธาตุเจดีย์9ชั้นนะคะก่อนจะมีการทำวัดเย็นเจริญพระพุทธมนต์และก็จะมีการร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนในเวลา 20:00 นค่ะตอนนี้นะคะพุทธศาสนิกชนก็อยู่ระหว่างการรับฟังพระธรรมเทศนานะคะอยู่บริเวณด้านในพระมหาธาตุเจดีย์9ชั้นนะคะและก็ในเวลา 20:00 นค่ะก็จะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนนะคะโดยในวันนี้ค่ะทางวัดนะคะก็จะขยายเวลาในการประกอบพิธีเวียนเทียนไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาทำบุญในวันนี้ค่ะคุณสิริมาคุณเจษฎาคะ
2: ขอบคุณคุณพจนีครับ
3: ขอบคุณค่ะส่วนที่ศรีลังกานะคะชาวศรีลังกาและก็พุทธศาสนิกชนร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันวิสาขบูชาซึ่งมีทั้งการเข้าวัดทำบุญแจกจ่ายอาหารไปจนถึงการชื่นชมความงดงามยามค่ำคืนค่ะท้องถนนของกรุงโคลัมโบเมืองหลวงศรีลังกาถูกแต่งแต้มไปด้วยสีสันจากโคมไฟสวยงามและการจัดแสดงไฟหลากสีจำลองพุทธประวัติโดยเป็นเรื่องราวการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าท่ามกลางความสนใจของประชาชนที่ต่างพากันออกมาชื่นชมความงามของเทศกาลวันวิสาขบูชาในบรรยากาศที่คึกคักขณะที่ในช่วงกลางวันวัดวาอารามในหลายเมืองของศรีลังกาแน่นขนาดไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่ทยอยเดินทางมาทำบุญแล้วก็ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันสำคัญทางศาสนานอกจากนี้ยังมีการจัดซุ้มแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มและขนมฟรีให้กับประชาชนอีกหลายพันแห่งทั่วประเทศเพื่อสะท้อนถึงคุณค่าของการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ศรีลังกาถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีแต่ปีนี้ถูกมองว่ามีผู้เข้าร่วมงานเทศกาลบางตากว่าปีก่อนๆค่ะซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหาเศรษฐกิจและต้นทุนราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามในอิหร่าน
2: วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูเรื่องราวความประทับใจนะครับของสามเณรตรินครับเป็นสามเณรวัยเพียง7ขวบเท่านั้นจากปากช่องโคราชครับสอบท่องพระปาติโมกสอบผ่านนะครับใช้เวลา58นาทีญาติโยมเนี่ยลุ้นกันตัวโก่งเลยฮะเพราะว่าเป็นสามเณรอายุน้อยที่สุดนะครับที่ทำสำเร็จในโครงการนี้คุณจิราพรคำภาพันธ์ครับไปติดตามเบื้องหลังความเพียรความศรัทธากว่าจะมาถึงวันนี้ครับ
4: ตาตาการนาตัวบ่เป็นนาวาเปตั้งบ่ใบแกจังกะตาปะโหติตันฐานะสมชานันจะตาตาปฏิบุชารนันจะอาสนะบัญญัปันันจะปานิยาปุตุขานันจะเบิกหูขานันจะเบิกหูนินโมวาโตตาเด
5: เสียงสวดพระปาติโมกข์ดังกังวานหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าจะออกมาจากสามเณรวัยเพียง7ขวบนี่คือสามเณรตินอภิวันสนองจากวัดนิคมผัง16อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาผู้ใช้เวลาเพียง58นาทีในการสวดพระปาติโมกข์หรือสิ่งพระ227ข้อที่มีเนื้อหาความยาว30หน้าจนกลายเป็นสามเณรอายุน้อยที่สุดที่สอบผ่านในโครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์วัชนะสงคราม
6: ท่องทุกวัน
7: ท่องทุกวันเหรอคะวันละกี่ชั่วโมงคะ
6: วันละทำปกติ5ชั่วโมง
7: 5ชั่วโมงเหรอ
6: บางวันก็2ชั่วโมง
7: เหรอคะเท่ากับใครคะ
6: เท ท่องกับ

0: ติอยู่ต้องด้วยกัน
1: ภาษาไทยกับภาษาบาลีมันเหมือนกันไหมคะมันเหมือนกันไหมคะ
0: เหมือนกันแต่ว่าที่ภาษาบาลีมันภาษาบาลีมันไม่มีการขอให้โยมมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง
2: พระมหาชิตวชิรยาโนเจ้าวาดวัดนิคมผัง16และผู้ดูแลสามเณรตินเล่าว่าตลอดช่วงเวลา 5-6 เดือนที่ผ่านมาสามเณรตินเริ่มสนใจศึกษาพระปาติโมกข์อย่างจริงจังแม้อายุยังน้อยแต่กลับมีความจำดีอ่านคล่องและมีวินัยในการฝึกฝนทุกวันสำหรับพระมหาชิตสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การท่องจำได้แต่คือการเรียนรู้ความหมายของศีลทั้ง227ข้อเพื่อให้พระธรรมค่อยๆซึมซับอยู่ในชีวิตของสามเณร
3: เมื่อไรก็ตามที่เสียงเงียบนั่นแสดงว่าเราจิตมันเผลอและต้องท่องออกเสียงเพื่อให้ตนเองตื่นตัวอยู่เสมอและเพื่อเราจะได้ออกอักขระได้ถูกต้องนั้นมันเหมือนฝึกการอ่านให้ถูกต้องแล้วก็ฝึกปลุกตัวเองให้ตื่น
2: ประธานโครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์วัชนะสงครามบอกว่าปัจจุบันพระสงฆ์และสามเณรที่สามารถสวดพระปาติโมกข์ได้มีจำนวนน้อยลงหลายพื้นที่แทบไม่มีผู้สวดได้เลยจึงเกิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสืบทอดพระธรรมวินัยและปลูกฝังความเพียรให้พระสงฆ์รุ่นใหม่แม้โครงการจะไม่ได้เปิดรับบริจาคแต่ตลอด2ปีที่ผ่านมากลับมีผู้มีจิตศรัทธาหลายคนติดต่อเข้ามาและขอร่วมเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษาด้วยตัวเอง
4: โยมจะรู้จักกันว่าเป็นศีลของพระ227ข้อแต่ว่าถ้าว่าตามพระวินัยก็เป็นสิกขาบทเป็นศีลหมวด1 227สิกขาบทถามว่ายากไหมก็ยากนะเพราะว่าต้องใช้เวลาในการท่องก็โยมคิดดูว่ามาตราถ้าเทียบเป็นกฎหมายก็คือมาตราของกฎหมายก็จะมีมาตราสั้นมาตรายาว227มาตราซึ่งจะต้องท่องได้ครบทั้งหมดทีนี้ในตามพระวินัยเนี่ยก็บัญญัติว่าพระสงฆ์ทุกรูปนะจะต้องฟังปฏิโมกเพื่อทบทวนสิกขาบทของตนเองเนี่ยทุกกึ่งเดือนคือ15วันถ้าไม่ฟังก็มีโทษ
2: ในวันวิสาขบูชาปีนี้เรื่องราวของสามเณรน้อยวัย7ขวบจึงไม่ใช่เรื่องของความจำแต่เป็นภาพสะท้อนของความเพียรศรัทธาและการสืบต่อพระพุทธศาสนาผ่านหัวใจเล็กๆที่ตั้งมั่นเกินวัยจิราพรคำพาพันธ์ไทย PBS รายงาน
5: ใครๆก็ไปทำบุญนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปทำบุญเช่นกันค่ะเป็นการร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดถ้ำเสือที่จังหวัดกระบี่นะคะท่ามกลางประชาชนมารอต้อนรับจำนวนมากนายกเนี่ยค่ะคุณเจษฎาบอกว่ามีท่าทียิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็บอกว่าทำดีแล้วสบายใจลองไปฟังเสียงนายกกันค่ะ
6: นายกค่ะทำบุญแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกสบายใจขึ้นไหมคะท่านนายกนิดนึงค่ะท่านนายกทำอยู่แล้วประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะ
7: ทำดีไม่ได้ทำบุญแล้วสบายใจต้องทำดีจะสบายใจ
5: ตอบผู้สื่อข่าวแบบอารมณ์ดีเลยนะคะสบายใจเพราะทำดีไม่ใช่แค่ทำบุญระหว่างเป็นประธานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่ค่ะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปพร้อมกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีข้าราชการทั้งในและนอกพื้นที่สสพรรคภูมิใจไทยทั้ง3คนของจังหวัดกระบี่และก็จังหวัดใกล้เคียงเดินทางไปร่วมงานบุญด้วยนะคะก่อนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าป่านายอนุทินเนี่ยค่ะเข้านมัสการพระเทพวชิรากรรักษาการเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เคารพเคยสนทนาธรรมกันหลายครั้งโดยเฉพาะก่อนที่จะลงพื้นที่หาเสียงที่ภาคใต้เมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะคะระหว่างทำพิธีค่ะเจ้าอาวาสก็ได้อวยพรให้นายกรัฐมนตรีมีความสุขขอให้บริหารประเทศครบ4ปีพอพูดแบบนี้ก็สร้างรอยยิ้มให้กับนายกอะค่ะคุณผู้ชม
8: ครับ
5: หลังเสร็จพิธีนายกก็เดินไปพบปะกับประชาชนที่มารอต้อนรับย้ำให้เชื่อมั่นนะคะว่าเงินทำบุญทุกบาทจะถูกนำไปพัฒนาวัดแล้วก็ขอให้ประชาชนมีความสุขมีความร่ำรวยค่ะ
9: กราบอนุโมทนา

0: ใครที่ร่ำรวยอยู่แล้วก็ร่ำรวยขึ้นไปอีกใครที่กำลังจะร่ำรวยก็ขอให้ร่ำรวยใครที่ยังไม่ร่ำรวยก็ขอให้รวยขึ้นทุกวันทุกวันใครที่มีสุขภาพแข็งแรงก็ขอให้มีแข็งแรงอายุยืนใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย
1: ขณะที่ชาวบ้านหลายคนบอกว่าดีใจที่นายกรัฐมนตรีมาร่วมทำบุญกับคนในพื้นที่เพราะว่าวัดต้องการปัจจัยเพื่อนำไปพัฒนาวัดอีกมากโดยเฉพาะการทอดพระป่าครั้งนี้ค่ะเพื่อนำไปสมทบทุนสร้างพุทธสถานของวัดซึ่งปัจจุบันวัดถ้ำเสือก็เป็นที่รู้จักทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติค่ะ
2: แลนด์บริดจ์โครงการใหญ่ที่ทุกฝ่ายกำลังจับตาณเวลานี้นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับในสภามีมติโหวตไม่ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์นะครับแน่นอนครับพอมีมติแบบนี้ออกมาฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคหลักๆนะครับทั้งพรรคประชาธิปัตย์พรรคกล้าทำรวมถึงพรรคประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาบอกว่าการทำแบบนี้เป็นเหมือนการปิดปากสภาไม่ให้ตรวจสอบเมกะโปรเจกต์ครับนายชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับแสดงความผิดหวังครับหลังสภามีมติไม่ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาและความเหมาะสมของโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งถือเป็นการปิดกั้นโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านครับทั้งที่เป็นโครงการขนาดใหญ่กระทบต่ออนาคตของประเทศและคนภาคใต้นะครับจึงเรียกร้องให้ส.ส.ภาคใต้ซีกพรรคร่วมรัฐบาลทบทวนจุดยืนครับแล้วก็ฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนมากกว่าการยึดมติพรรคแล้วก็ย้ำว่าส.ส.ภาคใต้ทุกคนควรตระหนักในการเป็นตัวแทนของประชาชนครับจึงต้องฟังเสียงของประชาชนไม่ใช่ฟังเพียงคำสั่งจากผู้นำพรรคแล้วก็พูดถึงการช่วยหาเสียงนะครับบอกว่าจะยืนเคียงข้างประชาชนแต่ถึงเวลากลับไม่รับฟังเสียงของประชาชนครับ
1: สอดคล้องกับนายพีรวัฒน์สมวงศ์รองโฆษกพรรคกล้าธรรมที่ออกมาระบุนะคะว่าพรรคกล้าธรรมรู้สึกผิดหวังต่อท่าทีของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ไม่เปิดโอกาสให้มีการศึกษาโครงการดังกล่าวอย่างรอบด้านทั้งที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิถีชีวิตของประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมกับยืนยันนะคะว่าการตั้งคณะกรรมการไม่ใช่การขัดขวางการพัฒนาประเทศแต่เป็นกลไกในการตรวจสอบศึกษาแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนค่ะได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการทั้งเรื่องของการเวนคืนที่ดินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศทางทะเลรวมไปถึงผลกระทบต่อชุมชนและอาชีพของประชาชนค่ะ
2: รองโฆษกพรรคกล้าธรรมครับบอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์เป็นเมกะโปรเจกต์ที่ใช้งบประมาณมหาศาลนะครับและอาจสร้างผลกระทบในระยะยาวยืนยันครับพรรคกล้าธรรมจะติดตามการทำโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การพัฒนาโครงการต่างๆของประเทศที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความโปร่งใสความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนครับ
1: เวลานี้ชายแดนไทยกัมพูชาหลายจุดอยู่ระหว่างการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงนะคะโดยเฉพาะที่ช่องอานม้าซึ่งเคยเป็นเส้นทางการค้าขายระหว่างคน2ประเทศแต่วันนี้ถูกปิดลงพร้อมกับความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ที่เปลี่ยนไปด้วยติดตามจากรายงานของคุณพจนีสายกระจ่างค่ะ
3: ธงชาติไทยโบกสะบัดเหนือเนินเขาช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีหลังไทยเข้าควบคุมและสถาปนาพื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์ถูกนำมาปิดเส้นทางจากฝั่งกัมพูชาขึ้นมาที่ช่องอันมาทำให้เส้นทางการค้าและการไปมาหาสู่ของคนสองประเทศถูกปิดลงการเข้าควบคุมพื้นที่ของทหารแม้จะทำให้ต้องสูญเสียรายได้จากการค้าขายแต่ชาวบ้านในพื้นที่เต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
4: ถ้าเป็นตอนนี้สถานการณ์แบบนี้ไม่เลยค่ะอยากให้ปิดถาวรไปเลยไปก่อนอนาคตอีกยาวถ้าเกิดว่าสงบจริงๆแบบว่าเราได้พื้นที่คืนหมดอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางหน่วยงานของรัฐอะค่ะ
5: เรามองความสำคัญของสองประเทศในห้องหนึ่งปีที่ผ่านมากระทบมากไหมในแง่ของชาวบ้านที่เคยอยู่ใกล้กัน
4: ถ้าเป็นเราไม่ค่อยกระทบเพราะว่าส่วนมากจะเป็นเขาที่อาศัยเรามากกว่าก็ไม่กระทบเท่าไหร่แต่ถ้ากระทบคือการเป็นอยู่ของเราเองพวกรายได้อะไรเงี้ย
3: ผ่านมาเกือบ1ปีหลังเหตุการณ์สู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาชาวบ้านตามแนวชายแดนแม้จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่พวกเขาไม่เคยวางใจในสถานการณ์หลายคนยอมรับว่าหลังการสู้รบต้องตัดความสัมพันธ์กับชาวกัมพูชาที่เคยไปมาหาสู่และค้าขายร่วมกัน
6: ยังดูข่าวสารก็ยังเหตุการณ์ยังปกติอยู่ครับตอนนี้ครับแต่ก็เฝ้าระวังไว้นะครับว่าทางข่าวการเมืองทางปุ่นก็มันบ่ทันแน่นอนนะครับวางใจคอมเมนต์บ่ได้หรอกครับเสียใจคอมเมนต์บ่ได้ขนาดแถวเขาแถวอันนี้ก็ยังปืนข่าวหมดทานก็ว่าปะทะกันอยู่ตลอดไอ้ยุยงทานอยู่ตลอดนะครับผมว่าทานไทยสดใดมื้อใดอยู่บ
3: ่การเข้าควบคุมพื้นที่ของทหารตามจุดยุทธศาสตร์สำคัญหลังการสู้รบทำให้ชาวบ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาคลายความกังวลได้ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะช่องอันม้าที่ควบคุมพื้นที่ได้แบบเบ็ดเสร็จส่วนช่องบกไทยสามารถยึดเนิน469และยังวางกำลังในพื้นที่ตลอดแนวส่วนจุดพิพาททหารกัมพูชาขุดคูเลตล้ำเขตแดนปัจจุบันทหารทั้งสองฝ่ายยังวางกำลังลักษณะเผชิญหน้ากันพจนีใสกระจ่างไทย PBS รายงาน
2: ไปร่วมสัมผัสบรรยากาศของขบวนพาเหรดบางกอกพลาย2026กันครับท่านผู้ชมครับปีนี้มี6ขบวนด้วยกันนะครับ6ขบวน6สีแต่ละสีเนี่ยมีความหมายซ่อนอยู่ด้วยนะครับกับในอนาคตที่เรากำลังผลักดันให้ไทยเป็นเจ้าภาพ World Pride นะครับเราจะไปติดตามบรรยากาศที่สนามกีฬาเทพหัสดินกับคุณนิชมนครับ
7: คุณเจษดาคุณสิริมาคะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับงานบางกอกพราย2026โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจค่ะบรรยากาศปีนี้จัดเต็มกว่าทุกปีนะคะด้วยขบวนพาเหรด6สี6แนวคิดบนเส้นทางยาวกว่า 4.8 กิโลเมตรนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ย่านสีลมก่อนที่จะมาสิ้นสุดที่สนามกีฬาเทพหัสดินนะคะท่ามกลางบรรยากาศคึกคักของประชาชนและนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศที่มาร่วมเฉลิมฉลองความหลากหลายไปด้วยกันนะคะผู้เข้าร่วมงานหลายคนบอกว่ามาเป็นประจำทุกปีนะคะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและความเปิดกว้างมากขึ้นในสังคมไทยแต่แม้ว่าเราจะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนะคะแต่ผู้เข้าร่วมงานยังมองว่ายังมีอีกหลายประเด็นค่ะที่จะต้องเดินหน้าผลักดันโดยเฉพาะการลดความรุนแรงและการตีตราต่อเด็กและเยาวชน LGBTQ+ ในครอบครัวและสังคมค่ะ
8: ในเรื่องของปัญหาความรุนแรงนะครับต่อเพศทางเลือกทั้งหลายแหล่งเนี้ยต้องยอมรับว่าบางครั้งพ่อแม่ผู้ปกครองพอดีผมก็มีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับทางด้านเด็กด้วยนะครับก็แม้สังคมจะเปิดกว้างอ่ะแต่ก็เข้าใจพ่อกับแม่ครับว่าบางคนถ้ารู้สึกว่าลูกเริ่มมีเพศเป็นเพศทางเลือกอ่ะก็จะกังวลใจหรือว่าบางคนยังอาจจะยอมรับไม่ได้แล้วก็อาจจะใช้คำพูดบ้างหรือการกระทำบางสิ่งบางอย่างที่กระทบใจลูกๆครับอยากให้ระวังในเรื่องของความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาในส่วนนี้มากกว่าครับ
7: ขณะที่ภาคการเมืองเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักนะคะท่ามกลางช่วงเวลาที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นคือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคประชาชนที่มาพร้อมกับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคนะคะซึ่งมองว่าหลังผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วแต่ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่จะต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับสิทธิของผู้สมรสที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะ
9: นะครับที่อย่างกรมรัฐดากรเองเนี่ยปัจจุบันมันก็มีสิทธิทางภาษีเนาะที่ลูกจะต้องดูแลบุพการีนะครับทำอย่างไรที่เบี้ยประกันชีวิตหรือว่าค่าดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรที่ถ้าหากในอนาคตมีครอบครัวที่บุพการีเนี่ยอาจจะเป็นผู้สมรสที่มีความเสมอภาคทางเพศเนี่ยลูกๆเองก็สามารถใช้ได้รับค่าชดเชยนะครับได้รับสิทธิทางภาษีต่างๆเหล่านั้นเช่นเดียวกันตัวพรบ.อุ้มบุตรก็เช่นเดียวกันครับถ้าเราอยากจะทำให้ครอบครัวเนี่ยมีความสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่เกิดขึ้นจากเพศสภาพใดก็ตามนะครับหรือว่าเพศกำเนิดใดก็ตามแต่เนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องมีการแก้ไขกฎหมายให้สามารถทำเรื่องของการอุ้มบุญได้นะครับไม่เฉพาะผู้สมรสที่เป็นสามีภรรยานะครับที่ไม่สามารถมีบุตรได้ตามปกติก็ควรจะต้องครอบคลุมในเรื่องของผู้สมรสที่มีความหลากหลายทางเพศด้วย
7: ขณะที่ก่อนเริ่มงานเพียงไม่กี่ชั่วโมงกรุงเทพเผชิญกับฝนตกหนักนะคะจนมีน้ำขังในบางจุดพรรคประชาชนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยการลอกท่อควบคู่กับการทำระบบบำบัดน้ำเสียนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในระยะยาวค่ะ โดยงานบางกอกพรายปีนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะคะที่ทุกคนจะร่วมกันผลักดันเพื่อให้ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกอย่าง World Pride 2030ที่กำลังจะมาถึงด้วยค่ะ
10: ขอบคุณคุณนิชมนครับ

0: ศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเริ่มคึกคักนะคะผู้สมัครหลายคนลงพื้นที่หาเสียงค่ะมีการสื่อสารนโยบายเด่นๆหลายพรรคเนี่ยค่ะชูนโยบายเศรษฐกิจชุมชนตลาดปลอดภัยแล้วก็ระบบระบายน้ำหวังที่จะเจาะทุกกลุ่มขอคะแนนเสียงก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งก็คือเวลานี้เหลืออีกไม่ถึง1เดือนแล้วนะคะนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์เบอร์5ค่ะลงพื้นที่ร่วมกับผู้สมัครสก.เขตสะพานสูงไปหาเสียงที่ตลาดสัมมากรรามคำแหงชูนโยบายนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการตลาดกทม.เพื่อความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยจากนั้นลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดงเขตหนองจอกร่วมกับผู้สมัครสก.เขตหนองจอกไปเสนอนโยบายสร้างรายได้ในพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชานเมืองนายอนุชาเปิดเผยนะคะว่ารับฟังปัญหาที่ประชาชนสะท้อนมาหลายประเด็นส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของพรรคค่ะ
1: หนึ่งในนโยบายของเราก็คือรายได้ดีขึ้นเรื่องของเศรษฐกิจตรงนี้เราไม่ได้แค่เพียงเข้ามาแก้ปัญหาของเขาอย่างเดียวเราจะมาเสริมอื่นๆที่จะทำให้เขามีโอกาสแล้วก็มีความหวังกับผู้บริหารกรุงเทพมหานครในอนาคตด้วยว่าเราไม่ใช่แค่เพียงนำเรื่องของปัญหามาแก้แต่เราจะนำเรื่องของโอกาสแล้วก็รายได้มาให้กับเขาต่อยอดในอนาคตด้วย
2: อีกคนหนึ่งครับนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรดร.โจนะครับผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนเบอร์10ครับวันนี้ลงพื้นที่เขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนานะครับไปฟังปัญหาระบบระบายน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานและเศรษฐกิจที่ซบเซาครับชูนโยบายยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างของกรุงเทพคุมเข้มผู้รับเหมาเพิ่มความปลอดภัยลดปัญหางานไม่มีคุณภาพแล้วก็เสนอแนวทางพัฒนาพื้นที่และระบบขนส่งสาธารณะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนผู้ค้ารายย่อยและส่งเสริมการท่องเที่ยวในย่านต่างๆของกรุงเทพครับ
3: ให้เอกชนเนี่ยนะครับแล้วก็ประชาชนในชุมชนนั้นๆเนี่ยเป็นผู้ที่ดึงศักยภาพดึงเสน่ห์ของย่านนั้นๆออกมานะครับโดยมีกทม.เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนเรื่องของงบประมาณแล้วก็สนับสนุนให้เกิดทิศทางในการพัฒนาโดยมีเอกชนนะครับเป็นตัวหลักในการผลักดันครับ
2: อีกคนหนึ่งครับนางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขดร.มัลลิกา
4: คุ
2: ณศิริมารอบนี้ดร.เยอะนะวันนี้ดร.มัลลิกาผู้สมัครเบอร์14เนี่ยลงพื้นที่ไปเขตห้วยขวางครับเสนอนโยบายเรดาร์น้ำท่วมเตือนภัยล่วงหน้านะครับจะใช้ AI แล้วก็ X-band radar ครับเชื่อมข้อมูลฝนน้ำถนนการจราจรและเครื่องสูบน้ำเชื่อมกันแบบเรียลไทม์นะครับสร้างศูนย์บัญชาการน้ำท่วมล่วงหน้าสั่งการอัตโนมัติตั้งเป้าลดจุดน้ำท่วมซ้ำซาก 50% ครับแล้วก็เตือนภัยล่วงหน้า 30-60 นาทีว่ายง่ายๆชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเท่านั้นครับและการบริหารจัดการแบบระบบทั้งระบบตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ส่วนทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9ค่ะวันนี้ขึ้นรถแห่หาเสียงไปที่เมกาพลาซ่าสะพานเหล็กเขตพระนครนะคะไปพบปากกับประชาชนแล้วก็หาเสียงชูนโยบาย 250+ส่วนในช่วงเย็นวันนี้ตามที่คุณนิชมนรายงานไปเมื่อสักครู่นะคะผู้สมัครกทม.ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หลายคนค่ะเช่นนายอนุชานายชัยวัฒน์นางมลิกาแล้วก็นายชัชชาติเนี่ยไปร่วมกิจกรรมเดินขบวนงานบางกอกไพรด์เฟสติวัล2026นะคะ
2: ชิงเก้าอี้นายกเมืองพัทยาตอนนี้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับทีแรกนึกว่ามีแค่3ท่านปรากฏว่าวันนี้คนท้าชิงเนี่ยเพิ่มเป็น5คนแล้วครับนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรผู้สมัครนายกเมืองพัทยาพรรคประชาชนพร้อมกับนายกรุณพลเทียนสุวรรณรองโฆษกพรรคประชาชนนะครับแล้วก็มีผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาครับลงพื้นที่ชุมชนวัดธรรมสามัคคีตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงนะครับไปหาเสียงรับฟังปัญหาชาวบ้านเนี่ยสะท้อนความต้องการอยากจะให้แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากปัญหาสุนัขจรจัดปัญหาการบริการในโรงพยาบาลรัฐอำนวยความสะดวกให้คนมากขึ้นครับอีกคนหนึ่งครับแชมป์เก่านายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยานะครับพร้อมกับผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาครับไปหาเสียงที่หมู่บ้านรัตนากร1ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงครับชาวบ้านสะท้อนความต้องการเร่งด่วนนะครับก็คือปัญหาสุนัขจรจัดและความปลอดภัยชุมชนในช่วงกลางคืนเรียกร้องให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมครับสำหรับการรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภานะครับตอนนี้มีผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา 5คนครับนั่นก็คือนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนะครับนายปรเมศงามพิเชษนายศักชัยแตงห้ออิสระนายสุไอนีเจริญสุขครับและอีกคนหนึ่งก็คือนายอิทธิพลเนธิยคุปสิงห์ขอนแก้วโดยจะเปิดรับสมัครวันสุดท้ายวันพรุ่งนี้นะครับวันที่1มิถุนายนก็ยังเปิดอยู่ครับ 8:30 ถึงบ่าย 4:30 ที่ห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยาครับ
0: เหลืออีกไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วนะคะคุณผู้ชมที่จะเริ่มคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะไม่แน่ใจคุณเจษดาคุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังนะคะบางคนบอกว่าอ้าวคุณเพิ่งได้ใช่ไหมค
2: ุ
0: ณต
2: ้
0: อง
2: ไปครั้งแรก
0: คุณต้องไปซ้อมเติมเงินนะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจค่ะพบว่าบรรดาร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยพากันติดป้ายแสดงสัญลักษณ์เข้าโครงการนะคะรอให้บริการประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์ค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40ร้านค้ารายย่อยและผู้ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองชัยนาทพากันนำป้ายสัญลักษณ์มาติดเอาไว้หน้าร้านค่ะติดในจุดที่ลูกค้าจะได้เห็นได้ชัดนะคะเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์เจ้าของร้านอาหารแห่งนี้บอกนะคะว่าเตรียมแผนรองรับลูกค้าเอาไว้ทั้งหน้าร้านแล้วก็ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มสั่งอาหารที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย70%เทียบเคียงกับที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในตอนนั้นเนี่ยค่ะมียอดจำหน่ายสูงขึ้นกว่า50%ค่ะ
4: ก็คาดหวังนะว่าจะดีกว่าที่ไม่มีโครงการนี้เพราะว่าอย่างน้อยคนเขาก็ได้มีเงินนี่เพิ่มมาเขาก็กล้าที่จะเข้ามาใช้จ่ายอย่างน้อยเขาก็อย่างเรามีป้ายบอกไว้ว่าเรารับนะเขาเห็นปุ๊บเขาก็เข้ามาบางคนไม่แน่ใจก็เข้ามาถามเราว่ารับไหมแสดงว่าเขาอยากใช้อะเนาะ
5: ใช่
4: เขาถามว่าเรารับโครงการนี้ไหมเราก็บอกรับเขาก็จะเข้ามากันอย่างเงี
5: ้
4: ยแล้วก็รู้สึกว่ายอดขายที่เคยเข้ามามันก็มากกว่าปกติ
2: ส่วนร้านขายชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนในตลาดหัวรอมคือพระนครศรีอยุธยาครับตอนนี้พากันติดตั้งป้ายรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเตรียมต้อนรับลูกค้าที่จะมาใช้สิทธิ์วันแรกวันพรุ่งนี้ครับพบว่าบางร้านยังทำป้ายไม่เสร็จท่านผู้ชมเอาป้ายเก่าคุณสิริมาโครงการคนละครึ่งอันเดิมเนี่ยเอามาตั้งไว้ก่อนโชว์ไงโชว์ใครเดินผ่านเดี๋ยวพรุ่งนี้เผื่ออยากมาสแกนก็แสดงแบบนี้ครับเชิญชวนให้มาร่วมโครงการนะครับขณะที่บางร้านใช้วิธีปริ้นสัญลักษณ์ใส่กระดาษเอามาติดที่สินค้าชั่วคราวครับเพื่อให้เร็วแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยครับ
6: ก็ดีขึ้นแล้วก็ได้ลูกค้ากลุ่มที่เขาไม่เคยซื้อเราเนาะแต่เขาเห็นว่าเรามีรับเขาก็มาซื้อลองเขาอยากใช้อยากใช้ไอ้พวกคนละครึ่งไทยช่วยไทยเขาก็จะดูร้านที่รับก็ได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ
0: และจากการสำรวจยังพบด้วยนะคะว่าประชาชนที่เป็นผู้ปกครองเริ่มเข้าไปสอบถามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมไปใช้สิทธิ์หวังที่จะลดค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมด้วยนะคะไม่ต่างจากผู้ค้าทั้งร้านหมูย่างร้านขายปลาหมึกย่างแล้วก็ร้านขายอาหารตามสั่งในพื้นที่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีก็พากันติดป้ายเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะหวังว่าจะช่วยให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยกลับมาคึกคักแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
2: มาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ระยองกันบ้าง นะครับปรากฏว่าในพื้นที่ที่อำเภอพัฒนานิคมครับปรากฏว่าโอ้ขออภัยครับอำเภอนิคมพัฒนาที่ระยองนะครับมีนายทุนจีนเข้ามาเช่าที่ดินแล้วก็ถมดินเตรียมสร้างเป็นโรงงานในอนาคตแต่ถมดินเนี่ยท่านผู้ชมมันสูงไปเท่ากับกำแพงของหมู่บ้านครับเมื่อวานนี้ฝนหนักโคลนเนี่ยไหลเข้าไปในหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนครับสภาพดินโคลนที่ไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนนะครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ซอย12ตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองครับหลังจากมีฝนตกมาอย่างหนักเมื่อวานนี้ครับทำให้ทรัพย์สินบ้านเรือนพื้นที่ใช้สอยในหมู่บ้านได้รับความเสียหายนะครับชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่ดินข้างหมู่บ้านกำลังปรับพื้นที่ด้วยการถมดินในระดับความสูงใกล้เคียงกับแนวกำแพงหมู่บ้านหรือไม่จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าน้ำและดินโคลนครับไหลมาตามแนวท่อระบายน้ำแล้วมันก็ทะลักเข้าสู่บ้านเรือนของประชาชนนะครับกระทบกับผู้อยู่อาศัยประมาณ 10-20 หลังคาเรือนบางครอบครัวเนี่ยต้องเร่งเคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์ไปจอดในจุดปลอดภัย พื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำและดินโคลนที่ไหลเข้าท่วมครับ
5: เห็นน้ำอยู่หน้าปากทางไม่รู้มาจากไหนได้ถ่ายดูที่ดูถ่ายหน้าทาง
7: โอ้นี่พี่ถ่ายไว้เหรอ
5: ใช่ใช่
7: แล้ว
5: ตอนมา
7: น้ำเนี่ยมันมาพร้อมโคลนเลยใช่ไหมพี่
5: ใช่ใช่มาพร้อมคนเพราะที่ถังวุ้นมันมากับน้ำอะไรอ่ะพี่
7: อ๋อคือพอดีทางโน้นอ่ะเขาทำที่สูงกว่าแล้วฝั่งนี้อยู่ต่ำใช่ไหมพี่
5: ครับผม
7: มันก็ไหลบ่ามาทางนี้เลย
5: ใช่
7: เหมือนน้ำมันไม่มีทางไปเนาะพี่เนาะ
5: ใช่
7: มันหาที่ต่ำลงอ่ะเนาะ
5: ใช่พอมันเจอรูพอมาได้ทุกทีมันมาเพราะฝนมันตกได้แค่เจอพี่ตกประมาณ10นาทีปุ๊บมาเลย
8: เสียหายทั้งที่นอนทั้งเตียงทั้ง
9: นอนทรัพย์สินเสียหายเยอะเลยมันมาเร็วเลยเน
8: า
9: ะ
8: มันมาเร็วแล้วมันมีโคลนด้วยมันมาแบบมันทะลุมากำแพงนี่มาเลยมันเป็นทาง
9: คือน้ำมันไม่มีที่ไปอะเนาะมันก็เลยไหลมาทางนี้นะแล้วของเราเนี่ยก็คือมีทั้งโคลนทั้งน้ำเลย
8: แต่ก่อนมันก็เคยมานิดหน่อยมันก็มาแบบมีแต่น้ำแล้วทีนี้พอเขามาทำตรงนี้มันก็เลยเป็นโคลนด้วย
0: วันนี้นายสุชาติธุยาวัฒน์รองนายกเทศมนตรีเมืองมะขามคู่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายนะคะพบถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านหลายจุดแตกร้าวแล้วก็ยกตัวขึ้นค่ะขณะที่พื้นกระเบื้องบริเวณลานจอดรถและภายในบ้านบางหลังก็พบรอยร้าวเช่นเดียวกันรองนายกเทศมนตรีบอกนะคะว่าที่ผ่านมาเทศบาลรับทราบปัญหามาระยะหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าการแก้ไขยังมีข้อจำกัดด้านกฎหมายเนื่องจากหมู่บ้านยังมีอายุไม่ครบ10ปีและไม่มีนิติบุคคลหมู่บ้านส่วนกรณีน้ำและดินโคลนไหลเข้าหมู่บ้านเบื้องต้นพบนะคะว่าสภาพพื้นที่มีความลาดเอียงแล้วก็มีการปรับระดับดินในพื้นที่ใกล้เคียงก็ทำให้เมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำชะล้างหน้าดินไหลเข้าสู่หมู่บ้านในระยะเร่งด่วนเทศบาลจะซ่อมแซมแนวกำแพงที่แตกร้าวขุดร่องระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วก็เตรียมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไปค่ะ
10: ก็คือเทศบาลน่ะคือพื้นที่ตรงนี้นะเป็นที่ที่บอกตรงว่ามันเป็นนิติเก่าแล้วหมู่บ้านสร้างได้ประมาณ7ปีเทศบาลเนี่ยก็คือไม่สามารถเข้ามาบริหารจัดการใช้งบประมาณของภาษีประชาชนได้เลยแต่วิธีการแก้ไขก็คือ1ก็ต้องไปดูระเบียบข้อกฎหมายว่าเราจะใช้ภาษีประชาชนเนี่ยนะจากที่เทศบาลหน่วยงานรัฐดูแลกำกับในพื้นที่เนี่ยจะหาวิธียังไงเพราะว่าการใช้งบประมาณโดยที่หมู่บ้านที่มีนิติมีเจ้าภาพเนี่ยนะผมเข้าใจนะผ
11: มก็ไม่อยาก
10: คือมันมีข้อจำกัดในระเบียบอยู่
2: นายวัชระพงศ์สิริรักษ์ส.ส.ระยองเขต5พรรคประชาชนครับบอกว่าได้มอบหมายให้ทีมงานลงพื้นที่นะครับเบื้องต้นพบว่าพื้นที่นี้มีการเช่าที่ดินเพื่อปรับและถมคาดว่ามีพื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางเมตรครับถ้าเป็นไปตามกฎหมายกำหนดจะต้องได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนจะดำเนินการนะครับปัจจุบันยังมีสภาพเป็นที่ดินว่างเปล่าครับและต้องตรวจสอบต่อนะครับว่าอนาคตจะสร้างเป็นโรงงานหรือไม่ครับ
12: คือเขาถมสูงขนาดนั้นเขาเตรียมจะทำอะไรอะคะ
13: ผมคิดว่าท้ายที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นโกดังหรือว่าโรงงานแต่ว่าในขณะนี้พอยังไม่ได้มีการก่อสร้างใดๆขึ้นมาเนี่ยยังเป็นที่เปล่าเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถไปบอกได้ว่าเขาจะทำอะไร
12: ค่ะแล้วเบื้องต้นชาวบ้านเขาทราบไหมคะว่าที่ตรงนั้นเป็นของใครอะคะ
13: จากข้อมูลนะครับชาวบ้านก็แจ้งแค่ว่าที่ตรงเนี้ยเป็นที่ของนายทุนคนจีนมาเช่าที่ถมไว้เช่าจากคนไทยซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันในบริเวณแถวๆนั้นนะครับ
2: หลังจากนี้ครับจะกำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งทั้งประเด็นการปรับพื้นที่และการขออนุญาตถมดินครับว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงหาแนวทางในการลดผลกระทบกับประชาชนครับ
0: ไปดูความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคใต้นะคะที่ออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเร่งหามาตรการช่วยเหลือค่ะหลังจากที่ทางการมาเลเซียประกาศห้ามนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์เป็นการช่ว

0: คราวเริ่มมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาจำเป็นต้องทยอยจับกุ้งที่ครบกำหนดระยะเวลาส่งขายแม้ว่าตอนนี้ราคาจะอยู่ในช่วงขาลงเจ้าของบ่อบอกนะคะว่าปกติกุ้งขนาด36ตัวต่อกิโลกรัมราคาหน้าบ่อจะได้มากกว่ากิโลกรัมละ200บาทแต่ว่าวันนี้เหลือเพียงกิโลกรัมละ140ถึง150บาทเท่านั้นทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในภาวะที่เสี่ยงขาดทุนประกอบกับประเทศมาเลเซียออกประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวนั่นก็คือกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งแชบวยกุ้งน้ำตาลและกุ้งฟ้าโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนทำให้สมาคมกุ้งไทยและพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยทำหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขอให้เร่งเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนอย่างน้อยก็เพื่อให้มาเลเซียมีการผ่อนปรนหรือว่าขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการนี้ออกไปก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาหน้าฟาร์มตกต่ำไปมากกว่านี
1: ้เกษตรกรหรือว่าประเทศไทยยังไม่รู้เลยว่ามาเลเซียเนี่ยเขาจะมีมาตรการตรวจสอบกุ้งอย่างไรความจริงอยากจะนำเรียนว่ากุ้งไทยน่ะเราไม่มีปัญหาเรื่องสารตกค้างนะครับไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพไม่มีปัญหาเรื่องโรคระบาดที่จะติดต่อไปแต่ที่มันมีปัญหาคือกระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยมันต้องใช้เวลา2หรือ3วันถ้าเอาวัตถุดิบไปค้างไว้ที่ชายแดน3วันมันก็เสียสภาพจากกุ้งสดก็กลายเป็นกุ้งดองกุ้งไม่สดหมดมันจะทำให้เราสูญเสียตลาดส่วนนี้ไป
0: จากข้อมูลพบนะคะว่ามาเลเซียเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกกุ้งสำคัญของไทยมีการส่งออกเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 6,000 ถึง 8,000 ตันหรือคิดเป็นร้อยละ5ของการส่งออกของไทยเรียกว่าเป็นตลาดรองรับผลผลิตกุ้งทั้งจากการเพาะเลี้ยงและกุ้งจากการประมงตามธรรมชาติจึงสร้างความกังวลนะคะว่าหากมาเลเซียหันไปนำเข้ากุ้งจากอินเดียหรือว่าเอกวาดอร์ก็จะส่งผลกระทบต่อตลาดกุ้งไทยในระยะยาวโดยกุ้งในจังหวัดสงขลาที่กำลังจะทยอยจับเพื่อส่งขายในเวลานี้เกษตรกรบอกนะคะว่าเป็นล็อตแรกของปีหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นความหวังในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเกษตรกรหลายรายด้วยค่ะ
2: มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนนะครับที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาแม่น้ำเปื้อนพิษครับวันนี้มีขบวนธรรมยาตราปกป้องสายน้ำ6สายนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มกันที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับจะไปสุดทางที่ศาลากลางเชียงรายในวันที่5มิถุนายนนี้นะครับซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลกครับภาคประชาชนภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับรวมตัวกันที่สะพานท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมธรรมยาตราเพื่อปกป้องแม่น้ำกกสายรวกโขงสารวินและกระบุรีครับโดยถือวันวิสาขาบูชาเป็นวันแรกของการเริ่มต้นกิจกรรมนะครับนายนิวัตรร้อยแก้วประธานกลุ่มรักเชียงของครับบอกว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อรับฟังเสียงชาวบ้านที่อาศัยตลอดริมแม่น้ำกกนะครับตั้งแต่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ไปถึงอำเภอเมืองเชียงรายระยะทางทั้งสิ้น68กิโลเมตรครับซึ่งตลอดทางเนี่ยก็คือพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการทำเหมืองแร่ก่อนจะรวบรวมข้อเสนอทั้งหมดนะครับส่งให้รัฐบาลในวันที่5มิถุนายนครับซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนครับ
3: การเดินทางประหยัดตาวันนี้คือวันที่31ไปถึงวันที่5มิถุนายนเป็นการเดินเพื่อแม่น้ำกกสายรั่วโขงเป็นการรวมพลังของพี่น้องประชาชนโดยใช้ธรรมะในการขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาที่มันกำลังเกิดขึ้นและคิดว่าการรวมพลังครั้งนี้จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ต้องเป็นการรวมพลังของพี่น้องทุกแม่น้ำกกสายรั่วโขงจะมากันหมดแล้วคิดว่าการแสดงพลังนี้มันจะไปถึงรัฐบาลรัฐบาลจะได้ตระหนักได้แสดงเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
0: ขณะที่นักวิชาการและภาคประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีรับฟังความเดือดร้อนของคนในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับปัญหาสารพิษมากว่า1ปีและต้องการให้ยกปัญหาสารพิษเป็นวาระแห่งชาติค่ะ
4: เราก็ยังแสดงเจตนารมณ์เดิมในเรื่องของการที่อยากจะได้แหล่งน้ำปลอดภัยนะคะในเรื่องของการแมปปิ้งพื้นที่ทำการเกษตรที่ยังที่ปนเปื้อนสารพิษนะคะแล้วก็ฟื้นฟูแม่น้ำฟื้นฟูวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำตกนะคะ
5: คือเราต้องการที่มีการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้องไปเจรจากับทางเมียนมาทางจีนและกองกำลังชาติพันธุ์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทั้งหมดนี้จะแก้ปัญหาได้โดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องมาเป็นผู้นำนะครับและต้องทำให้เรื่องนี้เป็นวาระระดับชาติครับผม
2: วันนี้วันแรกของการเดินธรรมยาตรานะครับแม้จะมีสภาพอากาศร้อนอบอ้าวเป็นอุปสรรคแต่คนที่ร่วมกิจกรรมวันนี้ก็นำน้ำเย็นอาหารมาร่วมทำบุญตลอดสองข้างทางครับกิจกรรมธรรมยาตรานะครับจัดขึ้น6วันครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยเส้นทางเนี่ยเริ่มต้นจากอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญครับไปถึงศาลากลางจังหวัดเชียงรายเพื่อสะท้อนถึงวิกฤตปัญหาสารพิษข้ามพรมแดนครับ
0: หน่วยงานสาธารณสุขบราซิลเร่งสอบสวนหลังจากที่พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาในเซาเปาโลขณะที่องค์การอนามัยโลกร้องขอให้ชาวดีอาร์คองโกฝังศพผู้เสียชีวิตจากอีโบลาอย่างปลอดภัยตามระเบียบการควบคุมโรคค่ะเทดรอสอนาดอมเกเบเยซูสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเดินทางลงพื้นที่ในบูเนียเมืองเอกของจังหวัดอิตูรีศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพร้อมทั้งเข้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐผู้นำชุมชนรวมถึงหน่วยงานด้านมนุษยธรรมและสาธารณสุขในพื้นที่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกใช้โอกาสในการเยือนครั้งนี้ร้องขอให้ประชาชนเข้ารับการรักษาและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดแต่เนิ่นๆเมื่อเริ่มสงสัยว่าติดเชื้อโดยมาตรการดังกล่าวมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเชื้อไวรัสอีโบลาที่พบการระบาดเป็นสายพันธุ์ที่หายากยังไม่มีวัคซีนหรือว่ายารักษาซึ่งยิ่งดูแลได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งลดความเสี่ยงได้มากขึ้นนอกจากนี้ผู้นำองค์การอนามัยโลกยังร้องขอให้มีการฝังศพผู้เสียชีวิตจากอีโบลาอย่างปลอดภัยแทนการฝังตามธรรมเนียมประเพณีซึ่งญาติจะเป็นผู้จัดการศพโดยที่ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสมทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อได้โดยก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุบุกแย่งศพตามสถานพยาบาลมาแล้วหลายครั้งการเยือนดีอาร์คองโกของผู้นำองค์การอนามัยโลกมีขึ้นเพื่อสนับสนุนต่อการต่อสู้กับอีโบลาท่ามกลางความกังวลว่าการรับมืออาจยังมีไม่เพียงพอในการจัดการกับการระบาดของโรคซึ่งตอนนี้พบผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อแล้วมากกว่า 1,000 คนแต่ยืนยันการติดเชื้อได้เพียง225คนเท่านั้นขณะเดียวกันมีผู้เสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า223คนปัจจุบันทั่วโลกยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอีโบลาโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบราซิลเปิดเผยว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนหลังพบผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาในเซาเปาโล1คนซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากดีอาร์คองโกแล้วก็มีอาการไข้จึงต้องแยกกักตัวในโรงพยาบาลที่ใช้ดูแลผู้ป่วยอีโบลาเป็นการเฉพาะส่วนที่แซมเบียทางการยกระดับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคหลังจากมีความเสี่ยงสูงที่อาจพบผู้ติดเชื้อเดินทางข้ามเข้ามาในประเทศแม้ผลการตรวจหาเชื้อในผู้ต้องสงสัย2คนจะเป็นลบก็ตาม
2: Newsroom ห้องข่าวไทย PBS คืนนี้นะครับวิเคราะห์สารพัดเรื่องที่เป็นโจทย์ยากโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลทั้งนั้นครับทั้งเรื่องวาทกรรมระบอบสีน้ำเงินไทยช่วยไทยพลัสที่จะเริ่มวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับติดตามกับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
6: ส่งวาทกรรมระบอบสีน้ำเงินเขย่าพรรคภูมิใจไทยจับตาไทยช่วยไทยพลัสกอบกู้วิกฤตกำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจประเทศอ่านสัญญาณไฟใต้เหตุรุนแรงทีล็อกเป้าหมายกลุ่มเปราะบางสวัสดีครับนี่คือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องเด่นประเด็นร้อนผ่านมุมมองของผู้สังเกตการบรรณาธิการและทีมข่าวไทย PBS ครับ

0: วัฒกรรมระบอบสีน้ำเงินถูกพูดถึงมาข้ามสัปดาห์นะครับหลายคนมองไกลไปถึงองคาพยพที่รวบอำนาจไว้เพื่อที่จะส่งผลต่อทิศทางการบริหารประเทศและทิศทางทางการเมืองแต่แท้จริงแล้วคำนี้ไม่ใช่คำใหม่นะครับคุณผู้ชมในอดีตเองคอการเมืองคุ้นเคยกับคำว่าระบอบทักษิณระบอบประยุทธ์ตอนนี้เรามีระบอบสีน้ำเงิน
1: การที่ผมสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินเองนะครับก็พยายามที่จะสื่อสารให้ประชาชนหรือสังคมไทยเห็นนะครับว่าระบอบการเมืองที่ผูกขาดนะครับที่สังคมเองก็ตั้งคำถามตัวผมเองก็ตั้งคำถามเช่นเดียวกันครับ
2: นายณัฐพงศ์กล่าวหาในทางตรงกันข้ามนายณัฐพงศ์เองก็ได้พยายามให้ร้ายเกี่ยวกับที่มาและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวอย่างลอยๆโดยไม่มีพยานหลักฐานซึ่งไม่เป็นความจริง
0: นี่เป็นวาทกรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นแต่เป็นวาทกรรมที่หลายคนมองว่ามีผลกระทบชี้นำทิศทางการเมืองของประเทศได้จริงๆมันจะไปในทิศทางไหนวันนี้เราพูดคุยกับนักสังเกตการนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นครับอาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับระบอบสีน้ำเงินฟังมาแล้วนึกคุ้นมากในฐานะคอการเมืองนึกไปถึงระบอบทักษิณบ้างระบอบประยุทธ์บ้างขออภัยที่พลาดพิงถึงแต่ว่านี่เป็นวาทกรรมที่คอการเมืองคุ้นเคยกันดีระบอบสีน้ำเงินรอบนี้ที่กำลังถกเถียงกันอยู่ตอนนี้อาจารย์มองว่ามีความเหมือนต่างจากในอดีตที่ผ่านมาอย่างไรครับ
3: ในเชิงของการต่อสู้ทางการเมืองนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยนะแบบรัฐสภามันก็จะมีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านนะครับปกติเนี่ยเวลาฝ่ายค้านเขาจะต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาลซึ่งครองเสียงข้างมากและครองรัฐบาลอยู่เนี่ยเขาจะต้องทำให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายที่สุดในการสื่อสารกับประชาชนนะอย่างสมมติว่าสมัยคุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยเขาถึงต้องพูดถึงว่าคุณทักษิณดีไม่ดียังไงเงี้ยบางทีมันกระจัดกระจายนะอย่างเช่นจะพูดเรื่องคอร์รัปชันเรื่องที่1เรื่องใช้อำนาจผิดปกติเรื่องที่2เรื่องของการบิดเบือนเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเรื่องที่3มันมั่วเกินไปเขาเลยต้องสร้างคำมาครอบก็เลยมีการสร้างคำมาว่าเป็นระบบทักษิณเป็นต้นหรือแม้แต่ตอนที่พลเอกประยุทธ์นะมาเป็นนายกในช่วงที่หลังจากรัฐประหารแน่นอนว่าการใช้คำว่ารัฐประหารเนี่ยมันอาจจะเป็นคำที่ดูแล้วมันยากเกินไปที่ประชาชนนั้นจะเข้าถึงแต่ว่าใช้คำว่าระบบประยุทธ์แล้วค่อยมาบอกว่าระบบประยุทธ์นั้นไม่ดีอย่างไรเนี่ยมันสื่อสารได้ง่ายกว่าวินาทีนี้ก็ไม่ต่างกันเพราะว่าต้องยอมรับว่าพรรคประชาชนจากครั้งที่แล้วเมื่อปี66เคยเป็นพรรคที่ได้อันดับ1ส.ส.151เสียงนำที่สุดในสภาแต่ตอนนี้ได้120เสียงภูมิใจไทยอันดับ1ได้192เสียงแพ้ไปถึง72เสียงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น้อยเลยเพราะนั้นการที่จะมาพลิกที่จะเป็นรัฐบาลมันค่อนข้างยากถ้ามันค่อนข้างยากมันต้องทำให้บั่นทอนหรือซอกกร่อนเนี่ยความแข็งแกร่งของรัฐบาลลงทีนี้ถ้าจะบอกว่าพรรคสีน้ำเงินนั้นใช้อำนาจบิดเบือนกรณีของสมมุติคุณศักดิ์สยามสมมุติอย่างนี้เป็นต้นนะหรือใช้อำนาจบิดเบือนในเรื่องของไปเกี่ยวข้องกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญบางองค์กรที่เป็นองค์กรอิสระมันยากก็เลยสร้างคำที่มาครอบเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าตอนใช้คำว่าระบอบทักษิณกับระบอบประยุทธ์เนี่ยคนมันเข้าถึงแล้วมันเป็นวาทกรรมที่ติดปากคนก็เลยสร้างคำครอบเป็นระบอบสีน้ำเงินแต่ว่าคำครอบแบบนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนปล่อยออกมาถ้านักวิชาการปล่อยออกมามันจะไม่แรงมันจะต้องทำให้ปล่อยออกมาแล้วมันติดปากทันทีก็เลยเลือกจังหวะในการปล่อยเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าหัวหน้าพรรคประชาชนเองคุณเท้งก็เลยปล่อยคำนี้ออกมาว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินเพื่อต้องการจะมัดรวมทั้งหมดในสิ่งที่เขาคิดว่าพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นแกนนำเนี่ยกำลังที่จะปกครองบางสิ่งบางอย่างของประเทศนี้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วก็ใช้คำนี้ออกมาจะได้เป็นประเด็นต่อเนื่องหลังจากนี้ไปครับ
0: แล้วก็เลือกวันพูดเรื่องนี้เอาเป็นวันครบรอบรัฐประหารปี57
3: วันครบรอบรัฐประหารด้วยนะอันนี้ผมว่าเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองที่พรรคบ้านส้มเขาเก่งอยู่แล้ว
0: ร
3: ู้จักเลือกวันในการปล่อยว่าถ้าหมดจากระบอบทักษิณก็มาระบอบประยุทธ์หมดจากระบอบประยุทธ์ก็วันครบรอบรัฐประหารก็เป็นระบอบสีน้ำเงินไปเลยนะก็เป็นความเก่งของเขา
0: อาจารย์ผมเข้าใจถูกไหมครับจริงไม่จริงเป็นอีกเรื่องแต่เวลาเราพูดถึงระบอบทักษิณระบอบประยุทธ์ระบอบสีน้ำเงินคนพยายามที่จะหาคำจำกัดความพยายามในการรวบเอาองคาพยพทางอำนาจมาไว้กับตัวเพราะว่าตอนที่เราพูดถึงวัฒกรรมระบอบทักษิณก็จะมีเรื่องขององค์กรอิสระบ้างสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติบ้างใครต่อใครระบอบประยุทธ์ระบอบสีน้ำเงินก็ถูกกล่าวหาเรื่องเดียวกันเลยครับ
3: ลักษณะเดียวกันเพราะว่าคำว่าระบอบหรือรีมครับ ในทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ภาษาอังกฤษนะแปลเป็นไทยว่าระบอบเนี่ยนะครับมันหมายถึงหลายอย่างเช่นหนึ่งมันต้องประกอบไปด้วยโครงสร้างอำนาจนะซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าใครคุมอำนาจอยู่ซึ่งปัจจุบันมันก็ชัดเจนว่าคนคุมอำนาจแบบหลักๆ ก็คือพรรคสีน้ำเงินใช่ไหมครับสองมันจะประกอบไปด้วยโครงสร้างทางกฎหมายนะและกลไกแวดล้อมที่เอื้อให้ทางพรรคที่เป็นแกนนำเนี่ยสามารถทำอะไรได้อย่างง่ายดายซึ่งมันก็จะเข้าข่ายว่าเอ๊ะองค์การอิสระเนี่ยที่ถูกทางพรรคบ้านส้มเขาบอกว่าเอื้อให้กับทางตัวของพรรคสีน้ำเงินหรือไม่เขาก็จะตั้งคำถามนี
0: ้
3: หรือแม้แต่ว่าสภาสูงจำนวนมากพรรคบ้านส้มก็จะตั้งคำถามว่ามันเอื้อให้กับทางพรรคสีน้ำเงินหรือไม่อันนี้มันเป็นองคาพยพทั้งหมดที่อุ้มคำว่ากลไกหรือโครงสร้างอำนาจข้อแรกให้ดำรงอยู่ได้พรรคบ้านส้มเห็นว่ามันเข้าองค์ประกอบไหมก็เลยมาตั้ง3เรื่องของกลไกในการที่จะรักษาอำนาจถาวรคือคำว่าระบอบเนี่ยมันจะมีเซนส์ของความยั่งยืนนิดๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ยั่งยืน20ปีแต่อย่างน้อยมันต้องครองอำนาจอยู่สัก5 6ปี7ปี8ปี
0: อยู่แบบคุณเศรษฐาคุณแพทองธาร
3: ไม่ได้ ไม่ได้เรียกว่าระบอบนะต้องอยู่แบบคุณทักษิณเดี๋ยวอยู่แบบพลเอกประยุทธ์9ปีแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีกลไกในการรักษาอำนาจที่ยาวหน่อยใช่มั้ยครับพอยาวหน่อยเนี่ยพรรคบ้านส้มพยายามจะขมวดปมว่าทำไมจะไม่ยาวล่ะก็นี่ไงขณะรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อตอนปลายปีที่แล้วอ่ะนะยังตอนนั้นเนี่ยร่างของพรรคประชาชนก็ผ่านวาระแรกไปแล้วแต่พอมาเลือกตั้งใหม่ปรากฏว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนรัฐบาลก็ไม่ยอมยืนยันร่างเดิมเข้าไปในสภาพิจารณาต่อแต่พรรคภูมิใจไทยนั้นชงร่างของตัวเองเนี่ยร่างปัจจุบันที่ภูมิใจไทยชงก็คือร่างเมื่อปีที่แล้วที่เขาแพ้พ
0: ร
3: รคส้มนะไม่มีอะไรแตกต่างผมอ่านดูแล้วเพราะนั้นพอชงเข้าไปก็กลายเป็นร่างหลักใช่ไหมครับพอเป็นร่างหลักมันก็ถือว่าถ้าคุณสามารถแก้ไขกติการะดับประเทศได้เนี่ยระบอบสีน้ำเงินเนี่ยก็จะได้อยู่ยาวระยะหนึ่งเนี่ยมันจึงมีองค์ประกอบของคำว่าระบอบทำให้พรรคบ้านส้มถึงเอาทั้งหมดเนี่ยขมวดปมแล้วก็ใช้คำเดียวกันว่าระบอบสีน้ำเงินแล้วหลังจากนี้เนี่ยเวลาพรรคบ้านส้มจะสื่อสารกับสังคมจะอภิปรายในสภาเขาจะไปทิศเดียวกันแล้วว่าสู้กับระบอบน้ำเงินเมื่อก่อนเนี่ยถามว่าทำไมพ
0: ร
3: รคบ้านส้มเขาถึงโตมาได้ตอนปี62เนี่ยพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของพรรคประชาชนเนี่ยเขาสู้กับระบอบประยุทธ์ไงเขาสู้มาตลอดนั้นเขาสู้กับเพื่อไทยนะแต
0: ่
3: เพอเอิญตอนนั้นเนี่ยทางคุณธนาธรเขาสดใหม
0: ่
3: และเขาดูเหมือนว่าเป็นแกนนำที่รุกจริงๆกล้าพูดกล้าทำก็เลยทำให้ใช้คำว่าสู้กับระบอบประยุทธ์จนเขาเนี่ยพุ่งขึ้นมาถึง80กว่าเสียงพอมาสมัยปี2566เขาก็บอกว่าเขาก็ยังสู้ต่อเพราะว่าทางนายกลุงตู่แม้จะมีเลือกตั้งปี62จริงแต่ก็ยังครองอำนาจมาได้ยาวถึงปี66เพราะนั้นเขาจะต้องจำกัดมรดกนี้แล้วเผอิญว่าเขาเสนออะไรได้ดีกว่าเพราะชัดเจนกว่าเพราะว่าพ
0: ร
3: รคเพื่อไทยอาจจะอ้ําๆอึ้งๆในช่วงท้ายๆในการจะจับมือกับระบบประยุทธ์ตามที่พรรคก้าวไกลเคยเสนอทำให้เขาถึงพุ่งขึ้นมาถึง151เพราะว่าครองใจคนโดยใช้คำเนี้ยระบอบประยุทธ์และการจะกำจัดระบอบประยุทธ์ออกไปนี่ขออภัยนะแต่นี่คือทิศทางการเมืองก่อนหน้านี้พอมาปัจจุบันเนี่ยเขาก็ต้องการจะฟื้นภาพลักษณ์ขึ้นมาเพราะอย่าลืมว่าพรรคประชาชนเนี่ยแพ้เยอะจะแพ้เยอะได้เขาต้องเตรียมตัวสู่การเลือกตั้งรอบหน้าทีนี้จะเตรียมตัวสู่การเลือกตั้งรอบหน้าได้มันต้องสร้างอะไรที่มันมีพลังเพียงพอที่จะดึงพวกส้มฮาร์ดคอร์คืนมาเพราะว่าส้มฮาร์ดคอร์จำนวนหนึ่งเนี่ยผมเคยพูดในบางรายการของไทย PBS ว่าตอนที่บ้านส้มเขายกมือให้กับสีน้ำเงินเป็นนายกเมื่อกันยายนปี68เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีการสำรวจภายในพรรคคร่าวๆมันมีประมาณถึง 30%ที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยพอใจแล้วปรากฏพอเรามาดูคะแนนที่เขาได้8กุมภาพันธ์69จากตัวเลขสถิติเมื่อปี66เนี่ยมันก็หายไปราวๆ 30% มันคล้ายๆกับว่าแฟนคลับที่เป็นแฟนพันธุ์แท้แฟนอุลตร้าหายไปเขาต้องการจะดึงพวกนี้คืนมาจะดึงได้มันต้องใช้ยาแรงในเชิงของวาทกรรมก็เลยมัดให้หมดเป็นระบบน้ำเงินแล้วก็หลังจากเนี้ยเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวตลอด2ปี3ปีรวมถึงการที่เขาจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อรัฐบาลใกล้ๆครบการดำเนินงานปีนึงด้วยก็จะใช้คำว่าล้มระบอบน้ำเงินนี่คือสิ่งที่เขาจะใช้เพื่อฟื้นภาพลักษณ์ของขึ้นมา
0: ถ้าเกิดว่าค่ายสีส้มเอาคำนี้มาเล่นแล้วได้ประโยชน์อย่างที่อาจารย์ได้วิเคราะห์ค่ายสีน้ำเงินจำเป็นไหมครับจะต้องตีตัวออกห่างจากข้อกล่าวหานี้ต้องทำทุกอย่างเพื่อชี้แจงต้องทำถึงขั้นนั้นไหม
3: คือว่าถ้าเราดูจากสมัยพักไทยรักไทยสมัยก่อนนะตอนนั้นเนี่ยคุณทักษิณเขาอิกนอนะ เขาไม่ได้ใส่ใจคำว่าระบอบทักษิณแต่เขาสู้ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วถ้าสมมติว่ามีนโยบาย ที่ประชานิยมโดนใจในยุคนั้นเนี่ยมันจะกลืนระบอบนี้ไปได้ซึ่งก็สำเร็จจริงๆเห็นไหมเพราะว่าขณะระบอบทักษิณโด่งดังมากแต่ปรากฏว่าในการเลือกตั้งปี2548นะครับตอนนั้นระบอบทักษิณดังมากนะที่ประชาธิปัตย์เอามาโจมตีแต่ปรากฏว่าสุดท้ายครับพรรคไทยรักไทยได้ส.ส.ประมาณ377 378เสียงจาก500เสียงในสภาเพราะว่าเขาสู้ด้วยผลงานอันนี้คือโมเดลที่1ที่จะแก้นะครับส่วนทางระบบประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เนี่ยเนื่องจากเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งในช่วงแรกแม้จะมาจากการเลือกตั้งในช่วง2เพราะรัฐธรรมนูญเขาเอื้ออำนวยให้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ใช้วิธีการไม่ตอบโต้เลยก็คือว่าไม่ใส่ใจเลยแต่ว่าในเชิงของการพัฒนาเศรษฐกิจก็อาจจะต้องยอมรับว่าตัวเลขอาจจะสู้ยุคสมัยไทยรักไทยไม่ได้แต่พอไม่ตอบโต้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ส่งผลระดับหนึ่งเพราะว่า

0: ่อนจะปั่นผลงานนี่เขาออกมาโต้แล้วนะ
1: ผมเห็นท่านนายกโต้แล้วนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยทีนี้ประการที่สองนะการปั่นผลงานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องโต้ด้วย คือถ้าเงียบแบบท่านอดีตนายกลุงตู่แล้วถ้าเกิดปั่นผลงานแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ย
0: แล้
1: วไม่โต้เลยมันจะไปกันใหญ
0: ่
1: มันจึงต้องเอา2โมเดลมาผสมกันคือโต้สักนิดนะแล้วการโต้ก็โต้มาผ่านจริงว่าเป็นระบอบที่รักชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะเพราะต้องการจะแยกแพะแยกแกะว่าใครที่อยากจะสุดโต่งให้ไปอยู่กับส้มใครที่อยากเอาประเทศมาอยู่กับเขาอะไรแบบนี้นี่เขาโต้อีกอันนึงที่ผมเห็นว่าเป็นกระบวนการหนึ่งในการโต้นะแต่อาจจะเป็นจังหวะเหมาะเจาะที่มันพอดีพอดีก็ได้การที่อยู่ดีๆในวันเนี้ยนะมีคดีหนึ่งนะที่คดีเกี่ยวกับคุณธนาธรที่ถูกยกฟ้องเรื่อง112จำได้ไหมครับ
0: ครับ
1: ถ้าสมมุติว่าเกิดว่าไม่ถูกยกฟ้องขึ้นมาเนี่ยมันจะยิ่งโหมให้กระแสระบบน้ำเงินเนี่ย มันยิ่งโหมกระพือเพราะว่ามันจังหวะเวลาเดียวกันไงแต่พอคดีคุณธนาธรซึ่งศาลพิจารณาด้วยความรอบคอบไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะแต่จังหวะมันเหมาะเจาะพอมันถูกยกฟ้องมันเลยทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วระบบน้ำเงินนี้มันตกลงมันจะมาทำลายล้างจริงไหมแต่บางคนก็คิดว่าก็นี่ไงก็เป็นเพราะระบบน้ำเงินถึงทำให้ต้องมีการผ่อนคลายแบบนี้ก็แล้วแต่จะคิดแต่อย่างน้อยที่ผมกำลังจะเรียนให้ทราบว่าทางพรรคเสรีน้ำเงินเนี่ยก็ต้องใช้ทั้งโมเดลของคุณทักษิณโมเดลของเอกประยุทธ์มาผสมผสานกันในการโต้กับทางพรรคสีส้มนี่แหละครับ
0: เราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาโดยตลอด
1: ครับ
0: แต่เราก็มีวัฒกรรมระบอบแดงระบอบทักษิณระบอบประยุทธ์มาจนถึงระบอบสีน้ำเงินมันเป็นผลเสียหายขนาดไหนไอ้การที่มีระบอบวัฒกรรมซ้อนระบอบจริงๆแบบนี้ครับมันส่งผลเสียกับประเทศไหม
1: ใน2ระดับระดับแรกในเชิงของเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ทางประชาธิปไตยคนมันเบลอคนมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะสรุปแล้วเราอยู่ในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของสิทธิเจ้าของเสียงจริงหรือไม่เนี่ย
0: เขาอย่างนี้เบลอได้จริงๆใช่ไหม
1: เบลอได้เพราะอยู่ดีๆคำว่าระบอบจุดๆมันดันแรงกว่าแล้วคนก็จะนึกว่ามันเป็นเผด็จการจำได้ไหมสมัยระบอบทักษิณเนี่ยเขาขยายความว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาจำได้ไหมครับของสมัยพลเอกประยุทธ์นี่ไม่ต้องพูดถึงเขาใช้ว่าเผด็จการอำนาจนิยมขึ้นหรือเผด็จการทหารเลยแหละ
0: โดนตั้งแต่วันแรก
1: โดนตั้งแต่วันแรกเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเขาไม่รู้จะดีไซน์ว่าอย่างไรที่พรรคส้มจะดีไซน์เผด็จการอะไรก็ตามเนาะเพราะนั้นเนี่ยมันทำให้ภาพเราว่าสรุปเราเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะนั้นในเชิงของความชัดเจนในเชิงของการเป็นประชาธิปไตยมันก็จะถูกเขาเรียกว่าซอกกร่อนบ่นทำลายในแบบหนึ่งเหมือนกันนี่ระดับที่หนึ่งนะระดับความคิดระดับที่สองเนี่ยในระดับของการต่อสู้ทางการเมืองมันจะวนลูปเข้ากับสิ่งที่เคยเป็นมาตลอด20กว่าปีเพราะมีการสร้างวัฒกรรมชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อต่อสู้เอาชนะคัดค้านทางการเมืองแล้วก็จะนำมาสู่การต่อสู้ที่หนักหน่วงซึ่งเราไม่รู้ว่าพัฒนาการการต่อสู้แบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมัยของคุณทักษิณแล้วบอกทักษิณพัฒนาการคือลงถนนสมัยของพลเอกประยุทธ์นะก็อาจจะมีลงถนนบ้างแต่เผอิญว่าจะเป็นแฟลตม็อบซะเป็นหลักสมัยต่อไปก็ไม่รู้ว่าพรรคที่เสนอเรื่องของระบบน้ำเงินจะทำยังไงต่อแต่สรุปก็คือว่ามันจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าพัฒนาการที่ไม่รู้จะพึงประสงค์ต่อความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่เพราะนั้นในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความภาพเบลอแล้วดูว่าประเทศไทยเป็นเหมือนกับว่าเมื่อก่อนใช้ว่ารัฐซ้อนรัฐใช่ไหมอันนี้เป็นระบอบซ้อนระบอบแล้วไอ้ระบอบซ้อนระบอบนะคนมันชอบไอ้คำจำง่ายๆมากกว่าที่จะจำเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยครับ
0: พูดแล้วมันติดปากนะ
1: มันติดปากง่าย
0: ๆซึ่งอันที่จริงไอ้คำว่าระบอบนู้นระบอบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เดิมๆอ่ะอาจารย์
1: ใช่ถูกต้อง
0: คือมันเปลี่ยนแค่สีเปลี่ยนแค่คนเท่านั้นเอง
1: ใช่ครับ
0: มันหมายความว่าจริงๆแล้วการเมืองเรากำลังย่ำอยู่กับที่เหรอครับ
1: ผมกำลังบอกว่ามันวนใช่มันวนลูปกำลังย่ำอยู่กับที
0: ่
1: ทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่านวัตกรรมในการต่อสู้การแข่งขันทางการเมืองเนี่ยนะจะต้องมีวิธีอื่นมากกว่าการที่เอาวัฒกรรมไปครอบคำว่าระบอบไหมล่ะถ้ามีได้อาจจะทำให้การเมืองเนี่ยมันมีพัฒนาการที่ดูแล้วน่าสนใจกว่านี้แต่พอมีคำว่าระบอบมาครอบตอนนี้ในสมองผมเนี่ยซึ่งผมติดตามการเมืองมา30กว่าปีเนี่ยผมก็จะเทียบกับระบอบทักษิณเสมอผมก็จะเทียบกับระบอบประยุทธ์เสมอคนอายุ18ขึ้นมาเขาทานพลเอกประยุทธ์นะเขาก็จะเทียบกับระบอบประยุทธ์แล้วก็จะบอกโอ้โหประเทศไทยจะมีความหวังไหมเพราะนั้นผมถึงบอกว่าแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นวิธีสู
0: ้
1: ของพรรคฝ่ายค้านแต่ถ้าสมมติว่ามัน กำลังจะวนลูปไปเนี่ยมันทำให้การเมืองไทยมันไม่ได้ก้าวข้ามเขาเรียกว่าเทสโฮก้าวข้ามขีดจำกัดที่จะพุ่งไปเป็นการเมืองที่ดูแล้วสู้กันด้วยหลักเหตุและผลตามดัชนีตีตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอันนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าจะพัฒนาการไปอย่างนั้นได้หรือไม
0: ่ครับจริงๆคำว่าระบอบสีน้ำเงินพูดกันมานานแล้วแต่พอหัวหน้าเท้งนำมาย้ำอีกครั้งนึงกลายเป็นประเด็นกระแส

0: ดังเลยไง
1: โอ้ข้ามสัปดาห์ครับอาจารย์เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยเถียงกันต่ออีกยาวแล้วถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์เนี่ยพักค่ายสีส้มคงจะหยิบคำนี้ไปเล่นได้อีกหลายวาระ
0: 3ปีเลยครับ
1: 3ปีเลยนะฮะพูดถึงเรื่องนี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับ
0: สุดครับ

0: คุณผู้ชมที่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสไว้วันพรุ่งนี้จะเริ่มใช้กันแล้วนะครับ
1: ประชาชนจ่าย 40% รัฐช่วยจ่าย 60% หัวใจสำคัญคือช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับก็จะให้ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือน
2: ไม่สะดวกอะค่ะพี่เพราะว่าเช้าๆอ่ะอาจจะยุ่งอะไรเงี้ย
3: ไม่ได้เข้าร่วมครับมันก็พอช่วยไปบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะครับ
4: ดีใจนะที่เขาให้เนาะคืออาจจะขายดีมากขึ้นเทียบว่าขายได้นิดหน่อยอาจจะเพิ่มไปหน่อยนึงก็ดีนะ
5: ถือว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ระบบไม่มีปัญหาเชื่อว่าจะเพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ทุกคนนะครับ
0: ใครที่ได้ลงทะเบียนไว้และเตรียมพร้อมกันอย่างไรวันนี้เราจะชวนพูดคุยถึงแนวโน้มถึงความคิดทิศทางที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังโครงการนี้ด้วยกับบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจนะครับคุณปรัชออนประหยัดทรัพย์นะครับโครงการนี้มีคนลงทะเบียนเยอะมากจริงๆนะครับคุณปรัชออนทุกโครงการที่ภาครัฐออกมาเนี่ยวันแรกจะมีคนแย่งกันลงทะเบียนเยอะเป็นพิเศษครั้งนี้ก็เหมือนกันมันเป็นตัวสะท้อนได้หรือเปล่าว่าเพราะความเดือดร้อนมันแผ่วงกว้างในสังคมจริงๆนะครับ
6: ถ้าเราย้อนกลับไปดูโครงการต่างๆเนี่ยแล้วเราดูว่ายอดสถิติมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะพูดได้ว่าแน่นอนคนเดือดร้อนขึ้นแต่ครั้งนี้มันมีความแตกต่างกำลังจะบอกว่าความแตกต่างนี้มันคือการขยายวงของกลุ่มเป้าหมายนั่นหมายความว่ามันจะมีทั้งกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยที่เข้าไปอยู่ในผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในขณะเดียวกันก็มีคนที่เป็นเรียกได้ว่าชนชั้นกลางเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยไม่มีการปิดกั้นใดๆเลยขอเพียงแค่อายุ18ปีขึ้นไปก็มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนและเราพบว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยจากเดิมคนละครึ่ง plusสมัยนั้นเรียกว่าคนละครึ่ง plus นะคะเป็นเฟสที่2เนี่ยมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ20ล้านคนตอนนี้เฉพาะในส่วนนี้คือ18ปีขึ้นไปเนี่ยไล่ระดับมาถึง26ล้านเกือบ27ล้านแล้วนั่นแปลว่าคนเพิ่มขึ้นจำนวนมากและเมื่อมารวมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการอีก13ล้านนั่นแปลว่าคนเกือบ43ล้านถ้าเอาตัวเลขที่รัฐบาลมองไว้เนี่ยมันคือ43ล้านคนกำลังประสบปัญหาเดือดร้อนแน่นอนว่าเขาต้องการการช่วยเหลือประคองกำลังซื้อต้องการให้รัฐมาช่วยเติมเงินในกระเป๋าอันนี้แหละค่ะที่มันส่งนัยยะบางอย่างแต่อีกตัวเลขหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้พูดถึงมากนักแต่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คือผู้ประกอบการที่มาลงทะเบียนสมัยก่อนตอนเราทำโครงการเหล่านี้ตั้งแต่แรกๆตั้งแต่คนละครึ่งไล่มาจนถึงคนละครึ่ง plus แล้วก็มาไทยช่วยไทย plus เนี่ยคนบอกว่ากลัวไม่อยากเข้าโครงการหรอกไม่อยากจะเปิดเผยข้อมูลต่างๆไม่อยากจะโดนเก็บภาษีย้อนหลังพูดง่ายๆแบบนั้นแต่ตอนนี้ความกลัวทำไมหายไปทำไมคนกล้าเข้ามาลงทะเบียนมากขึ้นตัวเลขครั้งก่อนๆเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 900,000 รายนะคะเอาตัวเลขแบบเกือบๆล้าน1ล้านรายแล้วกันแต่ว่าณตอนนี้เราพบว่ามีตัวเลขผู้สนใจเพิ่มเข้ามาใหม่แล้วก็กลุ่มที่ยืนยันสิทธิ์ทำท่าแล้วเนี่ยยังไงก็ตามสูงกว่าเดิมแต่ว่าที่ดิฉันไม่อยากจะสรุปตัวเลขเพราะว่ามันสามารถเติมเข้าไปได้เรื่อยๆคือเฉพาะในส่วนของตัวผู้ประกอบการนั่นแปลว่าผู้ประกอบการเขารู้ว่าถ้าเขาไม่เข้าร่วมโครงการกำลังซื้อที่ขาดหายไปกระทบกับยอดขายเขาแน่นอน
0: ตกขบวน
6: ใช่ค่ะใครคะไม่รอคนอีก 30-43 ล้านคนที่30-43 ล้านคนที่มีกำลังซื้อแน่นอนนะ 1,000 บาทจากรัฐบาลแล้วก็ส่วนอีกส่วนต่างที่เป็นส่วนเติมเข้ามาถ้าเราไม่อยากได้ลูกค้าพวกนี้เราจะไปขายของให้ใครคะถ้าเพื่อนๆยิ่งคู่แข่งทางการค้าเขาเข้าโครงการกันหมดอย่างนี้แปลว่าเราเองจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
0: ครับผมจำได้ว่าการออกแบบโครงการแบบนี้ครั้งแรกๆที่เกิดขึ้นในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะมีคำถามว่าจะป้องกันเม็ดเงินไม่ให้รั่วไหลยังไงเดี๋ยวคนก็ไปหาวิธีแลกเป็นเงินสดก็หลังๆไม่ค่อยมีปัญหาข้อกังวลเหล่านี้แล้วนะครับนั่นหมายความว่างบประมาณที่ภาครัฐเอาไปอุดหนุนภาคประชาชนช่วยแบ่งเบาเนี่ยจะลงไปในภาคส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยแบบเต็มๆเหมือนกันแต่ตัวเลขคุณปรัชออนมันช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนครับ
6: จริงๆครั้งนี้เนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยรัฐบาลพูดตลอดว่าไม่ได้ต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
0: มันจะต่าง
6: ก
0: ับ
6: ใช่ค่ะมันจะต่างกับช่วงคนละครึ่งสาเหตุที่พูดแบบนี้เพราะว่าตัวเม็ดเงินเองเนี่ย60 40หมายถึงว่าสูตรร่วมจ่ายหรือว่าโคเป

0: จะต่างกับตอนนั้น 50-50 ในขณะเดียวกันถ้าเราไปดูรายวันเราจะเห็นเลยว่ารัฐเติมให้200เนี่ยประชาชนกวักเองอีกแค่100กว่าบาทนะคะไม่เหมือนสมัยก่อนคือ200บวก200เป็น400แล้วก็เกิดเงินหมุนอันนั้นจะต่างกันออกไปเราก็จะพูดได้ว่าโอเควัตถุประสงค์หลักไม่ใช่แบบนั้นแต่แน่นอนเงิน 120,000 ล้านนะคะที่จะเข้าไปในระบบในช่วงตลอดเวลา4เดือนนี
1: ้มันควรต้องมีผลอะไรบ
0: ้
1: าง
0: ใช่มันต้องมีผลแน่ๆมีคนพูดถึงตัวเลข 0.3% ของ GDP สภาพัฒน์บอกว่ามันจะไปช่วยผู้ประกอบการรายย่อยแน่นอนค่ะทุกอันมันจะนำไปสู่เรื่องของการหมุนในเศรษฐกิจแต่มีคนหลายคนเหมือนกันที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการแจกเพียงระยะสั้นเพียงแค่4เดือนมันไม่ใช่เส้นทางที่จะทำให้เกิดการผลิตหรือว่าการหมุนของเงินอย่างยั่งยืนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อแจกครบแล้วก็หายไปแล้วเราจะทำยังไงให้เขากลับมาซื้อร้านค้าเล็กๆเหล่านั้นต่อไปตัวเลขตรงนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าจากการทำนโยบายมาโดยตลอดเนี่ยเราจะพบว่าเงินส่วนใหญ่มันไปกระจุกตัวอยู่ที่ 20% แรกข้างบนเช่นร้านค้าที่ใหญ่อยู่แล้วร้านค้าที่มีฐานลูกค้าอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่กลุ่มที่อยู่ 20% ชั้นล่างจะได้เงินจากเม็ดเงินส่วนนี้น้อยมากครั้งนี้มันเลยมีความแตกต่างออกมาเราเลยเรียกกันว่าฟังก์ชันนกกระซิบอันนี้ฉันว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็รัฐบาลถ้าเดินมาในเส้นทางนี้ก็คิดว่าเป็นเส้นทางที่ถูกต้องแต่ว่ามันจะได้มักได้ผลยังไงก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ค้าเองใช้จริงหรือไม่ฟังก์ชันนกกระซิบเนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดลูกค้าเก็บข้อมูลสถิติมันจะทำให้กลุ่มผู้ค้ารายย่อยเนี่ยรู้ว่าฐานลูกค้าของตัวเองเป็นใครวางแผนแล้วก็จะสามารถนำไปปรับประยุกต์ในการทำธุรกิจได้ในอนาคตถ้าใช้ดี
1: ๆนกกระซิบนี่คือแอปพลิเคชัน
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ภาครัฐทำขึ้นมาเพื่อหนุนผู้ค้าเลย
0: ใช่ค่ะสำหรับตัวที่คนที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยหลังวันที่หนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าผู้ค้าเนี่ยเขาได้ใช้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรในสมัยก่อนนะคะก็คือช่วงคนละครึ่งพาสหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะมีเรียกว่าถ้าผู้ประกอบการคนไหนเข้าร่วมโครงการยกระดับตัวเองนะคะผ่านการอบรมของกรมพัฒนาต่างๆหรือว่าธนาคารออมสินก็จะได้เงินเพิ่มแอดอัพเข้าไปอันนั้นคือพยายามจูงใจให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยยกระดับแล้วมีทักษะในเรื่องของการค้าขายที่ดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้มาในรูปใหม่เขาเรียกว่าฟังก์ชันนกกระซิบซึ่งจะเป็น AI ที่จะมาช่วยวิเคราะห์ยอดขายแล้วก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของการปรับปรุงในอนาคตถ้าทุกคนใช้แล้วมันเกิดประโยชน์แล้วมันดีดิฉันว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วนำไปสู่การขยายทำให้ธุรกิจเหล่านี้จากสตาร์ทอัพตัวเล็กๆสามารถที่จะรู้จักวิเคราะห์กับข้อมูลเล็กๆน้อยๆโดยที่ยังไม่ต้องลงทุนด้วยตัวเองโดยใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ไปก่อนก็น่าจะเป็นประโยชน์ค่ะ
1: เงินหลักแสนล้านที่จะใช้ในโครงการมันมากพอที่จะไปขยับ GDP ของเราให้มันดีขึ้นได้ไหมครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าเงินกู้ที่จะใช้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่โครงการนี้เนาะค่ะดิฉันก็ยังหวังว่า400,000 ล้านจะเข้ามาเป็นละลอกแล้วก็นำไปสู่การขยับขยายตัวของโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่คุณเองนิติธรรมภาสหวังมากๆนั่นก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างที่จะเป็นการลดการพึ่งพาพลังงานดิฉันมองว่าตรงนั้นมันเป็นต้นทุนที่สำคัญสำหรับประชาชนคนไทยทุกคนถ้าทุกคนมีต้นทุนในการดำรงชีพในการทำธุรกิจน้อยลงหรือต่ำลงก็เชื่อได้ว่าไม่ต้องพึ่งพาเพียงแค่รัฐให้เข้ามาช่วยประคองกำลังซื้อหรือเข้ามาช่วยลดภาระค่าของชีพ
1: เราชวนคุยคาดการไปถึงหลังจาก4เดือนของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับพอจบ4เดือนที่เขามีโครงการนี้ปั๊บกลับเข้าสู่สภาวะปกติภาคเอกชนภาคธุรกิจหรือว่ารายเล็กรายย่อยขนาดกลางจะต้องกลับไปประสบปัญหาภาวะการค้าขายฝืดเคืองแบบเดิมหรือเปล่า
0: ค่ะถ้าทุกอย่างมันหยุดสตาร์ไปแบบนั้นเราก็คงไม่จำเป็นต้องมีรัฐบาลแล้วใช่ไหมคะดิฉันยังเชื่อว่ารัฐบาลจะดำเนินนโยบายไปตามสถานการณ์ปรับเปลี่ยนแล้วก็มีมาตรการออกมาเป็นรอกไม่ได้หมายความว่าจบเพียงแค่โครงการไทยช่วยไทย plus แล้วมันจะจบไปหรือแม้กระทั่งการทำธงฟ้าการทำลดค่าครองชีพต่างๆเนี่ยที่คุณสุภจีตะเวนทำในหลายๆพื้นที่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงเวลาแล้วเรานำมาวิเคราะห์ดูว่ามาตรการที่เราทำไปมันได้ผลหรือไม่ยังไงจำเป็นต้องให้ยาแรงที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเม็ดเงินที่เราพยายามจะดึงการลงทุนมาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น data center หรือว่าในต่างๆเนี่ยถ้ามันไม่เกิดผลมันไม่ก่อให้เกิดการจ้างงานรัฐเองก็ต้องขยับปรับเปลี่ยนแล้วก็ทำมาตรการให้มันเข้มข้นขึ้นในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราจะปล่อยให้รัฐเป็นผู้ ประคองเศรษฐกิจเพียงฝั่งเดียวดิฉันก็ว่ามันอาจจะไม่เป็นธรรมเท่าไหร่ก็คงจะต้องช่วยในส่วนของเอกชนนะคะผลักในส่วนเอกชนควบคู่ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในส่วนของภาคเอกชนหรือแม้แต่มาตรการต่างๆที่เอกชนผ่านกกร.ผ่านสมาคมต่างๆเนี่ยเขาพยายามผลักดันว่าเราต้องไปในทิศทางนี้นะ

0: เราจะต้องขยายตลาดอะไรต่างๆเพิ่มเติมมันถึงจะนำไปสู่การขับเคลื่อนในทุกมิติถ้าเกิดว่าเราหวังแต่พึ่งการแจกเงินแล้วก็จ่ายเงินในระยะสั้นเพียงอย่างเดียวดิฉันเชื่อว่ากลไกเศรษฐกิจเราน่าจะมีปัญหาในเชิงโครงสร้างที่ต้องแก้ไขค่ะ
1: ครับหวังจริงๆว่าเงินแสนล้านแบบนี้ที่ทุ่มลงไปจะทำให้สถานการณ์ในประเทศดีขึ้นทั้งในระดับครัวเรือนและในระดับภาพใหญ่นะครับช่วงนี้ขอบคุณคุณปรัชญ์อ่อนนะครับ

เหตุยิงครอบครัวตำรวจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจนกระทั่งภรรยาเสียชีวิตโดยที่นี่เป็นเหตุสลดใจนะครับเพราะว่าตัวภรรยาเองก็กำลังอุ้มทารกอยู่ในมืออยู่ในอ้อมกอดของผู้เป็นแม่

0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้แค่สร้างความสะเทือนใจเฉพาะให้คนในพื้นที่เท่านั้นแต่ก็เป็นคำถามจากคนนอกพื้นที่เหมือนกันที่สังเกตการเฝ้าไปยังในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ที่หลายภาคส่วนคาดหวังและส่งแรงใจเต็มที่ให้มีสันติภาพอย่างที่ทุกคนคาดหวังไว้ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นและภาครัฐควรทำอย่างไรต่อไปเราไปพูดคุยกับหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต้นะครับคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ครับคุณติชิลาครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณติชิลาครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เคาะหรือยังว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของความมั่นคงหรือเป็นเรื่องส่วนตัวกันแน่ครับ
1: ค่ะตอนนี้ก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่หลังจากที่มีการดูในส่วนของพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุนะคะรวมถึงการตรวจสอบในส่วนของปลอกกระสุนปืนก็ฟันธงไปแล้วค่ะว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงนะคะเพราะว่าทั้งในเรื่องของปลอกกระสุนปืนที่นำมาใช้ก่อเหตุรวมถึงพฤติกรรมที่มีการแต่งกายเลียนแบบผู้หญิงนะคะที่เข้ามาก่อเหตุแล้วก็อาจจะมีการติดตามในส่วนของดาบตำรวจที่ถูกยิงมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะทำให้ในส่วนของ3ฝ่ายทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองนั้นรวมกันนะคะว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ความมั่นคงค่ะ
0: เป็นการเลือกแบบเจาะจงเลยใช่ไหมครับว่าต้องการพุ่งตรงไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
1: ค่ะก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของนายอำเภอของที่ยะลังเองนะคะท่านก็ให้ข้อมูลนะคะว่าก่อนหน้านี้มีรายงานด้านการข่าวนะคะว่าจะมีเหตุความรุนแรงนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่แต่ว่าไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับดาบตำรวจซึ่งอยู่นอกพื้นที่แต่ว่าเป้าหมายนั้นก็น่าจะถูกติดตามมานานแล้วนะคะคุณอุไรชัยโดยในส่วนของผู้ก่อเหตุนั้นน่าจะมีการประกบนะคะในส่วนของดาบตำรวจนายนี้มานานพอสมควรแล้วเพราะว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาที่ภรรยานั้นได้ลาคลอดเนี่ยดาบตำรวจนายนี้ก็จะมารับส่งลูกเป็นประจำในเวลาเดิมๆนะคะโดยเฉพาะในวันที่ก่อเหตุนั้นก็เป็นเวลาในช่วงเวลาก่อนที่จะโรงเรียนเลิกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดาบตำรวจนายนี้จะเดินทางมารับลูกซึ่งโดยปกติแล้วภรรยาเนี่ยจะไม่ได้เดินทางมาด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อวานวันที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะในส่วนของภรรยานี่ต้องการที่จะมาซื้อชุดฮารีรายอให้กับลูกนะคะก็เลยโดยสารมากับดาบตำรวจแล้วก็เป็นผู้เสียชีวิตที่เกิดเหตุในครั้งนั้นค่ะ
0: มีกระแสหรือว่าความคิดเห็นจากผู้คนในพื้นที่ต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมครับ
1: ต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ค่อนข้างจะสะเทือนใจสำหรับหลายๆคนนะคะเมื่อได้ยินข่าวไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือว่านอกพื้นที่ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ในระหว่างเกิดเหตุนั้นนอกจากจะมีคุณครูผู้หญิงเสียชีวิตแล้วคุณครูก็ยังอุ้มลูกไว้แนบตากด้วยนะคะแล้วก็ดิฉันได้มีโอกาสไปดูในส่วนของรถยนต์ที่ซึ่งเป็นรถของที่ถูกก่อเหตุนะคะพบว่าในส่วนของผู้ก่อเหตุนั้นมีการยิงไล่หลังเข้ามานะคะซึ่งระหว่างที่ยิงไล่หลังเข้ามาในส่วนที่ของรถดับตำรวจที่ขับรถเข้ามาในโรงเรียนนั้นพบว่าทั้งสองข้างทางนั้นก็ยังมีบ้านเรือนของประชาชนหนาแน่นและก็อย่างที่บอกไปสักครู่ว่าเป็นช่วงเวลาที่โรงเรียนกำลังจะเลิกนั่นก็หมายความว่าอยู่ท่ามกลางสายตาของเด็กๆนับพันคู่นะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจแล้วก็ในรถเนี่ยนอกจากในส่วนของคุณครูกับลูกน้อยที่เป็นทารกก็ยังมีลูกในวัยอนุบาลที่นั่งมาด้านหน้ากับคุณพ่อด้วยนะคะแต่ว่าโชคดีที่เด็กๆปลอดภัยแต่แน่นอนว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะเด็กๆทั้ง3คน4คนลูกสาวของคุณครูเนี่ยก็ต้องไม่มีแม่แล้วค่ะ
0: ผมเคยมีโอกาสพูดคุยกับผู้แทนราษฎรในพื้นที่บางคนนะครับผมถามเขาว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเขาต่อเนื่องกันมา2ทศวรรษเป็นอย่างน้อยแล้วทำให้ผู้คนในพื้นที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกหมดกำลังใจหรือว่าท้อถอยบ้างหรือเปล่าเขาบอกว่ามีบ้างคุณติชิลากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยเป็นเหตุสลดอย่างยิ่งเลยมันจะยิ่งไป

0: ซ้ำเติมความรู้สึกคนในพื้นที่มากขึ้นไปอีกหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะต้องบอกว่าในช่วง22ปีเหมือนดิฉันเองก็อยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่ปี2547นะคะเราเห็นความรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีในบางช่วงในบางช่วงเวลานะคะที่สถานการณ์ดูเหมือนจะซาลงไปบ้างแต่ว่ามันไม่เคยหายไปจากพื้นที่เลยโดยเฉพาะในส่วนของเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปราะบางอย่างกลุ่มผู้หญิงหรือว่าเด็กนะคะหรือว่าในส่วนของคนที่ต่างความเชื่อเนี่ยทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้จะสร้างความรู้สึกเหนื่อยนะคะสำหรับคนในพื้นที่ต้องบอกว่าเหมือนเราเองเราได้ยินข่าวเองเราก็รู้สึกแบบเราเหนื่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็อยากคาดหวังว่าอยากจะให้เหตุการณ์มันดีขึ้นแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามค่ะเหมือนว่าคนในพื้นที่เนี่ยความที่หลายๆคนคือบ้านเขาอยู่ที่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องอยู่กับความเคยชินเคยมีคนเคยพูดว่าถ้าสมมติเด็กที่เกิดขึ้นในปี47ตอนนี้เขาอายุ22แล้วเหตุการณ์ความรุนแรงก็ยังอยู่กับเขามาตั้งแต่เขาเกิดจนถึงตอนนี้ที่เขาอายุ22ความรุนแรงเหล่านี้มันก็ยังเกิดขึ้นและอย่างที่บอกไปว่าพอเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยเลือกกับเป้าหมายเปราะบางเนี่ยมันยิ่งกระทบกับความรู้สึกของคนค่อนข้างมากเพราะต้องบอกว่าคนที่อยู่เป็นกลุ่มคนเปราะบางเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งในส่วนของผู้ก่อความไม่สงบหรือว่าในฝั่งของหน่วยงานด้านความมั่นคงเองอะค่ะ
0: ครับทีนี้ภาครัฐเองครับถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินและรัฐบาลคุณแพทองธารทั้ง2ชุดเนี่ยถูกตั้งข้อวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรว่าไม่ได้เน้นน้ำหนักแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่อย่างเท่าที่คาดหวังกันไว้ในรัฐบาลคุณอนุทินพอจะได้เห็นความเคลื่อนไหวบ้างแต่ว่าคุณอติชิลาในมุมมองนักข่าวผู้มีประสบการณ์อยู่ในพื้นที่แล้วภาครัฐควรที่จะเติมควรที่จะเสริมปัจจัยอะไรเข้าไปอีกหรือเปล่า
1: ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเหมือนตัวก้อยเองเนี่ยพอรัฐบาลชุดนี้มีการตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขขึ้นมาเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะโอเคกระบวนการมันก็อาจจะรันไปต่อนะคะหลายๆคนเนี่ยในส่วนของนักวิชาการเองหรือใครๆเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยกระบวนการพูดคุยสันติสุขที่มันหยุดชะงักไปในสมัยรัฐบาลแพทองธารเนี่ยอาจจะเริ่มขึ้นใหม่แต่ว่าจนถึงตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีการตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะชัดเจนในการพูดคุยนะคะว่าจะยังไงต่อจะเดินตามแผนเดิมไหมหรือว่าจะคุยกับ BRN ต่อไหมเราไม่ค่อยเห็นความชัดเจนตรงนั้นและส่วนหนึ่งก็คือทำให้หลายคนบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยกระบวนการพูดคุยสันติสุขถึงแม้ว่าบางอันที่อาจจะต้องทำเป็นทางลับแต่ขณะเดียวกันก็จะจำเป็นจะต้องสื่อสารกับคนในพื้นที่ด้วยว่ากระบวนการนี้มันยังคงอยู่นะมันยังรันอยู่หรือว่ามันจะไปทางไหนเพื่อที่จะให้คนในพื้นที่ได้รู้สึกว่าอย่างน้อยฉันก็มีทางออกเพราะว่าถ้าผ่านมา22ปีอย่างที่เห็นว่าถึงแม้กระบวนการพูดคุยสันติสุขจะผ่านมาประมาณ10ปีแล้วนะคะแต่ก็ล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดเลยแล้วก็ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยมันก็จะมักจะมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าคณะพูดคุยทุกๆครั้งเลยแล้วก็อีกอันนึงที่ก้อยรู้สึกว่ามันยังไม่มีรอยต่อที่ค่อนข้างจะชัดเจนก็คือในเรื่องของกระบวนการพูดคุยเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีกระบวนการพูดคุยอยู่กันอยู่บนโต๊ะเนี่ยการสื่อสารมายังหน่วยงานด้านความมั่นคงของเราเองหรือว่าในส่วนของ BIN เองเนี่ยการสื่อสารกับคนที่เป็นปีกทหารเนี่ยไม่แน่ใจในเรื่องของระบบการสั่งการมันทำให้บรรยากาศของการพูดคุยสันติสุขบางครั้งเนี่ยมันก็ยังมีอุปสรรคสำคัญเพราะว่าในส่วนของหน่วยงานด้านความมั่นคงเองเนี่ยในพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพูดคุยนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้ทุกครั้งที่มันมีการพูดคุยสันติสุขอยู่ในที่มาเลเซียหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในพื้นที่เองเนี่ยสถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยมันก็ยังคุกคุนอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้มันก็เป็นอุปสรรคสำคัญด้วยอะค่ะในการที่จะทำให้การพูดคุยเนี่ยมันล้มเหลวหรือว่าเดินต่อไปได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: คุณติชิลาครับจริงๆแล้วนักวิชาการกับประชาชนในพื้นที่เขามองการพูดคุยสันติสุขเป็นเครื่องมือสำคัญในการมุ่งหน้าไปสู่ความสันติและสุขสงบมากขนาดไหนหรือเขามองว่ามีเครื่องมือปัจจัยอื่นที่ภาครัฐควรจะใช้มากกว่ากันครับ
1: ต้องบอกว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วอะค่ะคุณบุญชัยเพราะว่าถ้าสมมติกระบวนการบังคับใช้กฎหมายมันสามารถทำได้จริงเนี่ยก็เชื่อว่ามันคงแก้ปัญหาไปได้นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะความขัดแย้งที่ไหนก็แล้วแต่นะคะในการที่คนสองฝ่ายเนี่ยหยิบอาวุธขึ้นมาสู้กันเนี่ยการพูดคุยการหันหน้ามาหาเรือกันการหันหน้ามาเจรจากันเนี่ยอาจจะเป็นทางออกเดียวก็ได้ในการแก้ปัญหาอย่างที่เราเห็นความขัดแย้งในหลายๆประเทศในอาเซียนเองหรือว่าในยุโรปเองที่มันเป็นความขัดแย้งสู้รบกันระหว่างกลุ่มผู้คิดต่างกับรัฐเนี่ยแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมาคุยกันจริงๆมันต้องยอม ุยกันหรือแม้แต่สมัยการต่อสู้ของคอมมิวนิสต์สุดท้ายแล้วมันก็ต้องมาคุยกันว่าเราจะวางอาวุธเราจะยุติการต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าหัน

0: ไปหาทางอื่นเนี่ยกลไกเนี่ยมันอาจจะยังมองไม่เห็นไปมากกว่านั้นเพราะเหมือนที่ก้อยว่าถ้าสมมุติว่าการบังคับใช้กฎหมายมันทำได้จริงมันแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จริงมันคงทำได้นานแล้วแล้วก็เราต้องกลับไปดูว่ารากเหง้าของปัญหาของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆแล้วมันมาจากการต่อสู้เรื่องอะไรเรื่องอุดมการณ์ไหมเรื่องการเมืองไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันมาจาก2 อย่างนี้แน่นอนว่าการนั่งคุยกันมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วแต่ทีนี้กว่าจะไปถึงบรรลุข้อตกลงในการหยุดยิงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าต่อสู้กันมานานมากแล้วสูญเสียกันไปมากแล้วอย่างน้อย22ปีเนี่ยมีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บไป 20,000 กว่าคนนะคะซึ่งมันเป็นตัวเลขที่สูงมากอย่างเช่นกลุ่มเปราะบางนี่ก็มี 14% หรือว่า 3,000 กว่าคนเนี่ยก็เป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้หญิงซะด้วยซ้ำอะไรเงี้ยซึ่งความสูญเสียที่มันอยู่ในความรู้สึกของคนเนี่ยมันก็อาจจะยากเหมือนกันที่จะยอมรับว่าเฮ้ยแต่ว่าบางอีกบางส่วนมันก็เลยทำให้อีกบางส่วนนี่ก็อาจจะไม่ได้สนับสนุนการพูดคุยมากมายนะเพราะรู้สึกว่าฉันเป็นผู้สูญเสียฉันเป็นผู้ถูกกระทำแต่ทีเนี้ยการสื่อสารภายในของรัฐบาลเนี่ยแหละค่ะเหมือนที่ก้อยบอกว่านอกจากจะต้องทำให้เห็นความชัดเจนว่าเราเดินหน้ากระบวนการสันติภาพไปทางนี้1 2 3 4 5แล้วเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องมีกลไกที่จะมาสื่อสารกับคนในพื้นที่ด้วยว่าเฮ้ยเอานะเราจะเริ่มกันใหม่นะเราจะเริ่มทำอย่างนี้นะเราจะอย่างนี้เราต้องมาสื่อสารคนข้างในให้เขารับรู้ได้แล้วก็ต้องเยียวยาเขาด้วยความรู้สึกที่จริงใจอะค่ะไม่ใช่ว่าเอาปัญหาภาคใต้ไปผูกไว้กับการเมืองอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนในพื้นที่นี่แหละที่จะต้องแบกรับทั้งการเป็นอยู่ความเป็นแล้วก็ความตายและการใช้ชีวิตเพราะว่าที่นี่คือบ้านของเขาอะค่ะคุณอุริชัยค่ะ
1: คุณติชิลาหวังใจจริงๆว่าความสันติและสุขสงบจะเกิดขึ้นในพื้นที่โดยเร็ววันอย่างที่ทุกฝ่ายคาดหวังกันไว้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณติชิลานะครับเราประมวลให้เห็นภาพตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะครับเพราะว่านี่เป็นคดีที่สะเทือนใจสะเทือนขวัญทุกคนอย่างยิ่งไม่ใช่แค่คนในพื้นที่เท่านั้นและหวังจริงๆครับเหมือนกับที่คนในพื้นที่คาดหวังว่าจะเกิดความสงบและสันติเกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเร็ววันนี้นะครับวันนี้ห้องข่าวลาไปก่อนนะครับเรากลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมคะค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมถือว่าเป็นหนึ่งในภาระหลักๆของหลายครอบครัวนะคะแม้ว่ารัฐจะมีมาตรการในการช่วยเหลือแต่ว่าผู้ปกครองยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าครองชีพที่สูงขึ้นนักข่าวพลเมืองวันนี้ค่ะพาไปทำความรู้จักโครงการศูนย์ปันน้ำใจสารสายใยอร.โรงเรียนองครักษ์จังหวัดนครนายกที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองค่ะติดตามรายงานจากคุณพรณัชชาสุวิชากรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
3: ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมโดยเฉพาะค่าชุดนักเรียนเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนที่สร้างความกังวลใจและเป็นภาระทางการเงินในหลายๆครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการศูนย์ปันน้ำใจสารสายใยอร.โรงเรียนองครักษ์จังหวัดนครนายกที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนและประสบปัญหาโดยการแบ่งปันและการมีส่วนร่วมของผู้คนในพื้นที
4: ่ปัญหาที่เราพบก็คือเวลาที่ผู้ปกครองค่ะมาซื้ออุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนมีบางกลุ่มที่จะมาถามคุณครูว่ามาขอซื้อทีหลังได้ไหมเราก็จะประเมินได้แล้วว่าผู้ปกครองจะต้องเดือดร้อนเรื่องของค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมศูนย์เราก็เพิ่งเริ่มมามีประมาณเป็นรูปร่างจริงจัง5ปีที่แล้วนะคะเรามีเสื้อผ้าที่รุ่นพี่ส่งต่อไว้ให้รุ่นน้องนะคะให้กับผู้ปกครองได้มาเลือกที่ศูนย์ของเราได้
5: ชุดนักเรียนมันก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงอะค่ะแล้วเราคิดว่าเราอยากจะแบ่งปันให้เด็กๆในสิ่งที่เวลาเราจบไปเนี่ยเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วอยากให้เขาเอาค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยไปใช้อย่างอื่นมากกว่าค่ะ
6: ตอนนั้นหนูอยู่ม.ต้นแล้วค่ะปีการศึกษาหน้าหนูก็จะขึ้นม.ปลายแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้ใส่ชุดนี้แล้วหนูเลยนำมาบริจาคให้น้องๆอันนี้ก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองค่ะ
3: โรงเรียนองครักษ์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษามีนักเรียนจำนวนกว่า 1,700 คนที่มาจากแทบทุกตำบลในอำเภอองครักษ์เด็กๆที่นี่จึงมีความหลากหลายการมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการดูแลเด็กนักเรียน
7: คุณครูเราเนี่ยลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน 100% นะครับ แล้วก็เลยทำให้ได้รับรายงานนะครับว่านักเรียน

0: กันของเราเนี่ยประมาณ 30% นะที่มีสภาพทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเปราะบางแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจตรงส่วนนี้เป็นข้อมูลที่โรงเรียนก็นำมาวางแผนระบบเรือช่วยเหลือนะครับในการจัดหาทุนนะครับหรือว่าการหาการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับที่ให้ความร่วมมือมาช่วยกันในการซัพพอร์ตในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการศึกษาของเด็กครับ
1: ในการว่ามีทุนเกี่ยวกับการศึกษาก็จะให้ลูกทำเรื่องขอแล้วก็แล้วแต่ครูพิจารณาค่ะพ่อแม่ไม่ได้ทำอาชีพอะไรนอกจากทำนาทุกอย่างก็รอเงินจากที่ว่าขายข้าวได้อะค่ะ
2: นอกจากการส่งต่อเครื่องแบบและชุดนักเรียนศูนย์ปันน้ำใจสารสายใยอลอยังเป็นกองทุนที่ช่วยเหลือเด็กตลอดปีการศึกษาในรูปแบบของทุนค่าอาหารกลางวันซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนของผู้ปกครองจากการช่วยเหลือกันของคนในชุมชนนี่อาจเป็นจุดเล็กๆที่ส่งต่อความหวังให้กับเด็กๆไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะการศึกษาคือเส้นทางที่จะพาพวกเขาไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น
3: ภาพรวมของประเทศไทยนะครับคืนนี้มีแนวโน้มที่ฝนจะลดลงครับแต่ยังมี13จังหวัดนะครับที่เจอกับฝนหนักติดตามกับคุณนิตยากิรติเสริมศิลป์ครับ
4: สวัสดีค่ะในช่วงคืนนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนฝนเริ่มลดลงก็จริงนะคะแต่ว่ายังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจจะมีความเสี่ยงน้ำหลากคาดการณ์นะคะว่าช่วงกลางสัปดาห์ฝนจะเพิ่มขึ้นค่ะมาดูจังหวัดที่จะเสี่ยงภัยนะคะฝนตกหนักน้ำท่วมนะคะจังหวัดแรกได้แก่เชียงใหม่เชียงรายตากอุบลราชธานีนะคะส่วนที่ระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีก็มีความเสี่ยงส่วนภาคใต้แถวๆระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่นะคะขอให้เฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดคราวนี้นะคะมาดูกันว่าพื้นที่ทางภาคเหนือจุดไหนมีพื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าคะนองกันบ้างนะคะสำหรับภาคเหนือนั้นยังคงมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่นะคะมีหลายจังหวัดยังคงมีฝนนะคะโดยเฉพาะพื้นที่แถวแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านเพชรบูรณ์นะคะอุณหภูมินะคะจะอยู่ระหว่าง 22-37 องศาเซลเซียสค่ะมาดูพื้นที่ทางภาคอีสานกันบ้างค่ะระยะนี้ภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่บางจุดตกหนักนะคะและหลายจังหวัดยังคงมีฝนเกิดขึ้นนะคะไล่เรียงกันมาตั้งแต่จังหวัดเลยนครพนมขอนแก่นนะคะนครราชสีมาและจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 23-36 องศาเซลเซียสค่ะส่วนพื้นที่ทางภาคกลางระยะนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และตกหนักมีฝนกระจายตัวส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ที่นครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและกรุงเทพมหานครยังตกต่อเนื่องอยู่นะคะส่วนอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 24-39 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับพื้นที่ทางภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งมีฝนกระจายตัวส่วนใหญ่ที่ปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองนะคะอุณหภูมินะคะจะอยู่ระหว่าง 25-36 องศาเซลเซียสระยะนี้ยังคงมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรค่ะและภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และตกหนักถึงหนักมากมีฝนกระจายตัวมากที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงาอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง23-36 องศาเซลเซียสอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง1เมตรอันดามันจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรระยะนี้การเดินเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครระยะนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะค่ำคืนนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะไล่เรียงมาจนถึงวันพฤหัสยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะและจะมีฝนตกหนักบางเขตอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 26-36 องศาเซลเซียสคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬานะคะ2ดาวรุ่งวอลเลย์บอลสาวไทยพร้อมสู้ศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกครั้งแรกในชีวิตติดตามจากคุณวิริยะตันนุกุลกิจค่ะ

0: สันศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์แรก2ดาวรุ่งหน้าใหม่นะครับอย่างหยกนันทพัฒน์แล้วก็ดีมกันที่มาเปิดใจสุดปลื้มเลยครับหลังมีชื่อติด15คนแรกยืนยันสู้เต็มที่ในเวทีระดับโลกครับความเคลื่อนไหวของทีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาออกเดินทางจากไทยมุ่งหน้าสู่เมืองหนานจิงประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นที่สื่อมวลชนให้ความสนใจในครั้งนี้ก็คือความพร้อมของ2ผู้เล่นหน้าใหม่ในตำแหน่งหัวเสาที่มีโอกาสร่วมเดินทางไปแข่งขันศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเป็นครั้งแรกทั้งหยกนันทพัฒน์มุนจะคำและก็ดรีมกันที่มาเอกปัชชา2กำลังหลักจากสโมสรฮารุดอทชลบุรีรองแชมป์วอลเลย์บอลไทยลีกโดยหยกนันทพัฒน์เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้โอกาสเป็น1ใน15คนแรกซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อเข้ากับระบบทีมโดยมีรุ่นพี่ในแคมป์ทีมชาติคอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำในทุกทักษะส่วนเกมนัดเปิดสนามที่จะเจอกับเซอร์เบียยืนยันว่าทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะได้โอกาสลงสนามหรือไม่ส่วนดีมกันที่มากล่าวว่าก็ภูมิใจนะครับสามารถขึ้นก้าวมาติดทีมชุดนี้ได้ตั้งแต่การเข้าแคมป์ทีมชาติไทยครั้งแรกก็เกิดจากความตั้งใจในการฝึกซ้อมแล้วก็เรียนรู้จากรุ่นพี่โดยเฉพาะเรื่องการรับบอลเสิร์ฟส่วนการรับมือทีมจากยุโรปที่มีรูปร่างสูงใหญ่และมีหน้าบล็อกที่แข็งแกร่งทีมซับโค้ชก็ได้แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องมาแล้วนะครับตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะพยายามเก็บชนะให้ได้อย่างน้อย2นัดในสัปดาห์แรกเพื่อสร้างความมั่นใจสำหรับการแข่งขันในสัปดาห์ต่อๆไปครับ
1: ก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้รับโอกาสมีชื่อ15คนในสนามแรกค่ะหนูมองว่าถ้าหนูได้รับโอกาสหนูจะลงไปทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ถ้าแบบถ้าไม่ได้รับแบบเขาเรียกว่าไงถ้าสมมติยืนอยู่ตรงนอกสนามใช่ไหมเขาจะคอยเชียร์พี่ๆจะคอยบอกแบบในจุดที่ว่าแบบคือมุมมองในสนามกับข้างนอกสนามมันไม่ค่อยเหมือนกันใช่ไหมคะเราสามารถแบบชี้แนะบอกพี่ๆได้เพราะว่าพี่บอกว่าในสนามมันจะไม่มีคำว่าพี่คำว่าน้องทุกคนก็คือทีมเดียวกันช่วยกันค่ะใช่ก็อยากจะฝากบอกแฟนๆนะคะว่าช่วยเชียร์พวกเรากันเยอะๆนะคะเข้ามาเชียร์เยอะๆเลยแมตช์แรกวันที่3เวลาบ่าย2ไทยเราเจอเซอร์เบียนะคะ
2: ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจค่ะที่ว่าแบบเราเข้ามาในแคมป์ปีแรกแล้วก็มีรายชื่อติดสนามแรกเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะก็ถือว่าเรียนรู้ได้มากเลยนะคะจากรุ่นพี่เพราะว่าบางสกิลที่เรายังทำได้ไม่ดีอะค่ะรุ่นพี่จะช่วยเข้ามาเติมช่วยเข้ามาสอนมาบอกเราตลอดค่ะว่าเราต้องทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็มีการทำการบ้านมานะคะก็มีการวางแผนโค้ชออสก็มีการประชุมทีมเงี้ยค่ะว่าเราต้องเล่นกับเซอร์เบียยังไงที่แบบเราต้องเจอหน้าบล็อกใหญ่เงี้ยค่ะเราต้องแบบว่าเล่นยังไงบ้างอะค่ะ
0: แล้วมาดูโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์แรกของทีมสาวไทยที่หนานจิงประเทศจีนวันพุธที่3มิถุนายนเวลา 14:00 น.เราเจอกับเซอร์เบียครับพฤหัสที่4มิถุนายน 18:30 น.เจอกับเจ้าภาพจีนวันเสาร์ที่6มิถุนายนเวลา 14:00 น.เราเจอกับเบลเยียมและวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนเวลา 10:30 น.เจอกับสาธารณรัฐเช็กนะครับโดยทัพนักกบสาวไทยจะเดินทางถึงจีนในช่วงค่ำวันนี้แล้วก็จะลงโปรแกรมฝึกซ้อมรวมถึงร่วมกิจกรรมวันเด็กโลกกับทางเจ้าภาพในวันพรุ่งนี้นะครับก่อนจะลงแข่งขันนัดเปิดสนามต่อไปครับนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยชี้แจงนะครับกระแสดราม่าบนโลกโซเชียลกรณีนักกีฬาชายได้ไปเอเชียนเกมเพียงแค่3คนขณะที่ทีมหญิงได้เต็มโควต้า5คนเนื่องจากผลงานตรงตามหลักเกณฑ์การพิจารณาครับกลายเป็นกระแสดราม่าบนโลกโซเชียลนะครับสำหรับวงการเทเบิลเทนนิสของไทยเกี่ยวกับการเปิดคัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นคือมีการตั้งคำถามถึงโควต้านักกีฬาฝ่ายหญิงที่ได้สิทธิ์เข้าร่วม5คนแต่ฝ่ายชายกลับได้เพียงแค่3คนอีกทั้งสมาคมนะครับก็ยังมีการวางตัวยืนผู้เล่นหลักเอาไว้แล้ว2คนนะครับแล้วก็เปิดคัดเลือกเพิ่มเติมเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นายณัฐวุฒิเรืองเวศนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยชี้แจงว่าหลักเกณฑ์การจัดสรรโควต้านักกีฬาเป็นอำนาจของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกับกกท.นะครับเขามีเกณฑ์การพิจารณาทั้งเรื่องเหรียญรางวัลจาก4เกมเหรียญรางวัลจากเอเชียนเกมผลก่อนแล้วก็การได้สิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกมกับระดับโลกส่งผลให้ทีมหญิงเต็มโควต้าเลยนะครับ5คนแต่ทีมชายไม่ได้ผ่านเกณฑ์ใดๆเลยครับอย่างไรก็ตามสมาคมก็ได้ยื่นอุทธรณ์นะครับก็นำผลงานระดับโลกของนอร์ตันทิตพัฒน์ปรีชาญาณ ซึ่งเป็นแชมป์โลกคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีแล้วก็บอลภาคภูมิสงวนศิลป์ที่ทำผลงานเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเอเชียนเกมครั้งที่แล้วนะครับเพื่อขอโควต้าพิเศษซึ่งทางโอลิมปิกไทยก็พิจารณาเห็นชอบให้โควต้าทีมชาย3คนนะครับเพื่อให้สามารถส่งแข่งขันได้ทั้งประเภทเดี่ยวประเภทคู่แล้วก็คู่ผสมแล้วก็ประเภททีมด้วยครับ
3: คราวนี้มันก็มีคำถามต่อว่าเอาแล้วเราเสียเงินจ่ายเองไม่ได้เหรอนะครับก็ต้องเรียนว่าในการส่งการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเนี่ยเป็นอำนาจของคณะกรรมการโอลิมปิกไม่ว่าจะเป็นซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมนะครับสมาคมไม่ได้เป็นผู้ส่งเพราะฉะนั้นเราแม้ว่าเราอยากไปเรามีเงินอันนี้ก็ตามหลักปฏิบัติที่ผ่านมาคือเขาไม่อนุญาตนะครับอันนี้ก็เรียนในเบื้องต้นเกี่ยวกับว่าหลักเกณฑ์ก่อนว่าจะได้หายสงสัยว่าทำไมเราส่งผู้หญิงเต็มทีมผู้ชายส่งไม่เต็มนะครับ
0: ซึ่งบทสรุปการออกมาชี้แจงของนายกสมาคมก็เป็นการเคลียร์ข้อสงสัยและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่แฟนกีฬานะครับสมาคมยืนยันว่าการล็อกตัวยืน2คนก็มาจากผลงานจนนำไปใช้อุทธร์และได้โควต้าทีมชายกลับมา3ที่นั่งซึ่งหากไม่มีการยื่นเงื่อนไขดังกล่าวนะครับเช่นเกมครั้งนี้ก็จะไม่มีนักกีฬาเทเบิลเทนนิสชายทีมชาติไทยได้สิทธิ์เดินทางไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นแม้แต่คนเดียวครับแล้วก็อัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับนะครับตอนนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอ PT ประจวบอยู่0ประตูต่อ0ครับคุณสิริมาคุณเจษดาครับ
4: ขอบคุณคุณวิริยะค่ะ
5: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือว่าไทแพนนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลยกระดับในการตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืชผักที่นำเข้ามาครับหลังจากที่เขาไปเก็บตัวอย่างนะครับที่ด่านเชียงของปรากฏว่าเจอพืชผักตัวอย่างที่เก็บตัวอย่างเข้ามาเนี่ยมีค่าสารพิษเกินมาตรฐานถึง1ใน3ด้วยกันครับภาพการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศที่ห้องเย็นเก็บผลไม้นะครับเป็นห้องเย็นของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีครับและพื้นที่โซนจำหน่ายผลไม้นำเข้าในตลาดไทยเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเพื่อติดตามมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชนครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับบอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ตรวจสอบผลไม้หลายชนิดทั้งองุ่นแอปเปิลแล้วก็ส้มครับซึ่งนำเข้ามาจากหลายประเทศนะครับเช่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและอเมริกาใต้ครับจากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ได้นำระบบ e-phyto มาใช้ร่วมกับระบบ national single window เพื่อลดขั้นตอนนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบย้อนกลับไปยังประเทศต้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่มาตรฐานการตรวจสอบครับเน้นไปที่สุขอนามัยพืชเพื่อป้องกันโรคพืชปนเปื้อนเข้ามาแพร่ระบาดในไทยโดยสินค้าทุกชิ้นส่วนใหญ่ต้องมีใบรับรอง PC กำกับแล้วก็จะมีการสุ่มตรวจซ้ำที่หน้างานนะครับถ้าตรวจพบสิ่งปนเปื้อนหรือสารตกค้างที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงทางการจะระงับการนำเข้าทันทีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับ
6: แล้วก็สิ่งที่สำคัญในวันนี้เนี่ยเราได้กำชับโดยกรมวิชาการเกษตรร่วมกับกอช.เรื่อง e-phyto นะครับเป็นการลดขั้นตอนเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้นำเข้าส่งออกผ่าน national single window หรือว่าเรียกว่าเหมือนทำที่เดียวนะครับ one stop service ให้มีความสะดวกมากขึ้นลดค่าใช้จ่ายโดยรวมสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงประเทศต้นทางนะครับว่าสิ่งที่เราตกลงไว้มาตรฐานสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารที่มีการตกค้างประเภทต่างๆหรือศัตรูพืชที่เป็นศัตรูกับประเทศไทยพืชประเทศไทยสัตว์ประเทศไทยเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจเต็มที่ครับ
4: นางสาวปลกชนอู่ทรัพย์ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือว่าไทแพนระบุนะคะว่าจากการติดตามข้อมูลการสุ่มตรวจผักผลไม้ที่นำเข้าด่านเชียงของจังหวัดเชียงรายพบว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมามีอัตราส่วนการตรวจพบสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานสูงถึงประมาณ1ใน3ของตัวอย่างที่เก็บได้ซึ่งสะท้อนว่ามาตรการการคัดกรองในปัจจุบันยังมีช่องว่างโดยเฉพาะข้อจำกัดด้านงบประมาณและการขาดแคลนห้องปฏิบัติการหรือว่าแล็บที่ได้มาตรฐานบริเวณหน้าด่าน
5: ไทแพนร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับเสนอให้รัฐบาลยกระดับการตรวจสอบอย่างจริงจังครับตั้งแต่การเพิ่มความเข้มงวดในการยื่นเอกสารรับรองความปลอดภัยจากประเทศต้นทางนะครับการลงทุนสร้างแล็บตรวจสารพิษที่หน้าด่าน รวมไปถึงการนำระบบเตือนภัยและการตรวจสอบย้อนกลับหรือแอปพลิเคชันไทยรับมาใช้เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานะของสินค้าแบบเรียลไทม์ครับถ้าพบปัญหาก็สามารถแจ้งเตือนและระงับสินค้าได้ทันท่วงทีครับ
7: อันที่1ต้องมีแล็บอันที่2เนี่ยระบบ Rapid Alert System จริงๆภาคประชาชนโดยไทยแพนและสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเราพยายามนำเสนอตัวแอปไทยราฟนะคะก็คือมันจะทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ของผักผลไม้เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลของการเดินทางของผักผลไม้ที่มีปัญหาเนี่ยให้สามารถที่จะส่งต่อข้อมูลกันได้แบบเรียลไทม์แล้วก็เกิดการจัดการได้จริงรวมไปถึงผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคด้วย
5: สำหรับข้อเสนอดังกล่าวนะครับทางเครือข่ายภาคประชาชนหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปพิจารณาปรับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมครับเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภคครับ
4: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณวรรณชนกสังฆเวชค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 17:28 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทรงจุดเทียนรุ่งส่งรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาเสด็จออกจากพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ส่งพระราชอุทิศไว้จำนวน6พระอารามประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงหยิบเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าเจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถโดยพระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนเสร็จแล้วพระราชทานเทียนชนวนให้เจ้าพนักงานสนมพลเรือนทรงกราบที่พระแท่นทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์แล้วทรงพระดำเนินเวียนรอบพระอุโบสถ3รอบวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธศาสนิกชนถือเป็นประเพณีสำคัญในการบำเพ็ญกุศลส่วนราชประเพณีนั้นพระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยต่อมาได้ว่างเว้นไปคั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟู

ขึ้นใหม่แบ่งเป็น2วันคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6และวันแรม1ค่ำเดือน6จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมการพระราชกุศลวิสาขบูชาทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในเข้าด้วยกันณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเป็นพระราชพิธีต่อเนื่องกัน2วันคือวันขึ้น14ค่ำเดือน6เป็นพระราชพิธีทรงตั้งปริยันและวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเวียนรอบพระอุโบสถครบ3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมศิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระศรีวัชโรพาสรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขปูชากถาจบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกพระศรีวัชโรพาสถวายอนุโมทนาเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระราชาคณะแล้วทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์จำนวน4รูปที่สวดรับอนุโมทนาพระสงฆ์ถวายอดิเรก

เวลา 19:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอทหารเดินขอบทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 19:12 น.นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาเจดีสาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรที่พระราชทานให้จังหวัดต่างๆเชิญไปปลูกในพื้นที่ณวัดศาสนสถานสวนสาธารณะศาลากลางและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดกำหนดโดยทรงมีความเลื่อมใสพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประสบนิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาเวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพุทธมณฑลเสร็จแล้วขึ้นสู่ลานพระประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบพระประธานพุทธมณฑลเนื่องในวันวิสาขบูชาจัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าได้พร้อมเพรียงกันบำเพ็ญบุญกิริยาบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยตามวัฒนธรรมประจำชาติไทยในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญสากลของโลกอีกทั้งเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นสถาบันหลักของชาติให้สถาพรมั่นคงและส่งเสริมให้พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นศูนย์กลางของกิจการพระพุทธศาสนาแห่งราชอาณาจักรไทยจากนั้นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับกิจกรรมวันวิสาขบูชาจัดขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาสนทนาธรรมและบรรยายธรรมกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569เวลา 14:30 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้พลเอกศิวะพระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569ณโครงการฟีนิกซ์ประตูน้ำเขตราชเทวีจัดโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ Unmasking the April Exposing Industry Tactic on Tobacco and Nicotine Product และกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายเผยแพร่ประเด็นรณรงค์หยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายเพื่อให้ประเทศภาคีสมาชิกทั่วโลกเปิดโปงกลลวงของอุตสาหกรรมยาสูบและผลิตภัณฑ์นิโคตินที่พยายามทำให้ผลิตภัณฑ์เสพติดมีภาพลักษณ์ดูดีทันสมัยน่าดึงดูดและเสมือนไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายโดยมุ่งเป้าเฉพาะไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างผู้เสพติดรายใหม่ซึ่งถือเป็นการบั่นทอนประสิทธิผลของมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกประเทศโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบรางวัล Verno Tobacco Day Award 2026ขององค์การอนามัยโลกและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบพร้อมมอบโล่ประกาศ

วัตกรรมส่งเสริมให้เกิดการไม่เริ่มไม่ใช้และช่วยเลิกเสพผลิตภัณฑ์ยาสูบจากเยาวชนเจนซีรวมถึงการประกวด Dance Contest World No Tobacco Day 2026รอบชิงชนะเลิศทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ทั่วโลกว่าเด็กอายุ 13-15 ปีใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบมากถึง40ล้านคนในจำนวนนี้ประมาณ20ล้านคนสูบบุหรี่แบบมวนและอีก10ล้านคนใช้ยาสูบไร้ควันวัยรุ่นอย่างน้อย15ล้านคนใช้บุหรี่ไฟฟ้าในหลายประเทศหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเวลา10 นาฬิกาคณะกองประกวดนางงาม Heritage Internationalเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปจากวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา14:30 น.มูลนิธิสมเด็จพระศรีสุริโยไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะโครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดประยุรวงศาวาสสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัททรัพย์สยามแมทเทียลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดอรุณราชวรารามวัดสังกระจายวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดพระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธและวัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์จังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.ครอบครัวประณิต New Day Learning สหคลินิกและบริษัท Bavo BKK จำกัดและกลุ่มบริษัท Adecco ประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดแจ้งพรมนครวัดประดับวัดตะโกรวมวัดสาธุการามจังหวัดสิงห์บุรีวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจากจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดแก้วฟ้าวัดลาดประดูกวัดเพลางายและวัดโมลีสวดมาติกาสดับปกรณ์การสวดมาติกาคือการสวดบทหัวข้อธรรมสำคัญจากพระอภิธรรม7 คัมภีร์ที่เรียกว่าสัตตัปปะกะระนาภิธรรมเพื่อชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมและการแยกแยะว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำนอกจากนี้ยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับและมักทำควบคู่ไปกับพิธีทอดผ้าบังสุกุลซึ่งในงานพิธีหลวงจะเรียกว่าสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.มูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวมจำนวน8 รูปและในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ถึงเวลา 12:00 น.มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนจากจังหวัดน่านจังหวัดสงขลาคณะข้าราชการบำนาญจากจังหวัดชลบุรีและจังหวัดกระบี่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันวิ

สักขบูชาอยู่เป็นนิดพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อดูแลพระสงฆ์ที่เจ็บป่วยและทรงรับไว้ในพระราชานุเคราะห์นอกจากนี้ทรงรับสถาบันแม่ชีไทยไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนสตรีที่มุ่งรักษาศีลบำเพ็ญธรรมและช่วยเผยแพร่ศาสนาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปได้ทั้ง Play Store และ App Store สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569

ดิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจะได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสั่งสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอาสภิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอาสภิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึง4 อสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณนากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรมันสั่งสมกรรมดีแม้มีโลกธรรมนานับประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตน

0: อไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียรนั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษสตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไปขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาตราบจิรัตถิติกาลเทอญ
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันมชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณคุณวรรณชนกครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำประจำวันนี้นะคะช่วงนี้คุณเจษฎาดิฉันศิริมาและทีมข่าวทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ไทยบันเทิงสวัสดีค่ะเจอกับเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบนะคะที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วค่ะในวันวิสาขบูชาจะมีการถวายโคมประทีปนะคะหรือว่าโคมแขวนดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชาค่ะโคมเหล่านี้ค่ะมีการเวิร์กช็อปสอนกันที่วัดบวรนิเวศวิหารมีพุทธศาสนิกชนหลากหลายเจนนะคะมาร่วมลงมือประดิษฐ์โคมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันค่ะแบ่งหน้าที่กันร้อยส่วนต่างๆค่ะทั้งตุ้งติ้งสายโยงร้อยกระโปรงรวมไปถึงหน้าที่การร้อยได้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์โคมของพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารมากกว่า40คนได้มีส่วนร่วมในงานฝีมือเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาค่ะจึงต้องแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆนะคะตามความสนใจซึ่งทุกขั้นตอนค่ะใช้สมาธิความประณีตและความอดทนนอกจากได้ฝึกฝนทักษะงานร้อยแล้วยังกลายเป็นพื้นที่รวมตัวของคนหลากหลายเจนนะคะตั้งแต่รุ่นเก๋าวัยเกษียณไปจนถึงเด็กๆนักศึกษามานั่งล้อมวงเรียนรู้งานฝีมือไทยไปพร้อมกันค่ะ
1: ได้เห็นเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างช่วงวัยครับเหมือนว่าเราก็อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ชอบแล้วก็อยากจะอนุรักษ์ส่งเสริมมรดกของไทยไว้นะครับกับแม่ๆน้องรุ่นที่เขาร่วมสมัยมาจนถึงปัจจุบันก็ได้มีการว่าแลกเปลี่ยนพูดคุยกันครับ
2: จริงๆแม่ๆทุกคนน่ารักมากเลยค่ะที่มาในวันนี้แม่ๆทุกคนก็คือหลายคนก็สอนงานเราหลายอย่างเพราะโอเคแม่ๆหลายคนเขาก็มีประสบการณ์ในด้านนี้เคยมาแล้วก็มาเวิร์กช็อปที่นี่หลายรอบแล้วเนี่ยค่ะก็คืออบอุ่นมากๆค่ะแล้วก็ได้ความรู้จากแม่ๆเพิ่มเข้าไปอีกค่ะ
3: อุบะนี่ทํายากนะคะต้องทําด้วยใจแล้วก็จิตแล้วก็ตามที่ครูสอนมาก็คือเราต้องรู้ว่าดอกรักจะต้องเอายังไงเอาปลายลงหรือว่าเอาหัวลงอย่างนี้อะค่ะดอกไม้ที่เราจะต้องสอดได
4: ้วันนี้เนี่ยเป็นการทำงานที่มีคนจำนวนมากประมาณ 40-50 คนเพราะฉะนั้นการที่ทำงานให้คน 40-50 คนที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านนี้บ้างหรือไม่มีบ้างเนี่ยทำงานได้ไปพร้อมๆกันในระดับคุณภาพที่เท่ากันเนี่ยอาจจะต้องมีกระบวนการวิธีการคิดในการออกแบบให้มันไปด้วยทิศทางเดียวกันได้ง่ายขึ้นหน่อยก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเน้นเรื่องของการใช้ตัวตุ้งติ้งเนี่ยแหละเป็นตัวเป็นนางเอกของตัวเครื่องแขวนตัวนี้ครับจะมีหลายชั้นมาก1 2 3 4 5มีทั้งหมด5ชั้นก็จะมีตัวกระโปรงมีตัวตุ้งติ้งเนี่ยห้อยลงมาเป็นเหลื่อมระดับเป็นชั้นๆเนี่ยดูมีจํานวนชั้นนี่มันมากทําให้มันดูมีความหวาน
0: งานโคมแขวนแบบประยุกต์จากดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะยังได้เปิดโลกคำศัพท์ในงานเครื่องแขวนด้วยนะคะอย่างเช่นสายโยงทัดหูหรือชื่อเทคนิคการร้อยส่วนต่างๆให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมได้รู้กันไปค่ะซึ่งก็ทำให้พื้นที่วัดเป็นสถานที่ทั้งให้ความรู้และช่วยสานต่อภูมิปัญญา

0: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแฟนนางงามมี MGI All Stars First Edition ให้ดูกันค่ะแต่ก็มีกระแสดราม่ามากมายกว่าจะได้คนมงหนึ่งในดราม่าที่แฟนนางงามจากข้ามทวีปฝั่งละตินอเมริกาเข้ามาแสดงความไม่พอใจนะคะคือเรื่องของหนึ่งในคณะกรรมการจากฝั่งไทยคือไซสกอตค่ะที่ไปให้คะแนนสาวงามจากเปรูน้อยกว่าอินเดียในรอบแข่งขันหน้าสดค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะประกาศคนมง MGI All Star คนแรกของโลกแล้วนะคะเป็นสาวงามจากประเทศโคลอมเบียค่ะวานิซาปูนการินซึ่งถือว่าเป็นตัวเต็งตั้งแต่ประกาศลงประกวดแล้วล่ะค่ะถือว่าผลการประกวดครั้งนี้ไม่พลิกโผนะคะเพราะว่าสาวงามที่คว้ารองอันดับหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งจากประเทศกานนาค่ะเฟธมาเรียพอร์เตอร์ค่ะตามมาด้วยรองอันดับ2จากประเทศเวียดนามนะคะเฮืองยางเหงียนค่ะส่วนตัวแทนจากประเทศไทยทาริน่าโบเชสผ่านเข้ารอบเป็น10คนสุดท้ายค่ะสำหรับการประกวด MGI All Stars คือการประกวดนางงามระดับนานาชาติในเครือ Miss Grand International นะคะซึ่งประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพค่ะรวบรวมสาวงามระดับตัวท็อปจากทั่วโลกหรือผู้ที่เคยผ่านเวทีการประกวดระดับสากลมาแล้วแต่ไม่มงและไม่ยอมแพ้ต่อความฝันกลับมาประชันความสามารถกันอีกครั้งค่ะอย่างคนที่คว้ามงกุฎวานิซาปูนการินจากโคลอมเบียนะคะเธอผ่านการประกวดเวทีนางงามระดับโลกมาแล้ว2เวทีก่อนลงประกวด MGI All Starsเวทีแรกค่ะคือ Miss International 2017ที่ญี่ปุ่นแต่ผลการประกวดปีนั้นเธอไม่ผ่านเข้ารอบนะคะและกลับมาประกวดบนเวที Miss Universe 2025ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพอีกครั้งและสามารถผ่านเข้ารอบเป็น12คนสุดท้ายค่ะซึ่งแฟนนางงามบอกว่าเธอควรผ่านเข้ารอบเป็น5คนสุดท้ายหรือเป็นคนมงด้วยซ้ำและเธอก็ตามมาตามคำเรียกร้องของแฟนนางงามค่ะลงประกวด MGI All Star จนคว้ามงกุฎได้สำเร็จค่ะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนี้นะคะจะยังไม่ได้รับมงกุฎถาวรทันทีนะคะแต่ว่ามีสิทธิ์และหน้าที่ต้องกลับมาลงแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อในซีซั่นหน้าซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอีก 6-8 เดือนข้างหน้าค่ะและหากสามารถรักษาแชมป์และคว้าตำแหน่งติดต่อกันได้ครบ3สมัยจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ36ล้านบาทเลยค่ะความสนุกในการแข่งขันเวทีน้องใหม่ระดับโลกเวทีนี้คือคณะกรรมการจะให้คะแนนแบบเรียลไทม์อย่างที่เห็นนะคะคือโดยวันไฟนอลค่ะคณะกรรมการจะพูดออกไมโครโฟนเลยว่าให้นางงามคนไหนคะแนนเท่าไหร่บ้างแต่ในรอบ preliminary round 1 barefaced challenge ค่ะหรือว่ารอบหน้าสดถือเป็นครั้งแรกที่เวทีการประกวดนางงามให้ผู้เข้าประกวดทำการลบเมคอัพบนใบหน้าบนเวทีให้เห็นกันเลยค่ะก่อนจะเดินมาให้คณะกรรมการดูหน้าสดหน้าเวทีและหลังจากนั้นค่ะคณะกรรมการก็จะทำการกดให้คะแนนทันทีนะคะซึ่งในรอบนี้เกิดกระแสวิจารณ์มากมายว่าใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินค่ะเพราะว่าผู้เข้าประกวดหลายคนได้คะแนนเต็มแต่ลบเมคอัพออกไม่หมดในขณะที่บางคนลบออกเกลี้ยงเลยค่ะแต่กลับได้เพียง1คะแนนโดยหนึ่งในคณะกรรมการที่โดนวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือโอมาฮาฟูสนะคะเป็นนักดนตรีนักแต่งเพลงและนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสเลบานอนหลังจากที่ให้1คะแนนเต็ม10กับตัวแทนสปป.ลาวจนเป็นดราม่าค่ะและกลายเป็นภาพที่โอมาต้องยืนพนมมือไหว้เหมือนขอโทษนะคะเพราะว่าทนต่อกระแสดราม่าบนโซเชียลไม่ไหวค่ะด้านคณะกรรมการจากฝั่งไทยหนึ่งเดียวคือทรายสมุทรสกอตค่ะเข้ามาในฐานะนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะและผู้เป็นกระบอกเสียงสะท้อนปัญหาสังคมโดนคอมเมนต์แรงบนโซเชียลเช่นกันหลังจากที่ให้คะแนนสาวงามจากละตินอเมริกาน้อยกว่าสาวงามจากประเทศอินเดียค่ะซึ่งหนุ่มทรายก็บอกว่าเกณฑ์การตัดสินของตัวเองอยู่ที่ใครลบเมคอัพบนใบหน้ามากที่สุดเพราะมันคือรอบโชว์หน้าจริงค่ะ
1: นางงามคนไหนที่

0: ที่ถอดไม่รู้ใครเห็นว่าคนบอกว่าสายพูดถอดแต่งหน้าแต่จริงมันคือการ
1: ล
0: ้
1: างไม่ค่ะ
0: ล้างหน้าครับถอดหน้าสายคิดว่าคนที่กล้าทําแบบนั้นแล้วกล้ายืนบนเวทีอ่ะคือคนที่สายคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนอื่นแต่คนที่มันรักสวยรักงามแล้วมันก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนตัวเองสายคิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีครับไม่ว่าเขาจะสวยขนาดไหนครับ
2: คือบางคนล้างน้อยเรา
0: ใช่ใช่บางคนไม่ล้างเลยซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหถ้าเกิดคุณมีปมแบบนั้นอ่ะเราไม่ใช่ปมแต่คือมีความไม่ซื่อสัตย์เราก็ไม่อยากให้คะแนนให้คุณครับใช่ครับ
3: จากเดิมค่ะการกดคะแนนแบบเรียลไทม์นี้นะคะเจ้าของเวทีค่ะณวัฒน์อิสระไกรศิลป์ต้องการโชว์ผลคะแนนแบบไม่ปกปิดเปิดไปเลยค่ะว่าเวทีนี้ยุติธรรมก็เกิดเสียงแตกนะคะเมื่อแฟนนางงามบางกลุ่มมองว่าการให้คะแนน1ถึง10แบบนี้สะท้อนอะไรได้บ้างในการประกวดนางงามในยุคนี้โดยไซสกอตค่ะเผยมุมของการเป็นคณะกรรมการว่าเป็นเกณฑ์ตัดสินที่เวทีนางงามใช้กันทั่วโลกเพียงแต่ไม่มีใครมากดให้เห็นจะแบบนี้นะคะซึ่งหลักเกณฑ์ให้คะแนนขึ้นอยู่กับมุมมองส่วนตัวของกรรมการแต่ละคนค่ะส่วนมุมมองของทรายจะให้จากความสุขความมั่นใจผ่านสายตาของผู้เข้าประกวดค่ะ
0: ทรายมองว่าการให้คะแนนในบริบทของทรายนั้นคือการให้คะแนนของเซนที่เราได้ว่าเขามีความสุขขนาดไหนเหมือนเมื่อวานเนี้ยตอนทุกคนเดินในใส่ชุดว่ายน้ําอ่ะครับมันชายคิดว่ามันไม่ควรมีใครหรือผู้ชายคนไหนที่มากดให้คะแนนผู้หญิงด้วยความสวยอย่างเดียวเพราะว่าเราเป็นใครอ่ะที่จะมาพิจารณาแล้ววิจารณ์หุ่นของคนอื่นน่ะแบบอย่างกับผู้ชายบางคนที่ยืนกดบนโต๊ะอ่ะคือหุ่นเค้าก็ไม่ได้ดีเท่าผู้หญิงที่อยู่บนเวทีนะเลยเราคิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะวิจารณ์หุ่นผู้หญิงมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะสนับสนุนให้เขารู้สึกมั่นใจคือเมื่อวานนี้ทรายให้ต่ำสุดคือ7เพราะทรายคิดว่าเขาสวยอยู่แล้วอะทุกคนแต่คนที่ทรายให้9กับ10อะคือคนที่แบบเดินแล้วมันมีความเลิศอยู่ในนั้นนะฮะคือเขากล้าชนเขากล้าเดินผู้หญิงที่ดูแล้วเอนจอยอะทรายชอบครับ
3: สำหรับกูรูนางงามค่ะทั้งอาร์ตี้ฟลอริดาและปุ๊กอุ๊ฟไกรวัฒน์นะคะก็เผยว่าวงการนางงามใช้หลักเกณฑ์ในการกดให้คะแนนนางงามแบบสดๆหน้าเวทีแบบนี้มานานแล้วค่ะซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีที่ MGI All Stars นำกลับมาใช้แบบจริงจังอีกครั้งเพราะในขณะที่นางงามเดินหรือว่าโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์คะแนนจากคณะกรรมการจะขึ้นให้เห็นทันทีค่ะว่านางงามคนไหนได้ไปเท่าไหร่ค้านสายตาผู้ชมหรือไม่ถือว่ายุติธรรมมากๆในสายตาแฟนนางงามค่ะจบเทปบันเทิงแล้วดูละครกันต่อนะคะคุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กะโหลกและคอของแกสโตเนียปรับสภาพให้เป็นเหมือนตัวดูดซับแรงกระแทกแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้นี่คือวิธีที่แกสโตเนียสร้างมิตรภาพ
1: อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: จริงจริงวัยนี้นะไม่ต้องทำอะไรแล้วแหละอยู่บ้านเฉยๆก็พอ
1: นั่นสิแค่เดินเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะไหวเลยนะพี่
2: มึงกลับไปได้แล้วการทะเลาะคบกันจบแค่นี้

0: ง่วงก็ไปนอนสโน
1: จ้า

โอ้

0: คุณพ่อยังไม่ตื่นอีกเหรอ
1: คุณพ่อคะตื่นหรือยังคะ
2: เออตื่นแล้ว
1: คุณพ่อโอ้เป็นอะไรป่ะคะเนี่ย
2: ไม่มีอะไรก็เอามือปัดไปโดนเธอล่ะมีอะไรหรือเปล่า
1: ไม่มีอะไรค่ะพอดีว่าเห็นคุณพ่อยังไม่ตื่นก็เลยแปลกใจนิดหน่อย
2: กำลังจะลุกอยู่แล้ว
1: โอ้คุณพ่อโอ้บอกมาค่ะเจ็บตรงไหนบ้าง
2: ไม่มากหรอกนะ
3: มีมาปากแข็งเลยปู่บอกเซฟมาเลยเซฟจะได้ด้วยทุกจุด
2: เขาปวดทั้งหลังเลยว่ะ
4: ไม่ใช่แค่หลังนะเมื่อคืนอ่ะปู่ให้หนูนวดไหล่ด้วย
3: นานโป๊ะเลย
1: ตกลงเจ็บตรงไหนบ้างคะบอกมาให้หมดค่ะ
4: คุณปู่บอกหนูอย่าดื้อคุณปู่ก็อย่าดื้อนะคะ
2: เออฉันเจ็บไปหมดละไม่ว่าข้อศอกหัวไหล่ที่กล้ามเนื้อที่แข็งนี
3: ่ไหน
2: โอ้โห
5: พ่อเจ็บมากขนาดนี้ไปหาหมอไหม
2: ไม่ต้องหรอกใช้ยาทาทานวดนวดไปไม่ต้องไป
3: งั้นก็เอาอย่างนี้ทายาก่อนถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเซฟพาไปหาหมอเอง
1: อะไรครับคุณพ่อ
2: พี่ที่คาดเอวอยู่น่ะใช้เสร็จหรือยังให้ฉันใช้ต่อหน่อย
1: คุณพ
3: ่
1: อ
3: ไม่ต้องเลยปู่เรานี่ก็อินเทนนั่นเนี่ยเป็นออฟฟิศซินโดรมของเขาด้วยมาเป็นนวดมา
6: ภาพแต่ใครลูกอย่าสู้นะอย่าไปกดแรงโอเคดีแล้วลูกใช่ไหมครับ

0: ไป
1: ทำไมพี่เซฟจะมาขอเล่นด้วยเหรอ
0: เปล่าพี่จะมาขอแลกตัวเนี้ยตัวซีเคทเลยนะเว้ยส่วนตัวเนี้ยหายากมากพี่ให้2ตัวเลยแลกกับตัวเนี้ยขอป่ะ
1: เอาดิพี่เซฟ2ตัวเองมันก็ดีกว่าตัวเดียวหืมกินยานวดป่ะเนี่ยโคตรเหม็นเลยอ่ะพี่เซฟเอ้ยเพื่อนได้ของลิ้นมาใหม่
2: ขอดูหน่อยดิขอดูหน่อยดิอุ๊ยโคตรเท่โคตรเก่งอุ๊ยขอเล่น

0: ไรอย่าให้เห็นนะว่าลุกขึ้นมาแอบเขียนเนี่ย
1: ข้าตื่นอยู
0: ่นี่มาหกกว่าสบายสบายเนาะ
1: เป็นไงล่ะงอเพื่อนสำเร็จหรือยังสงสัยเขาตัดเองออกจากชีวิตแล้วล่ะ
0: แรงขนาดนั้นเลยเหรอฮ
1: ะก็เองพูดกับเขาแรงก่อนนี
0: ่เซลผิดเองจริงแหละ
1: แหมนี่นานนะนานนานกว่าเองจะยอมรับผิดในชีวิตของเองอย่างนี้ได
0: ้ก็อีโก้จัดเป็นปู่กันแหละ
1: อย่างนั้นมาลองพยายามให้มากกว่านี้ดีไหม
0: ทำไงปู
1: ่ทำของให้เขา
0: แฮนด์เมดเหรอนะ
1: นี่ปู่เนี่ยเว้ยเคยทำเพื่อนโกรธมาแต่ปู่ใช้วิธีทำกล่องให้มันทำกล่องใส่ปืนไอ้นี่มันชอบปืนพอมาเห็นเขาเท่านั้นแหละยิ้มแฉ่งเลย
0: แต่เซฟทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะซื้อเอาได้ปะ
1: ไม่ได้ถ้าทำเองกับมือเนาะเขาจะยิ่งเห็นความทุ่มเทจากเรานี่มากขึ้นเท่านั้นและถ้ายิ่งยากเท่าไหร่เขาก็จะรู้ว่าเองนี่สำนึกผิดต่อเขาเต็มเต็ม
0: ได้ปู่ขอบคุณมากนะปู่เดี๋ยวมานอนนอนนอนนอนนอนนะเดี๋ยวมา

0: โธ่จะทำยังไงให้นันคืนดีกับเราน้ำเสียงต่ำคร่ำระบายความอัดอั้นกับตัวเองลำพังไม่น่าปากหมาไปเลยชายหนุ่มตัดพ้อตัวเองไปมาคิดหาวิธีขอคืนดีกับเพื่อนหวังจะได้ความสนิทใจจากเขาคืนมาดังเดิม
1: ทักมานิคม
2: ไม่ได้อะไรยากที่สุดหักเสื้อไหมพรมเอาวะ
3: นั่นไงแอบเขียนจริงๆด้วย
4: ก็ข้าหายเจ็บแล้วน่ะจะให้อยู่เฉยๆได้ยังไงวะ
3: นี่เลยพ่อเลยพ่อมานี่เลยลุกขึ้นเลย
4: โอ๊ย
3: ไหนบอกว่าหายแล้วไง
4: อ๋อก็ตำหนักกับพ่อเองนี่ล่ะพ่อเองก็ร่มนี่ล่ะ
3: มานี่เลยมาค่อยๆเดินมาเลยหมดเวลา
4: โอ๊ยอย่าบีบตรงนี
3: ้โอ้โทษนะมาค่อย
4: ฮะ
3: หลังตอนนั่งลงโอ้โหค่อยๆระวังหลังนอนเลย
4: โอ้ยขา
3: ครับนอนเลยนะพ่อนอนเลยนะโอ้โหไม่ใช่ตัวเอียกุ้งเลยเนี่ยเอานะทีนี้พักนะพ่อนะนอนนะ
4: เออ
3: เอาละ
4: อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรจะเอาไปไหน
3: ก็ยึดไว้ก่อนไงพ่อ
4: ไม่ต้องยึดหรอกกล้าไปเขียนแล้ว
3: ผมไม่เชื่อพ่อหรอกฝากไว้ที่ผมก่อน
4: แล้วจะมาคืนเมื่อไหร
3: ่ก็รอพ่อหายก่อนไงนอนเลยนะพ่อนอนนะฝากไว้ที่ผมก่อน
4: ไอ้จอนไอ้จอน
3: ไปละ
4: ไอ้จอนไอ้จอนกำลังมีไฟเลยครู
5: อันนี้ผมไปซ้อม
6: วันนี้เมสซี่เป็นที
5: ่วันนี้กูไม่เตะนะเว้ย
6: เป็นไรของมันวะ
5: เอาไปคนละ
6: ไอ้กายกูขอโทษกูขอโทษนะเว้ยที่กูพูดแย่ๆกับมึงอ่ะมึงรู้ตัวด้วยเหรอคือกูทะเลาะกับปู่อ่ะก็เลยพาไปลงที่มึงอ่ะเป็นอย่างที่กูคิดจริงๆกูไม่ดีเองอ่ะกูยอมรับมึงรู้ป่ะว่าบางอย่างพูดออกไปมันย้อนกลับไม่ได
5: ้รู
6: ้งั้นก็ตามที่มึงว่าเลยการทดลองคบกันจบแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมายุ่งกันอีกไอ้กายกูไม่เป็นไรมึงไม่เหอะ
5: โอ
4: ้ยเสียบไอ้ควายเอ้ย
6: ตีแรงขนาดนี้นิ้วหักแล้วมั้ง
5: มึงหายโกรธกูแล้วเหรอ
6: จังอะลุกไหวไหม
5: ไหว

0: อด
1: ฮะ
0: กูหมายถึงรองเท้าอะถอดต้องตัดนิ้วทิ้ง
1: ฮะจริงปะเนี่ย
0: มึงเชื่อกูด้วยเหรอบ้าปะเนี่ย
1: มึงไม่รอครูวะ
0: แค่นี้เองกูทำเป็น

0: อะไรของมึง
1: กูบริหารมือไง
2: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

0: ใจมากนะเว้ย
1: พี่สอนไอ้เซฟมันบอกว่าได้ช่องกลับมาแล้ว
2: เอ้าไหน
1: เฮ้ยนี่ไงกลับมาจริงๆด้วยเฮ้ยงั้นเราให้ขายกันเลยไหม
2: ขายกันเองขายไม่ได้หรอกก็เคยลองแล้วนี
1: ่เออจริงด้วยลูกกายเขาก็ไม่มาแล้วด้วย
2: ลูกกายไปเป็นแม่เป็นลูกกันตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่พี่นั่นแหละไม่อยากให้ลูกกายเขามาพรปากเลยไหมล่ะเฮ้ยคิดออกแล้ว
3: สวัสดีค่ะ
4: แม่ขานี่ขนมเสน่ห์จันทร์ตำรับป้ามาค่ะนี่อร่อยมากเดี๋ยวกินให้ดูเลย
5: โอ้ย
4: กินหน่อย
5: ก
4: ิน
5: หน่อยสุ
4: ดนี่จัดไป
5: นี่นะคะดูนะคะ
4: โอ้อร่อยจริง
5: ๆแป้งเขาเป็นแป้งโมจินะคะ
4: รสไม่หวานเกินไปด้วยนะคะอร่อยแบบรักสุขภาพค่ะ
5: จิ้มจ่ายจบกดกดกดกดกดเลยค่ะ
1: เป็นไงไอเดียป้ารับได้อะ
2: เออเนาะสโนว์นี่ก็ทำได้เหมือนกันนะเนี่ย
1: เอ้าทำไมพี่พูดงานน่ะ
2: เอ้าก็วันๆเห็นหนังสือเนื้อหาไม่อ่านเอาแต่เต้นแล้วก็อ่านนิยายเก
1: ๋แหมนี่มันอาจจะเป็นความสามารถพิเศษของลูกเราก็ได้นะพี
4: ่วันนี้นะคะเราจะมีการเต้นโชว์ด้วยค่ะ3 2 1
3: ขนมเสน่ห์จันทร์

0: มาก
1: โอ้โหอ้าวท้าเป็นอะไร
2: เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังแกไม่ยอมคืนดีกับเซฟปู
1: ่เอาจ้ะเขายังร้อนอยู่รอเขาเย็นๆก่อนค่อยว่ากันใหม
2: ่มีวันนั้นไหมอ่ะ
1: ปู่ถามเองจริงๆนะที่เองอยากคืนดีกับตายเนี่ยเพราะต้องการช่วยปู่เขียนนิยายหรือว่าใจเองไม่อยากให้กายหายไปจากชีวิตเองจริงๆ

0: ต่อให้ไม่มีเรื่องปู่เนี่ยมันก็เป็นคนที่เซฟจะเก็บไว้ในชีวิตอยู่ดี
1: แสดงว่าเองรักกายมาก
2: รักอะไร
1: ฮะปู่ฟังเรื่องเองแล้วคันมือคันไม้อยากจะเขียนที่ยายต่อจริง
0: ๆหักก่อนเนี่ยปู่หักโหมไปเนี่ยจะหนักกว่านี้นะ
1: แม่จินตนาการข้ากำลังพุ่งพล่านว่ะ
0: ร่างกายของเราเนี่ยเราก็ต้องดูแลนะปู่ยิ่งปู่เป็นนักเขียนเนี่ยเนี่ยนิ้วมือข้อมือแขนหลังหรือว่าไหล่เนี่ยปู่ก็ต้องรักให้มากๆนะรู้เปล่าเครื่องมือทำมาหากินแล้วนะ
1: นี่พูดจากปากของไอ้คนที่เอาเท้าไปเตะต้นไม้เนี่ยนะ
0: เอานะปู่เชื่อเซฟนักเขียนการ์ตูนญี่ปุ่นบางคนเนี่ยนะโหมงานหนักมากต้องหยุดไปเป็นปีๆเลยนะรอให้ดีขึ้นก่อนเถอะรอให้กลับมาเขียน
1: โอ้แก่แล้วนี่ทำอะไรก็ลำบากไปหมดเว้ย
0: งั้นปู่ลองใช้โปรแกรมในคอมไหมพูดแล้วให้มันพิมพ์ให้จะได้ไม่ต้องเขียน
1: ไม่เอาชอบอ่านลายมือตัวเอง
0: งั้นอัดเสียงไหมจะได้เก็บไอเดียได้เยอะ
1: ๆไม่เอาอัดแล้วกลับไปแก้ไม่ได
0: ้ปู่เอาสักทางเถอะนะทำอะไรได้ก็ทำไปก่อน
1: เอาก็เอาม
0: ือถือนี่ตรงนี้นะนี่กดตรงนี้นะฮัลโหลเช็คปิดปึ๊บฮัลโหลเช็ค
1: เย้ก็ไม่ยากนี่ว่า
0: ใช่ออกแล้ว
1: นั่นถุงอะไร
0: เนี่ยก็ทำตามคำแนะนำปู่

0: โอ้โหมันยากจังวะ
1: มา

0: กันขอโทษสมพรเอ่ยเห็นความรู้สึกผิดฉายชัดในดวงตาคู่นั้น
1: กันขอโทษ
2: ไม่ต้องขอโทษหรอก
1: งั้นเมื่อตั้งใจทำอยู่แล้วจะขอโทษทำไม
2: โถมันก็แค่ลมชั่ววูบนะการสัญญาว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกกันรู้ว่าแกชอบหมาแกะให้ทั้งคืนเลยนะ
1: ทำไมไม่ใส่ยาน
2: ิดหน่อยนะ

0: เฮ้ยว่าแต่ว่าเย็นนี้พวกเราจะไปอ่านหนังสือกันที่ไหนดีวะ
1: คาเฟ่แถวบ้านกูไหมเปิด24ชั่วโมง
0: เออ
2: กายเซฟไปป่ะ
0: มัน2คนติดแล้วอ่ะไม่ต้องอ่านก็ได้มั้ง
1: เออ
2: ไปดิ
3: กายไปด้วยกันดิ
4: กูไม่ว่างไงว่างไปเถอะ
0: เฮ้ยพุ่งเป็นไรกันวะเอาดีๆนี่มึง2คนงอนกันอยู่ใช่ป่ะ
2: เปล่า
1: พวกมึงมานี่เลย
2: ป่ะ
1: นี่เหร
2: อตายป่ะ
0: ลุก
2: ลุก
0: เฮ้ยพวกมึงออกไปกันก่อนดิ

0: ่ะมึงเคลียร์กันเลยเดี๋ยวพวกกูเป็นคนกลางฮะ
1: เร็วๆมึงเป็นไง
2: พวกกูอาจจะตายอยู่แล
0: ้
2: ว
0: มึงมีอะไรกันมึงก็พูดดิวะโกรธอะไรกันก็บอก
2: มึงก็ถามไปเซฟดิ
3: เออกูทำให้โกรธได้ไงแต่พอขอคืนดีมันก็ไม่ยอมคืนดีมึงช่วยพูดดิ
2: แล้วมึงไปทำอะไรให้มันโกรธ
0: เรื่องที่กูชอบแซวพวกมึงเหรอ
3: เปล่า
0: อ่ะงั้นเรื่องอะไร
2: เอางี้ถ้าพวกกูอยู่แล้วมึงพูดกันไม่ออกเนี่ยมึงก็อยู่กันแค่2คนถ้าเคลียร์กันไม่จบเนี่ยก็ห้ามออกมา

0: กูไม่ได้จะพูดอ่ะนอกจากคำว่าขอโทษ
1: มึงพูดเป็นแค่ขอโทษเหรอวะ
0: ก็มันเป็นสิ่งที่กูรู้สึกจริงไอ้กายเรากลับมาลองคบกันต่อได้ไหม
1: ที่ผ่านมามึงแค่เล่นๆกับกูมีแต่กูที่จริงจังกับมึงอยู่คนเดียวกูว่ากูตัดใจดีกว่าป่ะกูไม่อยากทำลึกไปมากกว่านี้

0: ดีนะเนี่ยไม่มีอะไรหัก
1: โอ้โ
2: หก็บอกฉันว่าอย่าหักโหมอย่าหักโหมส่วนแกน่ะนอนไม่พอจนกระทั่งเกือบรถล้มตาย
0: เป็นไง
1: โอ้โหพ่อผมมันกระดูกเหล็กอยู่แล้วไม่ตายง่ายๆหรอก
0: โอ้โห
2: เราดูสินี่เรียกกันหมดเลยทั้งบ้านนี่มันบ้านในโรงพยาบาลวะ
0: แล้วเนี่ยวันนี้ป้าอุ๋ยขอลาหยุดไปทำธุระด้วยอ่ะเอาไงดีอ่ะ
3: มาแล้วระวังหลังหน่อยระวังหลังหน่อยเดินดีๆจะได้กินข้าวแล้วเจได้ยังดีวันนี้วันนี้ระวังก่อนแถวแล้วหนึ่งจ้าเร็วเร็วอุ้ยเฮ้ยถ่ายหลังเกินจ้ะ
4: มากินป่ะ
3: อืมปุ๊ส
4: พริกโอเคเจ้า
3: ไปเร็วๆดิ
4: ใครไปในสวน
3: คิดไปรอพี่มึงนะ
4: มาแล้วค่ะ
3: มาเลยมาเลย
5: เชิญรับประทานค่ะคุณลูกค้า
4: ทานให้อร่อยนะคะ
6: ขอบใจครับ
4: เอาน้ำกันเอาน
6: ้ำกันโอ้ไอ้ข้าวผัดกับไข่ดาวเนี่ยเด็กๆทำกันเองจริงเหรอ
0: จริงสิ
6: ไม่ได้ช่วยแน่นะ
0: ฉันจะเอาแรงที่ไหนไปช่วยฮะแค่ขยับตัวนี่ปวดไปหมดแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยเด็กสมัยนี้เนี่ยมันเอาตัวรอดได้เก่งกว่าที่เราคิด
6: เออเลยกินเลย
7: สวัสดีครับยังไงก็ฝากสปอร์ตผู้ชายคนนี้ด้วยนะครับนี่เลยครับขนมเสน่ห์จันใครสนใจกดได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอน
8: พี่กายหายไปไหนคะ
7: กดสั่งไปหรือยังครับกดไปสักหนึ่งกล่องก่อนก็ได้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนมีคำถามอะไรถามได้เลยนะครับกดได้เลยนะครับน่ากินมากอร่อยจริงๆครับรับประกัน

ที่ผ่านมามึงแค่เล่นๆกับกูมีแต่กูที่จริงจังกับมึงอยู่คนเดียวกูว่ากูตัดใจดีกว่าวะกูไม่อยากทำลึกไปมากกว่านี้

สมพรปรารถนาที่จะได้คืนดีกับมันอีกครั้งความรู้สึกบางอย่างค่อยๆก่อตัวขึ้นเหมือนพายุหมุนถึงแม้นันจะยังปั้นปึ่งมึนตึงแต่เมื่อได้เผลอสบสายตากันเพียงเสี้ยวขณะจิตสมพรก็รับรู้ได้ทันทีว่านันเองก็ปรารถนาที่จะคืนดีอยู่เช่นกันสายตาเขาฟ้องเช่นนั้น

0: ี้หนูจะมาแนะนำขนมเสน่ห์จันทร์ตำรับป้าบ้านค่ะเพราะสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรชาววังผสมกับชาวญี่ปุ่นค่ะเพราะมีการใส่แป้งโมจิไปด้วยทำให้ได้เท็กเจอร์ที่หนุบหนับไม่เหมือนใครเลยค่ะ
1: ยังมีอีกเยอะเลยนะคะ
0: ใช่ที่สำคัญตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นซื้อ3
1: แถมหนึ่ง
0: ที่สำคัญราคาสบายกระเป๋ามากเลยนะคะเพราะกล่องละแค่60บาทเอง
2: สวยนะคะเครื่องของ
1: มาชนค่ะซี
0: สามสองหนึ่งอี
3: อุ้ย
0: อร่อยมากดูเนื้อค่ะนุ่มหนึบหนับไม่เหมือนเจ้าไหนแน่นอนค่ะ

0: นะฮะ
1: นี่ครับ

0: เราวินหาเราอะไรเหรอคะ
1: ไม่รู้สับหรอกเหรอ
2: บอกมาเร็วค่ะผอ
3: เร็วค่ะคุณปู
1: ่ถ้าแปลง่ายๆก็คือคิดถึงนั่นแหละแต่เป็นคิดถึงที่ลึกซึ้งคิดถึงอย่างแรงกล้าอยากพบหน้าทุกวันอยากกอดอยากมีเขาอยู่ตลอดเวลาน
0: ี่แหละนี่แหละถูกต้องค่ะคุณปู่เลิศเลยล่ะ
3: ใช่ค่ะฟินมากเลยค่ะคุณปู่มีต่อไหมคะอยากอ่านต่อแล้ว
2: ใช่ค่ะอยากอ่านต่อแล้ว
1: เป็นไงสนุกใช่ไหม
4: สนุกมากครับคุณลุง
1: เป็นอันว่าสำนักพิมพ์คุณนี่จะพิมพ์ให้ผม
4: คืออย่างครับคือภาษามันสวยมากเลยนะครับสำนวนก็ดี
1: ครับ
4: แต่ผมคิดว่าเด็กๆอาจจะเข้าใจยากครับ
1: ไม่ยากครับเพราะว่าเด็กที่บ้านผมเนี่ยมันอ่านแล้วเข้าใจกันทุกคนเลยแต่ถ้าไม่เข้าใจเราจะใส่เชิงอัดอธิบายเข้าไปก็ได้จะได้อธิบายให้คนที่ไม่รู้คำศัพท์เขารู้ไปด้วยพร้อมๆกัน
4: คืออย่างครับคุณลุงคือผมไม่ปฏิเสธนะครับว่ามันเป็นนิยายที่ดีแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะขายได้หรือเปล่าสำหรับเทรนด์ตอนนี้ครับผมว่ามันดูเฉพาะทางไปนิดนึงมันไม่ค่อยแมสครับ
1: แมส
4: ก็คือไม่นิยมในคนหมู่มากครับก็อย่างที่เคยบอกไปครับว่ามันจะต้องมีฉาก NC ด้วยแต่ว่าของคุณลุงเนี่ยมากสุดมันก็แค่กอดกันนะครับอย่างนี้นะครับคุณลุงผมว่าคุณลุงลองเอาไปเสนอที่อื่นดูก่อนนะครับยังไงผมเอาใจช่วยนะครับ

0: ไม่เป็นไรนะปู
1: ่ใครไม่เห็นข้าแต่เซฟเห็น
0: เราไม่ต้องง้อสันนักพิมพ์แล้วเซฟมีวิธี
1: เดี๋ยวนี้ครับนิยายลงเว็บออนไลน์กันแล้วคนเขาทำหนังสือกันเองจะทำเป็นอีบุ๊กหรือทำเป็นรูปเล่มก็ได
2: ้ต้องใช้เงินเยอะไหมวะ
1: ถ้าลงในเว็บออนไลน์เนี่ยไม่ต้องใช้เงินลงฟรีแต่ถ้าทำเป็นรูปเล่มเนี่ยเดี๋ยวเซฟช่วยออกเอง
2: เองมีเงิน
1: ก็ขาย ID เกมมาได้ประมาณนึง
2: ที่เองกดมือถือเล่นอยู่ทุกวันเนี่ยได้เงินด้วยวะ
1: เก่งปะล่ะ
2: แต่ว่าปู่จะไปใช้เงินเห็นได้ยังไงไม่เอา
1: ปู่เซฟตั้งใจหาเงินเนี่ยเพื่อช่วยบ้านเรานะโอ้ไม่ต้องร้องไห้นะ
2: ปู่ไม่ได้ร้องไห้
1: มานี่เออนี่ปู่เซฟไปจ้างคนทำปกมาเป็นไงสวยปะ
2: สวยดีว่ะ
1: อืมแล้วนี่นะเดี๋ยวเซฟจะลงนิยายนะถ้าลงได้พรุ่งนี้เช้าเนี่ยก็ดีเลยเพราะเป็นวันหยุดคนจะได้ว่างอ่านเออแล้วปู่ใช้หน้าปากกาอะไรดีอ่ะหานชานภัยไหม
2: ไม่เอา
1: แล้วปู่ใช้อะไรอ่ะ
2: อะไรก็ได้เองช่วยคิดหน่อยเอาที่คนมันจำปู่ไม่ได้แล้วกัน

0: เออ
1: ไอเซฟมึงรีบมาเร็วเดี๋ยวนี้เลย
0: ทำไมวะมีอะไรอ่ะ
1: ไอกายมันจะไม่อยู่แล้ว
0: ฮะทำไมวะมันจะไปไหนอ่ะ
1: มันได้ทุนนักกีฬาที่อเมริกาจะไปวันนี้แล้วพวกกูเตะบอลอยู่ที่สนามโรงเรียนอ่ะมึงรีบมาเลย
0: โอ้เดี๋ยวเซนต้องรีบไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเซนต้องมาพิมพ์นะโอเคนะ

0: จะรีบไปไหนอะลูก
1: ยืมมอเตอร์ไซค์หน่อยนะพ
2: ่อขี่รถดีๆนะพ่อเพิ่งไปซ่อมมา
3: ดีไปไหนครับ

0: ไอ้เจ๊บเอ้าโอ้โหมึงมาโคตรท้าเลยไอ้กายอ่ะ
1: ไอ้กายมันออกไปแล้ว
0: ฮะ
2: เออมึงไม่สนกันหรอวะ
0: ไอ้กายไอ้กายมึงเอาของมาให้อ่ะมึงทับเองเหรออืมกูไม่เอา
3: เอาไปเถอะคนให้ของอย่าปฏิเสธดิวะเอาไปทำผ้ากี่ริ้วก็ได้เดี๋ยวเราจะไม่ได้เจอกันแล้วนะเว้ยไม่เจออะไรวะก็มึงจะไปวันนี้แล้วอะ
0: ไปไหนวะ
3: ไปอเมริกาไง
0: อเมริกาอะไรวะ
3: แชมป์มาเถอะกูอยากให้มึงอ่ะอยากให้รู้ว่ากูเสียใจแทนคำขอโทษจากกูต่อให้มึงไม่อยากลองเพราะว่ากูแล้วอ่ะไม่เป็นไรนุ้ยแต่เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ป่ะ
0: มึงบอกกับกูเองไม่ใช่หรอว่ามันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้กูไม่เอา

0: ไปไปเร็วๆวันนี้มีภารกิจสำคัญ
1: เออก็เดินเร็วอยู่น่ะ
0: โอ๊ยทำไมฉันต้องจับได้เป็นเดี๋ยวแกเนี่ย
1: มันก็อยากมาด้วยอย่างนั้นแหละ
0: เออ
1: เฮ้ย
0: อะไร
1: ดอกออกแล้ว

0: เอามาเร็วทุกคนมาเร็ว
1: มานี่มานี่ลูกไปไปไปไปไป
2: นี่ป้าดูเลิกมาละพอ8โมงปุ๊บเซฟก็กดตับเลย
3: โอ้ตายมาเอง
2: เชื่อป้าสิ
3: ครับ
0: เฮ้ยลงมาทุกคนเฮ้ยหนึ่ง
4: ทุกคน
5: อะไรสนุก
6: หนูเข้าไปอ่านเลยค่ะ
7: ก็นึกว่าคนอื่นเข้ามาอ่าน
8: เออใช
9: ่ดีใจฟรีเลยเนี่ย
10: จริงขอบมาก
7: ทุกคนคะมีคนหนู5คนแล้วค่ะ
3: เดี๋ยว
11: มีใครอ่านอีกหรือเปล่า
0: เออนักอ่านเข้ามาจริงๆแล้วปู่ดูสิมีขนาดจริงแล้วอ่ะ
12: ขนาดว่าเราไปแล้วก็ดีด
13: ิตอนนี้มันเท่าไหร่แล้ววะ
0: 11คนแล้วปู
14: ่เฮ้ยทุกคน11คนแล้ว
15: นี่ครับคุณฮันนี่ชีสพายผู้เขียนเพื่อนรักป่าลึกครับ
16: ถ้าเปิดตัวไปว่าข้าเป็นคนเขียนพวกพี่ๆน้องๆที่นับถือเคารพกันในวงการเขารับข้าไม่ได้แน่
0: ๆกูอ่านเนี่ยของปู่มึงถึงตอนล่าสุดแล้วนะไอ้ฉากคืนดีอ่ะมึงเอาเรื่องของมึงกับกูไปให้ปู่มึงเขียนชัด

0: หลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้วันนี้ข้าจะทำให้เจ้าเห็นว่าความยุติธรรมเป็นยังไงกฎแห่งกรรมนั้นอยู่ที่ไหน
2: เมื่อความยุติธรรมไม่เคยหยุดพักเสียงแห่งความซื่อสัตย์ยังคงยืนหยัดต่อกรอำนาจมืดความจริงต้องปรากฏคนผิดต้องได้รับโทษติดตามซีรีส์สุดเข้มข้นเปาบุญจินมือปราบคอร์รัปชันทาง www.vipa.me และ Vipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา Vipa Vision and Passion
3: รายการพิเศษวันหยุด1มิถุนายนนี้มีสิ่งดีๆที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเพลิดเพลินครบทุกอารมณ์7นาฬิกาสนุกสุดป่วนกับแอนิเมชันยอดฮิตชอนแกะซ่าจอมซนและไดโนเด็กซ์9นาฬิกาเสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยละครปลายจวัก10นาฬิกา5นาทีเจาะลึกการเอาชีวิตรอดของฝูงลิงแสมญี่ปุ่นสารคดีลิงน้อยหัวใจยิ่งใหญ่11นาฬิกา5นาทีสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนแสนอบอุ่นที่บ้านไร่กับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13นาฬิกาย้อนเพลงดังในวันวานกับศิลปินลูกทุ่งระดับตำนานสารพันลั่นทุ่งบางเขน14นาฬิกา5นาทีย้อนดูวิวัฒนาการจุดเริ่มของการทำความสะอาดฟันสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีเปลี่ยนนัตโตะถั่วเน่าญี่ปุ่นให้เป็นเมนูถูกปากคนไทยดูให้รู้15นาฬิกา5นาทีหม่ำภูมิปัญญาการถนอมอาหารตำนานรักจังหวัดชัยภูมิแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทีพริกน้ำปลาถ้วยเล็กๆส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBSดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
4: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทมชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
5: ฉากในหนังที่คุณเห็นเกิดขึ้นได้จริงหรือ เมื่อจินตนาการในโลกภาพยนตร์ปะทะกับหลักความจริงทางวิทยาศาสตร์ Science Tech Movie Fiction to Fact จากรายการออนไลน์ที่กระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยม
6: ก็คือว่า
5: สู่หน้าจอทีวี
7: ถ้าอยากดูเรื่องนี้นะต้องเพิ่มเวลาไป3ชั่วโมงเลย
5: พบกันทุกคืนวันอาทิตย์ 4:30 ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
8: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการตากเสื้อผ้าด้วยแสงแดดเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องอบผ้าที่ใช้ไฟฟ้าสูงการใช้พลังงานธรรมชาติอย่างแสงอาทิตย์จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วแสงแดดยังช่วยฆ่าเชื้อโรคและลดกลิ่นอับทำให้เสื้อผ้าสะอาดและสดชื่นมากขึ้นด้วยนะครับ
9: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

ในฐานะผู้นำตัวเมียตัวนี้ต้องการเหยื่อที่รสล่าดาโรสตั้งใจที่จะปกป้องเหยื่อของมันแต่ผู้นำสูงก็แสดงให้มันรู้ว่าใครใหญ่ที่สุด

0: ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBSความจริงและสุดยอดนวัตกรรมของสิ่งอัศจรรย์ห้องโลกกว้าง1มิถุนายนเซอร์เดวิดแอตเทนเบอร์จะมาเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในฟอสซิลซึ่งสมบูรณ์เท่าที่เคยพบอสุรกายยักษ์แห่งทะเลจูราสสิก2มิถุนายนดำดิ่งสู่มหาสมุทรที่มืดมิดเพื่อค้นหาซากดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตซีลาแคนราชาโลกใต้สมุทร3และ4มิถุนายนเทือกเขาธรรมชาติเส้นทางปั่นผูกพันวัฒนธรรมและวิถีชีวิตผู้คนที่สร้างแรงบันดาลใจนักปั่นตะลุยญี่ปุ่น5มิถุนายนโครงการระดับโลกซึ่งช่วยฟื้นฟูแม่น้ำสำคัญสายน้ำแห่งความหวังเพื่ออนาคตของทุกชีวิตหมุนไปให้ทันโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: ครู 900,000 คนเป็นหนี้ 1.4 ล้านล้านบาทหลายคนเงินเดือนถูกหักเกือบหมดบ้านถูกยึดไร้ที่ทำกิน
2: เราไม่ได้กู้เงินแต่เราเป็นผู้ค้ำแต่ต้องโดนยึดบ้านยึดที่เจ็บปวดมากที่สุดในโลกสังคมก็ประณาม
1: หนี้ครูกระทบถึงการเรียนการสอนเพราะครูไร้ทางออก
3: เขาฆ่าตัวตายเขาผูกคอตายเรื่องอะไรต่างๆเขาไม่มีทางออก
1: มหากาพย์หนี้ท่วมครูบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่1มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
4: Many story here, very bad story. If you do a movie, you must 1,000 movie more.
5: ยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World
6: ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
7: Yesterday, พฤษภาคมปี 2026 ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐประกาศยื่นฟ้องคดีอาญาต่อราอูคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบากล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังคำสั่งให้เครื่องบินขับไล่มิก 29 ยิงเครื่องบินพลเรือนตกกลางทะเลในปี 1996 เหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 คนโดย 3 คนเป็นชาวอเมริกันคิวบาตอบโต้กลับทันทีโดยระบุว่าการดำเนินคดีอาญาต่ออดีตผู้นำคิวบาเป็นเพียงแผนสร้างความชอบธรรมในการใช้กำลังทางการทหารต่อคิวบาพร้อมประกาศว่าหากสหรัฐจะทำเช่นนั้นคิวบาก็พร้อมที่จะสู้เต็มกำลังสิ่งที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่จุดจบของการปฏิวัติคิวบาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดของโลกที่เกิดขึ้นเมื่อ6ทศวรรษที่แล้วหรือไม่ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่3มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
8: เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เรียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verifyรวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middle-east-crisis

0: ลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการทำงานจากที่บ้านหรือ Work from Home และการประชุมผ่านออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพราะช่วยทั้งลดการเดินทางลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและยังช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศได้เยอะเลยด้วยล่ะครับ
1: ดูนะครับคนทั้งกาแล็กซี่กลัวเวเดอร์กลัวทั้งองค์จักรพรรดิลุคสกายวอล์กเกอร์เดินเข้าไปเผชิญ2คนพร้อมกันน่ะแล้วรอดออกมาแถมลากศพดาร์ธเวเดอร์ออกมาด้วยนะ
2: ดิจิโคเรียนเกี่ยวข้องอะไรกับความเป็นจริงที่มนุษย์เราเกิดไหม
1: ถ้าเกิดจะให้เทียบไปแล้วใกล้เคียงสุดผมว่ามันคือ
2: โหเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยได้ยินเลยถ้าไฟก้อนจินไม่ตายอนาคินจะเข้าด้านมืดไหมจะเป็นดาร์ธเวเดอร์
3: ผู้ช่วยของอาจารย์ดร.ทักคนปั้นปาร์ตี้อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวอร์เรนมีดีไซน์มีฟิจิอันนี้คือไซน์ติ
2: อาจารย์ทุกคนครับวันนี้เรามาเจอกันอีกเทปหนึ่งเทปที่แล้วอินเตอร์สเตลล่ายอดวิวสูงมากเลยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้นะฮะ Interstellar เทปที่แล้วที่อาจารย์ทะกลมาแต่เทปนี้มันสืบเนื่องมาจาก Interstellar แหละเราพูดกันหลังจากถ่ายทำกันในเทปนั้นว่าเอ้ยหนังที่เราชอบคือเรื่องอะไรมันก็คือเรื่อง Star Wars ที่เราชอบแล้วก็เฝ้ารอเทปนี้มากเพราะว่าอาจารย์ทะกลไม่ค่อยจะว่างเลยเทปที่ผ่านมาทำอะไรบ้างที่ผ่านมาในรอบ 4-5 เดือนเนี่ย
1: วิจัยสอนบริการวิชาการครับ
2: ครับแต่ที่เรามาพูด Star Wars วันนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าเป็นนิยายถ้าส่วนใหญ่ไม่ได้มีทฤษฎีอะไรในหนังเยอะแยะแต่ความเป็น Star Wars มันก็จะมีของบางอย่างที่ทำให้เชื่อมต่อกับโลกความเป็นจริงก็คือเทคโนโลยีในหนัง

0: ทุกวันนี้มีอะไรที่มันเกิดขึ้นจริงนะที่มาจากเทคโนโลยีใน Star Wars มั้งครับอาจารย
1: ์ผมว่าก็คงจะเป็นเรื่องของอาวุธเรื่องของการพูดคุยติดต่อสื่อสารการทำพยายามทำโฮโลแกร
0: ม
1: การเดินทางใช่ไหมครับ อย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยไอ้พวกขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงอย่างเงี้ยโรบอท AI ผมว่านี่ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะถ้าเกิดพูดถึงคำว่า AI อ
0: ่
1: ะ
0: แต่ยังไม่ถึงขนาดที่ว่าเอ้ยรับรู้กับตอบสนองกับเราเหมือนในหนังได้ขนาดเหมือน C3PO นะแบบรับรู้อารมณ์มีอารมณ์ฉุนเฉียวมีโกรธอย่างนั้นเขาคงทำยังทำไม่ได้
1: ยังไม่ได้เห็นว่า AI สามารถทำแบบนั้นได
0: ้
1: ก็ต้องดูต่อไปแต่ทีนี้ด้วยเทรนด์ของเรานะวันนี้ตอนนี้เนี่ยตัว AI ของเราเนี่ยมันเพียงแค่ตอบในสิ่งที่เราจินตนาการไปถึงได้ดังนั้นจริงๆมันอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นแต่มันตอบตามสิ่งที่มันได้เรียนรู
0: ้ตอบในสิ่งที่เราป้อนเข้าไปก่อน
1: ใช่ที่เราป้อนให้เข้าไปก็คือเราอยากให้มันเป็นอะไรล่ะมันก็ตอบคำตอบแบบนั้นที่เราอยากได
0: ้
1: มันเลยเหมือนกับว่ากลายเป็นเหมือนกับมันเป็นการหลอกเราเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าเรียกว่าเรารับรู้แล้วมาเชื่อมโยงกันเองคิดว่ามันมีสติปัญญามีความรู้สึกได้ขนาดนั้นแต่จริงๆมันแค่การเรียงของข้อมูลเฉย
0: ๆผมเคยได้ยินมาว่าการที่เราจะเห็นเลเซอร์เป็นแท่งๆได้อะก็ต่อเมื่อมันมีควันใช่ไหมแต่ในหนังอะมันไม่มีควันไม่มีอะไรมันเป็นแสงด้วยความหลักวิทยาศาสตร์นี่มันเป็นยังไง
1: ควันที่ว่านี่คืออะไรก่อน
0: ควันทั่วไปอ่ะ
1: หมายว่า
0: สมมติในงานคอนเสิร์ตมันจะมีไฟเลเซอร์อย่างนี้แหละแต่ถ้ามันไม่มีไดอะไม่มีควันขึ้นมาเราจะไม่เห็นลำแสงที่พุ่งออกไปเป็นเลเซอร์เน
1: า
0: ะ
1: โอเคอันนั้นน่าจะพูดถึงเรื่องแบบการกระเจิงของแสงเน
0: า
1: ะเมื่อแสงวิ่งเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่อ๋อเข้าใจละคือไม่เห็นความเป็นลำของเลเซอร
0: ์ลำใช่ใช่
1: ก็คือเลเซอร์ชี้ปุ๊บไปเห็นที่ปลายทางโอเคใช่ครับก็คือว่าเพราะว่าเลเซอร์ที่เราทำได้เทคโนโลยีทุกวันนี้เนี่ยตัวเลเซอร์เนี่ยมันก็คือเป็นการที่แสงที่ถูกกระตุ้นขึ้นมาเนี่ยครับผมมีความถี่เท่ากันแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเฟสที่เท่ากันด้วยทำให้พอมันวิ่งสะท้อนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยทำให้ความเข้มมันสูงพอมันมีความเข้มทะลุถึงค่าหนึ่งมันถึงปลดปล่อยออกมาได้มันเลยมีทั้งความเข้มสูงมีทั้งความถี่ที่เท่ากันนะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น visible light หรือว่าเป็นแสงในย่านที่เราอะมองเห็นมนุษย์มองเห็นซึ่งจะอยู่ในช่วงประมาณ500ถึง700นาโนเมตรโดยประมาณนะถ้าเกิดเป็นแสงสีแดงเนี่ยก็คือเป็นความถี่ต่ำสุดความยาวคลื่นสูงสุด อยู่ที่700นาโนเมตรโดยประมาณจะเห็นได้ว่าเลเซอร์ส่วนใหญ่เขาก็จะทำเป็นสีแดงขายในแบบคอมเมอร์เชียลเพราะว่าด้วยความที่พลังงานมันต้องการต่ำสุดละจะไม่ค่อยเห็นสีเขียวกับสีม่วงต้องเฉพาะงานเฉพาะกิจเท่านั้น
0: แล้วเป็นไปได้ไหมว่าไอตัวเลเซอร์เนี่ยมันจะเป็นดาบได้เป็นเหมือนของแข็งสถานะเป็นของแข็งได้ไหม
1: ถ้าเกิดถามคำถามนี้ก็คือมันก็คือคำถามเดียวกันกับว่าเราหยิบไฟฉายขึ้นมาฟันกันอ่ะมันจะเป็นไปได้ไหมว่าหยิบไฟฉายมาฟันกันปุ๊บแล้วแสงจะไม่ผ่านกันได้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าด้วยคุณสมบัติของแสงที่มันสามารถแทรกสอดเลี้ยวเบนได้เพราะว่าแสงเวลาหรือเป็นคลื่นนะครับขึ้นไปในฟ้าพวกเนี้ยคุณสมบัติของมันเวลาเคลื่อนที่เข้าหากันมันรวมกันปุ๊บเดี๋ยวพอมันออกไปมันก็เป็นเหมือนเดิมอะครับมันไม่ใช่เป็นเหมือนอนุภาคที่วิ่งกันมาปุ๊บเจอกันชนกันแล้วก็เด้งออกไปไม่ใช่แสงมันทะลุผ่านกันได้เลย
0: มันไม่มีทางเลยที่จะกลายเป็นของแข็งได
1: ้ณตอนนี้ยังนะผมยังไม่เห็นนะแต่ทีนี้เวลาเขาทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยคนที่พยายามจะทำพวกไลท์เซเบอร์ขึ้นมาเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่ามองว่าถ้าเราใช้เลเซอร์ไม่เวิร์กละบางคนก็เลยใช้วิธีอย่างนี้ทำเป็นแท่งเหล็กมาเลยแล้วแท่งเหล็กแล้วก็อัดความร้อนเข้าไปหรือว่าอาจจะผ่านนี่ก็ได้ครับการให้สนามไฟฟ้าเข้าไปใส่เป็นวอลเทจเข้าไปสูงๆให้มันร้อนให้มันเลื้องแสงเนี่ยแล้วก็มาฟันมาอะไรหรืออีกกรณีนี้ก็คือทำเป็นแบบทอร์ชครับก็คือกด
0: คมไฟ
1: กดปุ๊บใช่เป็นไฟออกมางั้นเลยแต่มันก็จะฟันกันไม่ได้อยู่ดี
0: ไม่ได้อยู่ดี
1: มันก็ฉุบออกไปอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็อย่างว่ามันเป็นเปลวพลาสมามันไม่ใช่เป็นของแข็งที่จะตัดกันเราสามารถจะฟันกันได้แบบในหนัง
0: แต่ในหนังมันก็มีปืนเลเซอร์อันนี้สลับกันทฤษฎีคล้ายๆกับเอาเลเซอร์ไปเป็นดาบใช่ไหมมันไม่สามารถที่ไปยิงเพื่อทำร้ายคนเป็นของแข็งทำร้ายคนแท้ๆกระสุนได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ผมกลับมองว่าตัวบลาสเตอร์หรือปืนเลเซอร์มันเป็นไปได้มากกว่าไลท์เซเบอร์พูดถึงตัวไลท์เซเบอร์ก่อนดีกว่าตะกี้ลืมพูดก็คือว่าตัวไลท์เซเบอร์จริงๆแล้วหลักการคืออะไรในหนังนะในหนังก็คือมันจะมีคริสตัลวันหนึ่งเน
0: า
1: ะ
0: เอาไปใส่ไว้ในดาบ
1: ที่ไปใส่ไว้ในดาบแต่ไอการที่คริสตัลตัวเนี้ยจะมีการปลดปล่อยพลังงานหรืออีกไหนตรงนั้นออกมาได้มันไม่ใช่อยู่ดีมันทำได้นะใน Star Wars ภาคที่เราดูกันเนี่ยจะเห็นว่ามันมีฮิลท์หรือว่าแท่งด้ามจับใช่ไห
0: ม
1: ด้ามจับตรงนั้นน่ะที่มันต้องยาวอย่างนั้น
0: เป็นตัวกระตุ้นพลังงาน
1: ใช่มันจะมี power cell อยู
0: ่
1: power cell ตรงนี้มันเหมือนกับเรากดปุ่มปุ๊บ power cell จะทำงานแล้วยิงพลังงานเข้าสู่ตัวไอ้ไคเบอร์คริสตัลตัวไคเบอร์คริสตัลเนี่ยก็จะปลดปล่อยพลังงานออกมาแต่ทีนี้ในหนังเนี่ยมันไม่ได้จบเพียงแค่นั้นก็คือมันจะมีไคเบอร์คริสตัล2อันอันนึงคือตัวที่ปลดปล่อยอีกอันนึงจะทำหน้าที่เหมือนเป็นเลนส
0: ์
1: ในการรวมเพราะว่าลองคิดดูครับว่าอะไรบางอย่างที่มันปลดปล่อยพลังงานออกมามันออกไปทุกทิศทุกทางเนาะงั้นจะมีตัวที่มันรวมเป็นเลนส์ให้มันออกมาเป็นลำแล้วก็จะมีตัวปรับขยายทำให้เหมือนกับเป็นการกำหนดความยาวของตัวแท่งดาบว่าได้เท่าไหร
0: ่
1: ซึ่งจริงๆผมว่าไอ้เนี้ยเพ้อฝันไปเยอะเลยด้วยเทคโนโลยีทั้งหมดตรงนี้ทีนี้ซึ่งผมมองว่าเรายังไม่เคยเห็นว่าแบบเช่นใช้ไฟแรงๆหรืออัดอะไรใส่เพชรแล้วเพชรมันก็จะปล่อยตามอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ยังไม่มีเนาะแต่ที่เราลองมาดูตัวปืนเลเซอร์ถึงนี้จะมีคำว่าเซเบอร์เลเซอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไห
0: ม
1: เออจริงๆแล้วหลักการของตัวบลาสเตอร์มันคนละเรื่องเลยครับกับไลท์เซเบอร์เพราะว่าถามก่อนเวลาดู Star Wars เนี่ยเคยเห็นเขารีโหลดไหม
0: ไม่เคยยิงไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุด
1: จริงๆแล้วเนี่ยตัวบลาสเตอร์เนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เขาทำหน้าที่ก็คือว่าเวลากดทริกเกอร์ไปเนี่ยเขาไม่ได้เอาตัวกระสุนเป็นโลหะป้อนเข้าไปในหลังเพลิงแต่เป็นการเอาแก๊สต่างหากค่อยๆปล่อยขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันจะมีแก๊สแชมเบอร์อยู่ข้างในปุ๊บแก๊สนี้ก็จะลอยขึ้นไปแล้วก็จะมีเหมือนเดิมครับเป็นเหมือนกับ power cell สักอย่างนึงอ่ะจะทำให้แก๊สเนี่ยมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามันเกิดการแตกตัวหรือไอออนไนซ์จนกลายเป็นพลาสมาพลาสมาเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นสถานะของสสารอีกอันนึงปกติก็คือ
0: เหมือนสร้างสสารใหม่ขึ้นมาอีกอันนึงเลย
1: ประมาณนั้นนะฮะคือมันจะมีของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สใช่ไห
0: ม
1: แต่แก๊สที่เมื่อได้รับความร้อนมากๆถึงระดับหนึ่งจนไอออนไนซ์ก็คือว่าตัวอิเล็กตรอนเนี่ยแตกออกไปจากตัวอะตอมมันก็เกิดเป็นไอออนบวกกับอิเล็กตรอนไอ้ลำตรงเนี้ยพอเกิดตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความไวต่อสนามแม่เหล็กและไฟฟ้าเพราะมันเป็นประจุไง มันมีเป็นประจุบวกกับประจุลบอย่างเงี้ยจากนั้นเขาก็จะทำการเร่งไอ้ตรงเนี้ยเข้าสู่รางเพื่ออะไรเพื่อกำหนดทิศทางว่าเราต้องการลำของกระแสพลาสมาให้วิ่งไปทางไหนจากนั้นก็คือกระบอกปากปืนแบบสั้นแบบยาวก็ขึ้นอยู่กับความแม่นที่เรากำหนดเอาไว้ก็เหมือนกับปืนสั้นปืนยาวประมาณนั้นนะครับแล้วก็ค่อยยิงออกไปเป็นลำดังนั้นมันคือหลักการของพลาสมาม ันไม่ใช่เป็นเลเซอร์จริงๆเขาถึงเรียกว่าบลาสเตอร
0: ์
1: ไม่ใช่เลเซอร์กันถ้าเกิดเป็นเลเซอร์กันเนี่ยเวลายิงออกมาปุ๊บเราจะต้องไม่เห็นลำที่มันวิ่งแต่ว่าจะเห็นเป็นแบบยิงออกมาปุ๊บจะเห็นที่ปลายทางเลยว่าปลายทางไปไหม
0: ม
1: ันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ตัวบลาสเตอร์พอยิงออกมาปุ๊บเนื่องจากว่ามันเป็นพลาสมามันไม่ได้ยิงแสงนี
0: ่
1: เราก็เลยเห็นเป็นลำแล้วก็ค่อยๆวิ่งไปมันจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ว่ายิงมาปุ๊บเราจะไม่เห็นเพราะว่าไอ้ตัวพลาสมาที่วิ่งเนี่ยมันเป็นวัตถุแปลว่าความเร็วของมันจะต้องต่ำกว่าความเร็วแสงแล้วแหละเวลาวิ่งออกไปแค่มันเร็วแบบประมาณลูกกระสุนปืนอะไรประมาณอย่างนี้ครับซึ่งเราก็จะเห็นทั้งสีเห็นทั้งทิศทางที่มันวิ่งมาอย่างนี้ด้วยแล้วเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาเรายิงไอ้พวกนี้ออกมาไม่ใช่เรายิงดิตัวละครพวกนี
0: ้
1: ยิงออกมาเนี่ยจะ
0: เราก็อยากได้มายิงนะ
1: ใช่ อยากได้เราจะเห็นเป็นลำเป็นก้อนก้อนก้อน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เป็นแสง
1: เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาคุณกดทริกเกอร์ทีนึงอะปริมาณแก๊สที่ขึ้นมาได้มีจำกัดแล้วต้องทำการให้ความร้อนจนมันไอออนไนซ
0: ์
1: คุณไม่สามารถยิงมันเป็นลำแบบยาวๆอย่างนั้นไปได้นี่คือเทคโนโลยีในตัวหนังเขาอธิบายไว้แบบนี้
0: ถ้าเอาหลักความเป็นจริงถ้ามันมีผลิตขึ้นมาได้แล้วเอาลบกันจริงๆอ่ะพูดกันขำๆเราก็น่าจะหลบมันได้ไหม
1: ก็พูดยากเหมือนกันนะว่าอันไหนเร็วกว่าผมไม่ได้เห็นตัวเลขแต่ผมเข้าใจว่าพลาสมาเนี่ยอาจจะช้ากว่าตัวกระสุนปืนนะในที่นี้อาจจะช้ากว่าตัวกระสุนปืนเพียงแต่ว่าอนุภาพทำลายล้างมันสูงแล้วมันก็ยิงได้เรื่อยๆสิ่งที่ต้องทำเวลาเรายิงไปสักพักพอมันโอเวอร์ฮีทเนี่ยเราก็แค่ต้องรอมันคูลดาวน์แล้วกลับไปยิงต่อมันเลยทำให้ผมในมุมมองผมก็คือมันยิงได้ต่อเนื่องมากกว่าปืนปกติที่สมมติถ้าเกิดเป็นปืนยาวอย่างเงี้ย30-60นัดเป็นอย่างมากไม่นับปืนกลที่ติดบนรถอย่างเงี้ยครับต้องรีโหลดอีกละแต่นี่ก็คือยิงได้เรื่อยๆยิงได้เรื่อยๆคือแลกมากับอาจจะเห็น แสงเห็นสีจากตัวลำพลาสมาอาจจะหลบได้แต่ว่าคุณยิงได้เรื่อย
0: ๆพลังที่อยู่รอบตัวเราอาจารย์โยดาพูดมาเสมอพลังอยู่รอบตัวเจ้าทางวิทยาศาสตร์ของโลกมนุษย์จริงๆเป็นยังไงครับ
1: ทาง

0: ิทยาศาสตร์ของจักรวาลเรา
1: จักรวาลเราก็เนี่ย
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ตอนนี้นะเรายังไม่รู้จักมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เรา
1: ไม่สามารถควบคุมพลังงานข้างๆได้เลย
0: ไมโครเวฟนับไหม
1: ไม่ร
0: ู้ก็ไมโครเวฟก็ควบคุมพลังงานเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการควบคุมพลังแบบว่ายกย้ายสิ่งของเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเข้าใจณวันนี้ที่มันริจิดที่เราเข้าใจจริงๆก็มี4แรงเนาะผมเรียกว่าเป็น4อันตรกิริยาแล้วกันอันตรกิริยาโน้มถ่วงเนี่ยอย่างที่เราเจอในบทเรียนตอนม.ปลายก็กฎ3ข้อของนิวตันที่เป็นตัวเปิดเรื่องชั้นดีเลย
1: ครับ
0: ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยมีแรงดึงดูดเนาะเราก็ติดอยู่กับพื้นอันที่2ก็คือแม่เหล็กไฟฟ้ากระพวกอิเล็กตรอนไหลสายไฟต่างๆนาฬิกาโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้ครับที่มีอิเล็กทรอนิกส์อันที่3ก็คือแรงนิวเคลียร์แบบเข้มก็อะตอมจะอยู่ได้ยังไงอ่ะอย่าลืมนะครับว่าตรงนิวเคลียสใจกลางของอะตอมเนี่ยโปรตอนกับโปรตอนแทบจะชิดกันเลยแล้วประจุเดียวกันมันต้องผลักกันสิการที่มันเชื่อมติดอยู่ได้แปลว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่เชื่อมด้วยแรงมหาศาลเนี่ยครับแรงนิวเคลียร์แบบเข้มส่วนแรงนิวเคลียร์แบบอ่อนก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของแบบเช่นการสลายตัวพวกสารกัมมันตรังสีอะไรอย่างนี้ก็เป็นนิวเคลียร์แบบอ่อนนั้นเรารู้จักอยู่4อย่างนี้แล้วมันก็ไม่เคยมีอันไหนเลยที่มาบอกว่าจะสามารถใช้ในการบังคับเป็นแบบรีโมทคอนโทรลขนาดรีโมทคอนโทรลถ้าเกิดผมพูด
1: หรือว่าเรายังไม่ค้นพบอย่างที่5เปล่า
0: ก็เป็นไปได้มันก็มีในทางวิทยุอยู่นะที่อธิบายตรงนี้นะณวันนี้ครับคือเรายังต้องใช้สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าในการควบคุมมอเตอร์รถเลย
1: ใช
0: ่มันก็กลายเป็นว่าเราไม่สามารถอยู่เฉยๆแล้วควบคุมอะไรอย่างนี้ได้ครับ
1: มัน
0: ตอนนี้มันยังไม่ถ้าเกิดถามว่าอะไรดูจะห่างไกลเราที่สุดอ่ะมันไม่ใช่เทคโนโลยีที่เราพูดไปก่อนหน้านี้หรอก
1: ม
0: ันยังพอทำเรียนแบบพออะไรได้แต่ถ้าเกิดเราหยุดนั่งอยู่เฉยๆแล้วขยับตรงหน้าเลยไม่เห็นอ่ะส้มคงไม่หยุด
1: ในหนังเขาไม่ได้แค่ผลักหรือดูดนะสะกดจิตได้ด้วยนะจะต้องทำตามที่ข้าบอก
0: ถ้าเกิดสมมติว่าพลังของเจไดหรือซิธเนี่ยสามารถที่จะใช้แบบดูดหรือผลักอนุภาคพวกนี้ได้แปลว่าเขาก็สามารถที่จะบังคับกลไกอะไรบางอย่างในหัวสมองของสิ่งมีชีวิตได้ดิก็แทนที่จะควบคุมวัตถุทั้งก้อนก็ควบคุมอิเล็กตรอนในหัวดิควบคุมพวกโมเลกุลไอออนในหัวได้อ๋อ
1: ทางวิทยาศาสตร์คือควบคุมสารเคมีอะไรในร่างกายเราได้หมด
0: ถูกต้อง
1: เออ
0: มันควรอย่างนั้นขนาดยกของ
1: ได้
0: ยานได
1: ้แต่พวกนี้เบากว่าเยอะเลย
0: ปล่อยสายฟ้ายังปล่อยได้เลยสร้างประจุอาร์ขึ้นมาได้
1: เรื่องสายฟ้าเนี่ยผมสงสัยในร่างกายเรามีสายฟ้าแล้วแหละแต่เราสามารถมันจะสามารถปล่อยออกมาอย่างนั้นได้เลย
0: สายฟ้ากับกระแสไฟฟ้าก
1: ระแสไฟฟ้าคนละอย่างกันนะดิ
0: มันต่างกันเยอะคือถ้าเกิดว่าเรามีพลังงานมากพอครับแล้วมีการขัดสีทำให้เกิดประจุมากพออย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะเกิดฟ้าแลบฟ้าผ่าเลยอย่างเราสามารถอย่างนี้ก็ได้ครับเอาวัตถุมาขัดกันอย่างเช่นเอาผ้าเงี้ยมาถูกับหัว
1: ม
0: ันเกิดการแลกเปลี่ยนประจุใช่ไหมพอออกมาปุ๊บหัวฟูแล้วตัวผ้าก็มีประจุเคยอย่างนี้ไหมครับตอนนอนอ่ะแล้วเอามือไปจับผ้าห่มอ่ะรูปผ้าห่มอ่ะเราได้ยินเสียงแป๊บแป๊บแป๊บพอเรามองไปมันเหมือนกับเห็นเป็นแสงด้วยอ่ะ
1: อุ้ยจริงเหรอมีแสงด้วย
0: มีแสงด้วยแป๊บแป๊บ
1: ผมเคยได้ยินเสียงแต่ไม่เคยเห็น
0: ลองไปบ่อยดู
1: เปิดไฟก็ไม่รู้ที่ไม่เห็น
0: ไม่ปิดไฟเดี๋ยวมันไม่เห็น
1: ผมต้องปิดไฟนะ
0: อาจจะว่าผมเหงากลางคืนผมไม่รู้ทำอะไรรูปจะเป็นแป๊บแป๊บแป๊บจริงๆนะครับแล้วก็มีเสียงด้วยเราทำได้อย่างมากก็แค่นี้ครับถ้าเกิดมองว่าอันนี้คือเป็นแบบสายฟ้าบ่อยเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วก็แปลว่าคุณก็เข้าสู่สาวอแล้วแหละแต่เราคงมองว่ามันห่างไกลอ่ะคือมันไม่ใช่แบบที่พาทีนเขาทำแบบยิงฟุ้งออกมาแล้วช็อตใส่ศัตรูอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้และอย่างนึงที่ผมงงก็คือว่าสายฟ้าที่เนี้ยแต่พอเจไดจะป้องกันก็คือไลท์เซเบอร์ขึ้นมารับ
1: อ้าวในเรื่องเขาบอกว่าถ้ามีพลังสูงหน่อยอย่างอาจารย์โยดาอาจารย์แมนวินดูเขาก็พุชได
0: ้คือนั่นแหละผมว่าเวอร์คือเวอร์หมดอ่ะเพราะว่าเอ๊ะตัวไลท์เซเบอร์เอาเข้าจริงๆมันออกมาเป็นพลาสม
1: า
0: ลำพลาสมาเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับมันจะดูดตัวประจุตรงนั้นเข้ามาได้ไงมันจะดูดไอ้พวกสายฟ้าเข้ามาได้ไง
1: มันแอบซอบไม่ได้หรอ
0: เพราะว่าตัวพลาสมาเออว่ะหรือว่าได้วะ
1: ไม่รู
0: ้เออว่ะเดี๋ยวแป๊บนึง
1: ผมไม่รู้ครับ
0: เพราะว่ามันเป็นพลาสมาไปแล้วนี่พลาสมาร้อนใช่มั้ย
1: ครับ
0: แล้วก็เออเป็นไปได้เพราะว่าลำพลาสมาอย่างงี้พลาสมาจะต่างกับแก๊สร้อนก็คือตัวแก๊สร้อนเนี่ยมันก็เหมือนกับอากาศอุ่นร้อนเฉยๆไม่มีอะไรครับแต่ว่าพลาสมาคือมันแตกตัวแล้วไงเพราะมันแตกตัวมันก็จะแบ่งเป็นประจุบวกกับประจุลบประจุบวกก็เป็นพวกไอออนใช่ไหมมันก็ประจุลบดังนั้นถ้าเกิดมีสายฟ้าเข้ามามันอาจจะช่วยในการแอบซอบอย่างเช่นว่าถ้าเกิดยิงออกมาเป็นลำอนุภาคอาจจะเป็นอิเล็กตรอนวิ่งมาอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้เป็นประจุบวกเข้าไปรับเออเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดมันรับเนี่ยมันก็ต้องมีโยมีอะไรบ้างอะ

0: มันเพราะว่ามันเหมือนกับว่าได้รับมาปุ๊บมันโดน disturb โดน perturb ไปแต่ว่ามันจริงๆมันจะต้องมีเสียงดังมากๆเลยนะเพราะว่าการที่มันจะเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาได้มันจะมีเสียงเสมอจริงไห
1: ม
0: เพราะว่ามันพยายามที่จะแบบว่าแยกอากาศสร้างเป็นสุญญากาศขึ้นมาแล้วก็เปี้ยงแล้วก็อากาศก็กลับเข้าไปที่เดิมมันก็เลยเกิดเป็นแบบโซนิกบูมขึ้นมางั้นถ้าเกิดปล่อยอย่างนั้นน่ะมันต้องเสียงเปี้ยงตลอดเวลานะจากมือของพาพาทีเนี่ยเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเป
1: ี้
0: ยง
1: แต่ซาวด์หนังก็นำก็แค่จีมันเสียงไฟดูดเฉยๆอ่ะ
0: มันเบาไปมันเบาไปเพราะตรงนั้นมันเอาความจริงแล้วมันต้องมีความเป็นสุญญากาศเกิดขึ้นอ่ะมันจริงๆมันต้องมีเสียง
1: สมมติว่าเราจะทำอุปกรณ์อุปกรณ์หนึ่งเพื่อให้มันปล่อยออกมาจากมือเราได้อุปกรณ์อย่างนั้นน่ะมันจะทำอันตรายกับคนใส่ไหม
0: อ๋อมันมีวิธีป้องกันครับก็ใช้กรงขังฟาราเดย์หลักการแบบนั้นก็ได
1: ้
0: ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนกับเหตุการณ์ที่ว่าสมมตินะครับว่ามีฝนตกลงมาแล้วมีฟ้าผ่าถ้าเกิดจังหวะนั้นเราขับรถอยู่สบายใจได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราอยู่ภายในโลหะในรถยนต์ของเราใช่ไหมต่อให้รถคุณเปียกก็เหอะมันก็ไม่เป็นไรข้างในของโลหะตรงนั้นจะไม่มีสนามไฟฟ้าเพราะทุกบริเวณจะมีสักไฟฟ้าเท่ากันหมดมันเลยไม่สามารถเกิดความต่างสักขึ้นมาได้ก็เลยไม่เกิดไฟไหลงั้นเราอยู่บนรถเวลาฟ้าผ่าสบายครับ
1: การหนีความตายก็มีตัวละครที่เด่นที่สุดใน Star Wars เนี่ยอยู่ข้างๆอาจารย์สละบวกมาให้เราดาร์ธเวเดอร์ครับในเนื้อเรื่องเนี่ยอนาคินสกายวอล์กเกอร์ตกลงไปในลาวาแขนขาดขาขาดหมดเลยแล้วเขาเอาชุดเนี้ยมาพยุงการทำงานของชุดนี้มีอะไรบ้าง
0: หลักๆเลยก็คือเนื่องจากว่าร่างกายของเขาโดนเผาไหม้เกรียมเนาะ ตรงขอบบ่อตรงนั้นอะสิ่งที่เขาต้องทำก็คือมันต้องหาชุดอะไรก็ตามแต่ที่แนบเนื้อเลยปิดทุกส่วนเลย ไม่งั้นติดเชื้อตายเลยนี่คืออย่างแรก ซึ่งความสร้างความอึดอัดให้กับตัวอนาคินผมเรียกดาร์ธเวเดอร์แล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ได
0: ้สร้างความอึดอัดให้กับตัวเวเดอร์มากเพราะว่ามันอึดอัดอะคือปกติก็ไม่เคยจะต้องแบบว่ามันอยู่แล้วแล้วผิวหนังโอ้โหไม่เกรียมอยู่เลยอย่างเงี้ยครับเพิ่งจะหายอย่างเงี้ยมันก็นี่ก็คืออย่างแรกครับอึดอัดทีนี้เท่ากับว่าก็ต้องมีระบบระบายความร้อนส่วนหนึ่งใช่ไหมรักษาอุณหภูมิดังนั้น ไอ้เครื่องตรงนี้ของเขาอะมันก็จะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิซึ่งมันมีหลายเวอร์ชันมากเลยนะเพราะว่าเขาก็อัปเกรดไปเรื่อยๆแล้วส่วนหนึ่งก็จะมีควบคุมเกี่ยวกับเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปอดเหมือนกับว่าระบบหายใจของเขาก็โอ้โหสำคัญมากนะเพราะว่าเขาต้องหายใจผ่านตัวเครื่องตรงนี้เหมือนกับว่าอย่างที่โอบีวันเคยพูดเอาไว้ว่าเขาเป็นหุ่นยนต์มากกว่าเป็นคนไปแล้ว
1: ลำพังอ่ะผมเคยอุบัติเหตุแล้วผมก็เอาผ้ามาพันก็ยังเจ็บเลยแต่นี่เอาชุดเกาะมันแนบเนื้อขนาดนั้น
0: แต่เพราะความเจ็บมันไปทำให้เกิดโทสะขึ้นมาและความโทสะนี่ทำให้พลังของดาร์ธเวเดอร์พุ่งกระฉูดเลยนะ
1: powerful
0: ใช่เพราะมันทดแทนกับมิดิคอเดียนที่เขาหายไปอ่ะกลายเป็นว่าเขาเป็นฟอร์สเซนซิทีฟที่ถึงแม้พลังจะน้อยลงไปกว่าเดิมเป็นครึ่งอ
1: ่
0: ะแต่ประสิทธิภาพมันไม่ได้น้อยลงเลยเทียบกับในตอนนั้นที่กวาดล้างเจไดไปเยอะแล้วอ่ะเหมือนกับแทบจะเป็นเจ้าของทั้งด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างไปแล้วอ่ะแล้วเขาต้องเสียทุกอย่างไปอ่ะครับแพทเม
1: ่แพทเม่คือทุกอย่างสำหรับเขา
0: ลองคิดดิถ้าเกิดเราเป็นอย่างนั้นแบบแพทเม่คือคนที่แบบว่าเรามอบความรักอุทิศอะไรให้แล้วที่เขาต้องเข้าด้านมืดเนี่ยคือผมว่าเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เป็นทางเลือกแรกด้วยซ้ำอ่ะเป็นทางเลือกสุดท้ายเลย
1: เขาไปอนาคินไปปรึกษาอาจารย์โยดาก่อนแล้ว
0: ใช่แล้วโยดาพูดว่าไง
1: อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดไอ้ลานเอ้ย
0: ใครรับได้สวยอย่างนั้น
1: เมียผมนะพี
0: ่
1: แล้วเมียผมทองนะพี
0: ่
1: แต่เขาพูดไม่ได้ถ้าเขาบอกอาจารย์โยดาได้อะอาจารย์ว่าไงถ้าเขาบอกอาจารย์โยดาว่าเฮ้ยเพชรแม่ท้องกับผมแล้วเขาจะตายอาจารย์ช่วยอะไรกัน
0: เผลอให้ออกจากสำนักนั้นด้วยซ้ำจริงไหมนั้นสิ่งที่ตัวอนาคินพยายามจะทำเนี่ยก็คือพยายามจะให้ตัวเองเข้าสู่สภาสูงให้ได้แล้วก็พยายามจะให้ตัวเองมียศได้ชื่อว่าเป็นมาสเตอร
1: ์
0: ที่มันล้อกันนะว่าไม่ใช่มาสเตอร
1: ์
0: อะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออยู่ในสภาแต่ว่าอยู่ในสภาเจไดแต่ว่าไม่ได้มียศเป็นมาสเตอร์อย่างเง
1: ี
0: ้ยมันเป็นเพราะว่าถ้าเกิดคุณมียศมาสเตอร์คุณจะมาเข้าไปดูในหอจดหมายเหตุเข้าไปดูในคลังความรู
1: ้
0: เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้แต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้ไงงั้นไอ้ณตอนนั้นที่อนาคินฉุนว่าทางสภาเจไดไม่ยอมให้อนาคินมีแรงมาสเตอร์ไม่ใช่เพราะว่าโดนลบหลู่นะแต่เพราะว่าเราจะช่วยเมียแล้วเราพูดไม่ได้แล้วมันอึดอัดแล้วเรื่องเนี้ยคาใจมาตลอดเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายมันทางเลือกสุดท้ายจริงๆก็เลยต้องไปเข้าด้านมืดโดนหลอกล่อด้วยซิธที่แยบยลและหนึ่งในซิธที่ฉลาดที่สุด
1: พาวพาทีน
0: พาวพาทีนนั่นเอง
1: แต่ก่อนที่จะเข้าด้านมืดเขาก็มีแววมาตั้งแต่แรกแม่เขาเสียชมีสกายวอล์กเกอร์

0: ฉากนั้นก็อันนี้ฉากนั้นพูดขำๆแล้วกันฉากนั้นเป็นฉากในภาค Attack of the Clone ถามในหลักวิทยาศาสตร์เลยเขาขับสปีดเดอร์ไปหาแม่เขาด้วยความเร็วอ่ะผมว่าน่าจะเกิน200หมวกกันน็อกไม่ได้ใส่แต่หน้าเขาปากเขาไม่สั่นเลยนะไม่อย่างนี้เลยนะหลักวิทยาศาสตร์ให้เหตุผลหน่อยครับ
1: ฟอสครับ
0: เมื่อกี้บอกว่าฟอสได้มีจริง
1: โอ้ผมชอบภาค6อ่ะ
0: Return of the Jedi
1: ใช่มันคือการปิดฉากที่มีหลายอย่างให้เราเห็นนะตรงนั้นอ่ะมันคือก็มีบางส่วนที่ไม่ชอบนะแต่ว่าโดยรวมมันกลมกล่อมดีอ่ะเรารอตรงนี้มานานหลังจากที่มันได้เฉลยไปแล้วอ่ะในภาค5
0: มันพีคไปแล้ว
1: มันพีคไปแล้วแล้วเราอยากดูแล้วมันจะยังไงวะไอ้แค่คนแขนขาดมาต่อแขนแล้วมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมั้ยมันจะอะไรมั้ยต้องไปเรียนจนกว่าจะสําเร็จแล้วมันเห็น
0: จริงภาค5มันสิ้นหวังมากนะตอนจบนะ
1: เออ
0: มันจะไปยังไงต่อ
1: พ่อกูเร็วอย่างนี้เลย
0: เอ้าพ่อเป็นรู้ว่าเป็นพ่อไม่บอกพ่อเป็นสุดยอดวายร้ายแล้วเป็นพ่อแล้วมาตัดแขนกูอีก
1: แล้วลุงข้างบ้านบอกว่าเป็นคนดีพ่อกู
0: เอ้
1: าแล้วมาเจอที่คืออะไร
0: แล้วลุงคนที่บอกนั้นตายไปแล้วด้วย
1: เออเอ้าแล้วลุงอีกคนนึงที่อยู่บนดาวก็บอกว่ารับความจริงไม่ได้ถ้ากูยังไม่พร้อมต้องสละอย่างงู้นต้องอย่างนี้ดูสิ้นหวัง
0: ชีวิตแบบโอ๊ยจะไปยังไงดีเนี่ยจะบวชก็บวชไม่ได้จำบทสวดไม่ได้ด้วยยากใช้ชีวิตลำบาก
1: เพิ่งรู้นะเนี่ยเจไดมีบทสวดผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยคือที่ชอบเพราะว่าอย่างแรกเลยมันขมวดปมทุกอย่างมันคือคาแรคเตอร์เดเวลลอปเมนต์ของตัวลุคสกายวอล์กเกอร์ที่เราเน้นเห็นหลักๆเลยเนาะคือเขาเปลี่ยนไปจากภาค4ที่แบบเป็นเด็กที่ฟาร์มบอยอ่ะเออพอเป
0: ็นนอกคนนึง
1: เป็นภาค5ก็คือเด็กคนนึงที่ร้อนวิชาอยากจะไปช่วยเพื่
0: อ
1: นเพราะเขาก็มีอยู่แค่นั้นนะเพื่อนเขาอ่ะเขาก็ไม่ได้เหลือใครแล้วเพราะว่าคนที่เลี้ยงเขามาก็ตายหมดแล้วอ
0: ่
1: ะแล้วมันก็มีการเปลี่ยนรับรู้นู่นนี่นั่นโยดาก็มาสอนตัวโอบิวันก็คอยสอนแถมเอาฟอสโกดโกดฟอสนั่น
0: อ
1: ่ะมาช่วยสั่งสอนอีกเนี่ยรวมความช่วยเหลือทุกอย่างทำให้คนนึงเดเวลลอปตัวเองขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะซิธในแบบที่เจไดพึงทำแล้ว มันพาวเวอร์ฟูลมากเลยนะคุณต้องคิดดูนะครับคนทั้งกาแล็กซี่อ่ะกลัวเวเดอร์กลัวทั้งองค์จักรพรรดิแต่คนเนี้ยลุคสกายวอล์กเกอร์เดินเข้าไปเผชิญ2คนพร้อมกัน
0: อ่
1: ะแล้วรอดออกมาไม่เป็นไรเลย
0: พาพ่อกลับมาด้านสว่างได้ด้วย
1: ไอ้เรื่องพาพ่อกลับมาได้คนอื่นอาจจะไม่ได้รู้อะไรมากแต่ว่าลองคิดดูดิว่ามุมมองคนอื่นอ่ะลุคสกายวอล์กเกอร์
0: หมายถึงมุมมองคนของคนที่อยู่ในหนังใช่มั้ย
1: คนที่อยู่ในหนังอ่ะเขาจะมองไงเขาบอกนี่มันโคตรอันตรายอ่ะนี่คือ2คนที่อันตรายที่สุดในโลกอยู่ในห้องเดียวกันกับหนุ่ม
0: คนนึงใครก็ไม่รู้แล้วมันก็รอดออกมาคนเดียว
1: แล้วไม่เป็นไรด้วยนะแถมลากศพดาร์ธเวเดอร์ออกมาด้วยนะบางคนอาจจะมีข่าวลือด้วยซ้ําโอ้ยนี่โหด
0: ไอ้ลากฆ่าทั้ง2ใช่ๆ
1: ๆคนนึงไม่เหลือซาก
0: อาจจะมีแบบ
1: คนนึงลาก
0: ไอ้คนที่วิ่งหนีบนยานั้นน่ะเฮ้ยโอ้ฆ่าแล้วลากออกมาเอาไปทําอะไรต่อวะเนี่ย
1: เอออ
0: าจจะไม่รู้เป็นพ่อลูกกัน
1: อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ํานั่นน่ะโคตรโหดผมเลยได้เห็นว่านี่มันคือการประกาศสัปดาห์ของการตั้งเจไดขึ้นมาใหม่แล้วพอมาดูภาค8เป็นไงล่ะ
0: มุมมองผมนะภาค8โอเคมุมมองของลุคสกายวอล์กเกอร์เราอาจจะเครื่องแครงของมันแต่ในมุมมองของการสำหรับผมของการเสพหนังเรื่องนึงอ่ะผมว่า7 8 9ภาค8ของผมชอบสุดนะอย่าเพิ่งด่านะคุณผู้ชมคนที่เป็น
1: ค
0: นเพิ่งด่าอย่าเพิ่งฟังก่อนดีผมชอบหนังที่มีจุดหักมุมเยอะเอาส่วนตัวของการชอบเสพดูหนังเรื่องนึงนะแต่ถามว่าความเป็นสตาร์วอร์มีไหมมันไม่มีหรอกในภาค8ภาค7น่ะมีที่สุด
1: ไปดูโต๊ะไปนะหักมุมเยอะ
0: เออมันมุมมองของอีกมุมมองนึง
1: ถ้าอยากจะหักมุมจริงๆในภาค8นะและแฟนสตาร์วอร์ชอบเนี่ยต้องให้ลุคสกายวอล์กเกอร์ไปกบดานเพื่อเรียนด้านมืดเพราะดาวบนดวงนั้นน่ะมันคือมันเต็มไปด้วย
0: ด้านมือ
1: ฟอร์สไม่ใช่แค่ด้านมือฮะด้านสมองก็มีด้านมือก็มีเพราะว่าเจไดในยุคเริ่มต้นเนี่ยเขาไม่ได้บอกครับว่าจะต้องศึกษาแค่ไลท์กับดาร์คเขาปนรวมๆกันอยู
0: ่
1: ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้มันไปอีกเวย์นึงเลยอ่ะต้องให้ตัวลุคสกายวอล์กเกอร์แหละได้ศึกษาด้านมืดด้วยและการศึกษา2ด้านพร้อมกันเนี่ยเอามาเมิร์จรวมกันปุ๊บนั่นแหละคือเจไดจริง
0: ๆตัวละครที่ผมชอบตัวไหนรู้ไหมผมชอบฮันโซโลนะ
1: ทำท่าอย่างอันตราย
0: ผมชอบฮันโซโลผมแต่งเนี่ยผมแต่งตัวเป็นฮันโซโลเพราะอะไรรู้ไหมฮันโซโลเป็นตัวละครที่เป็นมนุษย์มากที่สุดในเนื้อเรื่องผมว่านะแล้วเขามีความรักเขารักเลอาเขาเป็นคนกันร่อนก็ได้เขาเป็นคนเอาตัวรอดเก่งในทุกสถานการณ์เขาเป็นคนกล้าได้กล้าเสียและเขาเป็นคนธรรมดา ที่เป็นมนุษย์ที่สุดผมนึกถึงว่าพันโซโลมากที่สุดเขามีเพื่อนรักของเขาคือชูบาก้าจะไปไหนก็ตายด้วยกันแต่ผมอยากมีชีวิตแบบนี้มีเพื่อนคนเดียวพอละ
1: อยู่บนยานมิเนียมฟอลคอนจะทำอะไรก็กดหนี
0: ใช่
1: แถมคำนวณไวด้วยรีบแบบเดียวปุ๊บขึ้นไฮเปอร์สเปซหนีไปติดนี่ดาวนึงวะก็โอเคนะสำหรับผมชอบอนาคินเพราะผมมองว่าอนาคิน
0: ชอบทรายไหมครับ
1: ผมก็ต้องตอบไม่ชอบเลยนะ คืออย่างครับคือผมมีความรู้สึกว่าที่ผมชอบอนาคินเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นฟอร์ซเซนซิทีฟขั้นแบบสูงสุดเท่าที่เคยมีแล้วตัวเขาที่บอกว่าเป็นเดอะชูสเซนวันเนี่ยมันไม่ใช่เดอะชูสเซนวันเพียงเพราะว่าเขาถูกกำหนดให้เป็นเดอะชูสเซนวันเขามีการพิสูจน์ว่าตัวเขาสมควรเป็นที่เขาไปร่วมลบศึกษาวิถีเจไดจนไปถึงกับดาวดวงนึงตอนนั้นผมโทษทีดาวไหนแล้วนะที่ในการ์ตูนนะครับที่ว่าจะมีคนเป็นพ่อเดอะฟาเธอร์เดอะซันแล้วก
0: ็ลืมอันนี้ลืมจริง
1: ลืมเดอะฟาเธอร์ก็คือเหมือนกับว่าเป็นกึ่งกลางทั้งขาวและสว่าง
0: ใช่
1: เดอะซันนี่ก็คือจะเป็นด้านมืด
0: แล้วอันนี้เขาเห็นอนาคตตัวเขาเองด้วยนะ
1: เออใช่แล้วก็เดอะดอเทอร์ที่แบบขาวอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือเหมือนกับเวเดอร์ไม่ใช่เวเดอร์สดอนาคิน
0: อนาคิน
1: เอาชนะเดอะซันได้ด้วยซ้ำคืออยู่เหนือด้านมืดได้ด้วยซ้ำแล้วสิ่งที่ตัวเดอะฟาเธอร์พูดบอกก็คือว่าเขาไม่ได้เตือนเกี่ยวกับเรื่องมหันตภัยตัวอะไรอันตรายที่จะต้องเจอในอนาคตเลยนะเขาเตือนว่าเรื่องความรักอย่าให้ความรักมันครอบงำคือมีความรักได้แต่อย่าหลงไปกับมันอย่าใช้ความกลัวดำเนินนั่นคือสิ่งที่ถ้าเกิดอนาคินเอามาคิดดีๆอ่ะอนาคินจะไม่มีวันลงสู่ด้านมืดกลายเป็นเวเดอร์เลยเสียดายตรงนั้นมากผมเสียดายมากนะผมเสียดายมากแต่ถ้าเกิดกลับกันคือควอนจินอยู
0: ่
1: ควอนจินก็จะถกเรื่องนี้กับอนาคินจนตกผลึกและรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกลัวมันเป็นแค่อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นมามันไม่ใช่ของจริงของจริงคือเขาณตอนนั้นนั้นยิ่งคุณทำเท่าไหร่ยิ่งคุณโหยหาอะไรบางอย่างเท่าไหร่มันก็ยิ่งถลำลึกทำให้มันกลายไปเป็นด้านมืดอย่างที่เขาไม่ต้องการแต่ก็นั่นแหละครับ Star Wars
0: อนาคินน่าจะแวะมาที่กาแล็กซี่เราแวะที่โลกเราแล้วก็ดูเรื่องไซอิ๋วฟังเรื่องตือบอยกายที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกอนาคินเอ้ยจำไว้นะขอบคุณอาจารย์นะคนครับ
1: ครับจบ
2: เปิดรับเรื่องราวอบอุ่นหัวใจให้ความรู้ดูสนุกสุขทั้งครอบครัวกับรายการพิเศษวันหยุด3มิถุนายนนี้ 7:00 นภารกิจสุดป่วนกับแอนิเมชันสุดฮิตชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็ก 9:00 นชมละครไทยรถเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ปลายจวัก 10:05 นเปิดเผยชีวิตสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่ซ่อนอยู่สารคดีมัศจรรย์ธรรมชาติเวียนนา 11:05 นทำความรู้จักผู้คนในย่านราชพฤกษ์กับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก 13:00 นร่วมอนุรักษ์ศิลปะการแสดงชั้นสูงนาฏศิลป์ไทยสารคดีไทยศิลป์ 14:05 นย้อนดูประวัติศาสตร์การบันทึกภาพของมนุษย์สังคมสนุกคิด 14:30 นอาหารไทยตลาดใหญ่ในญี่ปุ่นเติบโตต่อเนื่องดูให้รู้ 15:05 นปลารมควันภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านแดนกินดอง 15:30 นทางออกเพื่อเปลี่ยนข้าวจากจำเลยเป็นทางรอดจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
3: วิภาส่งมอบทุกเรื่องราวให้คุณรู้ลึกกว่าที่เคยเห็นเป็นมากกว่าความบันเทิงเป่าวุ้นจิ้นมือปราบคอร์รัปชันอำนาจทองคำกับความยุติธรรมที่ต้องแลกด้วยชีวิตคอนเสิร์ตท่วงทำนองแห่งอัศวินภาพยนตร์บทเพลงประกอบภาพยนตร์ในอดีตอันทรงคุณค่าสู่ออร์เคสตราที่ไพเราะจับใจ Nexo He เรื่องราวของหญิงสาวซึ่งตกเป็นเหยื่อความโหดร้ายที่โลกต้องฟังแดนกินดองเปลี่ยนวัตถุดิบธรรมดาให้เป็นอาหารเลิศรสด้วยภูมิปัญญาการหมักดองละครเด็กนานาชาติ Wish ขอพรให้โลกน่าอยู่ความฝันและความหวังในการสร้างโลกที่งดงามผ่านสายตาเด็กๆ Man Made มนุษย์นักสร้างดูวิธีคิดซึ่งเนรมิตผลงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่คอนเสิร์ตเพลงรักชาติดนตรีแห่งความจงรักภักดีเพื่อแผ่นดินBack to Basic ย้อนอดีตวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ เพื่อหาคำตอบโลกปัจจุบันคนจน

0: เมืองซีซั่น6บีบให้จนคนต้องสู้ภายใต้ความเหลื่อมล้ำของสังคมที่โนเวเตอร์วัยรุ่นกู้โลกเวทีคนรุ่นใหม่ผนึกกำลังสร้างสรรค์นวัตกรรมกู้โลกครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipa.me และ Vipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาวิชั่นแอนด์แพชชั่น
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับวันนี้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศพร้อมใจกันทำบุญและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงพระรัตนตรัยเนื่องในวันวิสาขบูชาครับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยาและนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับร่วมขบวนเรือพายเวียนเทียนกลางน้ำบริเวณวัดติโลกอารามกลางกว้านพะเยาเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามรวมทั้งให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเวียนเทียนทางน้ำหนึ่งเดียวในโลกโดยใช้ขบวนเรือพายพื้นบ้านจำนวนมากกว่า30ลำเวียนเทียนทางน้ำกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่54นะครับสำหรับวัดติโลกอารามเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อศิลาที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า534ปีนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่หนึ่งที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงวันสำคัญทางศาสนาด้านเครือข่ายทางวัฒนธรรมจาก9อำเภอในจังหวัดพิษณุโลกจำนวนมากกว่า900คนนะครับร่วมกันเดินขบวนแห่พระพุทธชินราชจำลองและขบวนแห่ดอกบัวถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาในกิจกรรม669ปีพุทธศรัทธาบูชาพระพุทธชินราชโดยเดินขบวนจากสวนกลางเมืองไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุบรมมหาวิหารและร่วมกันรำมังคละเพรีสีสองแควที่นำเสนอท่ารำที่นำมาจากของดีวัฒนธรรมเด่นทั้งจาก9อำเภอของจังหวัดพิษณุโลกจากนั้นพระเทพรัตนมุนีเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุบรมมหาวิหารและนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ก่อนเวียนเทียนรอบพระวิหารพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาเนื่องในวันวิสาขบูชาขณะที่นายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะครับเป็นประธานในพิธีห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์น้อมจิตเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาที่วัดขุนอินทประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองโดยมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมขบวนอัญเชิญผ้าเดินเวียนรอบองค์พระจำนวน3รอบก่อนนำขึ้นห่มองค์พระพุทธไสยาสน์ด้วยความเชื่อนะครับว่าอานิสงส์จากการห่มผ้าองค์พระจะทำให้มีชีวิตสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองพร้อมร่วมกันเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธไสยาสน์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงพระรัตนตรัยเนื่องในวันวิสาขบูชาส่วนที่วัดเวลุวันตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดยะลาร่วมพิธีเวียนเทียนเที่ยงวันเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลาที่91ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกบริเวณวัดนะครับสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการปรับรูปแบบการจัดพิธีเวียนเทียนมาเป็นช่วงเวลากลางวันและช่วงเย็นอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ขณะที่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงนะครับร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาที่พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชนหรือพระมหาธาตุเจดีย์9ชั้นที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงซึ่งทางวัดนั้นมีการจัดกิจกรรม

0: รับฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนในช่วงค่ำ
1: ที่วัดพระธาตุหนองแวงจริงๆเป็นวัดประจำจังหวัดขอนแก่นที่พุทธศาสนิกชนส่วนมากจะนึกถึงแล้วก็เดินทางมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการมาวันนี้นอกจากมากราบพระไหว้พระมาทำบุญถวายปัจจัยตามที่เรามีความพร้อมแล้วเนี่ยก็ในวันวิสาขะอย่างที่ทราบนะคะเป็นวันสำคัญนะคะขึ้น15ค่ำตรงกับวันอาทิตย์ด้วยก็สิ่งหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนทำก็คือการเวียนเทียนหลังจากทำบุญค่ะ
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดถ้ำเสืออำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับพร้อมเข้านมัสการพระเทพวชิรากรรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือซึ่งในระหว่างการทำพิธีทอดผ้าป่าเจ้าอาวาสได้มีการอวยพรให้กับนายกรัฐมนตรีให้มีความสุขและขอให้บริหารประเทศครบ4ปีซึ่งก็สร้างรอยยิ้มให้กับนายกรัฐมนตรีนะครับการทอดผ้าป่าครั้งนี้เพื่อสมทบทุนสร้างพุทธสถานของวัดซึ่งปัจจุบันนั้นวัดถ้ำเสือเป็นที่รู้จักทั้งของคนไทยและชาวต่างชาติครับนับถอยหลังเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับที่ผู้ลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทย Plus จะได้เริ่มใช้สิทธิ์เป็นวันแรกโดยวันนี้ฝั่งของร้านค้ามีหลายพื้นที่ที่นำป้ายเข้าร่วมโครงการมาติดตั้งเพื่อเตรียมที่จะรองรับการใช้สิทธิ์นะครับขณะที่บางร้านยอมรับว่ามีการสต็อกสินค้าเพิ่มหวังว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายได้มากขึ้นครับผู้ประกอบการร้านค้าส่งค้าปลีกและร้านค้ารายย่อยตามแนวชายแดนในพื้นที่ตำบลโคกว่านอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus วันนี้หลายร้านครับต่างนำเอาป้ายโครงการคนละครึ่ง Plus ที่เคยเข้าร่วมโครงการเมื่อครั้งที่ผ่านมาไปติดตั้งบริเวณหน้าร้านพร้อมทั้งมีการเติมสต็อกสินค้าหลายรายการมากกว่าปกติเพื่อให้บริการลูกค้าที่จะมาใช้สิทธิ์เป็นวันแรกในวันพรุ่งนี้ผู้ประกอบการคาดหวังนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus จะช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ซบเซามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีผลกระทบจากความไม่สงบปัญหาการปะทะชายแดนไทยกัมพูชาประกอบกับประชาชนนั้นไม่มีกำลังซื
2: ้อของธรรมดาธรรมดาจะเพิ่มของเพิ่มนิดหน่อย
3: คิดว่าเป็นโครงการที่ดี
2: ดีมากครับ
3: อยากให้รัฐบาลเขาจัดโครงการแบบนี้ตลอดไป
2: ก็ดีมันจะได้ขายของได
3: ้ครับเห็นว่าเมื่อกี้บอกว่าพ่อบอกว่าสต็อกก็เต็มที่กับคนละพันคือยังไงคร
2: ับก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่ามันยังไม่ผ่านมายังไม่ถึง
3: เราก็เตรียมว่
2: าต้องรอดูก่อนพรุ่งนี้วันที่1ครับ
3: คิดว่าลูกค้าจะมาเยอะๆเลยไหม
2: ก็คงจะ
3: เยอะ
2: แต่มันร้านมันก็เยอะมันมีทุกกลุ่มเลยทุกกลุ่ม
0: ส่วนบรรยากาศร้านค้าในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับมีร้านค้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างนำป้ายโครงการไทยช่วยไทย Plus มาติดตั้งที่หน้าร้านและก็สั่งสินค้าอุปโภคบริโภคมาเตรียมเอาไว้มากกว่าปกติอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลเครื่องปรุงรสผงซักฟอกสบู่และก็แชมพูเพื่อให้เพียงพอกับลูกค้าที่จะมาใช้บริการในวันพรุ่งนี้ครับ
4: ทางร้านของเรามีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ที่หน้าร้านนะคะให้ประชาชนรู้ค่ะว่าร้านเรารับค่ะเป็นประเภทของกินของใช้ค่ะผงซักฟอกพวกปลากระป๋องมาม่าน้ำมันน้ำตาลนะคะส่วนมากจะเป็นพวกนั้นทางร้านของเราเพิ่มสินค้าไว้เยอะมากเลยค่ะคิดว่าเพียงพอแน่นอน
0: ส่วนบรรยากาศร้านค้าที่บริเวณถนนคนเดินตลาดเซ็นเตอร์พอยต์เทศบาลนครตรังจังหวัดตรังนะครับผู้ค้านำป้ายโครงการไทยช่วยไทย Plus มาติดตั้งหลายรายบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าสั่งสินค้ามาจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นเพราะเชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถกระตุ้นยอดขายของร้านให้เพิ่มขึ้นประมาณ 30-50% อย่างเช่นร้านของนางวิเอกทองอุ่นนะครับเป็นแม่ค้าร้านขายแกงไตปลาเมืองนครทำป้ายชัยช่วยไทย Plus มาใหม่เตรียมที่จะแขวนในวันพรุ่งนี้พร้อมกับบอกนะครับว่าได้สั่งขนมจีนมาขายเพิ่มเป็นวันละ 45-50 กิโลกรัมเพราะคาดว่าจะขายได้เพิ่มขึ้นเหมือนกับโครงการคนละครึ่งที่ผ่านๆมาครับ

ร้านจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนภายในตลาดหัวรอที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ต่างพากันติดตั้งป้ายรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพื่อเตรียมต้อนรับลูกค้าที่จะมาใช้สิทธิ์วันแรกแต่ก็พบ

แดนไทยกัมพูชาจังหวัดสระแก้วยืนยันนะครับว่าไทยนั้นยังไม่มีการเปิดด่านให้นักเรียนชาวกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือตามที่มีการปรากฏตามข่าวแต่อย่างใดนะครับมีเพียงนักเรียนชาวกัมพูชาที่อยู่ในไทยก่อนเกิดเหตุการณ์ปะทะที่ได้เข้ามาเรียนตามปกติครับจุดผันแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามปอยเปตประเทศกัมพูชายังคงถูกปิดและมีกำลังทหารรักษาการตลอด24ชั่วโมงนะครับหลังมีกระแสข่าวว่าตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมจุดผันแดนทุกจุดในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเปิดให้ผ่านเข้าออกได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนกัมพูชาเดินทางมาเรียนหนังสือในโรงเรียนในจังหวัดสระแก้วนะครับเรื่องนี้ทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอำเภออรัญญประเทศให้ข้อมูลว่าขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านให้นักเรียนชาวกัมพูชาข้ามแดนจากฝั่งกัมพูชามาเรียนในฝั่งไทยแต่อย่างใดจะมีเพียงนักเรียนชาวกัมพูชาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยก่อนเกิดเหตุปะทะบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเท่านั้นที่ยังสามารถเดินทางไปเรียนได้ตามปกตินะครับเพราะว่าอยู่ในไทยก่อนหน้านี้ส่วนชายแดนนั้นยังไม่มีการเปิดให้เข้ามาเรียนแต่อย่างใดครับขณะที่ชุดเฉพาะกิจอรัญญประเทศและหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่12ส่วนที่กำลังตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วสกัดจับชาวต่างชาติ4คนนะครับที่ลักลอบข้ามแดนจากฝั่งกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่แนวชายแดนอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพบเป็นชาวเอธิโอเปีย3คนและชาวเวียดนาม1คนจากการสอบสวนพบนะครับว่าผู้ต้องหาชาวเอธิโอเปียทราบว่าถูกชักชวนจากประเทศต้นทางให้เดินทางออกมาทำงานในกัมพูชาก่อนจะถูกกักขังอยู่ภายในอาคารพร้อมกับถูกบังคับให้หลอกลวงให้เหยื่อร่วมลงทุนภายใต้การควบคุมของนายจ้างชาวจีนขณะที่ชาวเวียดนามอายุ21ปีถูกหลอกผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับก่อนเดินทางข้ามแดนเข้ามาสู่กัมพูชาและถูกส่งต่อมายังพื้นที่ปอยเปตโดยมีแผนจะลักลอบเข้าประเทศไทยเพื่อไปทำงานตามที่ได้รับการว่าจ้างแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและจับกุมภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวชาวต่างชาติส่งมอบให้กับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับเพื่อดำเนินคดีในข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและขยายผลถึงเครือข่ายผู้นำพาและขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปครับมีเหตุการณ์ที่ทหารพรานยิงปะทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดนะครับยึดยาบ้าได้กว่า 300,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับยาบ้า 300,000 เม็ดเป็นของกลางที่กองร้อยทหารพรานที่3206และกองร้อยทหารพรานที่3207กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ตรวจยึดได้นะครับหลังจากที่ยิงปะทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเมื่อคืนที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ก่อนการปะทะเจ้าหน้าที่ทหารพรานออกลาดตระเวนในพื้นที่ชายแดนนะครับก่อนจะพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย 3-5 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศเจ้าหน้าที่จึงให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่บุคคลกลุ่มดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่จึงเกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีหลังเสียงปืนสงบลงพบว่าฝ่ายตรงข้ามหลบหนีไปได้นะครับจึงได้จัดกำลังควบคุมพื้นที่ก่อนจะเข้าตรวจสอบในช่วงเช้าพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง2ใบภายในนั้นบรรจุยาบ้า 300,000 เม็ดและปลอกกระสุนปืนลูกซองจำนวน2ปลอกจึงได้นำของกลางทั้งหมดส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีสกัดจับขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่เป็นไอซ์ 1,687 กิโลกรัมและเคตามีนหรือว่ายาเคกว่า50กิโลกรัมซุกซ่อนยาเสพติดไว้ในรถบรรทุกถังยางมะตอยนะครับเพื่อที่จะอำพรางในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ครับนี่เป็นนาทีที่ตำรวจชุดปฏิบัติการกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีเข้าสกัดจับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดที่บริเวณหน้าตลาดแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ตำบลดอนทองอำเภอเมืองพิษณุโลกหลังเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวมานานกว่า2สัปดาห์กระทั่งวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพบความเคลื่อนไหวจากกลุ่มขบวนการไปรับยาเสพติดที่ขบวนการภาคเหนือจากนั้นก็มีการขับรถยนต์เก๋งนำหน้า1คัน
ส่วนรถบรรทุกถังยางมะตอยขับ

0: ตามหลังมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครชุดปฏิบัติการเชื่อนะครับว่ารถบรรทุกน่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายจึงได้แสดงตัวขอตรวจค้นและพบว่าภายในถังท้ายรถบรรทุกมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ภายในครับเป็นไอซ์ 1,680 กิโลกรัมและเคตามีนหรือว่ายาเคประมาณ50กิโลกรัมปฏิบัติการครั้งนี้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนนะครับเครือข่ายนี้เป็นขบวนการใหญ่มีนายทุนชาวต่างชาติอยู่เบื้องหลังซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รับจ้างขนลำเลียงทำมาแล้ว5ครั้งนะครับหลังจากรับยาเสพติดจากพื้นที่ภาคเหนือจะพักยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสระบุรีก่อนที่จะกระจายให้กับเครือข่ายพื้นที่ที่มีการจำหน่ายก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งตำรวจจะมีการขยายผลจับกุมเครือข่ายและมีการขยายผลมาจากการจับกุมยาบ้า 100,000 เม็ดเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาครับ
1: หาที่เป็นหัวหน้าเนี่ยนะครับนายพงศักดิ์เนี่ยเขาอาชีพเขาเนี่ยมีรถหัวลากนะครับมีลากรถหัวลากแล้วก็มีรถบรรทุกน้ำมันอะไรเงี้ยแต่ด้วยเขาประสบสภาวะทางเศรษฐกิจนะครับก็ธุรกิจเขาขาดทุนก็เลยเบี่ยงเบนหันมาทำอาชีพนี้รับจ้างนะครับซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับที่ฝ่ายสืบสวนจับกุมเนี่ยตรวจสอบก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับซึ่งในครั้งนี้ได้มาจากการขยายผลที่ฝ่ายสืบสวนปราบปรามยาเสพติดของกองกับสวัสดิภาพเด็กและสตรีเนี่ยจับกุมได้เมื่อวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้ 100,000 เม็ดนะครับ
0: สำหรับผู้ร่วมกระทำความผิดและขบวนการเครือข่ายยาเสพติดยังมีอีก2คนนะครับตำรวจชุดจับกุมได้สืบทราบแล้วนะครับว่าเป็นใครบ้างแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เพราะว่าอยู่ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติต่อศาลออกหมายจับต่อไปครับเกิดเหตุกลุ่มนักศึกษาเผชิญหน้ากับช้างป่านะครับก่อนจะถูกช้างป่านั้นทำร้ายจนบาดเจ็บ2คนขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงมีการสั่งปิดเส้นทางเดินป่าแล้ว30วันครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกกรุงชิงหน่วยกู้ชีพอบต.กรุงชิงพร้อมด้วยชาวบ้านได้เข้าช่วยเหลือ2นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงนะครับที่ตำบลกรุงชิงอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากนักศึกษาทั้ง2คนพร้อมด้วยเพื่อนเข้าไปศึกษาธรรมชาติและก็เผชิญกับช้างป่าในระยะกระชั้นชิดเป็นเหตุให้ช้างป่านั้นทำร้าย2นักศึกษาหญิงได้รับบาดเจ็บนะครับเบื้องต้นพบว่ามีอาการขาหัก1คนและก็แขนหัก1คนทั้งคู่ได้รับการช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการเคลื่อนย้ายลงมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกกรุงชิงก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลนพิตำขณะนี้อยู่ในอาการปลอดภัยทั้ง2คนแล้วนะครับแต่ยังมีอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลวงกล่าวนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นช้างป่านั้นทำร้ายร่างกายโดยใช้งวงเหวี่ยงจนล้มและก็ใช้เท้านั้นเตะกระทืบจนได้รับบาดเจ็บโดยขณะเกิดเหตุนั้นมีชุดเจ้าหน้าที่ที่ออกลาดตระเวนในเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงพบนักท่องเที่ยวกำลังถูกช้างป่า3ตัวทำร้ายมีนักท่องเที่ยวหญิง2คนได้รับบาดเจ็บนะครับนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนของผู้บาดเจ็บทั้ง2คนซึ่งได้มีการหลบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่และก็ทั้งหมดนั้นเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับคณะสาธารณสุขศาสตร์ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติเขาหลวงได้มีการประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงเป็นเวลา30วันเนื่องจากพบว่ามีช้างป่าตระเวนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวครับชาวบ้านหน้าหาดตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียงพากันไปจับปลาที่น็อกน้ำและก็ถูกคลื่นนั้นซัดมายังฝั่งจำนวนมากนะครับหลังจากที่เกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีครับปรากฏการณ์ธรรมชาติน้ำแดงหรือว่าน้ำเปลี่ยนสีเกิดขึ้นที่บริเวณหมู่ที่9ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรนะครับส่งผลให้สัตว์ทะเลหลากหลายชนิดเกิดอาการน็อกน้ำขาดออกซิเจนและถูกคลื่นซัดเข้าหาฝั่งจำนวนมากทำให้ชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียงต่างพากันหิ้วตะกร้าและก็ถังพลาสติกรวมทั้งอุปกรณ์จับสัตว์น้ำเดินออกมาเก็บปลาที่บริเวณชายหาดกันอย่างคึกคักครับปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับหลังเกิดฝนตกหนักติดต่อกัน

0: หลายวันในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้น้ำจืดปริมาณมากไหลลงมายังทะเลอย่างรวดเร็วพร้อมกับพัดพาสารอาหารและตะกอนดินตกลงมาด้วยจนเกิดสภาวะแพงต้นบูมทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลงอย่างฉับพลันสัตว์ทะเลจึงปรับตัวไม่ทันนะครับจึงเกิดอาการมึนชาและก็ลอยขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนอกจากภาพความคึกคักของชาวบ้านที่เดินเก็บปลาตามแนวชายหาดแล้วนะครับที่บริเวณแนวโขดหินชายฝั่งพบว่ามีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งครับที่นำอุปกรณ์จับสัตว์น้ำออกมาเดินตามโขดหินเพื่อที่จะจับสัตว์น้ำเช่นกันแต่ก็จะต้องทำด้วยความระมัดระวังครับจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับสำหรับงาน Bangkok Pride 2026ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจนอกจากกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่มาร่วมกันแสดงพลังแล้วนะครับวันนี้ยังมีภาคการเมืองและก็ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่มาร่วมงานกันอย่างคึกคักครับขบวนพาเหรด6สี6แนวคิดบนเส้นทางยาวกว่า 4.8 กิโลเมตรเริ่มจากย่านสีลมไปสิ้นสุดที่สนามกีฬาเทพหัสดินนะครับเป็นการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในงาน Bangkok Pride 2026ท่ามกลางประชาชนนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศที่มาร่วมเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศผู้เข้าร่วมงานบอกนะครับว่าเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและความเปิดกว้างมากขึ้นในสังคมไทยนะครับแม้ว่าไทยนั้นจะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้แล้วแต่ผู้ร่วมงานมองว่ายังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ยังต้องเดินหน้าผลักดันโดยเฉพาะการลดความรุนแรงและการตรีตาต่อเด็กและเยาวชน LGBTQในครอบครัวและสังคมครับ
1: ในเรื่องของปัญหาความรุนแรงนะครับต่อเพศทางเลือกทั้งหลายแหล่อย่างเงี้ยต้องยอมรับว่าบางครั้งพ่อแม่ผู้ปกครองพอดีผมก็มีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับทางด้านเด็กด้วยนะครับก็แม้สังคมจะเปิดกว้างแต่ก็เข้าใจพ่อกับแม่ครับว่าบางคนถ้ารู้สึกว่าลูกเริ่มมีเป็นเพศทางเลือกก็จะกังวลใจหรือว่าบางคนยังอาจจะยอมรับไม่ได้แล้วก็อาจจะใช้คำพูดบ้างหรือการกระทำบางสิ่งบางอย่างให้กระทบใจลูกๆครับอยากให้ระวังในเรื่องของความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาในส่วนนี้มากกว่าครับ
0: ขณะที่ภาคการเมืองเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักนะครับท่ามกลางช่วงเวลาที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้สมัครหลายคนเดินทางมาร่วมงานครับทั้งนายชัยวัฒน์สถาวรผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาชนที่มาพร้อมกับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคนอกจากนี้ยังมีนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาธิปัตย์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมเบอร์9นะครับรวมทั้งนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทมเบอร์14เดินทางมาร่วมกิจกรรมและก็ร่วมเดินขบวนในงาน Bangkok Pride 2026ด้วยโดยงาน Bangkok Pride ปีนี้ยังเป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญนะครับที่จะร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride 2030ด้วยครับรัฐบาล DR คองโกเตรียมส่งทีมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญไปประจำที่ศูนย์ดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคอีโบลาแห่งใหม่ในเมืองที่เป็นศูนย์กลางของการระบาดนะครับท่ามกลางความพยายามในการควบคุมโรคครับเทดรอสอดานอมเกรเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกและเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ดูแลและรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในเมืองบูเนียรวมทั้งตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ประจำอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ด้วยนะครับขณะที่รัฐบาลดีอาร์คองโกเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และพยาบาลรวมถึงผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตจากกรุงกินชาซามาช่วยดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในศูนย์แห่งใหม่แห่งนี้ด้วยนอกเหนือจากทีมแพทย์ท้องถิ่นแม้ตอนนี้ทางศูนย์จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้เพียง45เตียงแต่ที่จริงแล้วมีขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยได้ถึง100เตียงซึ่งจะเปิดรับผู้ป่วยอีโบลาในเมืองบูเนียและจากพื้นที่โดยรอบโดยทางการได้ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรับมือกับการระบาดของโรคนะครับโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยวิกฤตผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุนะครับว่ากุญแจสำคัญของการต่อสู้กับอีโบลาอยู่ที่ความร่วมมือของชุมชนขณะที่การรับมือกับโรคระบาดควรเป็นเรื่องของทุกคนและควรต้องดูแลซึ่งกันและกันนะครับ ดยยืนยันว่าแม้จะไม่มีวัคซีนและยารักษาผู้ป่วยอีโบลาสายพันธุ์

0: บุญดีบูโจหากผู้ป่วยโรคนี้ซึ่งมีผู้ป่วย4คนนะครับที่เตรียมออกจากโรงพยาบาลในวันนี้ปัจจุบันองค์การระหว่างประเทศระดมความช่วยเหลือเข้าไปที่ดีอาร์คองโกนะครับเพื่อเร่งรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งตรวจพบเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแต่เชื่อว่าน่าจะมีการระบาดมาก่อนหน้านั้นแล้วโดยตอนนี้พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อแล้วมากกว่า 1,000 คนและเสียชีวิตมากกว่า200คนครับหลายประเทศในยุโรปซึ่งรวมถึงสเปนและอิตาลีเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับโดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิพุ่งสูงแตะ40องศาเซลเซียสครับชายหาดในเมืองปาเลโมนะครับบนเกาะซิซิลีแน่นขนาดไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มานอนอาบแดดและก็ลงเล่นน้ำคลายร้อนท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดหลังจากหลายพื้นที่ของอิตาลียังเผชิญกับคลื่นความร้อนโดยบางพื้นที่อาจมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแตะ30องศาเซลเซียสนะครับส่วนที่สเปนสภาพอากาศเลวร้ายไม่ต่างกันนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศรวมถึงเมืองเซบีย่ามีอากาศร้อนจัดในช่วงหลายวันที่ผ่านมาอุณหภูมิสูงถึง37องศาเซลเซียสหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของสเปนประกาศยกระดับเตือนภัยเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ทั่วประเทศแล้วนะครับหลังจากหลายภูมิภาคมีอุณหภูมิสูงแตะ40องศาเซลเซียสซึ่งนักอุตุนิยมวิทยาประเมินนะครับว่าแม้สภาพอากาศจะเริ่มดีขึ้นในสัปดาห์นี้แต่พบสัญญาณว่าฤดูร้อนในปีนี้จะยาวนานทั่วทั้งสเปนตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายประเทศของยุโรปทั้งสเปนอิตาลีฝรั่งเศสและอังกฤษเผชิญกับคลื่นความร้อนที่ถูกระบุนะครับว่ามาเร็วกว่าปกติขณะที่ในสัปดาห์นี้คาดว่าบางพื้นที่จะเริ่มเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองท่ามกลางสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโลกร้อนครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเฉือนชนะประจวบ FC ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับคว้าแชมป์AF ครับมาครองเป็นสมัยที่8ติดตามพร้อมกับข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวันครับ
1: ชนะเลิศนะครับให้กับทางประจวบขณะที
2: ่ฟุตบอล FA ครับนัดชิงชนะเลิศเตะที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าเจอกับ PT ประจวบ FC โดยตลอดช่วงเวลาปกติทั้ง2ทีมเล่นด้วยความระมัดระวังทำให้เกมจบลงด้วยการเสมอกัน0-0ต้องแข่งกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนที่บุรีรัมย์จะมาได้ประตูขึ้นนำนาที94จากการยิงของโรเบิร์ตซูจากนั้นนาที106ประจวบต้องเหลือ10คนเมื่อเอ็ดการ์เมนเดสชักศอกใส่คู่แข่งโดนใบแดงไล่ออกจบเกมบุรีรัมย์เฉือนชนะประจวบ1-0ในช่วงต่อเวลาพิเศษคว้าแชมป์ FA Cup มาครองเป็นสมัยที่8และเป็นถ้วยแชมป์ใบที่3ในฤดูกาลนี้ต่อจากแชมป์ไทยลีกและแชมป์สโมสรอาเซียนฟุตบอลไทยลีก3เป็นเกมรอบแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2อุตรดิตถ์ FC พบกับเมืองเลยยูไนเต็ดซึ่งผลนัดแรกอุตรดิตถ์บุกไปชนะเมืองเลยถึงถิ่น2-1ส่วนการแข่งขันในเกมนี้เป็นทางฝั่งเมืองเลยทีมเยือนที่บุกมานำก่อน1-0จากการยิงของวินิธรดวงชัยนาที19ก่อนที่อุตรดิตถ์เจ้าถิ่นจะมาได้ทีเด็ดจากลูคัสมัวราเอสทำคนเดียว2ลูกช่วงท้ายเกมนาที85และ90+3ช่วยให้อุตรดิตถ์แซงชนะเมืองเลย2-1รวมผล2นัดชนะ4-1คว้าตัวเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2เป็นครั้งแรกและจะเข้าไปเตะนัดชิงชนะเลิศพบกับนรายูไนเต็ดที่ได้ตัวเลื่อนชั้นไปแล้วเช่นกันส่วนเมืองเลยผู้แพ้ในนัดนี้จะไปเตะนัดชิงอันดับ3เพื่อลุ้นคว้าตัวเลื่อนชั้นไปสุดท้ายโดยจะพบกับ PT สตูลต่อที่พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน7คนรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการไฮเซนฟุตบอลยูธคัพ2026ที่เชียงรายสเตเดียมจังหวัดเชียงรายท่ามกลางเยาวชนจากอะคาเดมี่ต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคับคั่งเพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทโดยจุดประสงค์ของการจัดแข่งรายการนี้มีเป้าหมายเพื่อขยายโอกาสให้กับเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มีเวทีแข่งขันในระดับประเทศเพื่อพัฒนาฝีเท้าเพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตไปดูกันที่ผลงานยอดเยี่ยมของนักกีฬาไทยในศึกกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่ฮ่องกงกับการแข่งขันวิ่ง 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศโดยทีมลมกรดไทยที่ประกอบไปด้วยธีรพัฒน์อนันตรัตนกุลชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ภัทรกรอินแสงและอนุชาสง่าบ้านโคกร่วมแรงร่วมใจวิ่งพาทีมไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 39.86 วินาทีไท ทำเวลาตามหลังเกาหลีใต้ที่ได้แชมป์ไปเพียงแค่ 0.08 วินาทีเท่านั้นคว้าเหรียญเงินรายการนี้มาครองซึ่งเป็นเหรียญแรกและเหรียญเดียวให้กับทีมกรีธาไทยในการแข่งขันรายการนี้ปิดท้ายที่จักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่2ที่สนามเวโดโดมหัวหมากโดยในวันสุดท้ายมีชิงชัยทั้งหมด25เหรียญทองไฮไลท์อยู่ที่รุ่นคิรินประชาชนหญิงซึ่งตำแหน่งแชมป์ตกเป็นของอภิสราศรีมงคลนักปั่นชุดเตรียมเอเชียนเกมที่คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองและเป็นเหรียญทองที่8ของเธอในสนามนี้ต่อที่รุ่นเปอร์ซูทประชาชนหญิงแชมป์ตกเป็นของณัฐชาสงเคนที่คว้าแชมป์ไปครองเป็นรายการที่2ต่อจากเปอร์ซูทหญิงรุ่นยู23ส่วนในการแข่งขันสปริ้นรุ่นประชาชนชายแชมป์ตกเป็นของใจอังสุธาสาวิทย์นักปั่นทีมชาติชุดเตรียมเอเชียนเกมได้ตามความคาดหมาย
3: จากฟิชเชอร์แมนเฟรมพระรามสาม
0: ทั้งหมดคือข่าวดึกในคืนนี้นะครับผมนิติเทพกิ่งชาพร้อมทีมงานทุกคนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: ภาษาบาลีเป็นภาษาที่ความหมายเนี่ยมันคงตัวอยู่มันไม่เปลี่ยนตามดังนั้นเวลาเกิดความไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎกภาษาอื่น
1: ๆ
0: เราก็ต้องสืบค้นกลับไปที่ฉบับภาษาบาลีก็พูดง่ายๆแหละนี่คือภาษาที่บันทึกคำหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาเอาไว้ได้อย่างชัดเจนถาวรที่สุด
2: การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยควรจะเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ
1: ่ครับ
2: ไม่ให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิม
1: ครับ
2: ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นภาษาบาลี
1: ครับผม
2: ถ้าสมมติว่าผู้ที่ถ่ายทอดหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่รู้ภาษาบาลีเราจะมาสอนได้ถูกต้องได้ไงก็จะทำให้มันผิดเพี้ยน
3: ไม่ว่าจะเป็นสมุดดินสอหมึกปริ้นเครื่องปริ้นกระดาษเพื่อที่จะอำนวยการศึกษาให้เป็นไป
4: โครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการสนับสนุนการศึกษาภาษาบาลีของพระภิกษุสามเณรโดยมอบทุนถวายสำนักศาสนศึกษาทั่วประเทศที่จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเทเวศชื่อบัญชีกองทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรเพื่อส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเลขที่บัญชี020-2739-277
5: เท่าโลกกว้างเซฟดิเอฟคุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการไม่เสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวทิ้งไว้ตลอดเวลาเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าที่คิดนะครับแม้จะไม่ได้หุงข้าวอยู่เครื่องก็ยังใช้พลังงานในโหมดอุ่นโดยไม่จำเป็นควรถอดปลั๊กหลังใช้งานเสร็จนอกจากจะช่วยลดค่าไฟแล้วเนี่ยยังช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อหุงข้าวของคุณอีกด้วยล่ะครับ
6: Regardless of where we are in the world, at some point in our lives, we most likely have heard the name of Aladdin, the legendary thief. Baghdad in Iraq is the setting. Significantly, Aladdin is featured in A Thousand and One Nights, also known as the Arabian Nights, which is a collection of Middle Eastern tales which includes Aladdin,Sinbad the Sailor, and Ali Baba. Here in Baghdad, these fantastical scenes took place in an interdimensional world once upon a time. Baghdad is a city of incomparable beauty, full of wealthy merchants and the finest goods and products from all corners of the world. The streets are full of people from all walks of life.In the Baghdad of the 21st century, there are countless Aladdin's lamps to choose from. The stories have transformed into items that are exhibited for sale. Many things have been created that have absolutely nothing to do with the genie in the lamp. It's the Iraqi people themselves that have become the creators.

0: spare time, he earns additional income by selling mobile phone cases at the market.
1: والله يعني حاليا حاليا كله زين يعني الوضع الاقتصادي اي هو يعني الوضع يعني كشباب يعني كله جيد يعني قبل يجوز سنة مثلا نعاني او هاي بس هسه ان شاء الله حكومه جيده.
0: Once we hear about the meaning of this monument, we will completely understand why parents bring their children who have graduated from kindergarten to take photos here. The five hands represent Iraq's five powerful civilizations: Mesopotamian, Akkadian, Assyrian, Babylonian, and Bata. Each hand has carried the spirit of Iraq all through the wars and invasions. So it comes as no surprise that this has become a popular place for newly graduated children to take photos, since the monument helps to nurture patriotism from a very young age.
2: بالوقت الحاضر يعني احنا مجتمعنا افضل من قبل، قبل كنا يعني مجتمع مغلق، ما نقدر نطلع على ثقافات بالخارج، ما نقدر نطلع على التطور، انترنت ما يعني ما كان موجود عندنا، بس هسه لا طبعا افضل نقدر نطلع، يعني البلد بدا يتطور شويه، هوايه انفتحنا عن قبل، هوايه الافكار تغيرت، بس اكيد احنا بالمستقبل يعني نطمح للافضل، يعني best for us.
0: She also tells us that the Iraqi people are now beginning to pursue hobbies. This means that they have the time and money to seek pleasure from other things outside of their profession. Educational opportunities have also opened up for women. She, for instance, graduated with a degree in medical science and now works as a doctor in Baghdad.
2: الآن الحقوق أفضل من قبل، يعني حق المرأة قبل كان كلش يعني معدوم، هسه حق لا أفضل، يعني هسه اتطورنا، المرأة قامت تعمل، المرأة قامت يعني تشتغل، يعني better than before. I'm a doctor and I can work. يعني أروح محافظات غير المحافظة اللي أنا بيها، أقدر أسافر، أقدر أطور من شغلي بسهولة، أقدر أحصل على المصادر اللي تطورني أفضل من قبل. يعني يعني المستقبل إن شاء الله أفضل من هسه، يعني التطور بدأ وده يتغير الوضع، فأكيد إحنا المستقبل حيكون أفضل ويا هاي الأجيال اللي ده تجي، هي أفضل من ما إحنا كنا قبل، ما نقدر نوصل لأبسط أشياء فما نقدر نطور نفسنا، هسا الأجيال ده يحصلون الأفضل حتى يتطورون، وأكيد مساحة لهم أكثر بالتعبير من عندنا إحنا من كنا سابقا.
0: Regardless of the passing of civilizations in the Tigris and Euphrates region, the people have confronted many crises and challenges while being carried forward by the five hands that have helped them fight off their enemies. These five hands have held the destiny of the Iraqi people with faith and firmness throughout time and history. And they will hold the hands of the children who are the country's future as they grow and transform to become builders of legends belonging to a new civilization.
3: ครู 900,000 คนเป็นหนี้ 1.4 ล้านล้านบาทหลายคนเงินเดือนถูกหักเกือบหมดบ้านถูกยึดไร้ที่ทำกิน
4: เราไม่ได้กู้เงินแต่เราเป็นผู้ค้ำแต่ต้องโดนยึดบ้านยึดที่เจ็บปวดมากที่สุดในโลกสังคมก็ประณาม
3: หนี้ครูกระทบถึงการเรียนการสอนเพราะครูไร้ทางออก
5: เขาฆ่าตัวตายเขาผูกคอตายเรื่องอะไรต่างๆเขาไม่มีทางออก
3: มหากาพย์หนี้ท่วมครูบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่1มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
6: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
7: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลือง หนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
6: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
8: เหมือนกับไปเอ็นขายทหารเลย
6: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
7: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
6: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries หมากไม้ชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
9: ไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ใน

0: มายากมาเย็นเหมือนเดิมเลยนะหมู่บ้านควันหลงเนี่ย
1: วันนี้ต้องไปรับหลานตาโชดหน้าตลาด
0: ฉันเนี่ยแหละหลานตาโชด
2: วันนี้ผมพาลูกน้องใหม่มาส่งครับนี่พี่อาทิตย์หัวหน้าของเธอ
0: เจนนี่นะคะ
3: เราจะเริ่มจาก
0: ให้น้ำให้อาหารแล้วก็แปรงขนน้องใช่ไหมคะ
2: เร็วกว่าที่คิดเดี๋ยวเริ่มงาน
0: หางานใหม่ให้ฉัน
2: ฉันรบกวนหน่อยนะจ๊ะฝากเจ้าเจี๊ยบหน่อย
4: เฮ้ยรบกวนอะไรกันหลานตาเท่าโชดทั้งคนโตขึ้นเยอะเลยเนอะ

0: ขาเนี่ยจะ60แล้วนะยังแข็งแรงอยู่เลยเห็นไหมเก็บลูกตาเนี่ยเขาก็เก็บกันแบบนี้แหละเป็นไงยากไหม
1: ถ้าไม่ต้องขึ้นเองก็ไม่ยากหรอกค่ะแค่ยืนมองเนี่ยก็เหนื่อยแล้วอ่ะ
0: เอ้าเหนื่อยแล้วเหรองั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวไปพักก่อนก็ได้นะลูกนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นไปเคี่ยวน้ำตาลก็แล้วกันนะ
1: ดีค่ะ
0: ชิมดู
1: ขอบคุณค่ะอร่อยจังเลยค่ะไม่เหมือนของที่อื่นเลยอ่ะ
0: เพราะว่าเราได้น้ำจากดอกตาลแท้ๆไม่เหมือนทั่วไปที่เขาใช้น้ำตาลมะพร้าว
1: มีรสฝาดหน่อยๆของแทนนินแล้วก็หอมควันนี่สิน้ำตาลสดที่แท้จริง
0: ที่มีกลิ่นควันเนี่ยเพราะว่าเราลมควันเพื่อฆ่าเชื้อในกระบอกไม้ไผ่ที่รองน้ำตาลส่วนรสฝาดเนี่ยเราได้มาจากไม้พยอมที่ใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่เพื่อเป็นสารกันบูดธรรมชาติไม่อย่างนั้นนะอากาศร้อนแบบนี้เปรี้ยวไปนานแล้ว
1: แบบที่ต้ม

0: ไหมคะ
1: ใช่ลูกอันเนี้ยเขากำลังเคี่ยวน้ำตาลโตนดอยู่เขาก็ใช้น้ำตาลสดนี่แหละกว่าจะได้น้ำตาลปึก2กิโลเนี่ยต้องใช้น้ำตาลสด20ลิตรเลยนะแล้วก็เคี่ยวเป็นชั่วโมงเลยลองชิมดูหอมไหมดมก่อน
2: ทั้งหอมทั้งหวานเป็นความหอมหวานที่ต่างจากน้ำตาลกุลาเมลกาของมาเลเซียแล้วก็น้ำตาลทรายแดงของโอกินาว่าน้ำตาลแต่ละที่ล้วนมีกลิ่นรสที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแต่รสชาติของบ้านเกิดนี่มันวิเศษที่สุดนี่สินะรสชาติแห่งความทรงจำความรู้สึกโหยหาแล้วก็คิดถึงนี่มันอะไร
1: โอ้โหอร่อยขนาดนั้นเลย
0: นี่แหละค่ะรสชาติที่คิดถึง
1: งั้นเดี๋ยวหนูลองมาเคี่ยวดูไหม
0: โหหน้ามันจะไหม้ไหมคะ
1: ไม่เป็นไรหรอกมาลองดูไม่ดำหรอกมา
0: ได้ค่ะ
1: เคี่ยวบนเคี่ยวบน
0: โอ้มันเหนียวเหมือนกันนะเนี่ย
1: เป็นไงนี่ก็ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วไงนั่นแหละ
0: นั่นแหละ
1: เนี่ยแบบป้าเขาลูกนี
0: ่นะ
1: ใช่นี่แหละ

0: ไงไว้นะ
1: เขามารับขนมแล้วจะยาว
0: อ้าวมาแล้วเหรอไปงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันขนเนาะเที่ยวเดียวก็น่าจะหมดละไปเจี๊ยบเดี๋ยวฝากเตาไฟไว้ก่อนนะลูกนะ
2: ค่ะ
0: แล้วนี่กะละแมน้ำตาลตะโนดลองกินดูนะอร่อย
2: ได้เลย
0: ไปช่วยกัน

0: ขนมหวานกินมากไม่ดีนะเจนนี่แต่นี่ทำจากน้ำตาลโตนดมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำนะจ๊ะ
1: เลมี่ดูดีกว่าเอ้าไม่ส่งไม่ไปอ่ะไม่มีสัญญาณหรือเปล่า

่สิอร่อยมากเลยนะเลมมี่นั่นคือกะละแมน้ำตาลโตนดความหวานจากน้ำตาลสดนะมันหวานแบบไม่แหลมอ่ะแล้วก็

0: คือยังไงนะ
1: ก็มันนัว
0: เชื่อเชื่อแล้วเป็นไงบ้างอ่ะอยู่โน่นลำบากแย่เลย
1: โหหลังเขาของจริงเลยเลมี่นี่พี่ต้องเดินออกมาหาสัญญาณโทรศัพท์

เลมี่ฮัลโหลเลมี่เห็นพี่ไหมเนี่ยเลมี่โอ้สัญญาณหายอีกแล้วเซ็งจังเลย

0: ทำให้เอมยาวกว่าคนงานบาดเจ็บแค่เฝ้ากระทะเฉยๆยังพังพินาศแบบนี้นี่คิดว่าตัวเองจะทำเล่นๆสนุกอย่างนั้นก็ได้เหรอฮะถ้าไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่พวกฉันทุ่มเททำก็กลับไปเลยเนี่ยแหละเขาถึงว่าอย่าเลี้ยงหมาหลงอย่าท้องเขาเพื่อฉันผิดเองอ่ะที่ไว้ใจคนอย่างเธอ
1: คือฉันไม่ได
0: ้ไม่ต้องพูดละหาไล่ซูออกกลับกรุงเทพไปเลยไปป่ามาแล้วยังจ่องหองพูดจากจางอยู่ว่าไรความนี่เหรอว่าแต่งกลหายตกไก่เหลือหาง
1: ถ้าจะด่าช่วยด่าให้ฉันเข้าใจได้ไหมฉันฟังภาษาทรงไม่ออก

กินแรงน้ำกันวันนี้มีแกงหน่อส้มนะเจี๊ยบอร่อยนะเจี๊ยบ

แม่จ๋าตัวปัญหาอย่างหนูไปอยู่ที่ไหนก็คงไม่มีใครต้อนรับหนูจะทำยังไงดีอ่ะหนูจะไปอยู่ที่ไหนดีอ่ะแม่

0: เจี๊ยบเอ้ยเจี๊ยบเจ้าเจี๊ยบตื่นตื่น
1: เอ้ย
2: นี่มานอนอะไรในกระล้อของยังไม่ตายซะหน่อยออกไปได้แล้วมา
3: ลุกลุกลุก

0: ปะไว้พระผีแต่แต่เลยปะบอกหู้ฟังแกให้เฝ้ากระทะอย่างเอ็ดบ่ไรหมอไปเอ็ดตะหังอยู่กับเราก็บอกหู
1: ้ลุอย่าไปต้วงเสายังไงน้องก็เป็นคนไทยดำเหมือนกัน
0: อายสาวเป็นบอโกยเอ็ม
1: ลูกนี่ดูถูกชาติพันธุ์หรือเปล่าเราไม่รู้เหตุผลหรอกเขาอาจจะมีเรื่องด่วนหรือว่าเหตุจำเป็นแต่ยังไงแม่ก็เห็นความตั้งใจของน้องนะ
0: เอ็มก็มองโลกในแง่ดีเกิน
1: หังเล่ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลุ่มการเกษตรแปรรูปตาลจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
2: ครับผมพอดีผมอยากจะสั่งซื้อคาราแมหน่อยนะครับ
1: รับเท่าไหร่ดีคะ
2: สัก100ชุดครับ
1: สักครู่นะคะทิวคนสั่งคาราแมเพียบเลย
0: ครับสวัสดีครับ
2: ผมอยากจะสั่งซื้อคาราแมหน่อยนะครับ
0: อ๋อต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีตอนนี้คิวยาวมากเลยครับสะดวกรออีก2เดือนไหมครับ
2: 2เดือนได้ครับ
0: ครับงั้นเดี๋ยวถ้าถึงคิวเดี๋ยวผมจะแจ้งยอดผ่านเบอร์นี้ไปนะครับ
2: ครับผมได้ครับได้ครับพอดีผมดูคลิปทำน้ำตาลตโนดกับกะละแมจากอินฟูชื่อเรมี่นะครับน่าทานมากมากเลยนะครับ
0: อ๋อครับขอบคุณมากครับ
2: เดี๋ยวผมจะรอนะครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: เกิดอะไรขึ้น
0: มีอินฟลูเอาคลิปการทำน้ำตาลโตนดกับกะละแมของเราไปลงแล้วคนเขาไปเห็นเข้าก็เลยอยากซื้อไปลองเอ็ม
1: อินฟลูชื่ออะไร
0: เห็นว่าชื่อเลมี่อะไรสักอย่างนี่แหละ
1: เลมี่

0: พร้อมเจ็บแล้ววะ
1: เจ็บอยู่เลยตา
0: โอ้มามาเดี๋ยวเดี๋ยวทายาให้นี่ทายาอันนี้เขาดีอ่ะมันจะเย็นเย็นหน่อยนะ
1: ว้าตา
0: โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวตาให
1: ้โอ้มันแสบว่ามันแสบอ่ะ

0: ึ๊บติดลงไปเรียบร้อยแล้วเสร็จไหมคะ
1: งั้นสงสัยต้องไล่คาถาซะแล้วจริงไหม
0: เจ้าเจี๊ยบของแม่จงหายเจ็บเพียงหายไหมคะ
2: ค่ะ
1: หายแล้วใช่ไหมคะเก่งมากไกลหัวใจตั้งเยอะนะใช่ไหม
3: เดี๋ยวหายแล้วเดี๋ยวหายแล้วนี่นะเองเนี่ยนะเท่าที่ดูลายมือเนี่ยนะนี่มันวาสนาดีนะเนี่ย
2: ไม่ดูดวงตาบ้างดิน
3: ี่

อ้าวโอ้ยถ้าจะง่วงจริงๆเอ้ยเจี๊ยบเอ้ยหลับซะแล้ว

0: ำอะไรก็ผิดไปหมดใช่ดิไม่มีใครต้องการฉันเลยฉันมันแย่ห่วยไม่เก่งสักเรื่องเฮงสุด
1: เธอมากับฉัน

0: ก่อน
1: อะไรจะไปไหนไม่ไป
0: ไปกับฉันก่อนเร็วยายเจี๊ยบขึ้นรถไปกับฉัน
1: ฉันไม่ไปนายจะไปไหนไม่เอาย
0: ายเจี๊ยบนี่เธอจะหนีฉันทำไมเนี่ย
1: เราน่าจะตามฉันทำไม
0: เธอใช่ไหมที่เป็นคนส่งคลิปให้ยูทูบเบอร์ชื่อเลิฟลี่และมี
1: ่ใช่แล้วไงอ่ะ
0: เธอรู้หรือเปล่าการแมทำไม่ทันแล้วอ่ะเคี่ยวกันมือไประวิงทำกันไม่หวานไม่ไหวแล้วอ่ะ
1: ฉันอีกแล้วใช่ไหมที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนอ่ะฉันขอโทษแล้วต่อไปนี้ฉันจะอยู่เงียบๆไม่ยุ่งไม่ไปวุ่นวายกับใครทั้งนั้นอ่ะ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นคือทุกคนเขาอยากขอบคุณเธอฉันก็อยากขอโทษเธอด้วย
1: อ้าวเมื่อกี้นายบอกว่าจะพาฉันไปไหนนะฉันไม่อยากไปไหนเลยอ่ะอากาศมันร้อนมากเลยอ่ะแล้วก็ไอ้คำขอโทษของนายอ่ะฉันไม่อยากฟังอ่ะนายพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ขอโทษเหรอ
0: โอ้ยลีลาจริงแล้วเนี่ย
1: โอ้ยหยุดก่อนเลยแล้วนี่นายจะไปไหนฮะทำไมเป็นคนแบบเนี้ยที่ด่าต่อหน้าทุกคนทำไมขอโทษไม่ขอโทษต่อหน้าทุกคนฮะด่าแบบพับลิกแต่อินบ็อกซ์มาขอโทษวินยูสอนเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกนะหรือว่านายเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกไม่จริงใจฮะ
0: คาดเบลด้วย
2: แล้วก็ใส่ถุงไปเลยนะอุ้ยมาทำนี่ดีกว่ามาช่วยกันเติมฟืนนะเนี่ยช่วยกันเติมแล้วเดี๋ยวเอากระทะมาอีกอันนึงมันจะได้เร็วขึ้นนะแล้วไฟก็ต้องดูนะอย่าให้แรงไปเดี๋ยวมันไหม้เสียดายของนะไหนดูสิ
0: ฉันขอโทษพอใจยัง
1: หนูก็ขอโทษทุกคนมากเลยนะคะที่วันนั้นทำให้ทุกคนเดือดร้อนนะคะขอโทษนะคะ
2: ไม่เป็นไรทุกคนก็ผิดพลาดกันได้แต่ครั้งหน้าก็อย่าประมาทกันแล้วกันนะเจี๊ยบ
1: ค่ะได้ข่าวว่ากะละแมออเดอร์เยอะเลยใช่ไหมคะเหนื่อยกันแย่เลยงั้นเดี๋ยววันนี้เจนนี่จะช่วยเอง
2: ไม่ต้องเลยลูกไม่ต้องเนาะทำได้เนาะทำได้จ้ะทำได้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหนูมัดนี่ก็ได้อ่ะมัดป่าหรือใส่ถุงนี้ก็ได้ลูก
1: อ๋อได้ค่ะได้

0: ับด้วยนะลูกนะนับด้วย
1: ได้ค่ะ
2: มาเลยมาเลย
1: แล้วนี่นายจะพาฉันไปไหนเนี่ยถ้าไม่มีใครอยากให้ช่วยแล้วฉันก็จะกลับแล้วนะ
2: นี่ฉันพาเธอมาเรียนรู้งานอยู่นี่ไงอ
1: ะไร
3: นี่แหละลูกนี่เห็นไหมพอลูกตาลเนี่ยนะพอแทงงวงออกเนี่ยก็จะเรียกว่างอกตาลงอกตาลเนี่ยนะดูแลต่อไปก็จะเป็นอย่างหนูแล้วต่อไปก็จะโตขึ้นไปเป็นต้นตาลใหญ่ไงคะ
2: เธออยู่กับพี่ยอดธงนั่นแหละคนเพี้ยนเหมือนกันน่าจะเข้ากันได้ดีฉันว่า
1: ฉันยังไม่ได้เรียนรู้อะไรจริงจังสักอย่างเลยนะแล้วอย่างนี้ฉันจะพัฒนาได้ยังไง
3: ตรงส่วนนี้นะคะเขาเรียกว่าเอมบริโออันนี้สำคัญมากเลยรู้ไหมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องทนุถนอมเหมือนเขาเป็นเบบี้เพิ่งแรกเกิดไงคะเหมือนหนูเมื่อก่อนอะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทนุถนอมไม่ประคบประงมดีๆนะตรงนี้หลุดไปเขาก็จะโตเป็นต้นตาลไม่ได้เลยรู้ไหมใช่ไหมคะน้ำหอมลูกพ่ออือน่ารักสุด
2: ฉันบอกเลยนะที่นี่ถ้าจะมีใครสักคนที่คุยกับเธอรู้เรื่องนะนี่พี่ยอดธงนี่แหละ
1: ไม่อ่ะฉันไม่ได้เพี้ยนขนาดนี
2: ้ขนาดนี้แหละ
3: อะไรนะหาว่าพ่อรักน้องมากกว่าหนูเหรออย่าไปคิดอย่างนั้นสิคะน้องอ่ะเขาเพิ่งงอกวันนี้เขายังเป็นเบบี้อยู่เลยเราก็ต้องดูแลสิ
1: เขาคุยแบบนี้ทุกวันเลยเหรอ
3: ไม่
2: ก็ลูกเขา
3: ไม่เอาไม่บูลลี่น้องนะน้องไม่ได้สมองช้านะคะ
2: ต้นไม้มันก็มีชีวิต
3: ก็เหมือนหนูไงหนูมีจังหวะชีวิตแล้วหนูก็โตเร็วใช่ไหมพ่อเนี่ยรักลูกทุกคนเท่ากันอยู่แล้วอ่ะอ่ะยิ้มหน่อยยิ้มทุกคนมาร้องเพลงพร้อมกันนะลูกตาลนั้นพอแทงงวงออกเราก็เรียกงอกตาลบอกลูกบอกหลานให้จำเอาไว้งอกตาลนั้นดูแลต่อไปก็จะเติบใหญ่กลายเป็นต้นตาล

0: ก่อนที่เราจะขยำเอาเนื้อตาลเนี่ยมันต้องเอาดีตาลออกก่อนไอ้ดำๆตรงขั้วนั่นน่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยเนื้อตาลได้มาเนี่ยมันจะขมเหมือนเวลาเรากินกุ้งนะมันก็ต้องเอาขี้กุ้งไอ้ที่เป็นเส้นดำๆออกก่อนด้วยไม่งั้นมันก็จะขมกินไม่ได้เหมือนกันอย่างในที่นี้ก็คงไม่มีใครชอบกินขี้อ่ะเนาะแม่เนาะ
1: ยอดท้องพูดดีๆหน่อย
2: ในที่นี้คงจะไม่มีใครพิศวาสปรารถนาจะรับประทานอุจจาระกันนะขอรับ
0: โอเคไหมทีนี้พอเราขยำมาได้เนื้อตาลมาแล้วนะเราก็จะเอาไปใส่นี่ในผ้าขาวบางกรองเอาน้ำออกมันก็จะได้เป็นเนื้อตาลเนียนๆเอาไปใส่ถุงแช่เย็นไว้รอคนมารับไปทำขนมตาลอีกทีหนึ่ง
3: อ้าวแล้วขนมตาลเราไม่ทำกันเองเหรอคะ
0: โอ้โหใจคอจะรวบหัวรวบหางทำเองหมดทุกอย่างไม่ให้คนอื่นมีช่องทางทำมาหากินเลยหรือไงก็แบ่งๆกันไปสิไม่งั้นก็เหนื่อยตายเอออ่ะคุณเจนนี่เดี๋ยวมึงมาขยำดูอ้าวงงกูมึงเนี่ยภาษาโซ่งเนี่ยแสดงว่าสนิทกันให้เกียรติกันกับพ่อแม่ก็พูดกูมึงได้เอ้าไม่เชื่อถามให้ทิวก็เอาออกหมดจนเหลือแต่เม็ดนั่นแหละเนี่ย
3: โอ้แล้วเมล็ดที่เหลือพวกนี้คือเราก็เอาไปเพาะต่อหรอคะ
0: โอ้โหคุณเจนนี่ครับหน้ากูนี่เหมือนคนมีที่สักร้อยไร่พันไร่หรือไงฮะปลูกกันยังไงก็ไม่หมดนะปะโทษก็เอาไปเผาทำถ่านสิไอ้พวกนี้เนี่ยไฟแรงดีนักนะ
3: โหอย่างงี้ก็ไม่เหลือทิ้งเลยเนาะใช้ได้หมดเลยอ
0: ่
3: ะ
0: อ้าวแน่นอนสิเขาบอกว่าคนเหนือเนี่ยใช้ประโยชน์จากหมูทั้งตัวนะคนเพชรอย่างพวกเรานี่ก็ใช้ประโยชน์จากต้นตาลทั้งต้นเหมือนกันเพราะว่าโอ้โหตาลนี่นะกว่าจะได้อะไรมาแต่ละอย่างเนี่ยมันลงทุนลงแรงเยอะฉะนั้นเหลือทิ้งไม่ได้ดูนะกว่าจะได้น้ำตาลนะต้องปีนขึ้นไปนวดตาล10วันเลยนะกว่าจะเริ่มปาดได้เนี่ยปีนขึ้นไปนี่โอ้โหทั้งเหนื่อยทั้งเสี่ยงตายแล้วดูเห็นไหมถึงเวลาไอ้พวกนักท่องเที่ยวมาอุ้ยตายแล้วทำไมน้ำตาลขวดแพงจังเลยลดราคาหน่อยไม่ได้เหรอหืมพูดแล้วขึ้นอยากจะจับมันขึ้นไปมัดกับต้นตาลดูสักทีให้มันรู้ว่าลำบากขนาดไหนนะ
3: จริง
4: พักดื่มกาแฟกันก่อนนะจ๊ะช่วยชิมหน่อยว่าจะขายดีไหม
3: ขอบคุณค่ะ
0: แม่กำลังดีเลย
3: กาแฟอะไรเหรอคะเนี่ย
0: อันนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จ้ะเขาเรียกว่ากาแฟซ่าน้ำตาลตะโนดเราก็จะเอาน้ำเลมอนนะมาผสมกับโซดาก่อนแล้วก็ใส่น้ำตาลสดบ้านเราเนี่ยลงไปด้วยจากนั้นเราก็จะราดด้วยเอสเปรสโซ่ช็อตเข้มข้นมันก็จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างความเปรี้ยวความซ่าความหวานแล้วก็ความขมอย่างเองอ่ะไอ้ทิว
1: พี่ยอดธงสอนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยรู้จักสอนให้มันดีๆหน่อยทำเล่นขายของไม่ได้ฉันไปละ
0: เอาความขมไปซะแล้วอย่างนี้กาแฟก็ไม่ขมแล้วสิเนี่ย

0: ตื่นได้แล้วเจ้าเจี๊ยบ
1: ลองมากินฝีมือไข่กระทะกับขนมปังปิ้งของไอ้เท่าดูก่อนสินี่รูมเซอร์วิสมาเสิร์ฟถึงที่เลยนะอ้าวอยู่กับเราเหรอ
2: หนูไปทำงานก่อนนะ
1: เอ้าม
3: ากินง่ายก่อนดิ
2: แป้งแบบไม่ขัดสีหรือเปล่าพยายามได้ดีมากค่ะแต่หนูกินแต่ขนมปังซาวโดยีจากธรรมชาติเท่านั้นไปทำงานก่อนนะบ๊ายบายเดี๋ยวสาย
4: ทุกคนมารวมกันขอบคุณทุกคนมากนะเหนื่อยกันมาทั้งสัปดาห์อีกแล้วแต่ว่าวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์นั่นคืองานเลี้ยงต้อนรับสมาชิกใหม่ของเราคุณเจนนี่ของเรามาพอดี

0: อบใจขอบใจไปสนุกต่อเต็มที่ นี่จะให้ลองของเด็ดครบปีพอดีหมักมา
1: อะไรคะเนี่ย
0: สาเก
1: สาเกของอะไรคะ
0: นี่ของบ้านเรานี่แหละทำจากข้าวออร์แกนิกหมักกันเองปลูกกันเอง
1: สาเกทำจากที่ไทยได้ด้วยเหรอ
0: เอ้าทำไมอ่ะสาเกญี่ปุ่นก็ทำจากข้าวสาเกญี่ปุ่นบางตัวทำจากข้าวไทยด้วยซ้ำไปปะโถ

0: แรกเข้มข้นแต่สดชื่นแล้วก็ค่อยๆคลายออกเหมือนดอกไม้แรกผลิพอกลืนลงคอแล้วให้กลิ่นหอมเหมือนผลไม้สุกฉ่ำที่ทำให้นึกถึงฤดูร้อนที่ญี่ปุ่นตอนนี้จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงหรือยังนะเมื่อไหร่จะได้ไปอีกอ่ะอย่างน้อยถ้าตอนนี้ได้ไปร้านโอมากาเสะที่กรุงเทพก็ยังดี
1: เป็นไงล่ะคาดไม่ถึงละสิว่าจะมาพบสุราชั้นดีที่เมืองลึกลับอย่างบ้านควันหลงแห่งนี
2: ้ไม่เสียแรงที่ข้ารอนแรมมาจากเมืองกรุงมาพบนักกันสุราเยี่ยมยุทไม่เสียดายแล้ว
1: นี่สาเกไม่ใช่ไผ่เขียวนารีแดงบ้าบอโธ
2: พี่ขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหม
1: อ่ะจัดไป
2: ไอ้นายทิวเขาเนี่ยเขาเป็นอะไรอ่ะทำไมเขาทำหน้าเหมือนปวดท้องตลอดเวลาเลย
1: โธ่เฮ้ยนึกว่าอะไรยังมีอะไรมันก็เก๊กหล่อต่อหน้าสาวๆก็เท่านั้นเองนี่จะบอกให้นะเมื่อก่อนนี้นะมันงุ่มง่ามยิ่งกว่ามึงซะอีก เอ็มเยาเนี่ยเล่าให้ฟังนะตอนมันกลับมาจากกรุงเทพใหม่ๆนะโอ้โหไฟแรงอยากทำนั่นอยากทำนี่ถึงเวลาเอ็มให้มันช่วยทำขนมทำได้3วันเลิกขนมบูดขายไม่ออกนั่งร้องไห้อยู่หลังบ้าน
2: อย่างเงี้ยถึงจะเหมาะกับเป็นไอ้จืดซะหน่อย
1: อะไรนะไอ้จืด
2: เอ้าก็ตอนเด็กๆนะพี่เพื่อนทุกคนเนี่ยเรียกมันว่าไอ้หลังเขาไม่ก็ไอ้จืด
1: มีหน้าล่ะนี่มึงไปดูนะแว่นที่มันใส่นะไม่มีเลนมีแต่กรอบสายตามันน่ะปกติดีจะตายแต่อยากใส่ให้มันดูทรงภูมิไปอย่างนั้นเอง
2: กะว่าใส่แล้วจะได้ไม่จืดมั้งอุ๊ยแต่ก็จริงดูไม่จืดเลยอ่ะ

0: ท่านจอมยุทธข้ามีอะไรจะถามเจ้า
1: ว่ามาเลยท่านจอมนารี
0: สุขาอยู่หนใดเล่า
1: สุขาอยู่

0: พึ่งชันโรงไม่มีเหล็กไหนมันต่อยไม่ได้หรอกไม่ต้องกลัว
1: นี่มันเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องให้ปวดหัวไม่เว้นแต่ละวันเลยฮะพี่ยอดทอง
0: คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไอ้พึ่งชันโรงนี่ปกติมันเชื่องจะตายนะผมเลี้ยงมาร้อยวันพันปีไม่เคยกัดไม่เคยต่อยเลยไม่รู้วันนี้มันเกิดอะไรอ่ะ
2: ฉันเองอ่ะฉันเป็นคนชนหลังพึ่งตกลงมา
1: เธออีกแล้วเหรอไอ้เจี๊ยบน่าเบื่อจริงๆเลย
2: ฉันขอโทษขอโทษที่ทำทุกคนเจ็บด้วยฉันจะไม่มาเหยียบที่นี่อีก

0: ทีหน่อยทิว
1: แต่ละคนหน้าตายับเยินกันขนาดนี้ยังจะไปปกป้องยายนั่นอีกเหรอฮะฉันถามหน่อยไม่เข้าใจกันเลยหรือไงเขาไม่ควรอยู่ที่นี่เขาไม่ใช่พวกเรา
2: เขาเป็นหลานไอ้เท่าก็ถือว่าเป็นลูกหลานชาวควันหลงเหมือนกัน
0: แล้วต่อให้ไม่ใช่นะไอ้ทิวก็แล้วไงอ่ะฮะหมู่บ้านควันหลงเราเนี่ยมีแต่คนเฒ่าคนแก่นานๆจะมีหนุ่มสาวหลงเข้ามาสักคนหนึ่งอ่ะจะไทยดำไทยขาวไทยแดงข้าก็อยากให้อยู่ทั้งนั้นแหละใช่ไหม
2: ใช่ใช่
0: ไอ้ทิวนะกูขอ

0: Ich.
1: จะยอมแพ้แล้วเหรอ

0: ไม่เข้าใจหนูหรอกตาอยู่ที่นี่ได้เพราะว่าตาอยู่มาทั้งชีวิตไงแต่ที่นี่มันไม่เหมาะกับหนูเลยตาแล้วก็ไม่มีที่ไหนเหมาะกับหนูด้วยหนูอยู่ไม่ไหวหรอก
1: แล้วนี่ก็เลยจะหนีอีกแล้วเหรอสิ
0: ตาหมายความว่าไง
1: อ้าวก็หนีอะไรมาถึงต้องมาอยู่ที่นี่ทีนี้ก็จะหนีอีกแล้วสุดท้ายเนี่ยจะหนีกันไปถึงเมื่อไหร่ล่ะ
0: โอ๊ยอะไรก็ไม่รู้พูดไม่รู้เรื่องไม่อยากฟังอ่ะ
1: เออไม่อยากฟังก็ไม่พูด
0: เดี๋ยวก่อนตาตาจ๋าตาพรุ่งนี้ตาช่วยไปส่งหนูที่ขนส่งได้ไหมอ่ะเอารอบเช้าสุดเลยอ่ะหนูอยู่ที่นี่ไม่ไหวหรอกนะตาตาไปส่งหนูหน่อยนะ

0: สิ่งที่อาเจี๊ยบกำลังตามหา
1: ไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านเราหรอกครับ
2: แล้วสู่คิดว่ามันกลับมาที่นี่ทำไมล่ะ
3: คนอย่างเจ้าเจี๊ยบเนี่ยถ้ามันไม่ถึงที่สุดแล้วมันก็คงไม่กลับมาปันลงบ้านเราหรอกก็ที่มันมาที่นี่ก็เพราะว่ามันไม่รู้จะไปพึ่งใครที่ไหนยังไงตาฝากด้วยนะทิว

0: ทิว
1: เอ้าเอ็ม
0: เมื่อกี้แม่โทรศัพท์กับกันตามาเขาบอกว่าเอ็มเท่าดาวเสียแล้วนะ
1: เอาเหรออ
0: ืมแต่ว่าเขาไปดีนะหลับไปเฉยๆแล้วก็ไม่ตื่นเลยเย็นนี้ช่างทอจะจัดงานศพให้แกเราไปด้วยกันเนาะ
1: จ้ะ
0: ทีนี้ล่ะเราก็จะเสียหัวเรี่ยวหัวแรงฝีมือดีไปอีกคนนึงโอ้ยทุกวันนี้ช่างทอก็ทอส่งแทบไม่ทันอยู่แล้ว

0: ายจะพาฉันมาทำงานที่นี่ทำไมเนี่ยพาฉันไปขนส่งไม่ดีกว่าหรอ
1: นางกันตาเนี่ยถึงแกจะดูดุแต่จริงๆแกเป็นคนใจดีนะแต่แกไม่ค่อยแสดงออกหรอกความใจดีอ่ะส่วนใหญ่จะออกไปทางดุซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเธออย่าไปทำอะไรให้เขาดุอ่ะแล้วเกิดเขาดุเขาจะยิ่งเข้มงวดแล้วเธอจะอยู่ยากเข้าใจเปล่าน
0: ี่ไม่คิดจะให้กำลังใจเลยหรอ
1: สู้ๆนะ
2: สวัสดีค่ะ
3: นี่ใครอ่ะ

0: สุดท้ายไปยี
1: ่หาเหมืองตะนี้ไหล
0: ไปได้แล้ว

0: สู่หูจักพระเปียวเหรอ
1: คะ
0: หนูรู้จักพระเปียวไหม
1: รู้จักค่ะ
0: พระเปียวอ่ะเป็นตัวชี้วัดว่าสาวไทยดำของเราเนี่ยพร้อมจะออกเรือนไหม
1: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ผ้าเปียวเป็นเครื่องแต่งตัวของชาวไทยดำใช้ตั้งแต่เกิดยันตายถ้าทอสวยๆนะก็เอาไปเป็นของแทนใจผู้บ่าวได
1: ้สมัยนี้เงินในบัญชีเท่านั้นละค่ะที่จะครองใจใครได้
0: ไม่เคยทำอะไรให้ผู้ชายบ้างหรือไงเนี่ย
1: หนูไม่มีแฟนอะค่ะ
0: งั้นวันนี้ต้องเริ่มจากการเรียนทอผ้าเปียวนี่แหละ
1: เพิ่งมาถึงก็ต้องทอผ้าเลยเหรอคะแต่ว่าไม่เคยทำก็อยากลองค่ะน่าสนุกดี
0: แม่สีไพรเชิญ

จากเย็บผ้าไม่เคยจับเลยพี่ต้องมาใช้กี่ทอผ้าทั้งผืนเนี่ยนะแล้วสอนเร็วขนาดนั้นใครจะไปทำได้เลยเนี่ย

0: ียบ
1: มันเกิดขึ้นเร็วมากเลยไม่มีใครทันได้ทั้งตัวสักคนหามารู้อีกทีอ่ะพ่อของซูก็มารับซูไปกรุงเทพซะแล้ว
2: งั้นแสดงว่าที่แม่ตายก็เพราะว่า
3: ซูมาอยู่โรงทอผ้าได้ไงแถมไปนั่งที่คนตายด้วย
2: ที่ที่ฉันนั่งอะนะก็แค่หลอดไฟไม่ดีแหละมันไม่มีจริงหรอกผีอะประกวดหมู่บ้านดีเด่นอะไรสักอย่างใช่ไหมฉันว่านะ
4: ไม่อะไรอ่ะมันไม่ได้ง่ายที่จะคิดหรอกนะยายเจี๊ยบ
5: แล้วเองคิดว่าการมีชื่อเสียงเนี่ยมันจะทำให้หมู่บ้านดีขึ้นงั้นเหรอมันไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องรีบร้อนหรอก
2: งั้นก็อยู่กันแบบนี้แหละอยู่ห่างไกลความเจริญแล้วก็ตายไปเหมือนแม่ใช่ไหมตา

ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดี

0: ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะคารังโรปะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเฉนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอ

0: กาศไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธัตระภะคะวะโตภุพพะภาคะนะมะคา

0: เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เลียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verifyรวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middleeastcrisis
1: คดีเฉาเมื่อคราวก่อนสารคดีเสียงที่จะพาผู้ฟังย้อนกลับไปสู่คดีดังที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันกันเมื่อครั้งอดีตและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาจนปัจจุบัน
2: ว้ายฟ้าหลังขีที่ไหนมาตายอยู่ตรงนี
3: ้โอ้ยน่าสยดสยองมาก
4: พวกหล่อนรีบไปแจ้งกรมพระตำรวจหลวงเร็ว

0: นุกไปกับเรื่องเล่าคดีดังในอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อนทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:00 นทางไทย PBS Podcast
1: วันนี้ข้าจะทำให้เจ้าเห็นว่าความยุติธรรมเป็นยังไงกฎแห่งกรรมนั้นอยู่ที่ไหน
2: เมื่อความยุติธรรมไม่เคยหยุดพักเสียงแห่งความซื่อสัตย์ยังคงยืนหยัดต่อกรอำนาจมืดความจริงต้องปรากฏคนผิดต้องได้รับโทษติดตามซีรีส์สุดเข้มข้นเป๋าบุญจินมือปราบคอร์รัปชันทาง www.pipa.me และ Pipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาPipa Vision and Passion
3: สวัสดีเพื่อนใหม่แต่ทำไมเราไม่เหมือนกันเลยล่ะเมื่อเด็กดาวโลกอลิซคิมและลีโอต้องออกเดินทางทั่วจักรวาลเพื่อทำภารกิจหาเพื่อนเอเลี่ยนเพราะบางทีความต่างอาจเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพเรียนรู้จักเพื่อนใหม่กับ Friend Space กวนสามซ่าตุลุยจักรวาลทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 นที่ไทย PBS กฎหมายเลข 3
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน1มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: ผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะเพราะเป็นวันชดเชยจากวันวิสาขบูชานะคะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่เราต้องไม่หยุดใช้เงินนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกของการใช้โครงการไทยช่วยไทย plus นะคะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเนี่ยเตรียมความพร้อมกันมากน้อยขนาดไหนนะเติมเงินกันไปหรือยังนะคะคุณผู้ชมหรือว่าวางแผนในการใช้จ่ายเอาไว้ยังไงบ้างนะคะแต่ว่าที่จะต้องมาเตือนกันสำหรับคนที่คิดมาก่อนหน้านี้ว่าเดี๋ยวจะไปเอาเงินสดออกมามีความผิดนะคะ
0: ครับ
1: อย่าไปทำแบบนั้นนะคะอย่าหาทำนะคุณผู้ชมร่วมพูดคุยกันนะคะสำหรับการจับจ่ายไทยช่วยไทย plus คาดการณ์ว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนนะคะ
2: ครับดักทางไว้ก่อนเพราะอะไรรอบก่อนมีนะมีการพูดถึงกันด้วยนะคุณผู้ชมบางร้านค้าบางทีสนิทกันอะไรต่างๆนี่เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ก็ต้องเน้นย้ำกันด้วยโลกออนไลน์ก็คุยกันเยอะด้วยเหมือนกันขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพบรรยากาศของร้านค้าคือเริ่มใช้วันนี้6 โมงเช้าวันแรกแต่ร้านค้าบอกว่าพร้อมก่อนคนที่จะใช้เพราะอะไร
0: ครับ
2: ป้ายต้องพร้อมบางคนบอกว่าป้ายเก่ารอบที่แล้วมีแล้วไม่ทำใหม่ก็เอามาติดไว้ก่อนบางคนก็ทำป้ายใหม่เอามาติดไว้นี่เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าคือบรรยากาศน่าจะกลับมาคึกคักเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยบอกเลยบอกว่ารอบก่อนเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยยอดขายมันกระตุ้นเพิ่มมากขึ้นครั้งนี้แหละรอมานานเดี๋ยวดูบรรยากาศวันนี้กันด้วยนะครับ
0: แล้วเป็นช่วงหยุดยาวพอดีเลยหลายคนแบบหยุดพักนะครับหรือไปท่องเที่ยวกันก็อาจจะทดลองใช้งานกันสักหน่อยนะครับอย่างน้อยก็ขอเจิมหัวเปิดวันแรกใช่ไหมประเดิมดูก่อนว่าเป็นยังไงผมว่าผมพร้อมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะปรากฏว่าเติมตังไป100แต่ปรากฏว่าแพ้โปรดิวเซอร์รายการเรา
2: ทำไม
0: เมื่อเช้านี้มาคุยกันพี่เติมไปแล้ว 1,000 นี่เดี๋ยวหลังจบรายการนี่จะไปซื้อจะไปตลาดแล้วนะครับคุณผู้ชมพูดคุยกันมาได้นะครับว่าคุณผู้ชมพร้อมใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus กันแล้วหรือยังคุยกันมาได้ทุกช่องทางในไลฟ์ของเราเลยนะครับเราเริ่มกันที่บรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศครับพร้อมใจกันทำบุญและไปเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชากันครับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยาและนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมขบวนเรือพายเวียนเทียนกลางน้ำบริเวณวัดติโลกอารามกลางกวานพะเยาเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามรวมทั้งให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเวียนเทียนทางน้ำหนึ่งเดียวในโลกโดยใช้ขบวนเรือพายพื้นบ้านจำนวนกว่า30 ลำเวียนเทียนทางน้ำนะครับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่54แล้วครับสำหรับวัดติโลกอารามเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อศิลาที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า534 ปีนอกจากนี้ยังเป็นอีกสถานที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งที่นักท่องเที่ยวเดินทางมากันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในวันสำคัญทางพุทธศาสนาครับขณะที่พิษณุโลกกันบ้างนะครับเครือข่ายทางวัฒนธรรมจาก9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลกมากกว่า900 คนร่วมกันเดินขบวนแห่พระพุทธชินราชจำลองและขบวนแห่ดอกบัวถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาครับในกิจกรรม669 ปีพุทธศรัทธาบูชาพระพุทธชินราชโดยเดินขบวนจากสวนกลางเมืองไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและร่วมกันรำมังคละเพรีสีสองแควที่นำเสนอท่ารำที่มาจากของดีวัฒนธรรมเด่นจากทั้ง9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลกด้วยจากนั้นพระเทพรัตนมุนีท่านเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกได้นำพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ก่อนเวียนเทียนรอบพระวิหารพระพุทธชินราชพระพุทธสีหีพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาครับเนื่องในวันวิสาขบูชาขณะที่บริเวณจังหวัดสุรินทร์นะครับพุทธศาสนิกชนอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นอำเภอที่ติดชายแดนไทยกัมพูชาได้ร่วมกันประกอบพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชาก่อนเริ่มพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์คณะพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนแห่รอบบริเวณจัดจุดจัดงาน3 รอบเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระรัตนตรัยก่อนเข้าสู่พิธีการปลูกต้นโพอย่างพร้อมเพรียงกันโดยผู้เข้าร่วมพิธีต่างเชื่อว่า การร่วมปลูกต้นโพในวันสำคัญทางพุทธศาสนาจะเป็นการสั่งสมบุญบารมีเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวครับลงใต้ไปที่จังหวัดยะลากันบ้างนะครับที่วัดเวรุวันตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลานายวีรพัฒน์บุญธริกรองผู้ราชการจังหวัดยะลานำพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันเวียนเทียนในช่วงกลางวันครับเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวบรรยากาศก็เป็นไปท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา91ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกบริเวณวัดสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีการปรับรูปแบบการจัดพิธีเวียนเทียนมาเป็นช่วงเวลากลางวันและช่วงเย็นต่อเนื่องทุกปีครับนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นะครับ
2: ครับภาคใต้หลายจังหวัดคึกคักนะครับเมื่อวานนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจก็เห็นว่าวันพระใหญ่วันทำบุญเนี่ยประชาชนค่อนข้างคึกคักในหลายพื้นที่นอกจากที่จังหวัดยะลาแล้วครับที่จังหวัดกระบี่ก็คึกคักด้วยเหมือนกันนอกจากมีประชาชนแล้วคนนี้ไปด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและไปกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่พร้อมเข้านมัสการพระเทพวชิรากรรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือซึ่งในระหว่างการทำพิธีทอดผ้าป่าครับเจ้าอาวาสแต่ก็อวยพรบอกว่าให้นายกรัฐมนตรี

0: รีมีความสุขแล้วก็ขอให้บริหารประเทศครบ4ปีให้พรแบบนี้นายกรัฐมนตรียิ้มสิครับยิ้มรับพรเลยนะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปพบปะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปบอกกับพี่น้องประชาชนบอกว่าอยากให้เชื่อมั่นว่าเงินทำบุญทุกบาทจะถูกนำไปพัฒนาวัดแล้วก็ขอให้ประชาชนทุกคนมีความสุขร่ำรวยครับ
1: ทำบุญแล้วเป็นยังไงอนุโมทนากับท่านทั้งหลายขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราได้มาเป็นร่วมกันในวันนี้ครับจงบังเกิดให้กับทุกท่านใครที่ร่ำรวยอยู่แล้วก็ร่ำรวยขึ้นไปอีกใครที่กำลังจะร่ำรวยก็ขอให้ร่ำรวยใครที่ยังไม่ร่ำรวยก็ขอให้รวยขึ้นทุกวันทุกวันใครที่มีสุขภาพแข็งแรงก็ขอให้มีแข็งแรงอายุยืนใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย
0: พอไปถามชาวบ้านนะครับชาวบ้านหลายคนเนี่ยเขาบอกเลยบอกรู้สึกดีใจนะครับที่นายกรัฐมนตรีมาร่วมทำบุญกับ

0: ตกงานกันเยอะมากกว่าจะได้งานเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแต่ว่านอกจากกลุ่มคนทั่วไปแล้วผู้พิการก็มีข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันถ้าไปดูงานวิจัยของ Save the Children นะครับเขาออกมาเปิดเผยบอกว่าผู้พิการเนี่ยเข้าถึงการจ้างงานเพียงร้อยละ8นะครับโดยเฉพาะคนพิการทางการมองเห็นที่แม้จะมีทักษะเรื่องของความรู้แต่โอกาสการเข้าถึงงานยังน้อยอยู่เพราะปัญหาของกระบวนการรับสมัครงานเนี่ยมันเข้าถึงยากแล้วก็ขาดระบบเชื่อมต่อจากการศึกษาไปสู่การทำงานด้วยครับงานในร้านกาแฟที่อยู่ย่านเพลินจิตในกรุงเทพมหานครหลังจากที่เขาเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีแม้ว่าจะมองเห็นเลือนลางแล้วก็มีทักษะความรู้ด้านการตลาดแต่ปรากฏว่าการหางานที่ตรงกับสายที่เรียนจบมาเขาบอกเป็นเรื่องยากมากเลยเพราะไม่มีการเปิดรับสมัครจึงต้องเลือกทำงานที่เปิดรับเท่านั้นซึ่งเขาบอกว่าก็มีน้อยเหมือนกันครับและอนาคตก็ตั้งใจว่าจะเรียนต่อปริญญาโทด้านจิตวิทยาเพราะอยากจะทำงานด้านนี้แต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะมีงานเปิดรับสมัครหรือไม่ครับ
1: จริงๆสำหรับหนูว่ายากนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยคือส่วนใหญ่บริษัทส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเปิดรับเท่าไหร่ค่ะก็ต้องมีความสามารถกับศักยคติเป็นส่วนใหญ่ค่ะคนพิการทุกคนทุกประเภทมีความสามารถค่ะเว้นแต่ว่าแต่ละคนความสามารถจะไม่เหมือนกันค่ะหนูอยากให้ทุกหน่วยงานลองแบบว่าเปิดประสบการณ์ลองมองศักยภาพของคนพิการทุกประเภทดูค่ะ
0: จบปริญญาตรีด้านการตลาดแต่ถามว่าสมัครงานที่ไหนกว่าจะรับกว่าจะมีการเปิดรับสมัครมันก็ยากก็เลยต้องทำงานร้านกาแฟไปก่อนทีนี้พอจะเรียนต่อปริญญาโทก็ต้องคิดหนักด้วยเหมือนกันว่าไอ้วิชาที่ตัวเองจะเรียนเนี่ยจะมีการเปิดรับสมัครด้วยหรือไม่นะครับถ้าไปดูงานวิจัยที่ Save the Children เนี่ยเขาออกมาเปิดเผยเขาบอกว่าพบว่าผู้พิการทางการมองเห็นจำนวนมากมีทักษะความสามารถและมีความพร้อมในการทำงานแต่ปรากฏว่าคนกลุ่มนี้เขาถูกจำกัดโอกาสจากระบบการจ้างงานและก็ทัศนคติของนายจ้างนะครับส่วนระบบการรับสมัครงานก็มีขั้นตอนที่ไม่เอื้อต่อผู้พิการและก็ขาดการเชื่อมต่อระบบการศึกษากับการทำงานด้วยทาง Save the Children เองเขาก็เลยร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรการอบรมทักษะอาชีพและชีวิตให้กับผู้พิการทางการมองเห็นเพื่อให้สามารถเข้าถึงงานที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นครับ
2: เราพยายามเน้นให้เห็นว่าน้องๆเยาวชนผู้พิการทางการเห็นเนี่ยสามารถมีทักษะวิชาชีพที่นอกเหนือไปจากอาชีพที่ถูกจำกัดเนาะไม่อยู่แค่การนวดหรือขายลอตเตอรี่เพียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าอยากให้เห็นว่าเขามีโอกาสอื่นๆเช่นการทำงานกับ Dot Coffee เนี่ยเราเห็นเลยว่าน้องๆสามารถเป็นบาริสต้าได้แต่ผู้ประกอบการที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเราเนี่ยมีทั้งฝั่งที่ทำงานด้านเทคโนโลยีทำงานด้านดิจิตอลกราฟิกดีไซน์หรืองานที่ต้องใช้ AI เหล่านี้ค่ะเยาวชนผู้พิการทางการเห็นสามารถเข้าไปทำงานได้ถ้าเกิดว่านายจ้างมีทัศนคติที่ดีแล้วพยายามปรับสภาพแวดล้อมใน workplace เนาะในที่ทำงานให้เหมาะสมกับเขาค่ะ
0: Save the Children ประเทศไทยยังเปิดเผยว่าแม้ว่าไทยเองจะมีกฎหมายสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการแต่ก็พบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่เลือกที่จะส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการแทนที่จะรับผู้พิการเข้าทำงานก็เลยส่งผลทำให้ผู้พิการเนี่ยยังเข้าไม่ถึงการทำงานตัวเลขของผู้พิการที่ตกงานก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ทางสังคมที่อาจจะต้องร่วมกันว่าผู้ประกอบการเองอาจจะมีการให้โอกาสที่เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าก็อาจจะทำให้ตัวเลขของคนที่ตกงานเนี่ยลดน้อยลงไปด้วยนะครับ
3: ไปดูเหตุพยายามชิงทองที่สมุทรปราการนะครับมีชายคนหนึ่งครับทำทีเข้ามาซื้อสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก1บาทก็ทำทีเผยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อยากจะลองกับข้อมือของตัวเองนะครับอาศัยจังหวะนั้นครับจะวิ่งออกจากร้านแต่ว่าเจ้าของร้านเองก็ไหวพริบค่อนข้างดีนะครับคอยสังเกตแล้วก็กดล็อกประตูร้านเอาไว้ก่อนทำให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยหลบหนีไม่ได้แล้วก็ถูกจับกุมครับดูภาพจากวงจรปิดกันเลยนะครับภาพของนายสุรศักดิ์วัย26ปีชาวบุรีรัมย์เข้ามาในร้านทองทำทีขอเลือกซื้อสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก1บาทก่อนจะออกอุบายขอหยิบทองมาลองใส่ข้อมือแล้วก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปทำทีถ่ายรูปอะครับจังหวะนั้นเองทางเจ้าของร้านเริ่มระมัดระวังตัวละเพราะว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยอยากจะให้ทดลองกับมือของตัวเองซึ่งจริงๆเจ้าของร้านบอกว่าก็ทดลองกับข้อมือของเจ้าของร้านก็ได้ดูก็รู้แล้วว่าใ

0: ับข้อมือเป็นยังไงนะครับแต่ชายคนนี้ไม่ยอมบอกว่าอยากจะลองกับข้อมือตัวเองในนี้ลองถ่ายรูปดูนะฮะคุณผู้ชม
1: ไปเลย
0: นี่จังหวะนี้หันหลังไปจะเปิดประตูเปิดไม่ได้อ่ะส่งคืนจบ
2: เดินกลับมาดีกว่า
1: ไม่แต่ก็คือเจตนาไม่ดีนะอย่างเงี้ย
0: ใช่ไงมันชัดเจนอยู่แล้วหรือยังไงบอกว่าจะไปดูกับแสงตะวันข้างนอกว่าทองมันแวววับสวยงามหรือเปล่า
2: จังหวะการเตรียมจะวิ่งมันพูดไม่ขึ้นจริงๆ
0: ไม่ได้จริง
2: ไม่ได้แล้ว
0: คุณผู้ชมแล้วแบบช่วงเย็นๆแล้วด้วยนะครับ6 โมงครึ่งเนี่ยนะครับคือจังหวะนั้นเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าคือเอะใจแล้วแหละคนนี้มีพิรุธนะครับก็เลยกดปุ่มล็อกประตูของร้านไว้ก่อนที่นายสุรศักดิ์จะพยายามออกไปจากร้านเมื่อกี้นี้อย่างที่เห็นนะครับว่าจับประตูแล้วแต่ออกไม่ได้เพราะประตูร้านเนี่ยล็อกเอาไว้สุดท้ายก็หันหลังเดินกลับมาหาเจ้าของร้านแล้วก็ยื่นสร้อยข้อมือคืนให้นะครับหลังจากนั้นทางร้านก็ได้กดสัญญาณเตือนภัยนะครับไปที่สภ.บางพลีสมุทรปราการตำรวจก็ลงพื้นที่มาจับผู้ก่อเหตุพร้อมของกลางเป็นสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก1 บาทมูลค่า 71,000 บาทและดำเนินคดีตามกฎหมายครับทางพันตำรวจโทภาวัตรัตนาพรรองผู้กำกับการสภ.บางพลีบอกว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหารับสารภาพนะครับว่าก่อเหตุจริงโอ้โหภาพวงจรปิดชัดขนาดนี้ จะไม่สารภาพก็ยังไงอยู่นะครับ เขาเล่าว่าตัดสินใจก่อเหตุเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปขับรถย้อนสอนแล้วไปชนคนถูกศาลตัดสินและต้องหาเงินมาชดใช้ให้กับผู้เสียหายเป็นเงิน 200,000 บาทแต่ตัวเขาไม่มีเงินก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับตัดสินใจมาก่อเหตุเพื่อที่จะหาเงินไปจ่ายให้กับทางผู้เสียหายแต่อย่างที่เห็นนะครับว่าสุดท้ายไม่รอดนะครับถูกจับดำเนินคดีแล้วนะครับนี่ต้องชื่นชมเจ้าของร้านด้วยที่ไหวพริบดีนะครับแล้วก็สังเกตความผิดปกติของลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับ
1: ลักษณะเขาก็รู้ค่ะว่าลูกค้ามาทรงไหนมาแนวไหนเพราะว่าดูจากประสบการณ์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะ
0: ค
1: ุณผู้ชมรู้เลยว่าคนแบบนี้เนี่ยมาขอดูแล้วก็ไม่น่าจะปลอดภัย
0: ถ้าผมเดินเข้าไปนี่เจ้าของรู้เลยว่ามาจำนำไม่น่าจะมาซื้ออ
2: าจจะแค่มาถามก่อน
1: คุณผู้ชมไปดูอีกเหตุการณ์นึงค่ะเรื่องของการทวงหนี้นะคะที่จังหวัดระยองเจ้าหนี้เนี่ยบุกไปถึงบ้านของลูกหนี้ลูกหนี้ยืมเงินไป 6,000 บาทจ่ายไปแล้วจ่ายไปบางส่วนและเหลือ 4,700 บาทสุดท้ายเกิดเหตุชุลมุนจนลูกสาวของลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ใช้ราวตากผ้ากระแทกหน้าดั้งหักเลยค่ะ
3: คนสั่งเนี้ยสามารถ
1: ก็ออกไปได
3: ้บอกผู้ตายคนสั่งเนี้ยสามารถ
1: ก็ออกไปได
3: ้บอกผู้ตายคนสั่งเนี้ยสามารถ
1: ก็ออกไปได
3: ้บอกผู้ตาย
1: นี่เป็นคลิปที่ผู้เสียหายนำมาเปิดเผยนะคะนาทีที่ถูกทวงหนี้จากชายคนหนึ่งค่ะคลิปดังกล่าวเนี่ยค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งซึ่งอยู่หลังสภ.เมืองระยองหญิงวัย29 ปีได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นลูกสาวของหญิงที่ไปกู้เงินเธอก็เล่านะคะบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตนเองอยู่กับบ้านกับลูกสาววัย5 ขวบเจ้าหนี้เนี่ยเข้ามาทวงเงินเธอก็พยายามอธิบายว่าฉันเนี่ยไม่ได้เป็นคนกู้นะแม่ของฉันเป็นคนกู้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเกิดเหตุชุลมุนขึ้นจึงใช้มีดป้องกันตัวเองส่วนฝ่ายเจ้าหนี้อะค่ะใช้ราวตากผ้ากระแทกหน้าจนดั้งหักเลยค่ะ
4: แล้วหนูว่าไม่ได้เป็นคนกู้เองนะไม่ได้เป็นทวงเงินเองคะบ้านหลังเนี้ยหนูเป็นคนเช่าแล้วเขาก็ด่าแบบด่ามาเยอะมากพี่แล้วเขามาถีบเครื่องซักผ้าใส่หนูก็เลยโมโหแล้วบอกพี่ออกไปเลยอันนี้มันบ้านหนูอย่ามายุ่งวุ่นวายในเนี้ยหนูก็เลยไล่เขาอ่ะได้หันมาแล้วก็ผลักราวเหล็กอ่ะราวตากผ้าค่ะใส่หน้าหนูก็เลยเกิดบันดาลโทสะแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาหลังบ้านเพื่อมาหยิบมีดอิโต้ป้องกันตัวค่ะใช
1: ่ส่วนแม่ของหญิงวัย29 ปีที่ได้รับบาดเจ็บยอมรับนะคะว่าตนเองเนี่ยไปกู้เงินมา 6,000 บาทใช้หนี้ไปแล้วบางส่วนเหลือ 4,700 บาทต่อมาติดขัดปัญหาเรื่องเงินจึงไม่สามารถใช้หนี้ได้ในช่วงเวลาที่กำหนดค่ะ
5: เพราะว่ามาช่วงหลังๆการค้าขายมันไม่ดีขึ้นมันก็ขายทรงตัวเงินมันก็เลยไม่พอฉันก็เลยคิดว่าหลบไปสักพักนึงเพื่อจะกลับมาประนอมหนี้เขาแต่เจ้าหนี้ไม่รอเวลาและไม่ให้โอกาสบุกหลังบ้านไปตีลูกสาวจนลูกสาวจมูกหัก
1: ผู้เสียหายยังบอกนะคะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหนี้เคยมาที่บ้านมาทวงแล้วครั้งหนึ่งมาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมใช้กาวหยอดแม่กุญแจ

0: แล้วก็เขียนป้ายประจานจนเข้าบ้านไม่ได้มาแล้วนะคะคือป้ายประจานเนี่ยคือก็ค่อนข้างหยาบคายด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเบลอละค่ะล่าสุดได้เข้าแจ้งความแล้วนะคะแล้วก็ตำรวจได้เรียกตัวมาแจ้งข้อหาเนื่องจากให้กู้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดย้ำกับคุณผู้ชมกฎหมายกำหนดที่ 15% ต่อปีต้องไม่เกินนี้นะคะซึ่งผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวออกมาจึงเกรงว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นค่ะ
1: เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเอามาเตือนสำหรับผู้ปกครองที่พาเด็กเนี่ยไปท่องเที่ยวนะครับมีเหตุการณ์เด็กชายพลัดตกบันไดทางขึ้นวัดเขาสุวรรณคีรี200ขั้นด้วยกันหลังจากไปทำบุญกับครอบครัวที่จังหวัดฉะเชิงเทราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเด็กหมดสติครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลครับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแปลงยาวเข้าไปช่วยเหลือเด็กชายรายหนึ่งที่เกิดพลัดตกบันไดทางขึ้นวัดเขาสุวรรณคีรีตำบลหนองแหนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราถึง200ขั้นนะครับคือวัดแห่งนี้เนี่ยความสูง718ขั้นด้วยกันแต่ว่าเด็กตกมาถึง200ขั้นตกลงมาเนี่ยเด็กหมดสติและจากการตรวจสอบก็คือมีแผลถลอกบริเวณใบหน้าและก็ตามร่างกายเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยพนมสารคามได้เข้าไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ดูแลอาการเด็กในบริเวณจุดเกิดเหตุหลังจากนั้นก็ช่วยกันลำเลียงหามคนเจ็บเนี่ยลงมาอย่างทุลักทุเลเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่า1ก็คือความสูงครับ2ก็คือความชันของบันไดทีนี้พอจะนำตัวเด็กลงมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากลำบากก็ต้องลากกันลงมาแบบนี้ครับทีนี้พอลงมาถึงด้านล่างก็เลยมีการประสานทีมกู้ชีพโรงพยาบาลแปลงยาวเข้ารับตัวเด็กนำไปส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาต่อไปตอนนี้อาการของเด็กยังอยู่ระหว่างการประเมินและทำการรักษาจากแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับส่วนเรื่องของสาเหตุของการพลัดตกบันไดครั้งนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งวัดเขาสุวรรณคีรีหรือว่าที่ชาวบ้านรู้จักในชื่อวัดเขาดวงยางแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ปฏิบัติธรรมสำคัญของอำเภอพนมสารคามมีบันไดทางขึ้นสู่ยอดเขารวมทั้งสิ้น718ขั้นซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้แสวงบุญนิยมเดินทางขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขามีการประกาศแบบนี้หลังจากเกิดเหตุนะครับทางวัดก็มีการประกาศเตือนให้ระมัดระวังในการเดินขึ้นเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเด็กที่มากับผู้ปกครองก็ควรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดด้วยเรื่องนี้ก็ถือว่าเอามาเตือนกันเพราะว่านอกจากเป็นวันหยุดยาวแล้วขณะเดียวกันช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับไปทำบุญแล้วก็วัดเองมีบันไดมากขนาดนี้เด็กๆที่จะเดินขึ้นก็ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกันครับ
2: ดูเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับความพยายามลักลอบเข้าเมืองของชาวต่างชาติมาในบ้านเราก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ก็ยังจับได้ต่อเนื่องเช่นเดียวกันส่วนที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยนะครับมันมีอีกประเด็นหนึ่งครับที่ถูกพูดถึงกันมากในโลกออนไลน์คือข่าวลือที่บอกว่าจะมีการเปิดด่านให้นักเรียนชาวกัมพูชาเนี่ยสามารถข้ามเข้ามาในฝั่งประเทศไทยมาเรียนหนังสือได้นะครับเรื่องนี้ทหารออกมายืนยันแล้วว่าไม่เป็นความจริงครับที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชายังคงถูกปิดและมีกำลังทหารรักษาการตลอด24ชั่วโมงครับหลังจากที่มีกระแสข่าวข่าวลือมาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่11พฤษภาคมแล้วก็มีมาเรื่อยๆส่งต่อกันบอกว่าจุดผ่านแดนทุกจุดในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเปิดให้ผ่านเข้าออกได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนกัมพูชาเดินทางมาเรียนหนังสือตามโรงเรียนในจังหวัดสระแก้วเรื่องนี้ทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่อำเภออรัญประเทศนะครับก็ให้ข้อมูลว่าขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านให้นักเรียนกัมพูชาข้ามแดนจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาเรียนในฝั่งไทยแต่อย่างใดจะมีเพียงนักเรียนกัมพูชาที่เข้ามาไปอยู่ในประเทศไทยก่อนที่จะเกิดการปะทะบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในไทยและสามารถเดินทางไปเรียนได้ตามปกติเพราะว่าอยู่ในไทยอยู่แล้วส่วนชายแดนก็ยังไม่มีการเปิดให้เข้ามาอย่างที่บอกไปยืนยันไม่มีนะครับและอย่างที่เกริ่นไปคุณผู้ชมชายแดนเนี่ยก็ยังมีความพยายามลักลอบเข้าเมืองต่อเนื่องนะครับชุดเฉพาะกิจอรัญประเทศและหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่12สนที่กำลังเข้าไปสกัดจับชาวต่างชาติ4คนร่วมกับทางตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับไปตรวจสอบแล้วก็สกัดชาวต่างชาติ4คนลักลอบข้ามแดนจากกัมพูชาเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ

0: ในพื้นที่แนวชายแดนอำเภออารัญญประเทศปรากฏว่าเป็นชาวเอธิโอเปีย3คนชาวเวียดนามอีก1คนครับผู้ต้องหาชาวเอธิโอเปียเขาบอกว่าถูกชวนจากประเทศต้นทางให้ออกเดินทางมาทำงานในกัมพูชาก่อนจะถูกกักขังให้อยู่แต่ในอาคารพร้อมกับถูกบังคับให้ไปหลอกลวงเหยื่อร่วมลงทุนภายใต้การควบคุมของนายจ้างชาวจีนขณะที่ชาวเวียดนามอายุ21ปีอ้างว่าถูกหลอกผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่นกันนะครับก่อนเดินทางข้ามแดนเข้าสู่กัมพูชาแล้วก็ถูกส่งต่อมายังพื้นที่ปอยเปตโดยมีแผนที่จะลักลอบเข้าประเทศไทยเพื่อไปทำงานตามที่ได้รับว่าจ้างแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและถูกจับกุมเสียก่อนซึ่งภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ก็ได้คุมตัวชาวต่างชาติทั้งหมดส่งมอบให้กับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วดำเนินคดีในข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและขยายผลถึงเครือข่ายผู้นำพาและขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ดูการกวาดล้างยาเสพติดกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาตำรวจสามารถยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ได้ทั้งยาบ้าแล้วก็ไอซ์ซึ่งลำเลียงมาจากชายแดนภาคเหนือล่าสุดนะคะยึดไอซ์ 1,687 กิโลกรัมแล้วก็ยาเคอีก50กิโลกรัมซุกซ่อนไว้ในรถบรรทุกถังยางมะตอยนะคะเป็นการอำพรางการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ค่ะนี่เป็นนาทีที่ตำรวจชุดปฏิบัติการกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีเข้าสกัดจับรถบรรทุกเป็นรถบรรทุกยางมะตอยนะคะที่บริเวณหน้าตลาดแห่งหนึ่งในตำบลดอนทองอำเภอเมืองพิษณุโลกหลังจากที่เจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวมานานกว่า2สัปดาห์จนกระทั่งวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะพบความเคลื่อนไหวเข้ารับยาเสพติดจากกลุ่มขบวนการทางภาคเหนือชุดปฏิบัติการก็เชื่อว่ารถบรรทุกน่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นและหลังจากการตรวจค้นก็พบว่าในถังท้ายรถบรรทุกอะค่ะมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ภายในเนี่ยเป็นไอซ์ 1,680 กิโลกรัมแล้วก็คีตามีนหรือว่ายาเคประมาณ50กิโลกรัมปฏิบัติการครั้งนี้จับผู้ต้องหาได้3คนเครือข่ายนี้เป็นขบวนการใหญ่มีนายทุนเป็นชาวต่างชาติอยู่เบื้องหลังซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มรับจ้างขนลำเลียงทำมาแล้ว5ครั้งนะคะหลังจากรับยาจากภาคเหนือจะพักยาที่สระบุรีแล้วก็กระจายให้เครือข่ายค่ะพื้นที่จำหน่ายก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งตำรวจขยายผลจากการจับเครือข่ายลักลอบขนยาบ้า 100,000 เม็ดเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาค่ะ
2: ต้องหาที่เป็นหัวหน้าเนี่ยนะครับนายพงศักดิ์เนี่ยเขาอาชีพเขาเนี่ยมีรถหัวลากนะครับมีลากรถหัวลากแล้วก็มีรถบรรทุกน้ำมันอะไรเงี้ยแต่ด้วยเขาประสบสภาวะทางเศรษฐกิจนะครับก็ธุรกิจเขาขาดทุนก็เลยเบี่ยงเบนหันมาทำอาชีพนี้รับจ้างนะครับซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับที่ฝ่ายสืบสวนจับกุมเนี่ยตรวจสอบก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับซึ่งในครั้งนี้ได้มาจากการขยายผลที่ฝ่ายสืบสวนปราบปรามยาเสพติดของกองกับสวัสดิภาพเด็กและสตรีเนี่ยจับกุมได้เมื่อวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้ 100,000 เม็ดนะครับ
1: ไม่แบเลยสำหรับผู้ที่ร่วมกระทำความผิดเครือข่ายยาเสพติดยังมีอีก2คนนะคะตำรวจชุดจับกุมสืบทราบแล้วนะคะว่าเป็นใครบ้างแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติต่อศาลออกหมายจับต่อไปค่ะนี่คุณผู้ชมนี่เป็นยาบ้าค่ะ 300,000 เม็ดเป็นของกลางที่กองร้อยทหารพรานที่3206และกองร้อยทหารพรานที่3207กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ตรวจยึดเอาไว้ได้หลังจากที่มีการยิงปะทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเมื่อคืนวันที่30พฤษภาคมในพื้นที่ตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ก่อนการปะทะค่ะเจ้าหน้าที่ทหารพรานออกลาดตระเวนในพื้นที่ชายแดนก่อนที่จะพบกับกลุ่มผู้บุคคลต้องสงสัย 3-5 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศเจ้าหน้าที่จึงให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดแล้วก็ไม่ทราบขนาดด้วยนะคะยิงใส่จึงเกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีหลังเสียงปืนสงบลงพบว่าฝ่ายตรงข้ามค่ะหลบหนีไปได้จึงจัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ก่อนที่จะเข้าตรวจสอบในช่วงเช้าก็พบว่า เป็นกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง2ใบภายในบรรจุยาบ้า 300,000 เม็ดปลอกกระสุนปืนลูกซองจำนวน2ปลอกจึงนำของกลางทั้งหมดส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
3: ดูเรื่องของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกันหน่อยนะครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่อย่างที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ไปสำรวจโบราณสถานกองมูไม้คุงอายุไม่ต่ำกว่า400ปีตอนนี้เขาบอกว่าเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มโบราณสถานลักษณะรูปแบบสถูปจำนวน2องค์เป็นโบราณสถานที่นายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับพร้อมหน่วยงานต่างๆแล้วก็นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมเดินทางไปสำรวจหลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถึงการค้นพบกลุ่มโบราณสถานเจดีย์ร้างในยุคสมัยล้านนาเขาบอกอายุไม่น่าจะต่ำกว่า400ปีครับโดยกลุ่มโบราณสถานที่1ชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าดอยกองมูบ้านไม้หุงองค์ที่2ชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าดอยกองมูคำเซิงและโบราณสถานรูปแบบอาคารจำนวน1หลังทางนี้ในระหว่างเส้นทางการสำรวจจากองค์ที่1ไปยังองค์ที่2ก็ยังไปพบร่องรอยโบราณสถานลักษณะอาคารกระจายตัวอยู่หลายจุดซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และก็โบราณคดีของพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็ยังเป็นหลักฐานสำคัญนะครับที่แสดงให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานและก็อารยธรรมที่มีมาก่อนก่อตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับ
1: นอกจากนี้นะคะคณะยังเดินทางไปยังสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงล่าตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเพื่อเดินทางศึกษาเส้นทางธรรมชาติแล้วก็สำรวจพื้นที่แหล่งโบราณคดีวงกลมหินซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าวงตีไก่ที่กระจายตัวอยู่ในหลายจุดนะคะโดยวงที่ใหญ่ที่สุดมีเส้นผ่าศูนย์กลาง10เมตรและ12เมตรซึ่งอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงร่องรอยอารยธรรมของกลุ่มคนในอดีตที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นประเมินสภาพพื้นที่แล้วก็วางแนวทางการอนุรักษ์รวมทั้งเตรียมประสานกรมศิลปากรเพื่อร่วมวางแผนในการดูแลรักษาแล้วก็พัฒนาแหล่งโบราณสถานของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้คงคุณค่าอย่างยั่งยืนแล้วก็พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานต่อไปในอนาคตค่ะ
3: ช่วงวันหยุดชวนคุณผู้ชมมาตรวจเช็คเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับจะไปท่องเที่ยวที่ไหนวางแผนกันหน่อยอย่างวันนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนปัจจัยมันมาจากร่องมรสุมที่พัดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนจะส่งผลทำให้วันนี้เจอฝนได้ร้อยละ50ของพื้นที่นะครับถ้าเราไปดูในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยวันนี้พื้นที่ภาคเหนือจะเจอฝนตกหนักนะครับโดยจังหวัดที่มีการประกาศแจ้งเตือนคือที่จังหวัดตากแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร2พื้นที่นี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือแต่ว่าในขณะเดียวกันพื้นที่ภาคเหนือตอนบนถ้าขยับขึ้นมาอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายวันนี้ก็เจอฝนตกหนักด้วยเหมือนกันร้อยละ40ของพื้นที่นะครับถ้าไปดูเรื่องของสภาพอากาศอย่างช่วงเช้าเนี่ยวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายๆร้อนที่สุดวัดได้อยู่ที่38องศาเซลเซียสนะครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังก็คือจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาแล้วก็4จังหวัดของพื้นที่อีสานใต้ก็คือบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวัดได้อยู่ที่37องศาเซลเซียสนะครับส่วนในพื้นที่ภาคกลางภาคกลางวันนี้เจอฝนตกหนักที่สุดร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังฝนตกหนักคือกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครเช่นเดียวกับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิวัดได้อยู่ที่36องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่จะมีฝนตกหนัก ก็คือจังหวัดปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวัดได้อยู่ที่

0: 37องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคใต้เองมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทั้งอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมที่พัดผ่านนะครับก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้วันนี้เจอฝนได้ร้อยละ70ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอฝนมากที่สุดคือชุมพรสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลเจอฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่ช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่35องศาเซลเซียสฝั่งอ่าวไทยวันนี้คลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลายังคงถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับหลังจากยอดผู้ป่วยต้องสงสัยว่าติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่ากรณีเกือบทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในทวีปแอฟริกานะครับแต่ทั่วโลกก็มีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคนี้กันแล้วนะครับคุณจารุพร
2: อย่างที่บราซิลล่าสุดก็มีรายงานพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาแล้วนะคะตอนนี้ทางการบราซิลก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนด้วยค่ะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญขออภัยค่ะผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกก็ยังคงลงพื้นที่ในดีอาร์คองโกพร้อมทั้งใช้โอกาสนี้เรียกร้องให้ทุกคนร่วมมือการหยุดยั้งการแพร่ระบาดด้วยค่ะเทดรอสอะดานอมเกเบเยซูสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกและเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ดูแลและรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในเมืองบูเนียรวมทั้งตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ประจำอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ค่ะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองเอกของจังหวัดอิตูรีศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกพร้อมทั้งเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐผู้นำชุมชนรวมไปถึงหน่วยงานด้านมนุษยธรรมและสาธารณสุขในพื้นที่ขณะที่รัฐบาลดีอาร์คองโกก็เตรียมส่งทีมแพทย์และก็พยาบาลรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตจากกรุงกินชาซามาดูแลผู้ป่วยที่ศูนย์แห่งนี้ใหม่ด้วยนะคะนอกเหนือจากทีมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วโดยแม้ว่าตอนนี้ทางศูนย์จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้เพียง45เตียงแต่จริงๆแล้วก็มีขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด100เตียงค่ะซึ่งจะเปิดรับผู้ป่วยอีโบลาในเมืองบูเนียแล้วก็จากพื้นที่โดยรอบโดยทางการได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรับมือกับโรคระบาดอย่างครบครันโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยวิกฤตค่ะด้านของผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกก็ระบุว่ากุญแจสำคัญของการต่อสู้กับอีโบลาอยู่ที่ความร่วมมือของชุมชนขณะที่การรับมือกับโรคระบาดควรเป็นเรื่องของทุกคนและควรต้องดูแลซึ่งกันและกันโดยยืนยันด้วยนะคะว่าแม้จะไม่มีวัคซีนแล้วก็ยารักษาแต่ผู้ป่วยอีโบลาสายพันธุ์บุนิบูโจก็หายจากโรคนี้ได้ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีผู้ป่วย4คนที่เตรียมออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะนอกจากนี้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกก็ยังใช้โอกาสในการเยือนครั้งนี้ร้องขอให้ประชาชนเข้ารับการรักษาและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดแต่เนิ่นๆเมื่อเริ่มสงสัยว่าติดเชื้อด้วยนะคะโดยมาตรการดังกล่าวก็มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเชื้อไวรัสอีโบลาที่พบระบาดเป็นสายพันธุ์หายากที่ยังไม่มีวัคซีนหรือว่ายารักษาซึ่งยิ่งดูแลได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งลดความเสี่ยงได้มากเท่านั้นนอกจากนี้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังร้องขอให้มีการฝังศพผู้เสียชีวิตจากอีโบลาอย่างปลอดภัยแทนการฝังตามธรรมเนียมและก็ประเพณีซึ่งญาติจะเป็นผู้จัดการศพโดยที่ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสมทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อได้โดยก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุบุกแย่งศพตามสถานพยาบาลมาแล้วหลายครั้งด้วยค่ะการเยือนดีอาร์คองโกของผู้นำองค์การอนามัยโลกก็ยังมีขึ้นเพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับอีโบลาท่ามกลางความกังวลว่าการรับมืออาจจะยังมีไม่เพียงพอในการจัดการกับการระบาดของโรคค่ะซึ่งตอนนี้พบผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อแล้วมากกว่า 1,100 คนและก็เสียชีวิตมากกว่า200คนท่ามกลางการระดมความช่วยเหลือขององค์การระหว่างประเทศเข้าไปในดีอาร์คองโกเพื่อเร่งรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ซึ่งตรวจพบเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีการระบาดมาก่อนหน้านั้นแล้วค่ะ ัจจุบันเองทั่วโลกก็ยังคงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอีโบลาแล้วนะคะโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบราซิลเปิดเผยว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนหลังจากพบผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาในเซาเปาโล1คนซึ่งเป็นชายวัย37ปีที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากดิอาคองโกค่ะแล้วก็มีอาการไข้จึงต้องมีการแยกกักตัวในโรงพยาบาลที่ใช้ดูแลผู้ป่วย

0: โอล่าเป็นการเฉพาะโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าชายคนดังกล่าวผู้ได้รับคนนี้ก็ได้รับการวินิจฉัยนะคะว่าเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดรุนแรงแล้วก็กำลังดำเนินการตรวจเพิ่มเติมเพื่อคัดกรองหาเชื้ออีโบลาด้วยนอกจากนี้ยังมีรายงานแยกกักตัวชายอีกคนหนึ่งในริโอเดจาเนโรหลังจากที่ชายคนนี้เพิ่งเดินทางกลับมาจากยูกันดาเมื่อวันที่12พฤษภาคมและก็มีอาการไอหนาวสั่นแล้วก็ท้องเสียค่ะเบื้องต้นหน่วยงานท้องถิ่นระบุว่าชายคนดังกล่าวมีผลตรวจเป็นบวกสำหรับโรคมาลาเรียแต่กรณีนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่ด้วยค่ะส่วนที่ซัมเบียเองทางการก็ยกระดับการตรวจคัดกรองแล้วก็เฝ้าระวังโรคหลังจากมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะพบผู้ติดเชื้อเดินทางข้ามแดนเข้ามาในประเทศแม้ว่าผลการตรวจหาเชื้อในผู้ต้องสงสัย2คนจะยังเป็นลบก็ตามค่ะอย่างทางด้านของทางการท้องถิ่นเซาเปาโลของบราซิลเองก็บอกนะคะว่าแม้ว่าจะมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาแต่ก็จากการประเมินก็มีการบ่งชี้เหมือนกันว่าความเสี่ยงที่โรคชนิดนี้เชื้อไวรัสชนิดนี้จะแพร่เข้าสู่บราซิลแล้วก็ภูมิภาคนี้ยังคงอยู่ในระดับต่ำอยู่ค่ะ
1: ครับแล้วก็คงต้องมาย้ำกันนะครับคุณผู้ชมว่าตอนนี้ข่าวปลอมเฟกนิวส์ในโลกออนไลน์มีเยอะมากโดยเฉพาะที่บอกว่าอีโบลาเข้าประเทศไทยแล้วนะครับรัฐบาลออกมาบอกว่าจากการตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบว่าตอนนี้ข่าวปลอมที่มีมากที่สุดคืออีโบลาเข้าไทยแล้วรัฐบาลยืนยันว่าณเวลานี้ยังไม่มีการแพร่ระบาดหรือว่าไม่มีผู้ติดเชื้ออีโบลาเดินทางเข้าไทยแต่อย่างใดแต่ตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวังกันอยู่นะครับ
2: คุณผู้ชมคะเชื่อว่าหลายคนยังเฝ้าติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆค่ะอย่างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐออกมาย้ำนะคะว่าพร้อมจะกลับมาโจมตีอิหร่านถ้าหากว่าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้หลายคนก็หวั่นใจนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยสหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าคุยภาษาเดียวกันไหมนะ
0: น่าจะภาษาเดียวกันอยู่เพราะว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็ยืนยันว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างอิหร่านและก็สหรัฐยังคงดำเนินอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่มีอะไรแต่ขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้มีอะไรแน่นอนจนกว่าจะได้ข้อสรุปผลสรุปของข้อตกลงที่ชัดเจนค่ะขณะที่อีกหนึ่งสมรภูมิสำคัญที่ลืมไม่ได้ก็คือที่เลบานอนนะคะซึ่งสถานการณ์ล่าสุดทวีความตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่อิสราเอลเดินหน้ารุกคืบเข้าไปในเลบานอนลึกที่สุดในรอบ26ปีค่ะธงชาติอิสราเอลและธงประจำหน่วยกองพลน้อยกรณีหนึ่งในหน่วยทหารราบชั้นแนวหน้าของกองทัพบกอิสราเอลปรากฏขึ้นเหนือปราสาทโบฟอร์ต

0: าดโบฟอร์สเป็นถังที่มั่นมาแล้วเมื่อช่วงสงครามในเลบานอนเมื่อปี1982จนกระทั่งถอนกำลังออกไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2000ค่ะและถือเป็นการรุกคืบเลบานอนลึกที่สุดในรอบ26ปีเช่นเดียวกันสอดคล้องกับภาพอีกชุดหนึ่งของกองทัพอิสราเอลที่มีกำลังพลออกมาระบุว่าได้รุกคืบขึ้นมาทางเหนือของแม่น้ำลิตานีและเข้าปฏิบัติการบริเวณปราสาทโบฟอร์สแล้วพร้อมทั้งเสริมว่าจะเดินหน้าดำเนินการเช่นนี้ต่อไปตราบเท่าที่จำเป็นค่ะด้านของเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็ระบุนะคะว่าอิสราเอลได้กลับมายังปราสาทโบฟอร์สอีกครั้งอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมและถือเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของนโยบายที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาที่มากขึ้นแต่เพื่อฟื้นฟูความปลอดภัยให้กับประชาชนทางเหนือของอิสราเอลเช่นเดียวกับโฆษกกองทัพอิสราเอลที่ระบุว่าพื้นที่ปราสาทโบฟอร์สถือเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์บนภูเขาที่สำคัญที่สุดที่กลุ่มเฮสบอลลาห์ใช้ในการโจมตีชุมชนและกองทัพทางตอนเหนือของอิสราเอลค่ะการเข้ายึดปราสาทโบฟอร์สโดยกองทัพอิสราเอลก็เกิดขึ้นในช่วงที่มีการปะทะกับกลุ่มเฮสบอลลาห์อย่างหนักหน่วงที่สุดนับตั้งแต่อิสราเอลและเลบานอนตกลงหยุดยิงชั่วคราวเมื่อกลางเดือนเมษายนขณะที่เมื่อวานนี้พบการสกัดอาวุธจากเลบานอนที่ยิงเข้ามาเหนือพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลด้วยนะคะโดยด้านกองทัพอิสราเอลสั่งปิดโรงเรียนแล้วก็บังคับใช้มาตรการคุมเข้มในบางพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศรวมไปถึงการจำกัดการรวมตัวของประชาชนเพื่อป้องกันภัยจากขีปนาวุธของกลุ่มเฮสบอลลาห์ขณะที่ชาวอิสราเอลในพื้นที่บางคนก็แสดงความกังวลต่อความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นหลังการปะทะส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตในทางตอนเหนือของอิสราเอลแล้วอย่างน้อย2คนเช่นเดียวกับทหารอิสราเอลอีก25นายที่เสียชีวิตในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหรือว่าใกล้กับชายแดนระหว่าง2ประเทศค่ะความตึงเครียดนี้ยังเกิดขึ้นแม้ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กองทัพอิสราเอลและก็เลบานอนเพิ่งเจรจากันโดยตรงเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า30ปีที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีขณะที่เจ้าหน้าที่ทั้ง2ฝ่ายก็มีกำหนดเจรจากันอีกครั้งในวันอังคารที่จะถึงนี้ด้วยค่ะด้านของนาวาฟซาลามนายกรัฐมนตรีเลบานอนก็แถลงผ่านโทรทัศน์ประณามการโจมตีทางอากาศและการรุกรานเลบานอนโดยอิสราเอลที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยชี้ว่าเป็นความพยายามถอนรากถอนโคนความทรงจำและลบเลือนประวัติศาสตร์ของชาวเลบานอนพร้อมทั้งเตือนว่าอิสราเอลจะไม่ได้รับความมั่นคงและเสถียรภาพใดๆผ่านการดำเนินนโยบายแบบล้างผลาญทุกสิ่งอย่างนอกจากนี้ยังย้ำด้วยนะคะว่าการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่เลบานอนและอิสราเอลไม่ได้รับประกันนะคะว่าจะมีผลลัพธ์เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเลบานอนจะยอมจำนนเช่นกันและรัฐบาลยังคงเดินหน้าทำทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงต่อไปค่ะกลับมาที่ความคืบหน้าของอิหร่านกันบ้างนะคะโดยสำนักข่าวเมรของอิหร่านเผยแพร่ภาพเรือหลายลำแล่นอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ YRGC ก็เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ามีเรือพาณิชย์อย่างน้อย28ลำที่ประสานงานกับทางการอิหร่านและผ่านช่องแคบได้อย่างปลอดภัยในช่วง24ชั่วโมงก่อนหน้านี้โดยสถานการณ์บริเวณดังกล่าวยังคงอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนเช่นเดียวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะโดยด้านอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็ยืนยันว่าการแลกเปลี่ยนข้อเสนอกับสหรัฐยังคงดำเนินอยู่แต่ยังไม่มีอะไรแน่นอนจนกว่าจะได้ผลสรุปของข้อตกลงขณะที่โมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆกับสหรัฐเว้นแต่จะมีความชัดเจนว่าสิทธิของชาวอิหร่านได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับการปฏิบัติตามพันธสัญญาที่อิหร่านจะดำเนินการตอบแทนก็ต่อเมื่อมีการบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแล้วพร้อมทั้งย้ำด้วยนะคะว่าอิหร่านจะไม่ยอมตีเช็คเปล่าในการเจรจาอย่างแน่นอนค่ะซึ่งจริงๆในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีความเคลื่อนไหวสำคัญที่สหรัฐเหมือนกันก็คือโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐมีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เป็นทีมความมั่นคงเป็นการประชุมในห้องประเมินสถานการณ์เขาบอกว่าประชุมกันไปประมาณ2ชั่วโมงนะคะแต่ก็ปิดจบการประชุมด้วยการไม่ได้มีการออกมายืนยันเกี่ยวกับการบรรลุดีลหรือว่าการเคาะดีลครั้งสุดท้ายที่จะคุยกับอิหร่านได้หลายฝ่ายก็เลย ม่แน่ใจเหมือนกันว่าต่อจากนี้จะต้องเป็นยังไงต่อไป
1: ครับแม้จะยังมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าไปดูเรื่องของราคาน้ำมันนี่ถือว่า

0: ก็มีสัญญาณค่อนข้างดีทีเดียวนะครับโดยเฉพาะน้ำมันที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็ได้รับผลกระทบกันไปทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินราคามันเพิ่มขึ้นแต่วันนี้ครับ1มิถุนายนเป็นต้นไปก็มีหลายประเทศเหมือนกันที่จะปรับลดลงแล้วนะครับที่เช็คมาก็จะมีฟิลิปปินส์จีนเกาหลีใต้นะครับที่เริ่มจะปรับลดลงหลังจากที่ราคาเทียบเดือนต่อเดือนเนี่ยมันลดลงไปประมาณ 15% ก็ถือว่าพอจะมีสัญญาณบวกแต่ถ้าตัดไปฝั่งญี่ปุ่นอันนี้กำลังจะเพิ่มขึ้นวันนี้เป็นวันแรกนะครับคุณผู้ชมใครที่เป็นสายเที่ยวญี่ปุ่นก็อาจจะต้องจ่ายแพงขึ้นในช่วงนี้เหมือนกัน
1: ครับ
2: ประเมินกันวันต่อวันเพราะว่าข้อตกลงยังไม่บรรลุเลยนะครับคุณผู้ชมจากเรื่องเครียดมาดูกันที่เรื่องสวยๆงามๆกันบ้างเมื่อวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะออกไปเวียนเทียนกันแล้วก็ไปชมพระจันทร์เต็มดวงนะครับนอกจากประเทศไทยแล้วถ้าไปสำรวจเนี่ยตอนนี้หลายประเทศก็รับชมพระจันทร์เต็มดวงเมื่อวานนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
1: อย่างที่ชิลีก็ผู้คนไปรอชมกันอย่างคึกคักมากเลยนะคะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่หลายๆคนก็จะได้เรียนรู้เรื่องของดาราศาสตร์ไปด้วยในเวลาเดียวกันเช่นเดียวกับที่กรีซค่ะประเทศแห่งอารยธรรมโบราณนะคะเมื่อมาพบเจอกับจันทร์เต็มดวงจึงมีภาพสวยงามเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะดวงจันทร์เต็มดวงสีเหลืองสว่างค่อยๆปรากฏขึ้นเหนือวิหารโพไซดอนที่แหลมซูเนียนประเทศกรีซนะคะท่ามกลางท้องฟ้าอันมืดมิดในยามค่ำคืนช่วงคืนที่ผ่านมาถือเป็นครั้งที่2ของเดือนพฤษภาคมที่มีพระจันทร์เต็มดวงซึ่งปรากฏการณ์นี้เรียกว่าบลูมูนนะคะโดยในทางดาราศาสตร์แล้วบลูมูนหมายถึงดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนโดยครั้งแรกของเดือนพฤษภาคมเกิดเมื่อวันที่1แล้วก็ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อคืนของวันที่31ค่ะซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ค่อยบ่อยนักนอกจากนี้บลูมูนครั้งนี้ยังตรงกับช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ไกลโลกที่สุดในรอบปีหรือที่เรียกกันว่าไมโครฟูลมูนค่ะซึ่งอยู่ห่างจากโลกมากกว่าปกติที่ระยะประมาณ 4,600 กิโลเมตรส่งผลให้ดวงจันทร์เต็มดวงมีขนาดปรากฏที่เล็กกว่าปกติเล็กน้อยซึ่งในทางดาราศาสตร์เมื่อเกิดบลูมูนแล้วก็ไมโครฟูลมูนจะเรียก2ปรากฏการณ์นี้รวมกันว่าไมโครบลูมูนค่ะซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วส่วนที่ชิลีค่ะผู้คนจำนวนมากรวมตัวกันที่หอดูดาวในเมืองทางตอนกลางของประเทศเพื่อร่วมชมปรากฏการณ์ที่หาได้ยากนี้กันอย่างคึกคักเลยซึ่งด้านเจ้าหน้าที่ก็ระบุนะคะว่ากิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้คนเนี่ยได้ชมพระจันทร์อย่างเพลิดเพลินไปพร้อมๆกับท้องฟ้าของชิลีในยามค่ำคืนรวมไปถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ไปในตัวด้วยค่ะปกติแล้วดวงจันทร์ก็มีคาบการโคจรรอบโลกประมาณ 29.5 วันนะคะในขณะที่1เดือนในปฏิทินที่เราใช้กันมี 30-31 วันส่งผลให้เมื่อวันเวลาผ่านไปในบางเดือนก็จะมีดวงจันทร์เต็มดวงถึง2ครั้งในช่วงต้นเดือนแล้วก็ปลายเดือนซึ่งนานๆทีก็จะเกิดภาพแบบนี้ขึ้นเช่นเดียวกันนะคะส่วนครั้งต่อไปที่คาดว่าจะมีการเกิดบลูมูนขึ้นอีกครั้งนึงก็แล้วแต่ตำรากันไปบางตำราก็จะบอกว่าอีกครั้งนึงเนี่ยเกิดขึ้นอีกที31ธันวาคมปี2028เลยก็ประมาณ2ปีเสร็จๆรอดูกันอีกครั้งนึงได้นะคะ
0: ครับก็ต้องดูว่าแบบช่วงเดือนไหนด้วยนะครับอย่างบ้านเราเองหลายคนก็อยากเห็นแต่ว่าฝนตกเมื่อวานนี้นะครับหรือว่าเมฆเยอะก็อาจจะไม่ได้เห็นกันนะครับคุณผู้ชมครับตื่นเช้ามาแบบนี้ดื่มกาแฟกันแล้วหรือยังข่าวต่อไปนี้จะพาไปดูร้านกาแฟเปิดใหม่ครับที่ต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนใครจริงๆนะครับคุณจารุพร
1: ภายนอกอาจจะดูไม่ได้มีอะไรแปลกกว่าร้านอื่นๆนะคะดูเหมือนกันทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้เข้าไปข้างในอาจจะงงๆกันได้ค่ะเพราะว่าร้านนี้เขาใช้ AI จัดการร้านทันยุคทันสมัยในโลกยุค AI มากๆเลยค่ะ
3: I was wondering why you don't have any bread today
1: คุณผู้ชมเข้าไปในร้านกาแฟแห่งนี้ก่อนอื่นต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุยก่อนเลยนะคะไม่ได้จะโทรไปสั่งกาแฟที่ไหนแต่นี่คือกำลังสั่งกาแฟกับ AI เป็นไอเดียการทำธุรกิจแบบใหม่ของร้านกาแฟที่ชื่อว่า Anden Cafe ตั้งอยู่ใจกลางกรุงสต็อกโฮล์มของสวีเดนค่ะซึ่งกำลังกลายเป็นที่สนใจของผู้คนที่นี่ไม่น้อยเลย AI ตัวนี้มีชื่อว่าโมนานะคะจะทำหน้าที่เสมือนผู้จัดการร้านทำแทบจะทุกอย่างเลยค่ะนอกจากคอยรับออเดอร์แล้วก็แนะนำเมนูแล้วยังทำหน้าที่อื่นๆด้วยตั้งแต่จัดการสินค้าในคลังไปจนถึงจ้างพนักงานหรือแม้แต่เรื่องขอใบอนุญาตประกอบการร้านอาหารและก็ใช้พื้นที่จัดพื้นที่ที่นั่งกลางแจ้งโมนาก็จัดการให้ได้ด้วยตัวเองค่ะเหลืออย่างเดียวหน้าที่เดียวที่ยังทำไม่ได้นั่นก็คือ ไปชงกาแฟค่ะเพราะว่านี่ส่วนงานส่วนนี้ยังคงจ้างพนักงานที่เป็นมนุษย์มาทำตามออเดอร์อยู่ซึ่งด้วยความแปลกใหม่ที่ว่ามาก็ช่วยดึงดูดลูกค้าจนสามารถสร้างยอดขายได้แล้วมาก

0: กว่า 4,700 ดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าจะเพิ่งเปิดให้บริการเมื่อประมาณเดือนกว่าที่แล้วนี้เองนะคะส่วนลูกค้าหลายคนที่มาก็บอกได้ว่ากาแฟเนี่ยรสชาติดีเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าฟังเสียงลูกค้าไปแล้วมาฟังเสียงพนักงานบ้างค่ะที่ต้องทำงานภายใต้การบริการของโมนากันบ้างอย่างบาริสต้าคนนี้เขาจริงๆเขาแอบมาแอบบ่นนะคะบ่นว่าเจ้านายเนี่ยจัดการเรื่องของการสั่งซื้อของได้แย่มากมีวันนึงขนมปังเนี่ยไม่มาส่งสักทีวันนั้นค่ะเลยต้องตัดแซนด์วิชออกจากเมนูแต่ก็มีบางวันที่ได้ของมาเยอะเกินเช่นได้ผ้าเช็ดปากมา 6,000 ชิ้นกับร้านเล็กๆแค่นี้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทำอะไรเยอะแยะนะคะหรือบางวันก็ได้ของที่ไม่ได้ใช้ในเมนูใดๆมาเลยด้วยซ้ำครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีการสั่งมะเขือเทศกระป๋องมาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสั่งมาทำไมจริงๆทาง Andon Labs ก็บอกนะคะว่าโครงการนี้เป็นเพียงการทดลองเพื่อสำรวจว่า AI เนี่ยจะถูกนำไปใช้ในอนาคตได้อย่างไรได้บ้างแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าจะดำเนินการไปได้นานแค่ไหนซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็ตั้งข้อสังเกตจากการทดลองนี้ว่าการปล่อยให้ AI เข้ามาควบคุมทุกอย่างโดยไม่มีแผนรองรับก็อาจจะสร้างอันตรายต่อมนุษย์ได้นะคะอย่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดูเหมือนกันว่าการทำงานร่วมกันระหว่าง AI แล้วก็คนเนี่ยสุดท้ายแล้วจะสร้างผลดีได้แค่ไหนคือบางอย่าง AI ก็ยังทำไม่ได้ก็ยังต้องมีคนทำอยู่แต่บางอย่างให้ AI ทำก็อย่างที่บอกไปสั่งผ้าเช็ดปากมา 6,000 ชิ้นไม่รู้จะเช็ดกันยังไงเลย
1: โอ้โหฟังจากคุณจารุพรรายงานนี่คือโมนานี่ทำทุกอย่างเดี๋ยวแค่อย่างเดียวคือชงกาแฟจริงๆนอกนั้นคือทำทุกอย่างคือคอยรับออเดอร์สั่งของทุกอย่างระบบหลังร้านคือโมนาดูแลหมดนี่คุณผู้ชมเราอารมณ์ดีมากถามบอกว่าแล้วโมนาเนี่ยจะเข้าใจเมนูถ้าเกิดว่าสั่งกาแฟยกล้อหรือเปล่า
2: ก็ต้องไปเรียนรู้ต้องเป็นโมนาแบบใส่เวอร์ชันเรียนรู้ภาษาไทยเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ต้องรู้เมนูแบบที่คนไทยกินแบบโอเลี้ยงหรืออะไรแบบนี้เข้าไปด้วยถ้ามีใช่ไหมหรืออีกอย่างนึงที่จะต้องเรียนรู้ก็คือลูกค้าเดินเข้าไปแล้วบอกว่าเหมือนเดิมใช่ไหม
1: คืออะไร
2: เพราะนี่คือเสน่ห์ของร้านเวลาร้านที่เราไปซื้อประจำอ่ะแม่ค้าเขาจะจำเราได้
1: จำได้
2: แล้วรู้ว่าลูกค้าคนนี้กินอะไรใช่ไหมโมนาก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันเดินเข้าไปเหมือนเดิมนะทำอะไรไม่ให้กิน
0: เหมือนเดิมเมนูอะไร
2: แต่ก็ไม่แน่อนาคตอาจจะได้เรียนรู้แล้วก็จดจำใบหน้าว่าลูกค้าคนนี้กินอะไ
0: ร
2: นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะตอนนี้6นาฬิกา27นาทีนะคะต้องบอกว่าเริ่มแล้วสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะที่เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายผ่านทางแอปพลิเคชันวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปลองจับจ่ายใช้สอยกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมไปที่ตลาดตรอกหม้อค่ะจะคึกคักหรือไม่อย่างไรติดตามจากคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานสดจากตลาดตรอกหม้อเขตพระนครค่ะคุณพลอยพันธ์เชิญค่ะ
4: เช้านี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกของการเริ่มใช้โครงการไทยช่วยไทย plus นะคะซึ่งก็พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยกันค่อนข้างที่จะคึกคักค่ะขณะที่ผู้ค้าก็ค่อนข้างตื่นตัวหลายคนสะท้อนนะคะว่าโครงการนี้จะช่วยที่จะทำให้ยอดขายของพวกเขาเพิ่มขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องประสบกับภาวะขาดทุนเนื่องจากปัญหาน้ำมันแพงค่ะบรรยากาศการค้าขายที่ตลาดตรอกหม้อเช้านี้ผู้ค้าต่างมาเตรียมตัวเพื่อที่จะขายสินค้ากันอย่างคึกคักค่ะโดยวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันของการใช้โครงการไทยช่วยไทย plus โดยเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะซึ่งเท่าที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศกันตั้งแต่เช้ามืดก็พบนะคะว่ามีบางร้านพร้อมสำหรับให้บริการค่ะแต่ก็มีบางร้านที่ยอมรับว่าอาจจะยังไม่เปิดให้ลูกค้าจ่ายผ่านโครงการในวันนี้เพราะว่าโทรศัพท์ขัดข้องแล้วก็แอปพลิเคชันยังเข้าไม่ได้นะคะนางอัญชสาสุภสินเจริญค่ะหนึ่งในผู้ค้าที่ตลาดก็เปิดเผยว่าตัวเองค้าขายที่ตลาดแห่งนี้มานานกว่า40ปีแล้วที่ผ่านมาเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลมาโดยตลอดก็พบว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงและส่วนตัวก็เชื่อนะคะว่าครั้งนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายได้ประมาณร้อยละ10ถึง15จากช่วงปกติค่ะ
5: กระตุ้นได้กระตุ้นได้สัก 10% 20% น่ะยอดขายก็ไม่เพิ่มเท่าไหร่แต่แบบเพราะว่าตลาดนี้มันแค่ประมาณ10โมงนะฮะใช่ๆมันก็จะเหมือนว่าขายเร็วขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยขายดีเร็วขึ้นมานิดนึงประมาณนั้น
4: เช่นเดียวกับผู้ค้าอีกคนที่เชื่อนะคะว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายของร้านให้ดีขึ้นกว่าเท่าตัวค่ะและมองว่าทุกคนตื่นตัวเนื่องจากที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำมันแพงทำให้ประชาชนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยบางส่วนทำงานที่บ้านจึงทำให้ไม่มีลูกค้า
6: พร้อม

0: ้อมเพราะก็รอโครงการแบบนี้มานานแล้วชัดเจนเลย 100% เลยค่ะใช่ยอดขายขึ้นเท่าตัวตั้งแต่ช่วงน้ำมันแพงยอดขายลดครึ่งหนึ่ง 50% เลยอันนี้ก็ลองดูเนาะแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนครั้งก่อนเนาะเพราะว่าคนรู้จักใช้ขึ้นเราก็ยังไม่รู้จะยังไงแต่ครั้งที่ผ่านมาคือดีหมดจริงคือยอดขายมันเพิ่มไงใช่ไหมมันก็ทำแบบว่าเหมือนมีเงินสำรองโดยการที่เราไม่ต้องไปกู้
1: สิ่งที่หลายคนกังวลสำหรับเช้านี้ค่ะคือการใช้จ่ายผ่านระบบที่อาจจะประสบปัญหาแอปพลิเคชันหรือว่าระบบขัดข้องได้นะคะยังไงก็ต้องติดตามค่ะว่าในช่วงที่มีประชาชนใช้จ่ายมากๆตลอดทั้งวันนี้จะมีผลอย่างไรแต่เบื้องต้นค่ะหลังจากที่เปิดใช้มาประมาณ30นาทีขณะนี้ก็ยังไม่พบว่าปัญหามีระบบขัดข้องค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะคุณผู้ชมคะจะมีการเปิดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะโดยจะใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาดิฉันได้มีการลองเปิดแอปพลิเคชันดูแล้วนะคะแต่ก็มีการสแกนใช้จ่ายแต่ว่าก็ไม่พบปัญหาการใช้จ่ายขัดข้องแต่อย่างใดค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณพลอยพันธ์นะคะคือของกินเยอะเลยนะคะที่ตอกหม้อเมื่อกี้ถามคุณพลอยพันธ์ไปว่าตกลงซื้ออะไร
3: ครับ
2: คุณพลอยพันธ์ไม่ยอมตอบ น่าจะแบบอยู่กำลังหยุดระหว่างอ่านข่าวอยู่ไงก็เลยไม่ได้ตอบ
4: หรือกลัวคุณฝาก
2: เป็นไปได้
4: อ๋อหมดแล้วค่ะสิทธิ์ของวันนี้หมดแล้วค่ะพรุ่งนี้ค่อยฝากนะคะ
3: หรือว่าตอกหม้อของกินเยอะแล้วก็เข้าร่วมกันเยอะด้วยไง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: บางทีไปตลาดเดียวเนี่ยโอ้โหอย่างที่บอกว่าใช้จ่ายเนี่ยอย่างที่บอกไม่ต้องคำนวณแล้วเพราะ1วันเนี่ยน่าจะหมดแน่นอนถ้าไปตลาดแบบเนี้ย
4: ครับมันมีฟีเจอร์นึงน่าสนใจในแอปเป๋าตังค์สำหรับคุณผู้ชมที่แบบตื่นเช้ามาแล้วอยากจะไปลองใช้ดูว่ามันสแกนได้หรือเปล่าเน
3: ี่
4: ยเข้าไปดูเมื่อสักครู่นี้ปรากฏว่ามันมีฟังก์ชันนึงที่บอกว่าสามารถค้นหาร้านที่เข้าร่วมโครงการใกล้ฉันได้ด้วยแล้วมันบอกระยะทางเลยว่ากี่เมตร100เมตรอะไรเงี้ยคุณผู้ชมซึ่งสามารถไปดูได้แล้วกดดูแผนที่ได้ด้วยนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นไอเดีย
2: ใกล้ๆเราตรงไหนคะ
4: เยอะเลย
2: โรงอาหารเรามีไหม
4: โอ้ยังไม่เจอ ยังไม่เจออาจจะเช้าเกินไป
3: กำลังถ่ายดูอยู่เหมือนกันที่คุณเจอสารบอกเนี่ยคุณผู้ชม
4: ครับ
3: ก็คือใช้ง่ายเพิ่มมากขึ้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอย่างที่บอกว่าคือถ้าเกิดกดเข้าไปดูเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะขึ้นเลยว่ามีร้านไหนแนะนำบ้างนะมีร้านไหนแนะนำบ้างมีชื่อร้านอะไรบ้างเนี่ยก็คือสามารถถ่ายได้เลยหรือว่าลองเสิร์ชก็ได้ใกล้ฉันอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะง่ายเนี่ยแนะนำแบบนี้คุณผู้ชม
4: ครับที่น่าสนใจก็คือผู้ค้ารายย่อยก็ไม่น้อยนะคุณผู้ช
2: ม
4: ส่วนใหญ่เนี่ยก็ชื่อร้านเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยนะครับเป็นชื่อเมนูอาหารแล้วก็ตามด้วยชื่อคนปรุงป้าดาป้าออดพี่อั๋น
3: ครับ
4: คุณสุอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: น
4: ี่คุณเดียนะครับบะหมี่คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อคนชื่อเจ้าของร้านอะไรแบบเนี้ยนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ผมบอกคุณผู้ชมนะผมไม่ได้โปรโมทร้านใดร้านหนึ่งนะผมให้
3: ด
4: ูฟ
3: ัง
4: ก์ช
3: ัน
4: เฉยๆนะว่าใกล้ๆที่ไทย PBS เนี่ยมีร้านอะไรบ้างโดยประมาณก็จะประมาณนี้นี่ให้ดูประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะ
2: ค่ะ
4: เนี่ยคุณผู้ชมก็เข้าไปดูได้นะครับแบบนี้นะครับ
2: ค่ะดิฉันไม่มีอะไรให้ดูนอกจากจะบอกคุณผู้ชมว่าและทั้งสองท่านว่
3: า
2: เติมเงินแล้วเป็นที่เรียบร้อย
4: อ
2: เมื่อสักครู่เลยพร้อมใช้เลยเดี๋ยวจบรายการไปตลาดกันเลยนะคะ
3: ลองไปใช้งานกันได้นะคุณผู้ชมก็เริ่มจับจ่ายใช้สอยกันแล้ว6โมงเช้าแล้วก็เริ่มใช้เนี่ยสามารถสิ้นสุดได้จนถึง5ทุ่มเลยของทุกวันนะครับ
2: ค
3: ุณผู้ชมเรานับถอยหลังสู่การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร28มิถุนายนนี้ตอนนี้เราเห็นบรรยากาศคึกคักนะครับผู้สมัครเนี่ยก็ลงพื้นที่กันไปหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องไปชูนโยบายต่างๆเพื่อขอเสียงชาวกรุงเทพมหานครอย่างเมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่หาเสียงที่งานบางกอกพรายเฟสติวัล2026ด้วยนะครับขณะที่บางพรรคเขาบอกว่าเดินหน้าชูนโยบายเศรษฐกิจชุมชนตลาดปลอดภัยแล้วก็ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครด้วยครับนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ร่วมกับผู้สมัครสกเขตสะพานสูงไปหาเสียงที่ตลาดสัมมากรรามคำแหงเมื่อวานนี้ไปชูนโยบายนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการตลาดกรุงเทพมหานครเพื่อความสะอาดและปลอดภัยจากนั้นก็ลงพื้นที่ไปศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดงเขตหนองจอกร่วมกับผู้สมัครสกเขตหนองจอกไปเสนอนโยบายสร้างรายได้ในพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชานเมืองนายอนุชาเนี่ยเปิดเผยบอกว่าได้รับฟังปัญหาที่ประชาชนสะท้อนมาหลายประเด็นครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของพรรคอยู่แล้วครับ
5: หนึ่งในนโยบายของเราก็คือรายได้ดีขึ้นเรื่องของเศรษฐกิจตรงนี้เราไม่ได้แค่เพียงเข้ามาแก้ปัญหาของเขา

0: อย่างเดียวเราจะมาเสริมอื่นๆที่จะทำให้เขามีโอกาสแล้วก็มีความหวังกับผู้บริหารกรุงเทพมหานครในอนาคตด้วยว่าเราไม่ใช่แค่เพียงนำเรื่องของปัญหามาแก้แต่เราจะนำเรื่องของโอกาสแล้วก็รายได้มาให้กับเขาต่อยอดในอนาคตด้วย
1: ขณะที่นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่เขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนาไปรับฟังปัญหาระบบระบายน้ำไม่ได้มาตรฐานและเศรษฐกิจซบเซาพร้อมกับมีการชูนโยบายยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างกรุงเทพมหานครคุมเข้มผู้รับเหมาเพิ่มความปลอดภัยลดปัญหางานไม่มีคุณภาพและก็ยังเสนอแนวทางพัฒนาพื้นที่และก็ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนผู้ค้ารายย่อยและส่งเสริมการท่องเที่ยวในย่านต่างๆของกรุงเทพมหานครครับ
2: ให้เอกชนเนี่ยนะครับแล้วก็ประชาชนในชุมชนนั้นๆเนี่ยเป็นผู้ที่ดึงศักยภาพดึงเสน่ห์ของย่านนั้นๆออกมานะครับโดยมีกทม.เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนเรื่องของงบประมาณแล้วก็สนับสนุนให้เกิดทิศทางในการพัฒนาโดยมีเอกชนนะครับเป็นตัวหลักในการผลักดันครับ
1: นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่เขตห้วยขวางนะครับไปห้วยขวางเนี่ยไปนำเสนอนโยบายเรดาร์น้ำท่วมเตือนภัยล่วงหน้าเขาบอกเดี๋ยวเขาจะใช้ AI แล้วก็ X-band radar ไปเชื่อมข้อมูลฝนน้ำถนนการจราจรแล้วก็เครื่องสูบน้ำแบบเรียลไทม์สร้างศูนย์บัญชาการน้ำท่วมล่วงหน้าแล้วก็สั่งการอัตโนมัติตั้งเป้าหมายบอกว่าจะลดจุดน้ำท่วมซ้ำซากร้อยละ50พร้อมกับเตือนภัยล่วงหน้า 30-60 นาทีจะมีระบบการเตือนภัยล่วงหน้านะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ำแบบระบบตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับ
3: ส่วนอาจารย์ชัดชาติค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่หาเสียงเหมือนกันนะคะขึ้นรถแห่หาเสียงไปที่เมกาพาซ่าสะพานเหล็กเขตพระนครไปพบปากกับประชาชนหาเสียงชูนโยบาย 250 plus ทันทีที่เดินทางไปถึงก็มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเข้าไปทักทายขอถ่ายรูปแล้วก็ขอเซลฟี่คืออาจารย์ชัดชาติก็อยากถ่ายรูปก็ได้คือปกติเนี่ยท่านก็คือให้ถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองอยู่แล้วนะคุณผู้ชมอาจารย์ชัชชาติกล่าวตอนนึงบอกนะคะว่าเมกาพาซ่าเนี่ยเป็นแหล่งขายของส่งของเล่นสำคัญที่คุ้นเคยแล้วก็อาจารย์ก็ไปบ่อยด้วยนะคะเพราะว่าเคยไปซื้อของเล่นให้กับหลานแล้วก็มองว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ไม่ได้รอเพียงแค่การหางานแต่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็ต่อยอดความชอบให้กลายเป็นธุรกิจของตัวเองได้ซึ่งตลอดเส้นทางค่ะอาจารย์ชัชชาติก็พูดคุยกับประชาชนแล้วก็ฝากนะฝากเนื้อฝากตัวช่วยสนับสนุนกันด้วยนะคะส่วนในช่วงเย็นค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทม.หลายคนเดินทางไปร่วมงานร่วมกิจกรรมบางกอกพายเฟสติวัล2026นะคะจัดขึ้นที่ถนนสีลมค่ะมีทั้งคุณชัยวัฒน์แล้วก็มีทั้งคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิที่ไปกับคุณชัยวัฒน์ด้วยนะคะขณะที่อาจารย์ชัชชาติร่วมเดินขบวนพาเหรดก็คือไปจนถึงบริเวณแยกศาลาแดงก็พบกับนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะคนนี้ก็มาสวมเสื้อลายดอกสีฟ้าสลับกับสีขาวมาจับมือทักทายกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะพากันทำสัญลักษณ์มือรูปหัวใจแล้วก็ร่วมเดินไปจนถึงปลายทางที่สนามกีฬาแห่งชาตินะคะเช่นเดียวกับอีกคนนึงค่ะเมื่อสักครู่หาเสียงมาแล้วใช่ไหมคะ
4: ห้วยขวาง
3: ค่ะ
4: ครับ
3: ตอนเย็นไปร่วมเหมือนกันค่ะคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.คนนี้ก็ไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมเดินขบวนภายในงานซึ่งปีนี้นะคะงาน Bangkok Pride เนี่ยค่ะเป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญเพราะว่าจะร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานในระดับโลกก็คือ World Pride 2030นะคะ
5: คุณผู้ชมครับนิด้าโพมีการเปิดเผยแนวโน้มว่าคนกรุงเทพมหานครกับการเลือกผู้ว่ากทม.และสก.นะครับแล้วก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองนี่จะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าแชมป์เก่าจะได้เปรียบหรือเปล่าชวนวิเคราะห์กันต่อกับมุมการเมืองกับคุณอุรชัยสอนแก้วเช้าวันนี้นะครับ
6: ครับมันก็บอกได้ว่าอาจจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าคุณชัชชาติเขาลงในนามอิสระมาตั้งแต่เมื่อปี2565
5: ครับ
6: และถ้าเราย้อนไปดูในอดีตเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้ว่ากรุงเทพหลายๆคนชนะมาด้วยการลงในนามอิสระนะครับจะมีบางคนที่ลงในนามพรรคการเมืองแล้วชนะถล่มทลายนั่นเป็นประเด็นที่มีสถานการณ์การเมืองระดับชาติเข้ามาหนุนเยอะมาก เดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังนะครับ

0: ช่วงของคุณอภิรักษ์โกสโยธินกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรกระแสการเมืองระดับชาติสูงมากนะครับตอนนั้นเรามีอย่างช่วงหม่อมสุขุมพันธ์เรามีความขัดแย้งค่ายสีอะไรนะแดงเหลืองแดงเหลืองในทางการเมืองก็แดงฟ้าไงเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาเป็นตัวแทนของขั้วอนุรักษ์นิยมตอนนั้นแดงฟ้ามันจะมีวาทกรรมแบบไม่เลือกเราเขามาแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพลิกกลับมาชนะไอ้เขานี่ก็ไม่ใช่ใครหรอกนะมันเป็นเรื่องที่ว่าถ้าส่งผู้ว่าในนามพรรคการเมืองเดี๋ยวฝ่ายการเมืองก็ส่งตัวแทนพรรคเข้ามาเป็นรองเป็นทีมงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะมันมีกระแสข่าวลือว่าเดี๋ยวคุณณัฐวุฒิสายเกลือจะเข้ามาเป็นรองผู้ว่านะครับไม่รู้ปล่อยมาจากไหนคนก็ฮือฮากันว่าเฮ้ยจะมาเป็นรองผู้ว่าเขาก็ตีข่าวนักข่าวไปถามคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณยิ่งลักษณ์ก็อาจจะให้คำตอบที่ไม่ชัดเจนกระแสตีกลับมาหาหม่อมสุขุมพันธ์ล้านแตกนะครับอันนี้คือกระแสการเมืองระดับชาติเข้ามาหนุนตัวผู้ว่าแล้วได้รับชัยชนะในการเมืองท้องถิ่นแต่ว่าพอหลังยุคคสช.คนหันกลับมาเลือกคุณชัชชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วคุณชัชชาติเองก็มีหลายวาระที่เขาพยายามสื่อสารสะท้อนว่าเขาอิสระจริงๆตอนปี65เขาเลือกตั้งเนี่ยหน้ายังแดงอยู่เลยอันนี้ผมพูดแบบเปรียบเปรยเป็นวาทกรรมคือคนยังมองว่าเออออกจากเพื่อไทยจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ยนะครับคือในอดีตเนี่ยผู้ว่าหลายคนลงสมัครในนามอิสระแล้วได้เปรียบอันนี้เรื่องจริงคุณผู้ชมครับทีนี้พอเรามาดูนิดาโพฉบับล่าสุดนะครับนิดาโพเขาสำรวจเรื่องผู้ว่ากรุงเทพอิสระหรือว่าสังกัดพรรคนะครับสำรวจ 25-26 พฤษภาคมสำรวจก่อนรับสมัครเนี่ย28ที่เรารายงานกันนะครับเขาไปสำรวจมาจากกลุ่มประชาชน 1,310 คนปรากฏว่าเกือบ 65% จะเลือกผู้สมัครอิสระครับเกือบ 65% จะเลือกคนที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังด้วยนะครับมีเกือบ 17% ที่จะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองและ 12.8% จะเลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลังอิสระแต่มีพรรคหนุนหลังอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อิสระแต่มีพรรคหนุนหลังอาจจะหมายถึงลงมาอิสระแต่ก็รู้ๆกันอยู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้
1: ไม่ออกพรรคไหนคนดูแลหรือเปล่าไม่ออกพรรคไม่ออกหน้า
0: ประมาณนั้นแต่คุณผู้ชมอย่างที่ผมย้อนกลับไปเลือกตั้งปี65กระแสความขัดแย้งระดับชาตินะครับมันชัดทีนี้ตอนนั้นเนี่ยคุณชัชชาติเขาเปิดตัวก่อนจะสมัครปี2ปีได
2: ้
0: เขาปั่นจักรยานเขาไปจ็อกกิ้งอะไรของเขาแล้วเขาก็บอกชัดเจนว่าเขาจะลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพในนามอิสระกระแสคนที่อาจจะยังคาใจว่าอิสระจริงหรือเปล่าเนี่ยมันค่อยๆซาครับมันค่อยๆซาลงไปแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณชัชชาติเขาพยายามรักษาความเป็นอิสระค่ายสีส้มพรรคก้าวไกลตอนนั้นส่งคุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรลงแข่งขันนะครับเป็นค่ายใหญ่ที่ส่งตัวแทนลงแข่งก็จะมีประชาธิปัตย์ส่งดร.เ
3: อ
0: นะครับสุชาติชวีลงแข่งขันปรากฏว่าคุณวิโรจน์เนี่ยคะแนนน้อยกว่าดร.เออีกขนาดระดับคุณวิโรจน์ซึ่งก็เป็นที่รู้จักกัน
3: ก็เบอร์ใหญ่ของ
0: พรรคเป็นรู้จักกันในแวดวงคอการเมืองแล้วตอนแรกคนมองว่าดีไม่ดีคุณวิโรจน์กับคุณชัชชาติจะตัดคะแนนกันเองปรากฏไม่ใช่ฟันยับคือคุณชัชชาติฟันยับเลยคะแนนที่ควรจะเป็นของสีส้มก็ยังเลือกคุณชัชชาติเลยคะแนนที่ควรจะเป็นของสีฟ้าก็เลือกคุณชัชชาตินะครับอันนี้คือความแข็งแกร่งคือพอเป็นอิสระปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขั้วอุดมการณ์สีไหนเลือกได้ไม่เขินประโยคนี้เคยพูดในรายการไปแล้วนี่คือจุดแข็งจริงๆของคนที่ลงแบบอิสระแล้วคนเชื่อว่าอิสระจริงรอบนี้คุณชัชชาติก็เลยพยายามรักษาความเป็นอิสระนะครับและไอ้ความแดงที่เคยถูกแปะป้ายเนี่ยรอบนี้ยิ่งจางกว่ารอบที่แล้วอีก
3: ค่ะเพราะว่าอย่างนึงถ้าหากว่าจะให้วิเคราะห์ดูนะคะที่ความแดงที่เคยถูกแปะเนี่ยมันหายไปอาจจะเป็นเพราะว่าทีมงานของอาจารย์ชัชชาติที่มาร่วมทำงานเนี่ยค่ะคือแต่ละคนที่มาเป็นรองผู้ว่าจะเห็นได้ชัดว่าก็ไม่ได้มีตัวแทนจากพรรคการเมืองเข้ามา
0: ไม่มีอย่างชัดเจนขนาดนั้น
3: ไม่มีชัดเจนแล้วก็ฝีไม้ลายมือของแต่ละท่านเนี่ยก็ฝากเอาไว้ทำให้คนกรุงเนี่ยถึงขั้นติดใจ คนหนึ่งที่ติดใจก็คืออาจารย์ทวิดาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยพิบัติเออแล้วก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดอาจารย์ชัชชาติไม่ลงรอบต่อไปอ่ะอาจารย์ทวิดาลงน่าจะได้นะขนาดนั้น
0: เพราะว่าผลงานชัดแล้วคนรู้จักเป็นรองผู้ว่าที่คนรู้จักนะครับจริงๆในหลังปี65เนี่ยชุดรองผู้ว่าบางคนยังมองเลยว่าเอ๊ะคนนี้ดูมันจะมีสี
3: ใช
0: ่ไหมเหมือนคนที่มองอาจารย์ชาติอ่ะแดงหรือเปล่าแต่ว่าพอทำงานไป4ปีสีมันหาย
2: ชัดเลย
0: มันจาง
3: มันมียางลบมาลบออก
0: คือด้วยการทำงานด้วยการประกาศตัวว่าอิสระจริงๆมันเลยกลายเป็นจุดแข็งเลยครับทำงานมา4ปีคือปกติคนที่ทำงานมา4ปีเนี่ยก็จะต้องถูกตำหนิถูกวิจารณ์ในบางเรื่องบางราวนี่เป็นเรื่องปกติมากแต่กรณีของคุณชัชชาติเนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนก็มองตรงกันว่าเสียงตำหนิมันเบากว่าเสียงชื่นชมซะอีก

0: นะครับมันเลยกลายเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งนะครับฉะนั้นคุณชาชาติไม่จำเป็นและไม่ควรด้วยที่จะเอาตัวเองไปผูกกับค่ายสีไหนเลยเพราะความเป็นอิสระช่วยเสริมความแข็งแกร่งของคุณชาชาติอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกันสลับมาดูคู่แข่งโดยตรงพรรคสีส้มกันบ้างนะครับพรรคสีส้มเนี่ยในการเลือกตั้งทั่วไปปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วปีนี้ปี69เขาแลนสไลด์ถล่มทลายเลยนะครับโจทย์คือเขาจะย้ายคะแนนความนิยมในตัวผู้แทนระดับเขตมาลงให้กับตัวผู้ว่าได้ยังไงซึ่งถามว่ามันเกี่ยวโยงกันไหมมันไม่เกี่ยวมันไม่ได้โยงกันเลยนะครับว่าคนเลือกส.ส.ค่ายส้มแล้วจะต้องมาเลือกผู้ว่าจากค่ายสีส้
1: ม
0: นะครับมันเลยกลายเป็นโจทย์ที่ดร.โจกับทีมงานเนี่ยต้องทำการบ้านหนักแล้วก็ต้องทำงานหนักในช่วงเวลานี้ว่าจะเปลี่ยนคะแนนความนิยมยังไงความนิยมในตัวพรรคมันมีอยู่แล้วเพราะว่ามันเห็นชัดจากการเลือกตั้งทั่วไปแต่เขาไม่ได้ตามมาเลือกในท้องถิ่นด้วยไง
2: นี่เป็นโจทย์ในกรุงเทพมันก็ไม่ง่าย
0: ในกรุงเทพเนี่ยบางคนบอกว่าเลือกผู้ว่ากับสก.ยังเลือกคนละพรรคกันเลยแล้วเลือกผู้ว่าสก.กับตัวส.ส.ก็คนละพรรคกันอีกคือมันไม่ได้มีความยึดโยงในเชิงสถาบันการเมืองแบบนั้นนะครับคุณโจตอนนี้ถ้าเราย้อนไปเทียบกับคุณวิโรจน์สมัยปี65คุณวิโรจน์เนี่ยพอปี65แพ้เลือกตั้งผู้ว่าถัดมาปี66เรามีเลือกตั้งทั่วไปพรรคก้าวไกลได้คะแนนในกรุงเทพ32จาก33เขตผมก็ใช้คำว่าถล่มทลายได้ไม่น่าเกลียดแสดงว่าเขามีฐานความนิยมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ฐานนั้นเนี่ยขนาดระดับคุณวิโรจน์ซึ่งเป็นที่รู้จักในแวดวงการเมืองมากกว่าดร.โจคะแนนยังไม่ตามไปด้วยนี่แหละที่ผมบอกว่าเป็นโจทย์ที่หนักมากของดร.โจนะครับคือมันสะท้อนว่าเขามีฐานแข็งแกร่งในกรุงเทพแต่จะทำยังไงที่จะผันนั้นให้มาเชื่อมั่นในตัวผู้สมัครผู้ว่าในนามพรรคเขาได้เพื่อที่จะได้รับชัยชนะแล้วพิสูจน์ตัวในสนามท้องถิ่นเนี่ยเป็นโจทย์สำคัญนะครับ
1: โอ้ถ้าเห็นภาพพูดกันแบบนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าดูจากคะแนนของสสที่ลงกับการเลือกตั้งใหญ่แต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับของสกนี่มันอาจจะแตกต่างกันนะ
0: มันไปทางเดียวกัน
1: ครับ
0: มีคนบอกว่าก่อนหน้านี้พรรคสีส้มดูจะตีฟูเรื่องของระบอบสีน้ำเงินขึ้นมาเป้าหมายหนึ่งคือรัฐธรรมนูญอีกเป้าหมายหนึ่งคือมีวัฒกรรมที่ไว้ทิ่มแทงขั้วตรงข้ามอีกเป้าคือเอามาเล่นในเกมสนามเลือกตั้งท้องถิ่นคือผมมองว่ามันอาจจะไกลไปหน่อยแต่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้ว่าเขาหวังผลขั้นนั้นแต่ถ้าจะหวังผลแบบนั้นเนี่ยกระแสการเมืองระดับชาติมันต้องลงมาทุกขั้วทุกฝ่ายนะครับสมัยคุณหม่อมสุขุมพันธ์เนี่ยเขามีคู่ชกเป็นตัวแทนจากเพื่อไทยแต่สมัยนี้เนี่ยคุณบอกว่ามีระบอบสีน้ำเงินแล้วคู่ชกคือใคร
1: ครับ
0: สีน้ำเงินเขาก็ไม่ได้ส่งคุณชาชาติเขาก็ไม่ได้สีน้ำเงินมันไม่มีคู่ชกมันมีแต่เป้านะครับมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ยากแล้วเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมการเปลี่ยนคะแนนส.ส.ลงมาในระดับส.ก.อย่าว่าแต่ผู้ว่าเลยแม้แต่เปลี่ยนลงมาในระดับส.ก.ก็ไม่ง่ายครับนิดาโพรายงานแนวโน้มคนกรุงเทพที่จะเลือกผู้สมัครสก.นะครับ 48.4% เขาเลือกผู้สมัครสก.อิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูผลการเลือกตั้งเมื่อปี65มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปเพราะพรรคก้าวไกลซัดไป20พรรคก้าวไกล10ไม่ใช่พรรคเพื่อไทย20ก้าวไกล14ประชาธิปัตย์9นี่ก็มีค่ายหมดเลยโจทย์สำคัญก็คือคนที่เป็นสก.เนี่ยเขาทำงานพื้นที่เสมือนหนึ่งเป็นสสในพื้นที่จังหวัดอื่นน่ะคือในบางเขตเนี่ยเขาทำงานพื้นที่คนจำหน้าสกได้มากกว่าสสน
2: ะ
0: ในกรุงเทพอ่ะเพราะเขาแบ่งงานกันอย่างนั้นไงแล้วเขาก็ทำได้ตามเป้าที่ชัดเจนนะครับนิด้าบอกว่า 48.4% จะเลือกผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรค 33% เลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองแต่ผมอยากตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับสกที่เคยเป็นสกมาแล้วเนี่ยแล้วทำงานได้ดีจะได้เปรียบมากมีแนวโน้มที่คนจะเลือกซ้ำโดยไม่ได้แคร์เลยว่าคุณอยู่พรรคไหนนี่เป็นโจทย์ของสก.ซึ่งจะไม่เหมือนกับการเลือกตั้งระดับส.ส.นะเพราะเขามองอุดมการณ์ทางการเมืองและขั้วการเมืองความเป็นสถาบันเป็นหลักด้วยเหมือนกันสุดท้ายครับแนวโน้มคนเลือกผู้ว่ากรุงเทพและสก.จากพรรคการเมืองเดียวกันปรากฏว่าเกือบ 54% เลือกพรรคที่แตกต่างกัน
1: ครับ
0: ผู้ว่ากับสก.ไม่จำเป็นต้องเป็นพรรคเดียวกันนี่เกินครึ่งก็เป็นโจทย์อีกเพราะว่ามีบางมี2พรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ขายเป็นแพ็คเกจไงเลือกเราเลือกผู้ว่าเราก็เลือกสก.ด้วยสิแล้วเราก็มีสสด้วยโอ้โหเป็นแพ็กเกจทำงานในสภาได้ด้วยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นจุดแข็งหนึ่งของเขาซึ่งเป็นจุดแข็งที่ผู้ว่าชาชาติไม่มีถ้าดันมาเป็นจุดขายได้แบบแข็งแกร่งเนี่ยก็ทิ่มแทงในแง่มุมนี้ได
1: ้นะครับอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนไม่รู้ว่าเลือกผู้ว่าในนามอิสระแต่ว่าพอเลือกสกเนี่ยอาจจะเป็นในนามพรรคก็ได้
0: ใช่ใช่
1: เดี๋ยวรอดู
2: แต่ว่าสกเขาก็ลงแบบอิสระกันเยอะอยู่เหมือนกันนะ
0: อิสระแบบจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอิสระแบบพอไปคุยๆดูมีสีอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าสก.หลักๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอิสระหรือไม่นะผมสังเกตจากประสบการณ์แล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาแนวโน้มที่คนจะเลือกคนเก่ามีสูงจริงๆเพราะคนเก่าก็ไม่ได้เป็นสก.แล้วก็ทิ้งๆคว้างๆอ่ะเขาก็ลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วกรุงเทพแบบมีเขตที่เป็นเขตชุมชน

0: นที่อยู่อาศัยเยอะกว่าที่คิดนะครับ
1: ครับ
0: เยอะกว่าเขตที่เป็นเขตอุตสาหกรรมเขตธุรกิจเอกชนมากเขตชุมชนที่อยู่อาศัยนี่แหละที่สกจะเข้าไปแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกแก้ปัญหาถนนพังน้ำขังลอกท่องานที่สสต่างจังหวัดมักจะทำมาสกกรุงเทพทำนะครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวรอรู้ผลกัน
0: ครับ
1: ครับช่วงนี้ขอบคุณคุณอุรชัยนะครับ
2: ขอบคุณค่ะสำหรับคนกรุงเทพก็ต้องติดตามนะคะคุณผู้ชมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะคือจะมีขึ้นวันที่28มิถุนายนนะคะซึ่งหลายๆคนก็บอกนะคะว่าตอนนี้ก็ต้องดูฟอร์มกันก่อนว่าผู้ว่าแต่ละคนจะมีการหาเสียงแล้วก็จะมีนโยบายอะไรยังไงแล้วก็สำคัญช่วงเวลานี้คุณผู้ชมมันเป็นช่วงที่คนกรุงอาจจะต้องเผชิญกับหน้าฝนฝนตกรถติดน้ำท่วมถ้ามีนโยบายดีๆเนี่ยเชื่อว่าน่าจะคว้าคะแนนได้ไม่ยากนะ
3: ครับไทย PBS เราก็จะเกาะติดเรื่องของการเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมทุกช่วงข่าวและนอกจากข่าวรายการของเราก็จะปรับให้เข้ากับเรื่องของธีมการเลือกตั้งด้วยนะครับตลอด1เดือนโดยประมาณจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าคนใหม่นะครับคุณผู้ชมก็ติดตามกันได้หรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับไทย PBS Election 69Election BKK 69นะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้เหมือนกันนะครับ
2: ค่ะส่วนช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬานะคะคุณไพฑูรย์มารออยู่แล้วเริ่มต้นกันที่ฟุตบอลนะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้มีคนติดตามกันเยอะช้าง FA คัพบุรีรัมย์เนี่ยเป็นแชมป์อีกแหละ
4: ก็ยังเริ่มเบื่อแล้วนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าบุรีรัมย์เขาแข็งแกร่งจริงนะครับแต่เมื่อวานนี้เนี่ยก็ต้องชมประจวบด้วยยื้อกับบุรีรัมย์ได้อย่างสุดยอดนะครับ90นาทีเสมอ0-0แล้วก็ไปเสียประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ FA คัพมาครองเป็นสมัยที่8ครับหลังเฉือนชนะ PT ประจวบในช่วงต่อเวลาพิเศษ1-0ทำให้ปีนี้ครับบุรีรัมย์จบฤดูกาลด้วยการทำทริปเปิลแชมป์ครับ
5: ครับให้กับทางประจวบ
4: ฟุตบอลถ้วย FA คัพที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศครับระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าพบกับ PT ประจวบ FC ท่ามกลางแฟนบอลกว่า 13,000 คนซึ่งเกมนี้ครับ90นาทีทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันที่0ประตูต่อ0ต้องเล่นกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีด้วยกันซึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษนาที94ครับบุรีรัมย์มาได้ประตูขึ้นนำก่อน1-0จากการยิงของโรเบิร์ตซูจังหวะผิดหน้าประตูและเข้าทางพอดีครับโรเบิร์ตซูก็ยิงเข้าไปจากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของการต่อเวลาครึ่งแรกครับประจวบต้องมาเหลือผู้เล่น10คนเมื่อเอ็ดการ์เมนเดสจังหวะไปชักศอกนะครับใส่ชินภัทรลีออในจังหวะขึ้นมงผู้ตัดสินเช็คภาพ VAR พร้อมกับแจกใบแดงไล่เอ็ดการ์เมนเดสออกจากสนามทันทีส่วนในช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มครับจบเกมบุรีรัมย์เฉือนชนะพีทีประจวบ1-0คว้าแชมป์ FA คัพมาครองเป็นสมัยที่8รับเงินรางวัล5ล้านบาทครับพร้อมกับทำให้ราชบุรีที่จบอันดับ3ในลีกส้มหล่นครับได้ไปเล่น AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลีทรอบลีกสเตจเช่นเดียวกับ BG ปทุมที่จบอันดับ4ครับจะได้สิทธิ์ไปแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนส์ลีก2ในฤดูกาลหน้าสรุปผลงานของบุรีรัมย์ในฤดูกาลนี้ครับคว้ามาแล้ว3แชมป์ทั้งแชมป์ไทยลีกแชมป์ FA คัพและแชมป์สโมสรอาเซียนพร้อมกับทำเงินรางวัลทั้งสิ้นฤดูกาลนี้ครับรับรางวัลจากการแข่งขันทุกถ้วยเป็นเงินกว่า91ล้านบาทครับไปต่อกันที่ฟุตบอลไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนส์4ครับเป็นเกมรอบรองชนะเลิศนัดที่2อุตรดิตถ์ FC พบกับเมืองเลยยูไนเต็ดนัดแรกอุตรดิตถ์กุมความได้เปรียบครับบุกไปชนะเมืองเลยมาได้ก่อน2-0แต่เกมนี้ครับเป็นทางฝั่งเมืองเลยที่ออกสตาร์ทได้ดีกว่าบุกมายิงนำก่อน1-0ครับจากการมงของวินิธรดวงชัยนาที19และทำให้สกอร์รวมตอนนี้เมืองเลยไล่มาเป็น1-2แต่หลังจากนั้นครับเป็นทางฝั่งอุตรดิตถ์ที่ครองเกมได้เบ็ดเสร็จก่อนจะมารัวแซง2ลูกในช่วงครึ่งหลังครับจากการเหมายิงคนเดียวของลูคัสโอราเอสนาที85และ90+4จบเกมอุตรดิตถ์แซงชนะเมืองเลย2-1ทำให้สกอร์รวมชนะไปขาดลอย4-1ครับรักษาสถิติไม่แพ้ใครในบ้านเป็นนัดที่17ติดต่อกันพร้อมคว้าตัวเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมา17ปีตามนรายูไนเต็ดขึ้นมาครับโดยรอบชิงแชมป์ประเทศไทยอุตรดิตถ์จะพบกับนรายูไนเต็ดแข่งกันในวันที่7และ14มิถุนายนขณะที่เมืองเลยครับผู้แพ้ต้องไปเตะชิงอันดับ3แย่งตัวเลื่อนชั้นไปสุดท้ายพบกับพีทีสตูลแข่งกันในวันที่7และ13มิถุนายนนี้ครับพูดถึงเรื่องของฟุตบอลแล้วครับไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลกันบ้างอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับเนชั่นลีกก็จะเริ่มแข่งขันกันแล้วซึ่งนักตบไทยก็ออกเดินทางไปเรียบร้อยเมื่อวานนี้นะครับทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยครับเดินทางถึงประเทศจีนไปที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกโดยโค้ชออสมั่นใจขุมกำลัง15คนที่ดีที่สุดขณะที่เพียวอัชรพรครับตั้งเป้าเก็บชัยชนะอย่างน้อย2นัด

0: พื่อสร้างความมั่นใจครับทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองหนานจิงประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานนี้โดยมีคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและแฟนคลับเดินทางไปร่วมส่งและให้กำลังใจกันอย่างอบอุ่นโดยทางด้านโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรระบุว่าการเลือกผู้เล่นเดินทางไปทั้งหมด15คนถือเป็นขุมกำลังที่ดีที่สุดและพร้อมที่สุดในการรับมือกับสถานการณ์หน้างานส่วนเกมนัดเปิดสนามที่จะพบกับเซอร์เบียครับทางทีมได้มีการศึกษาและวิเคราะห์คู่แข่งมาเป็นอย่างดีโดยเน้นย้ำให้นักกีฬาลงเล่นแบบไม่กดดันพยายามเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดในทุกแมตช์ขณะที่เพียวอัชราพรคงยศครับเปิดเผยถึงเป้าหมายในสัปดาห์แรกตั้งเป้าเอาไว้ว่าหากเจอคู่แข่งที่จัดขุมกำลังมาแบบไม่ฟูลทีมไทยจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้โดยจะเน้นการปรับจูนทีมในสถานการณ์จริงครับและโฟกัสไปทีละคะแนนพร้อมกระตุ้นให้กลุ่มผู้เล่นหน้าใหม่เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเวทีระดับโลกในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดครับ
1: ในการแข่งขันในสัปดาห์แรกวันแรกที่เราจะเจอกับเซอร์เบียเนี่ยเราค่อนข้างจะโฟกัสไปกับทีมที่เราจะเล่นมากนะครับแล้วก็นักกีฬาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทุกวันเลยเราก็ซ้อมเตรียมที่จะแข่งกับเซอร์เบียศึกษาคู่ต่อสู้ว่าใครเป็นคีย์เพลเยอร์ใครเป็นผู้เล่นสำคัญนะทุกคนก็ให้ความทุ่มเทกับการเรียนรู้ศึกษาทั้งนักกีฬาทั้งสตาฟโค้ชแล้วก็ฝึกซ้อมพยายามที่จะทำอย่างเต็มที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็พยายามที่จะโชว์ศักยภาพเพื่อที่จะสร้างความสุขให้กับคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็ที่สุดก็คือพยายามที่จะชนะ
2: ค่ะก็ในสัปดาห์แรกก็มองว่าเขาก็อาจจะยังไม่ได้ส่งชุดที่แบบว่าฟูลทีมขนาดนั้นเพราะฉะนั้นทีมไหนที่เราเล่นได้สามารถเอาได้เราต้องเอาก่อนค่ะในสัปดาห์แรกเราต้องเขาเรียกว่าแบบรีบปรับตัวรีบจูนให้เข้ากับให้กับสู่เกมนานาชาติให้ไวที่สุดค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกคนต่างแยกย้ายกันไปเล่นลีกระบบอะไรมันอาจจะยังไม่ได้แบบเป็นระบบเดียวกันนะคะแต่ตอนนี้ในสัปดาห์แรกเราต้องปรับจูนในสถานการณ์จริงๆให้มันเป็นระบบเดียวกันเพื่อที่จะต่อยอดในสนาม2และ3ค่ะ
0: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์แรกครับทีมไทยที่เมืองหนานจิงประเทศจีนครับนัดแรกพบกับเซอร์เบียในวันพุธที่3มิถุนายนเวลา14นาฬิกาจากนั้นครับวันพฤหัสพบกับจีนเจ้าภาพต่อด้วยวันเสาร์ครับพบกับเบลเยียมและปิดท้ายวันอาทิตย์พบกับสาธารณรัฐเช็กซึ่งวันนี้ครับทัพนักตบสาวไทยจะลงฝึกซ้อมยืดร่างกายในช่วงเช้าก่อนที่ช่วงบ่ายจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมวันเด็กโลกตามคำเชิญของจีนเจ้าภาพครับ
3: โปรแกรมการแข่งขัน4ประเทศนี้โหต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะแน่นแต่ว่าทัพนักกีฬาของเราก่อนที่เราจะเดินทางไปเนี่ยเราก็ฝึกซ้อมกันนะเข้าแคมป์กันแบบว่าเตรียมพร้อมสุดๆเลย
0: นะครับก็ต้องบอกว่าคือก่อนหน้านี้ทีมวอลเลย์บอลเนี่ยเวลาไปแข่งปุ๊บกองเชียร์คาดเดาได้นะครับนักตบจะมีใครบ้างแต่ครั้งนี้คาดเดาไม่ได้เชื่อว่าคู่แข่งก็คาดเดาเราไม่ได้เหมือนกันว่าจะเล่นกันยังไงก็เดี๋ยวไปลุ้นหน้างานกันอีกทีนึงนะครับต่อจากเรื่องของวอลเลย์บอลไปดูเรื่องของมวยกันบ้างนะครับล่าสุดก็มีการปลุกกระแสมวยไทยที่ญี่ปุ่นนำโดยภูเขาบัญชาเมฆไปร่วมสร้างเค้าเรียกว่าคลั่งกระแสที่นู่นกันครับนักมวยไทยครับเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ประจำชาติให้ชาวญี่ปุ่นที่สนใจในงานไทยเฟสติวัลที่นครโอซาก้าครับสถานกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าครับจัดงานไทยเฟสติวัลโอซาก้าคันไซ2026ที่สวนสาธารณะนางาอิแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำคัญประจำนครโอซาก้าซึ่งภายในงานครับได้มีการเปิดบูธจำหน่ายสินค้าจากประเทศไทยทั้งอาหารและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่สื่อถึงความเป็นไทยและหนึ่งในไฮไลท์สำคัญในการจัดงานครั้งนี้ครับก็คือกิจกรรมบนเวทีเมื่อพระเอกของงานอย่างบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยซุปตาร์ครับที่คนญี่ปุ่นรู้จักและชื่นชอบได้เดินทางมาร่วมงานพร้อมกับพญาหงส์บัญชาเมฆและฤทธิ์เทวาเพชรยินดีอะคาเดมี่ซึ่งทั้ง3คนครับได้ร่วมทำกิจกรรมสอนมวยไทยบนเวทีให้กับชาวญี่ปุ่นที่สนใจสร้างความสนุกสนานและประทับใจให้กับคนท้องถิ่นซึ่งบัวขาวเผยว่าการเดินทางมาญี่ปุ่นครั้งนี้ครับแม้จะเป็นการเดินทางมาทำกิจกรรมสอนมวยแต่บรรยากาศการต้อนรับจากคนญี่ปุ่นยังเหมือนเดิมไม่ต่างจากตอนที่เขาเดินทางมาชกชิงแชมป์ที่นี่ทำให้รู้สึกประทับใจที่ชาวญี่ปุ่นยังคงไม่ลืมกันและให้ความสำคัญกับศิลปะการต่อสู้ประจำชาติจากประเทศไทยครับ
4: ไทยมางานไทยเฟสนะครับของไทยเราที่จัดที่ขอบคุณครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับบรรยากาศเดิมๆที่เขาได้ชื่นชมเราเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็มีแฟนคลับทั้งไทยที่อยู่ที่นี่แล้วก็ชาวญี่ปุ่นที่อยู่ที่นี่ก็ให้การต้อนรับอย่างเหมือนเดิมครับก็รู้สึกเขายังไม่ลืมที่เราเคยมาชมแม่ไม้เมืองไทยหรือว่ามาชกที่นี่ให้เขาดูนะครับวันนี้เขาก็ยังมีนะครับให้เสียงต้อนรับกันเหมือนเดิมคือเขาครับคือเขาขอบคุณครับ